0: มนตรีเปิดเผยว่าเพื่อที่ผู้ประกอบการผู้รัฐบาลฟังซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้บริหารได้รับสูงจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีให้นำข้อเสนอสำคัญจากภาคเอกชนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐการผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตรวมถึงปัญหา SME รายย่อยที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการของรัฐและแหล่งเงินกู้ซึ่งรัฐบาลจะออกมาตรการช่วยเหลืออย่างตรงจุดควบคู่กับการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและรัฐบาลจะสร้างระบบแดชบอร์ดติดตามผลทุกมาตรการและนัดประเมินผลร่วมกันภายใน6เดือนเพื่อให้ประชาชนเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในเวทีดังกล่าวหอการค้าและสภาหอการค้าไทยได้นำเสนอ3วาระเร่งด่วนตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติเนื่องจากปัญหาคอร์รัปชันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมการเร่งเข้าไปดูแลและปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบเพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้และสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้แก่เกษตรกรและครอบครัวกว่า30ล้านคนและผลักดันการค้าและการลงทุนของประเทศไทยอย่างจริงจังท่ามกลางความท้าทายและโอกาสจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกรับมือความเสี่ยงปริมาณฝนน้อยไม่ให้กระทบการลงทุนในพื้นที่ EEC
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการคลองระบายน้ำพักดีรำไพอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีและรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ณ อ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองพบว่าไทยมีความเสี่ยงฝนน้อยกว่าค่าปกติตั้งแต่กลางปีนี้ต่อเนื่องถึงปีหน้าจึงได้สั่งการกรมชลประทานและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกทันทีครอบคลุมการเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรองรับทั้งการอุปโภคบริโภคของประชาชนการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ต้องดำเนินการสูบผันน้ำเชื่อมโยงระหว่างคลองและอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการควบคู่กับสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพราะน้ำไม่ใช่เพียงต้นทุนการผลิตแต่คือโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยโดยพื้นที่ EEC ต้องมีความมั่นคงด้านน้ำควบคู่พลังงานและโลจิสติกเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและรองรับการลงทุนของประเทศในระยะยาว
3: รัฐบาลไม่ได้มองเรื่องนี้ในเชิงวิกฤตแต่กำลังดำเนินการในเชิงเตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่มีความผันผวนมากขึ้น
2: ด้านนายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานยืนยันว่าปริมาณน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC มีเพียงพออย่างแน่นอนเพราะกรมชลประทานมีระบบผันน้ำซึ่งสามารถสูบและผันน้ำได้ปีละกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรหากมีน้ำท่าเข้ามาเก็บกักในอ่างเก็บน้ำหรือมีฝนตกในพื้นที่ใกล้เคียงจะสามารถสูบน้ำแล้วนำกลับมาเติมในอ่างเก็บน้ำประแสและผันไปที่คลองใหญ่หนองปลาไหลได้ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวพร้อมผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียนนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบนโยบายแก่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวโดยใช้กลไกเศรษฐกิจชีวภาพผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียนภายในปี2570ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจากการผลิตน้ำตาลเพียงอย่างเดียวไปสู่ฐานวัตถุดิบของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นพลังงานชีวภาพพลาสติกชีวภาพและเชื้อ

0: ิงอากาศยานยั่งยืนควบคู่กับการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากผลผลิตฤดูกาล 2568/2569 ที่มีสัดส่วนอ้อยสดเข้าหีบสูงถึงร้อยละ 96.20โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมแผนสนับสนุนการนำวัสดุเหลือทิ้งอย่างใบและยอดอ้อยมาผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้เกษตรกรและมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ขณะที่นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการสอ.น.ยืนยันความพร้อมในการต่อยอดอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาทให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมชีวภาพที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงลดมลพิษและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไร่อ้อยไทยอย่างยั่งยืน
1: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการครอบครัวอุปการะสนับสนุนค่าใช้จ่ายคนละ 5,000 บาทต่อเดือนร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสุริกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะด้วยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยภาครัฐจะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติอาทิอายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ผู้รับอุปการะได้อย่างต่อเนื่อง
0: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ18หน่วยงานดำเนินมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษารองรับการเปิดภาคเรียนอย่างเต็มรูปแบบนายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโรงเรียนในสังกัดสพท.และหลายแห่งทั่วประเทศกำหนดเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2569ในวันนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับ18หน่วยงานสำคัญอาทิกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านสังคมดำเนินมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยการเชื่อมโยงระบบการดูแลป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบวงจรควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการลดภาระงานของครูและเพิ่มเวลาการดูแลนักเรียนจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้นตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้สนับสนุนงานด้านเอกสารงานรายงานและงานธุรการเพื่อลดขั้นตอนการทำงานลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของครูในทุกระดับ
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีฟอร์ม TC สู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปแบบเริ่มตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองรวมทั้งติดตามสถานะผ่อนออนไลน์ได้24ชั่วโมงและติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกพิมพ์เอกสารได้เองทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือเลือก self printing ด้วยตนเองก็ง่ายดายเพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Form Store โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่เตือนว่าสำหรับอิหร่านแล้วเวลาเหลือน้อยลงทุกทีและพวกเขาควรเร่งบรรลุข้อตกลงสันติภาพมิฉะนั้นจะไม่เหลืออะไรเลยขณะที่สำนักข่าวคานทีวีของทางการอิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการสู้รบกับอิหร่านรอบใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและอิสราเอลบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวกับอิหร่านตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาหลังการสู้รบอย่างดุเดือดเป็นเวลา40วันขณะที่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านแลกเปลี่ยนข้อเสนอหลายฉบับยุติการสู้รบระหว่างกันผ่านปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจา
0: ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รายงานว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีใกล้กับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บารากาในภูมิภาคอัลทาฟราใกล้กับกรุงอาบูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บและไม่พบการรั่วไหลของกัมมันตรังสีด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุว่าโดรนที่โจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดังกล่าวเป็น1 ใน 3 ลำที่บินเข้ามาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทางชายแดนฝั่งตะวันตกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวนเบื้องหลังของเหตุโจมตีดังกล่าวและจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่ไร้เหตุผลครั้งนี้และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะไม่ยอมทนต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม
7: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการณ์เมื่อวานนี้ที่เตือนว่าทวีปแอฟริกาและประชาคมโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงจากการระบาดระดับภูมิภาคของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งกำลังระบาดอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาในเวลานี้จนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80รายและมีผู้ติดเชื้อกว่า330รายนายแพทย์ชงคาเซย่าผู้อำนวยการแอฟริกา CDC ระบุว่าพื้นที่ที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวมีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงความไม่มั่นคงปลอดภัยและการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนอย่างหนาแน่นกับประเทศเพื่อนบ้านจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการประสานงานระดับทวีปเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและปกป้องความมั่นคงด้านสาธารณสุขระดับภูมิภาคและระดับทวีป
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างผลการศึกษาที่เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยซิดนีย์ของออสเตรเลียที่ระบุว่าออสเตรเลียอาจมีคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นถึง4เท่าภายในอีก10ปีข้างหน้าหากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงอยู่ในระดับสูงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบมากขึ้นต่อขีดความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมแข่งขันวันสุดท้ายในกีฬาวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงทีมนักตบสาวนนทบุรีที่นำโดยตรีทิพย์วิบูลย์กัปตันทีมตบเอาชนะทีมอ่างทอง3-0เซต25-21 25-15 25-13ทีมนักตบสาวนนทบุรีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนทีมชายทีมนักตบหนุ่มขอนแก่นเอาชนะทีมนครราชสีมา3-0เซต25-22 25-18 25-21หนุ่มขอนแก่นคว้าเหรียญทองไปครองสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร136เหรียญทองคว้าเจ้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นสมัยที่36อันดับ2เชียงใหม่39เหรียญทองและอันดับ3ชลบุรี36เหรียญทองนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมด้วยนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์แถลงข่าวความพร้อมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42สุรินทร์เกมระหว่างวันที่19-30 มีนาคม 2570และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมระหว่างวันที่3-10 เมษายน 2570โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้วางแนวทางจัดการแข่งขันตามรูปแบบกีฬาสีขาว BCG ควบคู่ไปกับนโยบายภาครัฐและสสส. พื่อขับเคลื่อนให้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า 100% ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยแพ้ให้กับอันเดอร์อันทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม21-9 22-24 และ18-21คว้ารองแชมป์มาครองสนุกเกอร์คิวสกูลเอเชียโอชิเนีย2026รายการแรกที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบ16คนแม่นักคนปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตมืออาชีพโลกแทงเอาชนะซันฟิกาอับดุลคาดีจากปากีสถาน4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับนิกวีเจคาเดียนจากอินเดียเพื่อลุ้นสิทธิ์กลับไปเล่นในทัวร์นาเมนต์อาชีพโลกต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานระดับชาติขั้นพื้นฐานที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีผู้แทนจากสโมสรสมาชิกต่างๆเข้าร่วมการอบรม20คนระหว่างวันที่13-17พฤษภาคมโดยมีนายโรเบิร์ตเฮอร์เบอร์จูเนียผู้ฝึกสอนเสือภูเขามืออาชีพชาวอเมริกันที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้ผ่านหลักสูตรมีโอกาสต่อยอดสู่การอบรมระดับสูงทั้งประเภทถนนและเสือภูเขาเพื่อสร้างโค้ชคุณภาพพัฒนานักปั่นไทยก้าวสู่ทีมชาติและเวทีนานาชาติต่อไปพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 21:38 นาที สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา26นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกา54นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา38นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา38นาที
9: 1นาทีกับกปท.ช่วงหน้าฝนอุบัติเหตุมักมีโอกาสเกิดขึ้นสูงในช่วงการเปลี่ยนช่องทางการขับรถโดยที่เราอาจจะมองไม่เห็นรถที่อยู่ด้านข้างหรือด้านหลังเนื่องจากฝนตกทำให้ทัศนวิสัยไม่ดีหรือตำแหน่งของกระจกสองข้างและสองหลังเกิดมุมอับทำให้เห็นไม่ชัดตำแหน่งของกระจกสองข้างที่เหมาะสมต้องอยู่ในแนวตั้งขนานไม่ก้มหรือเงยหรือเห็นตัวถังรถด้านข้างมากจนเกินไปส่วนกระจกสองหลังต้องปรับให้เห็นพื้นที่ด้านหลังให้มากที่สุดและต้องให้เห็นพื้นที่ด้านซ้ายของรถด้วยแต่ไม่ให้เห็นศีรษะของผู้ขับในกระจกสองหลังและขณะขับขี่ต้องมีการตรวจสอบการจราจรด้านข้างและด้านหลังจากกระจกรถอย่างสม่ำเสมอและควรขับรถรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่ากำดอกกระต่อคำว่ากำดอกเขียนกอไก่สระอำสระเอดอเด็กสระอาสระอะเป็นคำโบราณมีความหมายว่าแรกรุ่นเช่นในมหาเวสสันดรชาดกกันจุลพลพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีข้อความตอนหนึ่งชมต้นและผลมะม่วงว่าลางต้นมีผลอ่อนยังกำดอกที่ขบเพาะสามพอจะสอยยำได้ก็มีผลกำดอกของมะม่วงก็คือผลอ่อนของมะม่วงนั่นเองคำว่ากำดอกมีความหมายเหมือนคำว่ากระตอกเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระเอต่อเต่าสระอาสระอะซึ่งแปลว่าแรกรุ่นปัจจุบันคำว่ากระตอกใช้เฉพาะกับหญิงสาววัยแรกรุ่นมักปรากฏคู่กับคำว่าวัยหรือคำว่าสาวเช่นเด็กสาววัยกระตอกสวยอยู่แล้วโดยไม่ต้องเสริมแต่ง
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศไทยชาเป็นพืชพื้นเมืองดั้งเดิมของไทยพบกระจายทั่วไปตามภูเขาในภาคเหนือการปลูกและผลิตชาของไทยเริ่มครั้งแรกในพุทธศักราช2480โดยนายประสิทธิ์พุ่มชูศรีร่วมกับนายประธานพุ่มชูศรีจัดตั้งโรงงานชาขนาดเล็กที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่และรับซื้อใบชาสดจากชาวบ้านที่ปลูกและทำเมี่ยงอยู่แล้วในพุทธศักราช2482ได้เริ่มทำสวนชาเป็นของตนเองและขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นต่อมาในพุทธศักราช2483กระทรวงเกษตรได้ริเริ่มการส่งเสริมและพัฒนาชาจัดตั้งเป็นสถานีทดลองพืชสวนฝางติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยากำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ
1: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
14: วิกฤตพลังงาน
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียน ในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
16: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณกว่า450ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือและเยียวยากำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารวมทั้งมอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ให้บุพการีและบุตรหลานของกำลังพลที่เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมซึ่งสัมภาษณ์โดยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
17: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
18: ครับสวัสดีครับ
17: ครับท่านโฆษกครับการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาครั้งล่าสุดครับที่ประชุมเนี่ยได้มีมติเห็นชอบจัดสรรงบประมาณกว่า450ล้านบาทเพื่อใช้เยียวยากำลังพลและก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาครับซึ่งเรื่องนี้ทราบว่ามีการผลักดันตั้งแต่เป็นท่านพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเดิมจนมาถึงท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญที่เป็นท่านปัจจุบันครับผมเรื่องนี้เราจะเอางบ450ล้านบาทเนี่ยไปช่วยเหลือทหารกับครอบครัวยังไงบ้างครับ
18: ครับไอ้ส่วนของงบ452ล้าน 350,000 บาทเนี่ยนะครับถือว่าเป็นงบกลางนะครับประจำปีงบประมาณ2569ที่เป็นรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะครับ อันนี้ประเด็นหลักๆของมันก็คือว่างบตัวนี้เป็นการที่ทางกระทรวงกลาโหมร้องขอไปเพื่อสนับสนุนกำลังพลที่ได้เสียชีวิตแล้วก็ทุพพลภาพหรือบาดเจ็บในการสู้รบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับเพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของชีวิตกำลังพลนะครับแล้วก็แน่นอนเรื่องของความเป็นอยู่ของเขารวมถึงครอบครัวของเขานะครับไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือจากการสู้รบที่ผ่านมาในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลให้กับกำลังพลและครอบครัวในยามปกติด้วยก็ยังเห็นความสำคัญตรงนี้เพราะว่าถือว่ากำลังพลทุกคนรวมทั้งครอบครัวเนี่ยเป็นกำลังสำคัญของกองทัพครับโดยถ้าจะให้พูดถึงในรายละเอียดของตัวเลข452ล้าน 350,000 บาทเนี่ยนะครับจริงๆก็คือเราพิจารณาสนับสนุนให้กับกำลังพลที่ได้รับผลกระทบโดยรวมทั้งสิ้น91นายหรือ91นายเนี่ยนะครับโดยแบ่งออกเป็นเสียชีวิต29นายทุพพลภาพ12นายบาดเจ็บสาหัส39นายแล้วก็บาดเจ็บมาก11นายนะครับตรงนี้นะครับอยากจะขออนุญาตชี้แจงนิดนึงว่าเราแบ่งประเภทตรงนี้ว่าเสียชีวิตทุพพลภาพบาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บมากยังไงบ้างมันก็จะมีเงื่อนไขของการแบ่งนะครับอย่างเสียชีวิตก็ชัดเจนครับเสียชีวิตนั้นเป็นเรื่องของการเสียชีวิตที่ได้รับผลโดยตรงนะครับหรือเป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุของสถานการณ์ความขัดแย้งภัยกัมพูชาที่ผ่านมาส่วนทุพพลภาพเนี่ยก็คือจริงๆก็คือการสูญเสียอวัยวะสำคัญหรือสูญเสียสมรรถภาพทางกายประการใดประการหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะหมายถึงเรื่องสูญเสียแขนสูญเสียขาการมองเห็นต่างๆหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะสำคัญอันนี้ก็เป็นการสูญเสียอย่างทุพพลภาพนะครับเรื่องของบาดเจ็บสาหัสนี่ก็แตกต่างจากบาดเจ็บมากยังไงบาดเจ็บสาหัสก็คือผู้ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในแล้วก็พักรักษาดำเนินการนะครับในโรงพยาบาลนั้นเกิน20วันอันเป็นผลจากความขัดแย้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาส่วนบาดเจ็บมากนั่นก็คือประเภทบาดเจ็บที่รองลงมาก็คือรักษาเป็นผู้ป่วยในตั้งแต่2วันขึ้นไปแต่ไม่เกิน20วันนะครับอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็อันนี้ก็คือเป็นการแบ่งโดยภาพรวมนะครับของการผู้ที่ได้ผลกระทบ91นายทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะ เรื่องของเงินที่จะสนับสนุนให้กับในแต่ละประเภทผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะได้รายละ10ล้านบาท
19: ครับ
18: ผู้ทุพพลภาพก็จะได้รายละ10ล้านบาทเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่ามีการสูญเสียอวัยวะด้วยนะครับแล้วก็ทำให้สมรรถภาพในการทำงานอาจจะลดน้อยลงไปส่วนผู้บาดเจ็บสาหัสเนี่ยก็จะได้รายละ1ล้านบาท
19: ครับ
18: ผู้บาดเจ็บมากก็จะได้รายละ 500,000 บาทครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดที่ทางคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
19: ครับแล้วก็เงินต่างๆที่เราจะสรรให้กับแต่ละประเภทเนี่ยก็จะไปถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็วที่สุดใช่ไหมครับ
18: ก็จะต้องทำให้อย่างรวดเร็วที่สุดแต่ต้องรบกวนว่าต้องทำความเข้าใจว่ามันก็มีขั้นตอนในเรื่องของการระเบียบในการตรวจสอบนะครับก่อนที่จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของผู้ที่ได้รับผลกระทบตรงนั้นนะครับมันก็จะมีความใช้เวลานะครับในเรื่องของการดำเนินการต่างๆเหล่านี้นิดนึง
19: ครับ
18: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่พูดในรายการพูดนะครับก็จะต้องทําอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะว่าเราคํานึงถึงความจําเป็นต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบอ่ะครับเพราะว่าพวกบุคคลเหล่านี้เขาจําเป็นที่จะต้องใช้เงินในการรักษาพยาบาลก็ดีหรือในการเลี้ยงดูครอบครัวของเขาก็ดีครับ
19: ครับผมอีกหนึ่งเรื่องครับที่ทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้ผลักดันแล้วก็สําเร็จก็คือเรื่องของการใช้สิทธิบัตรทองฮีโร่หรือ UC Heroes เนี่ยครับที่ครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยสูญเสียลูกชายไปแต่ว่าก็ยังจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าบุตรหลานเนี่ยยังคงได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอยู่อันนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
18: ครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อย่างที่ผมได้กล่าวไปตอนต้นนะครับว่าเป็นการดูแลทั้งกำลังพลและก็ครอบครัวของกำลังพลนะครับต้องกล่าวโดยภาพรวมว่าในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทหารและครอบครัวจะได้รับสิทธิของทหารของระเบียบตามระเบียบราชการใช่ไหมครับ แต่เมื่อทหารนั้นสูญเสียชีวิตไปเนี่ยสิทธิที่จะดูแลครอบครัวเขาก็จะหมดลงตามชีวิตของทหารอันนั้นปัญหาก็คือว่าทำให้ครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยครับไม่ได้รับสิทธิเต็มที่อย่างเท่าที่ควรทางกระทรวงกลาโหมก็โดยท่านรัฐมนตรีทั้งท่านณัฐพลในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็รัฐมนตรีปัจจุบันนะครับท่านอดุลก็ผลักดันเรื่องนี
19: ้
18: อย่างเร่งด่วนนะครับจนครม.ได้อนุมัติให้เหมือนกันนะครับก็คือทำให้ทางครอบครัวของกำลังพลนะครับได้รับสิทธิเหมือนกับในขณะที่กำลังพลนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็พูดง่ายคือได้รับสิทธิเต็มที่นะครับเลยเรียกว่าเป็น UC บัตรทองหรือ Universal Coverage Hero นะครับสิทธิบัตรทองฮีโร่นั่นเองแล้วก็บัตรทองตรงนี้ครับมีเงื่อนไขอยู่นิดเดียวครับ
19: คือ
18: ได้มอบให้ทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เนี่ยเป็นผู้ดำเนินการรู้สึกว่าเท่าที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยจะมีผู้ที่อยู่ในข่ายนะครับที่ได้รับผลกระทบตรงนี้27รายด้วยกันคือพูดง่ายๆคือกำลังพลที่เสียชีวิต27รายแล้วก็มีบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้ครับ40รายนะครับทำให้บุคคลพวกนี้เขาสิ้นสุดสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการไปแล้วก็ทำให้ต้องกลับไปใช้สิทธิพวกหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งอันนี้ในเรื่องของสิทธิมันอาจจะน้อยลงแต่เพื่อพอมันมี UC Hero หรือสิทธิบัตรทองฮีโร่ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วก็คือสถานะในเรื่องของสิทธิที่เขาได้รับเนี่ยก็เหมือนเท่าเทียมกับเหมือนกำลังพลท่านนั้นมีชีวิตอยู่ครอบครัวก็จะได้รับสิทธิเดิมที่เคยได้รับตรงนี้จะได้รับไปเรื่อยๆนะครับ จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีอนุมัติก็คือพูดง่ายๆคือย้อนหลังจากตั้งแต่วันที่สิทธิกำลังพลท่านนั้นเสียชีวิตจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีนั้นได้อนุมัติเรื่องนี้ครับจนกว่าอันนี้มันจะมีเงื่อนไขนิดเดียวครับจนกว่าจะมีการรับรองหรือมีสิทธิอื่นๆที่จะมารองรับครอบครัวนั้นต่อไปสิทธิในการดูแลครอบครัวของกำลังพลนะครับก็จะดูแลครอบคลุมไปถึงทางบิดามารดาของผู้เสียชีวิตกำลังพลผู้เสียชีวิตนะครับรวมไปถึงบุตรของผู้เสียชีวิตด้วยซึ่งก็จะได้รับสิทธิต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะครับ
19: ครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับท่านเน้นย้ำว่าการดูแลสิทธิ์ต่างๆของกำลังพลแล้วก็กำลังพลที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นวาระที่สำคัญที่สุดของกระทรวงกลาโหมวาระหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งครับท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ เรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ครับที่ประชาชนหลายคนเนี่ยวิตกกังวลอยากให้ท่านให้ความมั่นใจว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้กำชับให้กำลังพลชายแดนเนี่ยดูแลอธิปไตยไทยอย่างเข้มแข็งและมั่นคงครับ
18: ก็เป็นภารกิจหลักของทหารอยู่แล้วครับหรือกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่ซึ่งเป็นการบูรณาการงานร่วมกันกับทั้งตำรวจตระเวนชายแดนก็เจ้าหน้าที่บ้านเมืองในการป้องกันอธิปไตยของชาติครับก็ยังอยากจะยืนยันนะครับในเรื่องของความพร้อมของหน่วยงานด้านความมั่นคงในการป้องกันอธิปไตยชายแดนของประเทศชาตินะครับเราทำงาน24ชั่วโมงตลอด365วันต่อปีนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องของว่าจะมีการระเบิดอธิปไตยใดๆเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาเราก็เห็นชัดแล้วว่าทหารแล้วก็ตำรวจตระเวนชายแดนแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอื่นๆเนี่ยก็พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูแลอย่างที่ทางผู้ดำเนินการถามไปเมื่อตอนต้นก็คือแน่นอนสิทธิกำลังพลสวัสดิการความเป็นอยู่ของเขาให้เขาสามารถดำรงชีพนะครับรวมถึงครอบครัวของเขาได้อย่างปกติสุขให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ
19: ครับก็ยืนยันว่าเราจะไม่ให้การเสียสละของกำลังพลนะครับในการปกป้องอธิปไตยที่แล้วมาสูญเปล่าอย่างแน่นอนใช่ไหมครับผม
18: ถูกต้องเลยครับ
19: ครับผมก็วันนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ฟังเนี่ยก็จะได้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้เพื่อดูแลกำลังพลต่างๆหรือครอบครัวนะครับที่เป็นผู้เสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตยแล้วก็ยืนยันว่าเรายังคงดูแลอธิปไตยไทยอย่างดีที่สุดไม่มีการล่วงละเมิดใดๆแน่นอนวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงศิริท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมที่มาพูดคุยแล้วก็อธิบายให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์โอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับเรื่องชายแดนไทยอะไรแบบนี้อีกขอเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยอีกนะครับ
18: ด้วยความยินดีครับขอบคุณมากสำหรับการที่เชิญเข้ามาร่วมรายการครับ
19: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
18: ครับสวัสดีครับ

0: รับเงิน 20,000 บาทจาก MRT ได้เลยเพียงกรอกแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยไม่มีการเปิดเผยประกาศโฆษณาเชิญชวนจัดทำแบบสำรวจออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และรับเงิน 20,000 บาทแต่อย่างใดการประกาศหรือโฆษณาเชิญชวนในลักษณะดังกล่าวเป็นการแอบอ้างเพื่อหลอกลวงให้ประชาชนกดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนตัวซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายที่ตามมาได้ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมได้ที่เว็บไซต์ www.mrta.co.th หรือโทร02-716-4000เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีหารือมาตรการรับมือผลผลิตทุเรียนและมังคุดที่ออกสู่ตลาดเร็วๆนี้เพื่อพยุงราคาช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร่งทำตลาดล่วงหน้าขยายตลาดใหม่ประสานเส้นทางขนส่งรองรับการส่งออกและมีแผนกระจายผลผลิตผ่านโครงการไทยช่วยไทยควบคู่การสนับสนุนการแปรรูปไม้ผลเพิ่มมูลค่ารักษาเสถียรภาพราคาและสร้างรายได้ที่เหมาะสมให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานปปช.ยกระดับมาตรการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองให้เข้มข้นมากขึ้นโดยประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ในการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อสกัดกั้นการร่ำรวยผิดปกติซึ่งมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: การปฏิรูปกระบวนการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินถือเป็นก้าวสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมการทุจริตกับตัวทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นแบบผิดหูผิดตานายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.อธิบายถึงหัวใจสำคัญของหลักเกณฑ์ใหม่นี้ว่าเป็นการปฏิรูปเทคนิคความเชื่อมโยงโดยพุ่งเป้าไปที่ตัวทรัพย์สินเป็นหลักเนื่องจากรากเหง้าของการทุจริตคดโกงส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อให้การได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบหลักเกณฑ์ที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นการลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนแต่ไปเพิ่มความเข้มข้นในกระบวนการตรวจสอบมีการแยกแยะบัญชีอย่างชัดเจนว่าบัญชีใดเป็นบัญชีปกติหรือบัญชีใดมีข้อพิรุธว่าน่าสังเกตที่จะยังไม่ควรผ่านการตรวจสอบซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการทำงานลงแต่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยนำแนวทางการพิพากษาของศาลและมติของคณะกรรมการปปช.ในอดีตมาเป็นบรรทัดฐานประกอบด้วยภายใต้ระเบียบใหม่นี้ปปช.ได้วางบรรทัดฐานในการนิยามความผิดปกติไว้3รูปแบบหลักคือการมีทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมากผิดปกติการมีทรัพย์สินลดลงอย่างผิดปกติและการได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สามารถระบุที่มาที่ไปได้อย่างชัดเจนสิ่งที่น่าสนใจคือมาตรฐานนี้ถูกนำมาใช้กับผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินทุกคนไม่มีข้อยกเว้นซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 38,000 บัญชีโดยทุกคนจะถูกตรวจสอบภายใต้มาตรฐานเดียวกันเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเท่าเทียมส่วนสัญญาณเตือนที่จะบ่งบอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐสุ่มเสี่ยงต่อความร่ำรวยผิดปกติรองเลขาธิการปปช.ระบุว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ที่ไม่สัมพันธ์กับรายได้คือด่านแรกที่จะถูกจับตามองไม่ว่าจะเป็นการครอบครองบ้านหรูคอนโดมิเนียมราคาแพงหลายแห่งการขับรถป้ายแดงหรือการเปลี่ยนรถยนต์หรูราคาแพงบ่อยครั้งหากสิ่งเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับเงินเดือนหรือรายได้ที่แจ้งไว้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นมีหน้าที่ต้องชี้แจงแหล่งที่มาของทรัพย์สินให้ได้อย่างสิ้นสงสัย
4: เรามีหลักเกณฑ์ที่จะช่วยคัดกรองทุกบัญชีบัญชีที่ผู้มีหน้าที่ยื่นกับปปช.เนี่ยประมาณ 38,000 บัญชีเนี่ยจะถูกตรวจสอบโดยมาตรฐานเดียวกันทุกบัญชีแต่วิธีมาดูมาสังเกตจริงๆเนี่ยว่าสัญญาณเตือนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าล่ำรวยผิดปกติเนี่ยเรามีวิธีดูอย่างไรเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะดูจากการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์นะครับเช่นอาจจะมีบ้านหรูมีคอนโดแพงๆหลายหลังมีรถยนต์เปลี่ยนบ่อยๆป้ายแดงหรือรถที่มีราคาสูงใช้ทรัพย์สินที่หรูหราฟุ่มเฟือยซึ่งไม่สัมพันธ์กับรายได
3: ้อย่างไรก็ตามในโลกที่เทคโนโลยีทางการเงินก้าวหน้าไปไกลนอกจากการปรับปรุงกฎหมายแล้วสำนักงานปปช.ยังมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการตรวจสอบและเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้การทำหน้าที่เป็นไปอย่างแม่นยำและรวดเร็วที่สุดเพราะเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมผู้กระทำผิดแต่คือการสร้างระบบราชการที่ใสสะอาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ขณะที่ภาคเอกชนและนักวิชาการพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประเทศในระยะยาวติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยยังคงเป็นเนื้อร้ายที่กัดเซาะทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรงล่าสุดจากการเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนต่อปัญหาการคอร์รัปชันในหน่วยงานภาครัฐโดยอ้างอิงมาตรฐานที่เคยร่วมสำรวจกับธนาคารโลกหรือ World Bank และสำนักงานปปช.พบว่า26หน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องติดต่อกับประชาชนและภาคธุรกิจเกือบทุกครั้งที่มีการติดต่อจะมีการเรียกร้องรับสิ่งตอบแทนสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเข้าขั้นวิกฤตหากในเวลานี้ไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจังความเชื่อมั่นของประเทศอาจพังทลายจนยากจะเยียวยาโดยนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเปิดเผยว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานราชการไม่ใช่เรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นปัญหาเชิงระบบที่ฝังรากลึกมานานกว่า10ปีโดยทุกหน่วยงานภาครัฐที่ต้องติดต่อประสานงานกับประชาชนหรือภาคธุรกิจล้วนมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นหากไม่มีการลงมือแก้ไขอย่างจริงจังในเวลานี้ปัญหาจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น
7: เราเปิดเผยข้อมูลวันนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการให้เอารายชื่อเหล่านี้มาด่าทอเอามาว่ากันนะครับแต่เป็นการเปิดเผยขึ้นมาแล้วก็ตีแผ่ให้สังคมได้รับรู้ร่วมกันให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยได้รับรู้ให้รัฐบาลได้เข้าใจแล้วก็พุ่งเป้าไปว่าคุณจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันในประเทศอย่างไรและก็จะลดอุปสรรคในการทำธุรกิจในประเทศอย่างไรให้เกิดการยอมรับของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาตินะครับดังนั้นตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญทุกหน่วยงานขอให้ทุกท่านเนี่ยเปิดใจรับฟังครับแล้วก็ยอมรับความจริงเพื่อแก้ไขร่วมกันนะครับ
6: ด้านนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนระบุว่าหากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจล่มสลายความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติจะหมดไปเสียโอกาสในเวทีโลกทั้งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสากลที่สำคัญการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA อาจหยุดชะงักเพราะคู่ค้าในปัจจุบันใช้ประเด็นเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นเงื่อนไขหลักในการทำข้อตกลงรัฐบาลควรยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัวในการเรียกรับผลประโยชน์นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อความโปร่งใสปฏิรูประบบราชการให้ตรวจสอบได
8: ้การเจริญเติบโตเราทั้งหมดอยู่ที่เรื่องคอร์รัปชันเป็นฐานหลักฐานนึงเลยข้อสำคัญก็คือการที่เราพยายามจะเข้า OECD หรือการทำข้อตกลงการค้าหลายอย่าง FTA ทั้งหลายกับหลายประเทศ EU อังกฤษแคนาดาหรือข้อตกลงเทรดกับสหรัฐที่เจรจากันอยู่เนี่ยมันมีเงื่อนไขเรื่องคอร์รัปชันงดสินบนถ้าเราไม่ออกตัวขยับขนาดนี้เนี่ยเราไม่สามารถผ่านพ้นความต้องการของหลายชาติได้เนี่ยประเทศไทยไปต่อไม่ได้จริงๆก็พวกผมขับเคลื่อนสื่อมวลชนต้องผลักดัน
6: ท้ายที่สุดภาคเอกชนและนักวิชาการเตือนว่าทางออกของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทุกหน่วยงานต้องยอมรับความจริงและหันมาแก้ไขร่วมกันซึ่งกลุ่มนักวิชาการและภาคเอกชนพร้อมที่จะเปิดประตูเข้ามาร่วมมือและช่วยแก้ปัญหาขอเพียงแค่หน่วยงานภาครัฐเปิดใจและเปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมเพราะการต่อต้านคอร์รัปชันคือความรับผิดชอบต่อสังคมนพศรแก้วคำรายงาน
9: ค่ากาแฟคำที่ฟังดูเพลินหูค่าใช้จ่ายที่ดูธรรมดาแต่สำหรับบางคนมันคือค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุดในชีวิตเพราะคือการยอมแลกเงินกับความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม
10: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนชาเป้ารีครับเป็นผู้มีการสูตรสำรวจความเห็นนิดาโฟประโยคไอ้คำว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาค่ากาแฟมันเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งไม่โปร่งใส มันอาจจะเกิดจากหลายอย่างเช่นเกิดจากคนไปติดต่องานต้องการให้เร็วขึ้นก็มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟเป็นทางลัดหรืออำนวยความสะดวกหรืออาจจะเอกสารไม่ครบอยู่เฉยๆหน่อยๆเดี๋ยวพี่มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟให้ก็มีอย่างนี้เนี่ยประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยก็จ่ายไปเพื่ออะไรจะได้เร็วขึ้นแต่สิ่งที่ทำไปเนี่ยมันสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมฉะนั้นประชาชนต้องหยุดค่าน้ำร้อนน้ำชาถ้ามีการเสนอจากเจ้าที่รัฐมาประชาชนต้องปฏิเสธเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นครับ
9: ทุกครั้งที่เราจ่ายเงินใต้โต๊ะเรากำลังทำให้คนที่ทำตามระบบต้องเสียเปรียบทำให้ประเทศเสียความเชื่อมั่นและทำให้คนซื่อสัตย์ท้อแท้ลงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
13: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
14: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
5: เรากัสโก้มีคำตอบ
4: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
5: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก
2: ้กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
6: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
9: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
10: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวง2แอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
11: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันจันทร์ที่18พฤษภาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
13: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
12: ครับ
13: 40กว่าชั่วโมงผ่านไปข่าวใหญ่ก็เป็นเรื่องอุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถยนต์รถเมย์มุมที่ตกตะลึงที่สุดบนหน้าหนังสือพิมพ์มาจนถึงวันนี้ก็คือช็อกพอขอรอรถไฟเจอฉี่สีม่วงเห็นภาพชัดโบกธงแดงแต่ไม่หยุดมีประเด็นจี้การรถไฟกับขสมกเร่งสอบข้อเท็จจริงเร่งเยียวยาผู้เสียหายส่วน8ศพทราบชื่อแล้ว2ยังพิสูจน์อัตลักษณ์ได้ไม่ได้อีก6แล้วแน่นอน

0: SME อนุทินเตรียมนำเสนอเอกชนเข้าครม.แปลงสู่แผนปฏิบัติจริงนักวิชาการก็หนุนนักวิชาการหนุนรัฐบาลพบเจ้าสัวสอดรับกับเรื่องโลกป่วนมีข่าวย่อยลงไปอีกที่กระทรวงเกษตรสุริยะรับลูกเจ้าสัวธานินลงทุนแหล่งน้ำทั่วประเทศข่าวการเมืองเรื่องสมัครผู้ว่ากทม.เอายืนยันชัดเจนแล้วชัดชาติชิงผู้ว่าสมัย2ลงในนามอิสระครับคุณวิลา
1: ครับครับมีผลสำรวจของสวนดุสิตโพครับชี้ประชาชนกังวลหนี้กู้4แสนล้านจี้ให้รัฐลดค่าครองชีพก่อนที่เศรษฐกิจจะสุดส่วนเรื่องที่ภาคเอกชนกกร.เขาเอาผลสำรวจออกมาเรื่องเกี่ยวกับสินบนนั่นนะครับจี้รัฐบาลยอมรับผลโพลคอร์รัปชันเทพไทยเสนพงษ์เตือนนายกหนูอย่าชี้ช่องฟ้องกกร.เรื่องระหว่างไทยกับกัมพูชาวันนี้มีประเด็นนี้ครับเขมรรุกไทยล้ำแดนเส้นแดงบุกมาไถนากว่า10ไร่กองทัพภาคที่1งัด GPS ขับพ้นแล้วก็มีข่าวเรื่องตำรวจนอกรีดอีกแล้วครับรวบ4นายดาบแก๊งรีดชาวจีนอุ้มเรียกค่าไทยขังในบ้าน5คนขอคนละ 300,000 บาทกับผู้จับ
0: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: กัสโก้เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำและสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์อันยาวนานของกัสโก้ในด้านบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมกับทีมสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทสนภาประเทศไทยทำให้ทีมงานของเรามีความพร้อมในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพหลากหลายด้านทั้งด้านให้บริการออกแบบก่อสร้างและเดินระบบผลิตน้ำประปาน้ำเพื่ออุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรายังให้บริการบำรุงรักษาสำหรับโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลิตอีกทั้งเรายังให้บริการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และยังให้คำแนะนำปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.thโทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
5: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
4: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน
7: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูง

0: แต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ทุกก้าวที่มั่นคงของ Gasco ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทุกก้าวที่มั่นคงของ Gasco คือความมั่นใจของลูกค้า gasco.co.th โทร02-658-6299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
4: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
3: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: การประปานครหลวง
6: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
5: ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
7: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
8: 44ชั่วโมงผ่านไปกับเหตุการณ์ครั้งใหญ่รถไฟบรรทุกสินค้าพุ่งชนรถเมย์ท่านผู้ชมคงได้ตามรายละเอียดตั้งแต่มันเกิดเหตุการณ์แล้วเพราะว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นทุกคนก็อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมเชื่อว่ามีผู้ชมผู้ฟังมากมายที่ตกใจแล้วก็สงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงคนที่อยู่ในเหตุการณ์และผ่านตรงนั้นบ่อยๆหรือคนที่เรียกกันว่าเป็นมนุษย์ถนนอโศกเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ไม่อยู่ไม่ใช้บริเวณนั้นอะไรก็พูดง่ายถ้าไม่เข้าใจสถานการณ์และไม่ได้อยู่ตรงนั้นผมเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจสถานการณ์เพราะเจอสถานการณ์จริงบริเวณนั้นหลายครั้งบางทีออกจากไทยรัฐก็จะไปประชุมสมาคมทีวีที่แกรมมี่รู้เลยว่าทำไมรถเมย์ถึงไปจอดขวางทางรถไฟทำไมไม่หยุดบนเส้นทางสายแยงเหลืองก่อนจะถึงทางรถไฟมันเป็นผลพวงจากสภาพถนนและผลพวงจากสภาพจราจรบริเวณตั้งแต่สี่แยกพระรามเก้าไปถึงสี่แยกอโศกเพชรเนี่ยหรือไปถึงสี่แยกอโศกตัดสุขุมวิทรถมันติดจริงๆติดไม่เลือกเวลาช่วงสายช่วงบ่ายก็ติดซึ่งธรรมดารถหลายสายก็ถนนหลายสายก็ติดแบบนี้แต่ตรงนั้นเนี่ยมันมีปัจจัยที่เกิดขึ้นก็คือว่าใครมารยาทดีเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดไปได้ช้าใครใจถึงจะไปได้เร็วเพราะสภาพถนนคือถนนตรงบริเวณที่รถไฟวิ่งผ่านมีถนนกำแพงเพชร2อยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็จะมีรถวิ่งออกมาแล้วมาปาดหน้ารถทางตรงเพื่อที่จะปาดขวาไปเลี้ยวขวาตรงสี่แยกอโศกเพชรเพราะตรงนั้นไม่มีสัญญาณไฟแดงคนขับก็วัดใจกันระหว่างทางที่ออกมาด้านซ้ายกับทางตรงคนที่โผล่ออกมาจากถนนกำแพงเพชร2ถ้ามารยาทดีไม่กระดึบกระดึบออกมาก็ไม่ได้ไปรถทางตรงจะไม่มีวันหยุดให้คนที่ขับรถทางตรงถ้าไม่กระดึบกระดึบออกไปก็ไม่ได้ไปเพราะรถที่ออกมาจากถนนกำแพงเพชร2ก็ไม่หยุดให้กระดึบกระดึบจนไม่สนใจว่าจะต้องไปติดขวางอยู่บนทางรถไฟหรือเปล่าเพราะเขาเจอสภาพอย่างนี้ทุกวันแล้วทุกวันรถไฟก็จอดให้ถ้าเห็นว่ามีรถบนทางรถไฟขยับไม่ได้แล้วเมื่อผ่านทางรถไฟไปได้แล้วเนี่ยรถที่จะมุ่งหน้าเข้าถนนอโศกก็ใช่ว่าจะโล่งนะเพราะพอช่วงรถติดมากๆเนี่ยบริเวณสี่แยกอโศกเพชรแถวนั้นเนี่ยที่อยู่ใต้สะพานลอยรถวิ่งจะติดแบบพันกันทั้งสี่ด้านบ่อยๆคือได้สัญญาณเขียวไฟเขียวก็ไปไม่ได้เพราะรถข้างหน้ามันไปไม่ได้ถึงไปได้ก็แค่2คัน3คันไฟก็แดงอีกแล้วมันก็เกิดสภาพเขียวแล้วแดงแดงแล้วเขียวก็แงกกันอยู่ทั้ง4ด้าน ภาพอย่างนี้เนี่ยถ้ามารยาทดีนะก็ไม่ได้ไปอย่างที่ว่าแล้วจะถูกรถคันหลังบีบแตร่ไล่เอาด้วยคือไล่ให้พ้นไปจากสี่แยกก่อนเถอะดีกว่าไปติดสี่แยกแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ไฟเขียวนานมากนี่คือสภาพที่มนุษย์อโศกเจอจนชินรถเมย์ที่ขับทุกวันเขาก็ชินแล้วเขาขับประจำทางนี่เขาถึงกล้ากระดึบกระดึบไปอยู่ถึงแม้ไม่มั่นใจว่าจะพ้นรางรถไฟเพราะคิดว่าถ้าขยับไม่ได้จริงๆรถไฟก็หยุดให้เหมือนทุกครั้งที่เขาเจอรถเก๋งพอเห็นรถเมย์กระดึบกระดึบก็ขยับกระดึบตามไปด้วยเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างสภาพแบบนี้เนี่ยไอ้เจ้าหน้าที่ที่คอยโบกธงเขียวธงแดงให้รถไฟก็ชาชินเพราะเขาต้องเดินออกมาไล่เคลียร์รถบ่อยๆทำกันเป็นประจำแล้วถึงจะโบกธงเขียวให้รถวิ่งได้ใครจะไปคิดว่าสภาพที่เป็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยจะไม่เหมือนทุกวันคือรถไฟไม่หยุดไม่จอดรอแล้วก็มีคำอธิบายตามมาว่าถ้าเบรกระยะกระชั้นชิดมีเบรกระยะกระชั้นชิดเพียง100เมตรก็เบรกไม่อยู่รถมันหนักแรงเฉื่อยมันเยอะแล้วที่ตกตะลึงก็คือมีข่าวตามมาเป็นหัวข่าวใหญ่เช้าวันนี้ว่าเจอฉี่สีม่วงคือเสพยาเสพติดแล้วก็มีรายงานข่าวอีกด้านหนึ่งว่ากรมขนส่งทางรางบอกว่าได้ตรวจสอบแล้วคนขับรถไฟคนนี้ไม่มีใบอนุญาตตามไม่มีอนุญาตผู้ประจำหน้าที่อันนี้ไม่รู้อะไร
9: ยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางราง
8: อันนี้ก็คือยังไม่มีใบขับขี่ถ้าพูดภาษาใบๆง่ายๆก็น่าจะเป็นอย่างนั้น
9: ครับ
8: ใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่เนี่ยอันนี้ก็หนักเข้าไปอีกฉี่สีม่วงแล้วไม่มีใบอนุญาตมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องตอบคำถามว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นทั้งที่วันอื่นไม่เกิด
9: ครับ
8: เอาเป็นว่าไม่ต้องไปสอบหาเหตุผลอื่นทางวิทยาศาสตร์ให้มากเรื่องแล้วก็มีรายงานของคนที่เขาเกี่ยวข้องเขาบอกว่าตามกฎกติกาของรถไฟเนี่ยมีกฎเหล็กว่าถ้าทางไม่เคลียร์เจ้าหน้าที่ยังไม่โบกธงเขียวรถไฟจะผ่านวิ่งไปไม่ได
9: ้ครับ
8: นี่แล้วก็ตั้งคำถามตามมาถึงเจ้าหน้าที่ประจำจุดป้อมสัญญาณว่าได้ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องตรงไหนยังไงหรือไม่ดูเหมือนอะไรอะไรมันก็ประจวบเหมาะไปหมดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
9: อันนี้เห็นในคลิปเลยคุณสุภาพคลิปจากกล้องวงจรปิดนี่นะครับ
8: ครับ
9: คือพนักงานที่อยู่ไอ้ไม้กั้นรถไฟนี่นะครับยกธงแดงขึ้นมาแล้วยกมาแล้วรถไฟนี่ก็ไม่หยุดไม่ผ่อนด้วยวิ่งตามปกติแล้วคนที่ยกธงแดงเนี่ยเห็นรถไฟไม่หยุดเนี่ยก็เอาธงลงแล้วก็หันหลังให้เหมือนกับว่าเอ้าไปก็ไปตามหลักเนี่ยถ้าเห็นธงแดงเนี่ยรถไฟจะต้องหยุดนะครับ
8: ครับ
9: แต่นี่ไม่หยุดพอไม่หยุดคนที่ยกธงเนี่ยเอ้าไม่หยุดก็ไม่หยุดไปก็ไปหันหลังให
8: ้
9: ซึ่งจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยนะ
8: อันนี้ก็แน่นอนอะขี่สีม่วงแปลว่าเสพยาแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะ ผมถึงบอกว่าคราวนี้ก็พลาดที่จะหาทางป้องกันมันก็เข้าทำนองวัวหายล้อมคอกแต่บอกได้เลยว่ายากสำหรับจะแก้ปัญหาตรงนั้นเพราะว่าเคยมีแนวความคิดว่าจะเจาะอุโมงค์ลอดสี่แยกอโศกเพชรเพื่อไปโผล่ถนนอโศกแต่ไม่ได้ทำในอดีตนะ
9: ครับ
8: แต่ถ้าจะทำตอนนี้ก็ทำไม่ได้แล้วเพราะข้างล่างถนนเนี่ยมันติดว่ามีรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่รถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยยาวเลยแถวนั้นน่ะทั้งสายอ่ะทีนี้เอาเถอะผมเชื่อว่าพอเหตุการณ์ผ่านไปนานๆเรื่องก็เงียบข่าวที่จะหาทางออกแก้ปัญหาก็จะหายไปเองแล้วตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูทางโทรทัศน์ในโลกออนไลน์นะมีคนเขาไปถ่ายบริเวณนั้นตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อวานทั้งวันตั้งแต่ถึงเช้าวันนี้คนขับรถปรับตัวดีมากคือหยุดรถบนเส้นทะแยงเหลืองที่ห่างจากทางรถไฟเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยครับได้สัญญาณไฟเขียวถึงจะไปยกไม้กั้นเสร็จถึงจะไปอันนี้ถ้าปรับตัวดีกันอย่างนี้เนี่ยผมว่าความพยายามที่จะแก้ปัญหาโดยโครงสร้างอย่างอื่นก็คงยากแล้วล่ะนอกจากจะต้องเพิ่มตำรวจเนี่ยจริงๆตรงออกมาจากสี่แยกพระราม9มันจะมีป้อมตำรวจอยู่แต่ตรงนั้นเนี่ยตำรวจที่ไปอยู่เนี่ยคอยดักโบกรถจับหมวกกันน็อกมั่งรถโน่นรถนี่มั่งสองคนสามคนเนี่ยที่ผมเจอบ่อยนะ
7: ครับ
8: มันมีป้อมอยู่แต่ห่างป้อมไปประมาณร้อยกว่าเมตรที่เป็นจุดตัดทางรถไฟเนี่ยไม่มีตำรวจไปอยู่คงอยู่ก็ไม่ได้อะไรว่าอย่างนั้นเถอะอยู่คอยดักจับรถเอาตรงป้อมตรงนี้ดีกว่าก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นถ้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะพอระบายรถว่าระหว่างรถที่ออกจากถนนกำแพงเพชร2กับรถตรงไปเนี่ยถ้ามันติดแงกอยู่มากๆเนี่ยมันก็พอจะไปโบกได้สัญญาณไฟก็ไม่มีนี
7: ่ย้ายป้อมได้ไหมย้ายป้อมไปอยู่ตรงจุดตัดรถไฟดีไหม
8: มันตรวจไม่ได้ย้ายป้อมตรงนั้นเนี่ยเพราะไอ้ตรงที่มีป้อมอยู่เนี่ยถนนมันกว้างพอที่จะโบกรถให้จอดชิดซ้ายเจรจากันนี่คือเรื่องใหญ่ของเช้าวันนี้ทีนี้เอาดูผลกระทบอะไรต่อเนื่องต่างๆคุณธราพงศ
7: ์ดูความเสียหายความสูญเสียทราบกันแล้วนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมดนี่8คนซึ่งอยู่บนรถเมย์ทั้งหมดนะครับผู้บาดเจ็บเนี่ย30คนครับ30คนนี้ก็มีอยู่ทั้งบนรถเมย์ทั้งมอเตอร์ไซค์ที่อยู่แถวๆนั้นที่ ถูกกวาดไปนั่นนะครับผู้เสียชีวิต8รายเนี่ยตอนนี้ทราบชื่อแล้ว2รายครับตรวจสอบดูจาก DNA ทั้งหมดแล้วเนี่ย2รายรู้แล้วมีนายทีคาอุตมากรอายุ34ปีคนนี้นี่เขาจบปริญญาโทมาจากเมืองนอกนะครับแล้วก็ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการของบริษัทพัฒนาธุรกิจด้านโรงแรมครับเป็นวิทยากรด้วยนะครับอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุ57ปีชื่อนางสาวเทียมพวงยอดครับอีก6รายนี่ยังต้องรอพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากโรงพยาบาลตำรวจก่อนนะครับเพราะว่าแต่ละศพ
8: ทั้ง8รายนี่อยู่ในรถเมย์หมด
7: รถเมย์หมดครับครับส่วนอีก30คนก็กระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆเพชรเวศ7คาเมเลียน15พญาไท1รวมใจรัก1ราชวิถี1โรงพยาบาลมงกุฎ1รามาธิบดี2จุฬา1กลับบ้านแล้ว1รายซึ่งในผู้บาดเจ็บนี้นะครับเป็นผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้ป่วยสีเขียวนี่10รายครับสีเหลือง8แล้วก็มีเคสสีแดงด้วย1รายครับนี่30รายที่บาดเจ็บนะครับคนขับทั้งรถเมล์และรถไฟก็เป็นผู้บาดเจ็บเหมือนกันรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งคู่นะครับทีนี้เรื่องการดำเนินคดีทั้งคนขับรถเมล์ทั้งคนขับรถไฟต้องถูกแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาททั้งคู่นะครับแต่ว่าคนขับรถไฟอย่างที่คุณสุภาพบอกพบสารเสพติด
9: ฉี่สีม่วงนะครับอันนั้นก็ต้องไปว่ากันในเรื่องคดียาเสพติดด้วยนะครับคราวนี้เรื่องการเยียวยาครับเรื่องการเยียวยาเนี่ยเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลคามิเลียนนะครับแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าได้สั่งการให้ดูแลเยียวยาขั้นสูงสุดเลยนะครับแล้วจากนั้นโฆษกของรัฐบาลก็ออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมคุณรัชดาธนาดิเรกบอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เยียวยาในทุกมิติครับทั้งสิทธิประกันภัยกองทุนช่วยเหลือและการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมขอให้ญาติอย่ากังวลรัฐบาลพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับของรถไฟเนี่ยอธิบดีของรถเมย์ครับขสมกเนี่ยผู้อำนวยการขสมกบอกว่าการช่วยเหลือดูแลเนี่ยได้มีการทำประกันภัยประกันอุบัติเหตุเอาไว้ผู้เสียชีวิตจะได้เงินเยียวยาสูงสุดคนละ 1.5 ล้านบาทขสมกจะจ่ายสมทบให้อีกรายละ 30,000 ถึง 50,000 บาทบางส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บก็ต้องพิจารณาตามค่าใช้จ่ายและการรักษาที่เกิดขึ้นจริงครับอันนี้ก็คือในส่วนของขสมกของการรถไฟเขาก็จะมีมาตรการดูแลของเขาอยู่นะครับเพียงแต่ว่ายังไม่สรุปออกมายังไม่ออกมาแถลงว่าผู้เสียชีวิตจะได้คนละเท่าไหร่ผู้บาดเจ็บจะดูแลแค่ไหนครับคุณจุบา
8: อืม
9: ครับ
8: ประเด็นที่ยังคาใจมากก็ตรงคนขับรถไฟพคร.ฉี่สีม่วงเนี่ยแหละ
9: ครับ
8: มันไม่น่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะมาตรฐานเนี่ยคนขับรถสาธารณะต้องมีมาตรฐานสูงกว่าคนขับรถส่วนตัวเพราะคนขับรถส่วนตัวเนี่ยคุณก็ใช้ชีวิตคุณเป็นเดิมพันถ้าคุณไม่มีมาตรฐานคุณก็เจ็บคุณก็ตายของคุณไปเองแต่คนขับรถสาธารณะเนี่ยมีชีวิตอีกหลายสิบแขวนไว้กับการปฏิบัติหน้าที่ของคุณเขาจึงมีแยกใบขับขี่ใบอนุญาตแยกจากกันระหว่างใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคลกับใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ
9: ครับ
8: ใบขับขี่รถสาธารณะเนี่ยมันต้องเข้มมากกว่าหลายเท่าใบขับขี่ใบอนุญาตคนขับรถไฟถึงแม้ว่าขับอยู่บนรางไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่มาตรฐานต้องสูงกว่าเพราะรถไฟมีคนนั่งเยอะเป็นร้อยๆเขามาเสี่ยงเขาต้องอยู่ในรถแล้วก็ต้องร่วมเสี่ยงกับคุณฉะนั้นข่าวพครฉี่สีม่วงเนี่ยผมว่าในโลกของการรถไฟทั้งโลกเนี่ยต้องตะลึงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเราไม่มีระบบตรวจสอบถุ่มสวดหรือไม่มีระบบอะไรที่จะทำให้คนขับรถไฟคิดว่าถ้าเขาเจอว่าเราติดยาเสพติดเราก็ต้องถูกออกที่จริงมันควรจะต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เขามีความรู้สึกอย่างนั้น
9: ครับ
8: กัปตันเครื่องบินยิ่งแล้วใหญ่เลยเพราะต้องรับผิดชอบคนไม่รู้ตั้งกี่ร้อยเขาต้องเลือกคนที่มีประสิทธิภาพในการรับผิดชอบมากกว่ายานพาหนะอื่นอันนี้ก็ต้องผมว่าจะเป็นข่าวใหญ่ว่าการรถไฟอาจจะต้องชำระล้างบุคลากรแนวทางปฏิบัติที่จริงรถไฟชนรถยนต์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาบ่อยมากนะ
9: ใช่ครับ
8: แต่ว่าคราวนี้มันสะเทือนใจที่สุดเพราะมันเกิดกลางเมืองแต่ก่อนที่ผ่านมาก็เกิดถนนเรียกว่าถนนทางลัดคือรถไฟทำวิ่งอยู่ดีๆก็มีอบต.มาทำถนน ผ่านทางรถไฟโดยไม่ขออนุญาตเพื่อให้คนสัญจรระหว่างหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านนี้ระหว่างตลาดนั้นกับตลาดนี้ก็ทำกันมาอย่างนั้นเขาเรียกว่าทางลัก
7: ครับ
8: แล้วก็เจอบ่อย
7: บ่อยเป็นข่าวบ่อยเป็นข่าวบ้าง ไม่เป็นข่าวบ้างแต่ว่ามันเกิดขึ้นบ่อยมากรถไฟชนกับรถยนต์ที่กำลังวิ่งข้ามทางรถไฟเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมาก
8: แล้วก็เกิดขึ้นแต่ละหนเนี่ยก็จะมีมาตรการในการที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาจนเราขี้เกียจฟังแล้วว่างั้นเถอะ
7: ครับ
8: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
7: สักครู่ครับ
10: กัสโก้มุ่งมั่นให้บริการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงต่อวันกัสโก้หนึ่งในบริษัทที่นำเสนอคุณภาพการบริหารจัดการระบบน้ำด้วยมาตรฐานสูงสุดอันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเราให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงมีพนักงานพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศรวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ในการให้คำปรึกษากับลูกค้าจนทำให้กัสโก้เป็นที่ยอมรับในด้านบริหารจัดการระบบน้ำ
11: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
12: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
14: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
15: เรากัสโก้มีคำตอบ
14: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
15: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก้
11: พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
16: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
17: ปรึกษา Exim Bank สิ
16: Exim Bank หรอ
17: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
16: Exim Bank
17: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
18: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: ทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโก้ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโก้คือความมั่นใจของลูกค้า gasco.co.th โทร026586299 gasco จมและสนภาโดย SN Group
16: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
17: ปรึกษา Exim Bank สิ
16: Exim Bank เหรอ
17: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
16: Exim Bank
17: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
11: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
7: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
8: เรื่องข้อเสนอของเอกชนเนี่ยดูโดยสรุปว่านายกเตรียมจะนำข้อเสนอภาคเอกชนจากเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเนี่ยเข้าครม.เพื่อนำไปสู่แผนการปฏิบัติจริงเพื่อจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนข้อเสนอจากภาคเอกชนหลายเรื่องสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลผลักดันอยู่แต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องทำร่วมกันดังนั้นเพื่อให้เกิดผลโดยเร็วรัฐบาลก็จะเดินหน้าจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนหรือกรอ.เพื่อสร้างระบบขึ้นมาในการติดตามผลทุกมาตรการแล้วก็นัดประเมินผลร่วมกันภายใน6เดือนเพื่อให้ประชาชนได้เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงการเปิดรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนครั้งนี้เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้รัฐบาลออกจากนโยบายได้อย่างตรงจุดและก็ตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้นรัฐบาลจึงยืนยันจะเร่งผลักดันข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งในชีวิตประจำวันและในระยะยาวของประเทศอันนี้ก็โดยสรุปโดยย่อคนที่มองในแง่ดีแต่ว่าคนที่มองในแง่ที่ว่านี่เป็นการสร้างภาพได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าเวลา2ชั่วโมงกว่าทั้งหมดเนี่ยไม่รู้กี่คนแค่แลกนามบัตรทักทายกันนิดหน่อยเวลาก็หมดแล้วแต่ว่าก็มีเนื้อหานะเท่าที่ดูเนี่ยอย่างเรื่องที่ข้อเสนอของเจ้าสัวธนินเนี่ยเรื่องน้ำอันนี้ก็ได้รับการขานรับสุริยะรับลูกเจ้าสัวธนินขานรับให้ลงทุนด้านชลประทานชงของบ 6,500 ล้านอุ้มเกษตรกรคือเจ้าสัวธานินเนี่ยเขาคิดแล้วเขาเสนอมาตลอดว่าการลงทุนในด้านน้ำให้สำหรับเกษตรกรเรื่องสำคัญมากเขาอยู่กับเกษตรกรเนี่ยเขารู้ฉะนั้นเอาเป็นว่าจากนี้ไปประชาชนอย่างเราก็คอยตามว่ามันจะมีผลเป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหนกับข้อเสนอแนะของภาคธุรกิจเอกชนคุณธนาภพ
7: ครับ
8: ครับ
7: เรื่องที่กกร.เอาผลสำรวจที่เข้าไปสำรวจภาคเอกชนแล้วก็พบว่ามีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เรียกรับสินบนซึ่งประเด็นนี้นะครับวันนี้มีข่าว2มุมมุมที่1จากคุณเทพไทยเสนพงศ์ที่ออกมาดักคอว่ารัฐบาลจะไปฟ้องกกร.เนี่ยอย่าเลย
9: เพราะคุณเทพไทยเนี่ยบอกว่าหลังมีการเปิดเผยผลสำรวจมีอธิบดีของบางกรมที่ถูกพาดพิงออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วก็ขู่ว่าจะฟ้องร้องกกร.ถ้าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดหรือวิธีการสำรวจได้แล้วก็ยังบอกต่อด้วยว่าคุณสุชาติชมกลิ่นก็ได้ออกมาสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินคดีกับกกร.ขณะเดียวกันคุณอนุทินนายกเนี่ยก็แสดงท่าทีเปิดทางให้มีการฟ้องร้องโดยระบุว่าเมื่อกล้าระบุชื่อหน่วยงานหรือเปิดเผยผลสำรวจก็ต้องพร้อมรับผลที่จะตามมาด้วยคุณเทพไทยบอกว่าผลสำรวจของกกร.มันก็เปรียบเสมือนกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนปัญหาไปยังรัฐบาลรัฐบาลควรเปิดใจรับฟังและนำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขมากกว่าที่จะปฏิเสธหรือโต้แย้งเพราะผลสำรวจนั้นเป็นความคิดเห็นจากประชาชนและก็ภาคเอกชนที่สะท้อนความรู้สึกจริงไม่ได้มีเจตนาใส่ร้ายหรือว่าดิสเครดิตหน่วยงานใดนั่นทางมุมของคุณเทพไทยทางฝ่ายรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาเพิดวิวัฒนาก็ออกมาปฏิเสธแล้วครับว่าเรื่องที่ว่าจะมีการดำเนินคดีหากได้รับความเสียหายจากข้อมูลเนี่ยไม่จริงไม่จริงรัฐบาลรับฟังทุกข้อกังวลที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการตรวจสอบภาครัฐแต่บางประเด็นอาจมีการตีความที่คาดเคลื่อนจากหลักกฎหมายและข้อเท็จจริงนายกรัฐมนตรีไม่เคยสนับสนุนให้มีการใช้กฎหมายเพื่อกลั่นแกล้งผู้เปิดโปงความข้อมูลหรือปิดกั้นการตรวจสอบแต่ได้อธิบายหลักการพื้นฐานว่าหากมีการกล่าวหาหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจนสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานหรือบุคคลหน่วยงานนั้นย่อมมีสิทธิ์ที่จะใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อปกป้องชื่อเสียงและข้อเท็จจริงของตนเองซึ่งเป็นสิทธิที่กฎหมายรองรับเหมือนกับประชาชนทั่วไปครับอันนี้เรื่องผลสำรวจของกกร.เรื่องเกี่ยวกับสินบนสวนดุสิตโพเมื่อวานนี้เขาเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องความคาดหวังของประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาลครับสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 1,143 คนระหว่างวันที่12ถึง15พฤษภาคมครับผลสำรวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างอยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องลดค่าครองชีพค่าพลังงานราคาสินค้าอันนี้มากที่สุดเลยครับร้อยละ 77.97 ครับรองลงมาก็คือแก้ปัญหาหนี้สินประชาชนร้อยละ 63.78 แล้วก็มองว่าเศรษฐกิจไทยในอีก3เดือนข้างหน้าคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมเนี่ยอาจจะแย่ลงอาจจะแย่ลงนะครับร้อยละ 46.89 มีร้อยละ 32.81 คิดว่าเหมือนเดิมครับส่วนเรื่องที่กังวลมากที่สุดณวันนี้อันดับหนึ่งก็คือภาระหนี้สาธารณะจากการกู้เงิน 400,000 ล้านบาทครับร้อยละ 44.44 นะครับที่กังวลถามถึงความคาดหวังต่อการทำงานของรัฐบาลร้อยละ 33.16 ไม่ค่อยคาดหวังครับร้อยละ 31.06 ค่อนข้างคาดหวังครับประธานสวนดุสิตโพดร.พรพันธ์บัวทองเนี่ยท่านบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจยังเป็นโจทย์ใหญ่ของทุกรัฐบาลที่ประชาชนอยากให้เร่งดำเนินการแม้รัฐบาลอนุทินจะเตรียมกู้เงิน 400,000 ล้านบาทมาแก้ปัญหาแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนกังวลก็คือภาระหนี้สาธารณะรวมไปจนถึงความคุ้มค่าและผลกระทบในระยะยาวครับคุณจุฬา
8: ครับมีข่าวความเคลื่อนไหวในกระทรวงเกษตรก็คือคนก็จับตามองว่าระหว่างคุณสมศักดิ์เทพสุทินกับคุณสุริยะเนี่ยเขาเป็นปาตังโขกันมาคือคู่นี้เนี่ยคนหนึ่งมีเงินคนหนึ่งมีบารมีทางการเมืองคนหนึ่งมีเงินคนหนึ่งมีสอสอฉะนั้นเวลาได้ตำแหน่งต่างๆเนี่ยเขาจะได้คู่กันมาเป็นแพ็กเกจมาตลอดแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่คุณสมศักดิ์ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะในรอบหลายสิบปีเนี่ยคนก็คอยจับตามองว่า เออแล้วเขาจะร่วมทำงานกับคุณสุริยะแบบไหนเขาต้องไม่แยกจากกันอยู่แล้วในที่สุดวันนี้เราก็เห็นสุริยะเซ็นตั้งสมศักดิ์เทพสุทินนั่งประธานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอแนะตลอดจนติดตามการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินงานตำแหน่งนั้นไม่สำคัญหรอกแต่สำคัญว่าคุณสมศักดิ์จะอยู่ในสถานะที่ข้าราชการเกรงใจเพราะเคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนแล้วคนที่เป็นอธิบดีอยู่ตอนนี้ล้วนแล้วแต่เป็นลูกน้องเก่าทั้งนั้นฉะนั้นถ้าจะเรียกว่าคุณสุริยะคุณสมศักดิ์เสมือนรัฐมนตรีเงาไม่มีอำนาจในระบบแต่มีอำนาจนอกระบบที่ข้าราชการเกรงใจเพราะว่าโดยเนื้อแท้ในการบริหารงานกระทรวงเกษตรเนี่ยคุณสมศักดิ์เหนือกว่าคุณสุริยะอยู่แล้ว
9: ครับ
8: คุณสุริยะนี่เป็นภาพลักษณ์ของนักอุตสาหกรรมไม่มีภาพลักษณ์ของการเป็นนักเกษตรหรือขับเคลื่อนงานด้านเกษตรเหมือนกับคุณสมศักดิ์ซึ่งถึงลูกถึงคนมากกว่าว่าอย่างนั้นเถอะ
9: ครับ
8: อันนี้ก็จะเป็นปาตังโขกันต่อในกระทรวงเกษตรส่วนเรื่องการเมืองผู้ว่ากทมคุณชัดชาติก็จะลาออกวันนี้อันนี้ก็เป็นที่รู้กันแล้วคือเขาต้องลาออกก่อนจะหมดวาระในวันที่21นี้แล้วก็จะเดินทางไปต่างประเทศไปให้กำลังใจลูกรับปริญญาแล้วก็กลับมาก็จะลงสมัครลงในนามอิสระไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดคนที่พยายามจะโยงตนไปพรรคโน้นพรรคนี้ก็ไม่เกี่ยวลงอิสระเหมือนเดิมทำงานให้กับทุกคนฉะนั้นอย่าไปฟังข่าวที่มันไม่ถูกต้องแล้วก็จะเป็นวันเลือกตั้งวันเดียวกันระหว่างผู้ว่ากับสกไม่มีปัญหาอันนี้เรื่องของผู้ว่ากทม
9: ครับเรื่องไทยกัมพูชาวันนี้มันมีประเด็นคนเขมรเนี่ยลุกเข้ามาในผืนแผ่นดินไทยมาไถนาเตรียมที่จะหว่านข้าวเลยนะคุณสุภาพในพื้นที่บ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับเอารถไถนาเข้ามาเตรียมที่จะไถแล้วก็หว่านข้าวครับชาวบ้านก็ไปร้องต่อทางเจ้าหน้าที่ครับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1ก็ได้ส่งคนไปบอกว่าเฮ้ยออกไปนะครับชุดควบคุมทหารพรานที่12เนี่ยนำกำลังเข้าไปเจรจาเอา GPS มาชี้พิกัดให้ดูนะครับเพราะว่าทหารเขมรอยู่ตรงนั้นก็มีนะครับฉะนั้นก็ทำการเจรจากันว่านี่ชาวบ้านกัมพูชานี่เข้ามาละเมิด MOU 43นะฉะนั้นขอให้ออกไปนอกเส้นแดงซึ่งเป็นอธิปไตยของไทยก็สุดท้ายก็ยอมออกไปครับคุณจุบะครับ
8: มีเรื่องของรถโรงเรียนเนี่ยเกิดเหตุทีนึงก็มาลุมมาตุ้มกันหาทางแก้ไขกันทีนึงพอไม่เกิดเหตุเรื่องก็เงียบแต่วันนี้มันมีข่าวโผล่ขึ้นมาโดยไม่ต้องให้เกิดเหตุคมนาคมเตรียมยกระดับความปลอดภัยรถโรงเรียนสู่วาระแห่งชาติเนี่ยข่าวมาจากคุณสิริพงษ์อังสกุลเกียรติมีรายละเอียดเยอะที่เขาต้องการจะยกระดับความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะของเด็กหรือรถโรงเรียนเนี่ยแล้วมีข้อมูลว่าหนึ่งโจทย์สำคัญคือต้องขับเคลื่อนอย่างจริงจังโดยข้อมูลจากสภาองค์กรของผู้บริโภคระบุว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาระหว่างปี66ถึง68เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถรับส่งนักเรียนมากกว่า80ครั้งมีผู้บาดเจ็บกว่า780คนเสียชีวิต14คนสะท้อนความเสี่ยงที่เด็กนักเรียนจำนวนมากยังต้องเผชิญ กับการเดินทางไปกลับโรงเรียนปัจจุบันประเทศไทยมีนักเรียนจำนวนมากใช้รถบริการสาธารณะแต่กลับมีรถนักเรียนที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเพียง 5,500 คันเท่านั้นเมื่อเทียบกับจำนวนโรงเรียนทั่วประเทศกว่า 52,000 แห่งแล้วก็เขาก็บอกว่าหนึ่งในปัญหาคือสภาพรถที่ขาดมาตรฐานรถเก่ารถนอกระบบการกำกับดูแลที่ยังไม่ได้ครอบคลุมโดยผลตรวจล่าสุดรถกรมการของกรมการขนส่งทางบกพบว่ารถรับส่งนักเรียนเกือบ 15% ไม่ผ่านมาตรฐานระบบเบรกซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงในที่ช่วงที่ผ่านมาขณะเดียวกันยังพบว่ารถนักเรียนมีอายุเฉลี่ยสูงถึง18ปีฟังตรงนี้แล้วเนี่ยเอ๊ะ 15% ไม่ผ่านมาตรฐานระบบเบรกแล้วทำอะไรอยู่ 15% เนี่ยของจำนวน 5,500 คันนี้ก็เยอะนะ
9: ครับ
8: ถ้ารู้อย่างนี้แล้วที่เราตั้งคำถามก็คือแล้วยังปล่อยให้รถที่ไม่ผ่านมาตรฐานระบบเบรกยังวิ่งอยู่ไหม
9: ครับ
8: อันนี้คือคำถามนะแต่เอาเถอะก็ดีแล้วที่คุณสิริพงษ์หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาโดยที่ไม่มีเหตุจากรถชนรถอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าดีคุณสิริพงษ
9: ์ครับขอแสดงความยินดีกับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนปตท.สผ.นี่นะครับเขาได้รับ5รางวัลจากเวทีระดับสากล Global CSR and ESR Award 2026ครับจากการดำเนินโครงการเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชีวิตทั้งในประเทศและต่างประเทศครับก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครับมีโครงการเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในประเทศไทยที่สนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมสงขลาปตท.สผ.และบริษัทปตท.สผ. Energy Development จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยเนี่ยได้รับ2รางวัลระดับแพลทินัมก็มีโครงการเพื่อชุมชนยอดเยี่ยมโครงการเพื่อสังคมยอดเยี่ยมระดับประเทศจากโครงการจัดทำแนวเขตอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลและบ้านปลาภายใต้กลยุทธ์ทะเลเพื่อชีวิตครับที่มุ่งอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพโครงการในต่างประเทศเนี่ยปตท.สผ.ได้รับรางวัลแพลทินัมจากสาขาความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมการศึกษาจากซึ่งเป็นการดำเนินการที่ประเทศเมียนมาเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทั้งเมียนมาลาวและกัมพูชาได้ศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC และยังมีรางวัลระดับโกสาขาความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจรในประเทศอินโดนีเซียด้วยครับคุณบ้า
8: ปิดท้ายด้วยเรื่องปลาหมอคางดำซึ่งเป็นเรื่องที่ช่วงที่ข่าวโด่งดังเขาก็กุลีกูจอแก้ปัญหา พอข่าวเงียบความคืบหน้าในการแก้ปัญหาก็สะดุดหยุดชะงักอันนี้เป็นธรรมเนียมไทย
9: ๆครับ
8: แต่ช่วงหลังเนี่ยมีเรื่องใหญ่ขึ้นมาเยอะมีหัวข่าวเตือนวิกฤตปลาหมอคางดำลามอ่าวไทยเสี่ยงกระทบความมั่นคงอาหารทะเลไทยนี่เรื่องใหญ่นะครับคุณดลพงศ
9: ์ครับ
8: ครับ
9: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
19: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิง วังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาศทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
19: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
12: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
19: ร่วมสนับสนุน
20: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์ยศรุ่งสมัยรัฐบาลคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถวงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
8: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
7: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
8: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
7: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
9: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: รัฐบาลคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง
10: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่โดยกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการนำรถเข้าตรวจสอบสภาพโดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งหากพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนนำกลับมาใช้งานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและผู้ใช้รถใช้ถนนนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี GPS ในการติดตามตำแหน่งและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการเดินทางเพิ่มการอบรมผู้ขับรถและผู้ประจำรถเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยเด็กชาววิสาปทุมมารายงาน
1: กรมการขนส่งทางรางออกคำสั่งเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการตรวจคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งทางรางก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง
11: นายพิเชษกุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขบวนแหลมฉบังชุมทางบางซื่อชนกับรถโดยสารประจำทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีก30คนโดยล่าสุดได้รับรายงานจากทางตำรวจว่าตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะของนายสยมพรสอนกุลซึ่งเป็นพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก รมการขนส่งทางรางจึงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จัดให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับพนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่ควบคุมการเดินรถรวมถึงพนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเช่นพนักงานกั้นถนนและพนักงานสับเปลี่ยนประแจรถไฟทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดนอกจากนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางรางระบุด้วยว่านายสยมพรพนักงานขับรถไฟรายนี้ยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางเบื้องต้นได้สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่และให้การรถไฟตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมพักงานพนักงานขับรถและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ที่ประชุมกรอจังหวัดนราธิวาสเห็นชอบเสนอหลายโครงการสำคัญเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่จังหวัดสงขลาน
12: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าที่ประชุมกรอจังหวัดครั้งที่4ทับ2519วันนี้เห็นชอบเสนอโครงการสำคัญเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันที่8

0: สนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนรวมถึงโครงการบรรเทาอุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดพร้อมย้ำทุกภาคส่วนเร่งขับเคลื่อนโครงการตามแผนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: นาฬิกา11นาทีสวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เราเจอกันค่ะตรงกับวันจันทร์ที่18เดือนพฤษภาคม2569นะคะกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศและคุณวรรณกิจตันติชันทวงศ์ค่ะวรรณกิจคะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับคุณเสรีรัตน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
10: ค่ะเริ่มต้นวันจันทร์ดูสภาพอากาศกันก่อนนะคะผู้ฟังก่อนที่เราจะได้ไปเล่าข่าวประเด็นต่างๆที่น่าสนใจสำหรับในส่วนของวันนี้นะคะสภาพ

0: าศวันนี้เนี่ยก็กรมอุตุยังคงเตือนค่ะว่าอาจจะมีมรสุมถล่มลงมาฝนอาจจะตกหนักหลายพื้นที่นะคะมีผลพื้นที่กรุงเทพกับปริมณฑลก็โดนเต็มๆค่ะวันนี้กรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ยจะมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่เลยนะคะส่วนภาคใต้จะหนักหน่อยนะคะถ้าเป็นฝั่งอันดามันค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะคะส่วนฝั่งอ่าวไทยตกร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกก็ตกร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและอีก2ภาคที่ตกหนักคือภาคกลางและภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้จะมีฝนถึงร้อยละ70ของพื้นที่เช่นกันค่ะภาคเหนือจะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่นะคะอันนี้ก็คือว่าด้วยเรื่องของสภาพอากาศค่ะคุณนกิจ
1: ครับก็ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคุณศิริรัตน์เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศไว้ที่เรียบร้อยนะครับลมที่พัดมาช่วงนี้ก็จะมีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดจากทะเลอันดามันใช่ไหมปก
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ลุมประเทศไทยนะครับเห็นบอกว่าขึ้นไปถึงภาคเหนือเลยนะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าฝนตกค่อนข้างต่อเนื่องนะครับแต่ก็กลัวนะว่าจะเกิดเอลนีโญหรือเปล่าเพราะว่ามีการรายงานว่าเราอาจจะต้องเผชิญกับภาวะฝนทิ้งช่วงนะครับดังนั้นปริมาณน้ําในเขื่อนช่วงนี้ถ้ามีเยอะไว้ก็ดีนะเติมไว
0: ใช
1: ้
0: ่
1: ก
0: ค
1: ่อ
0: ่ะ
1: นเพราะว่าเดี๋ยวเวลาฝนไม่ตกน้ําน้อยขึ้นมาภาคการเกษตรนี่ก็คงจะเดือดร้อนกันอย่างน่าดูเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ฐานะหายตาไปหลายวันนะผมก็ภารกิจเยอะช่วงเนี้ยงาน
0: อื
1: เยอ
0: ม
1: ะมากแต่ก็ติดตามข้อมูลข่าวสารนะผมปรากฏว่าเป็นที่ฮือฮานะเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมท่านนายกรัฐมนตรีก็เชิญบรรดาซีอีโอผู้บริหารภาคธุรกิจหลายๆท่านเนี่ยมาพบกันนะครับโอ้โหเมื่อวันนั้นนี่นักข่าวกว่าจะกลับบ้านได้ก็ดึกดื่นนะประมาณสัก4-5 ทุ่มยังไม่เลิกเลยอ่ะเพราะว่ามีดินเนอร์ด้วยไงใช่ไหมประชุมเสร็จแล้วก็มีดินเนอร์แล้วก็มีการแถลงข่าวผมปรากฏว่าจะมีการฟื้นกรอ.คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนปัจจุบันเนี่ยเราจะได้ยินแค่กกล.คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3 สถาบันก็ประกอบไปด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมธนาคารไทย
0: ค่ะ
1: รอบหน้านี้ก็จะมีภาครัฐบาลเนี่ยเข้าไปนั่งร่วมประชุมด้วยนะครับผมปรากฏว่ามีหลายประเด็นที่น่าสนใจซึ่งทาง CP เนี่ยเขาคุณธนินเนี่ยเขาก็เน้นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรน้ำถูกไหมเรื่อง
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ้ำนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญผมว่าในอนาคตน้ำแห้งน้ำน้อยน้ำมากเนี่ยมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ผ่านมาเราก็เคยมีแผนที่จะพัฒนาลุ่มน้ำสำคัญนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำต่อนะทุกวันนี้ก็ได้แต่ป้องกันไม่ให้มันตื้นเขินแล้วก็เป็นแหล่งแก้มลิงเพื่อป้องกันน้ำท่วมเท่านั้นเองนะครับ
0: อืม
1: สำหรับทางด้านคุณเอกนิติธรรมภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเนี่ยท่านก็บอกว่าจะมีการพัฒนาทั้งหมด4 แนวทางคุณศิริ
0: คร
1: ั
0: ่ะ
1: ตน์ท่านผู้ฟังครับก็คือ1คือเร่งเครื่องเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ําแล้วก็พลังงานตอนนี้ในโครงสร้างเนี่ยต้องย้ำอีกทีหนึ่งนะหลายท่านก็คงรับทราบข้อมูลแล้วว่าในเงินกู้400,000 ล้านบาทเนี่ย200,000 ล้านบาทแรกเนี่ยโดยประมาณนะจะใช้ไปกับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส
0: ค่ะ
1: เพื่อบรรเทาภาระค่าของชีพส่วนอีก200,000 ล้านบาทหลังเนี่ยจะเน้นไปทางด้านเรื่องของพลังงานลดต้นทุนทางด้านพลังงานผมได้ยินแว่วๆว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าเขาจะเริ่มประชุมแล้วนะเรื่องทางด้าน
0: อื
1: พล
0: ม
1: ังงาน
0: อ
1: แม
0: ื
1: ่
0: ม
1: งานหลักก็คงหนีไม่พ้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
0: ค่ะ
1: ซึ่งถือว่า
0: ไม่งาน
1: เป็นแม่ง
0: ไม
1: าน
0: ่
1: ท
0: ง
1: ี่
0: า
1: จ
0: น
1: ะต้องดูแลเรื่องของค่าไฟและที่ผ่านมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนี่ก็รับภาระค่าไฟไปเยอะเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าผลิตไฟฟ้ามาแล้วนี่ต้องซัพพอร์ตค่าไฟทำให้เป็นหนี้เป็นสินกันพอสมควรนะครับรอบนี้เนี่ยยังไม่ตกผลึกนะว่าจะเป็นการสนับสนุนค่าไฟในลักษณะไหนแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของโซลาร์รูฟท็อป
0: ค่ะ
1: โซลาร์เซลล์เนี่ยโซลาร์รูฟท็อปเนี่ยจะเป็นหนึ่งในนั้นแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ย จะเหมือนกับว่าแบบสามารถขายคืนให้กับการไฟฟ้าได้ด้วยนะเ
0: อ
1: ข
0: ื
1: าว
0: ม
1: ่าก
0: อ
1: ัน
0: ือ
1: ย่
0: ม
1: างนี้นะที่ผ่านมาการไฟฟ้าไม่รับคืนไม่รับซื้อคืนไฟฟ้าจากบ้านเรือนประชาชนถูกปะ
0: ค่ะถูกต้อง
1: มีแต่การไฟฟ้าขายเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนแต่กรณีบ้านเรือนประชาชนตอนกลางวันผมติดโซลาร์รูฟท็อปแล้วเหลือใช้เนี่ยไฟฟ้าไม่รับซื้อคืน
0: อือฮึ
1: อันนี้อ่ะเขาอาจจะมีการรับซื้อคืนนะแต่วิธีการขั้นตอนปฏิบัตินี่ก็ไม่รู้เรื่องอ่ะตอบไม่ได้ ไม่มีความรู้เรื่องไฟฟ้าเลยนะครับ
0: ดิฉ
1: ก
0: ัน
1: ็
0: ก็เหมือนอย่าถามนะ
1: ก็งงๆเหมือนกันนะว่ามันเป็นไงแต่เขาบอกว่าจะมีแนวทางแบบนั้นเพราะนั้นจะทําให้ค่าไฟถูกลงแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋ามากขึ้นนะครับก็การดูแลเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นการรองรับเกี่ยวกับเรื่องของภาวะการขาดแคลนน้ําซึ่งปีนี้เราอาจจะต้องเผชิญกับเรื่องของเอลนีโญอย่างที่รายงานท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์การพัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะสมัยใหม่เพื่อรองรับการลงทุนอันที่สองเนี่ยก็จะมีการลงทุนยกระดับทุนมนุษย์ด้วย AI ต่อยอดจากฐานการลงทุนด้วย Data Center นำไปสู่Cloud Service การพัฒนาเทคโนโลยี AI โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาทักษะของคนไทยทั้ง Up Skill แล้วก็ Re Skill ตอนนี้ช่วงหลังนี้ผมไปไหนผมใช้ AI ตลอดนะ
0: ค่ะ
1: จินรัตใช้บ้างไหมอ่ะ
0: ใช่ค่ะต้องใช้ค่ะ
1: ต้องใช้แล้วใช่ไหม
0: ใช่ทุ
1: ผ
0: กค
1: ม
0: นต้องใช้ต้องเรียนรู้ที่จะต้องใช้ด้วยนะ
1: วางแผนแต่ผมไม่ได้แบบเสียตังค์เพิ่มนะใช้แบบที่มันฟรีอ่ะถามว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวจังหวัด1 2 3 4 5 6 7ใช้เวลากี่วันเพราะว่า
0: ค
1: ถ้า
0: ำน
1: ไป
0: วณให้
1: สบายๆต้องประมาณ5 ถึง 6 วันแต่ถ้าเกิดไปลำบากหน่อยก็3 4 วันเลือกเอาว่าจะไปแบบไหนก็จะถามแล้วก็ถามลงไปในรายละเอียดเดี๋ยวนี้นะไปหาหมอนะเวลาไปหาหมอเสร็จปุ๊บมันก็จะมีใบแพทย์ใช่ไหมว่าคุณตรวจเลือดเจออะไรบ้างนึกออกไหมความดันน้ำตาล LDL HDL ไตรกลีเซอไรด์คือจะมีแลบที่รับตรวจกับคุณไปโรงพยาบาลถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ยถ้าตรวจเลือดแบบเนี้ยจะเสียมัน1,000 กว่าบาทกับ2,000
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดคุณไปแลบที่มีการตรวจไม่มีหมอนะเขาจะเอาเลือดคุณไปตรวจเป็นแลบเอกชนมีเยอะหลายที่เขาก็จะรายงานผลมาแต่เขาไม่มีใครอ่านค่าให้คุณนะ
0: ค่ะ
1: สินรับไปอ่านค่าก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมบางตัวเราก็ไม่รู้มันคืออะไรใช่ไหม
0: ถูก
1: ไป
0: ต้อ
1: ถ
0: ง
1: าม
0: เรา
1: เ
0: ไ
1: อ
0: ม่ได้
1: ไ
0: จ
1: อ
0: บสายนี้
1: ถามเอไอมันตอบให้หมดเลยคุณวรรณกิจมีภาวะน้ําตาลสูงต้องลดอาหารประเภทน้ําตาลคาร์โบไฮเดรตลงมันอธิบายหมดเลย
0: ถูก
1: คว
0: ต
1: า
0: ้
1: ม
0: อง
1: ดันสูงเล็กน้อยแต่ไม่อันตรายยังโอเคอยู่อะไรพูดอธิบายหมดเลยนะ
0: คุณอยากร
1: ไป
0: ู้
1: เ
0: อ
1: ท
0: ะ
1: ี่
0: ไร
1: ยวต
0: คุ
1: อน
0: ณ
1: เนี
0: พ
1: ้ย
0: ิมพ์ไปคุณป้อนข้อมูลไปถ้าคุณป้อนได้ถูกต้องอ่ะมันจะเป๊ะมากนะมันอยู่ที่คนป้อนข้อมูลด้วยนะต้องละเอียด
1: คือมันเป็นการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆที่ให้มาเป็นสรุปให้กับเราบางคนเนี่ยเขาบอกว่าพัฒนาถึงขั้นเวลาทำพรีเซนเทชันกับลูกค้าเนี่ยสมมติคุณจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเดิมอ่ะคุณอาจจะต้องใช้เวลาถึง3 วันนะในก
0: ค
1: าร
0: ่ะ
1: รวบรวมข้อมูลเนี่ยแต่ในนี้คุณใช้ AI เนี่ยมันทำเสร็จภายใน4 ชั่วโมง
0: มันช่วยลดได้เยอะมากคุณรู้ไหมเดี๋ยวนี้เด็กนักเรียนนักศึกษาก็ใช้ AI หมดเลยนะเขาคือเขาไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วอะกลายเป็นแบบนี้ไปเลยนะเขาป้อนข้อมูลให้ AI ไปเลยอะ
1: คืออย่างนี้เขาบอกว่าเวลาสอบเนี่ยคุณสามารถใช้ AI ได้แต่ AI จะต้องมีสัดส่วนไม่เกิน30-40%ของรายงานคือสุดท้ายอ่ะอาจารย์เนี่ยก็อยากให้เด็กใช้สมองในการคิดค้
0: ถ
1: น
0: ูก
1: ม
0: ต
1: า
0: ้อง
1: ไม่ใช่ว่าใช้ AI ตลอดใช่ไหม
0: มันจะสบายพอถึงเวลาทํางานจริงๆเด็กก็จะคิดแบบเนี้ยว่าถึงเวลาทํางานเราก็ใช้ AI ไงแต่ทุกงานมันไม่ใช่ว่า AI จะตอบโจทย์ได้ทุกงานนะคะ
1: สุดท้ายการตัดสินใจอยู่ที่เรา
0: เอ
1: ใน
0: อ
1: เมื่อ
0: ใช
1: มัน
0: ่
1: บอกว่าคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องการบริโภคถ้าเกิดคุณไม่ระมัดระวังเรื่องการบริโภคสิ่งที่มันสะท้อนออกมาก็ไม่ได้ผลถูกป่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นคุณต้องเอาสิ่งที่เขาแนะนําเนี่ยมาปฏิบัติบางทีเนี่ยผมก็ถามไปเล่นๆเนี่ยมันก็ตอบละเอียดเลยนะ ไปพักผ่อนแบบนี้ยังไงอะไรยังไงร้านอาหารแนะนําตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็บอกหมดละเอียดดีก็โอเคนะก็ทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเราจะเลือกไปไหนหรือเลือกที่ไม่ไปไหนก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ค่อนข้างที่ไปไกลทีเดียวนะครับอันที่สามเนี่ยดร.อินิติเขาก็บอกว่าจะสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมไทยที่มีจุดแข็งเช่นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการเกษตรสมัยใหม่รวมถึงอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเช่นดิจิตอล AI เซมิคอนดักเตอร์
0: ค่ะ
1: นอกจากนี้ภาคธนาคารยังเสนอให้มีการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคโดยสนับสนุนให้เกิดการควบรวมกิจการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและขยายขีดความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาคสี่นะครับปลดล็อกข้อจำกัดและปราบคอร์รัปชันต้องลดอุปสรรคในการขอใบอนุญาตและบริหารจัดการที่ดินที่ใช้เวลายาวนานให้ภาคเอกชนได้ชื่นชมความสำเร็จของโครงการ BOI Fast Pass ที่ช่วยปลดล็อกกติกาจนทำให้เกิดการลงทุนอย่างจริงจังก็จะทำงานทั้งด้าน4ด้านด้วยกันก็คือ1พุ่งเป้าให้ชัดเจนคือพวก Target 2เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด3ปฏิรูปและพัฒนาคน Transform 4ทำงานร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไปเจอมากับภาคเอกชนแล้วก็พยายามที่จะทำเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาแต่ข่
0: ค
1: าว
0: ่ะ
1: นี้ก็บทบังด้วย
0: เรื่องรถเม
1: ข
0: ล
1: อง
0: ์กับรถไฟชนกัน
1: รถเมล์รถไฟแล้วเรื่องการคอร์รัปชันนะ
0: คอร์รัปชันด้วยโอ้คอร์รัปชันนี้ที่สุดเลยนะหน่วยงานต่างๆด้านหน้าออกมาหมดเลยนะ
1: ผมไม่อยู่ในเหตุการณ์นะแต่มีแต่คนรายงานมาโหทุกคนในฐานะที่อยู่กระทรวงการคลังเนี่ยทำข่าวมานานนะกรมที่เป็นแชมป์ทุจริตเนี่ยคือกรมศุลกากรนะผมจะบอกให้
0: อ
1: แต
0: ะ
1: ่
0: ไร
1: รอบเนี้ย10 อันดับแรกหน้าแรกเนี่ยคือกรมสรรพากรขึ้นมาก่อนเลย
0: ด
1: ริ อง
0: ฉัน
1: ลง
0: ง
1: ม
0: ง
1: ามค
0: าก
1: ือ
0: เล
1: ก
0: ย
1: ร
0: ก
1: ม
0: รม
1: สร
0: ส
1: ร
0: ร
1: พ
0: รพ
1: ส
0: า
1: าก ม
0: ร
1: ิต
0: ค่ะ
1: แล้วก็แผ่นหลังเนี่ยอีก16มันทั้งหมดโดนทั้งหมด26หน่วยงานใช่ไหมแผ่นแร
0: ค่
1: ก
0: ะ
1: เนี่ย10 หน่วยงานแผ่นหลังอีก16 หน่วยงานแผ่นหลัง16 หน่วยงานเนี่ยมีศุลกากรอยู่ด้วยยังไงก็ไม่รอด
0: ดิฉันมองหาไม่มีไงดูกระทรวงการคลังอ๋อไม่มีศุลกากรวิ
1: ก็เลยเป็นที่ฮือฮาทุกคนก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีคอร์รัปชันแต่เนื้อ
0: แล้
1: ใ
0: ว
1: น
0: ก็
1: เน
0: ใ
1: ี
0: ห
1: ่
0: ้
1: ย
0: แจ้งหลักฐานหาหลักฐานมาด้วยเป็นใครภายใน7 วันนู่นนี่ขึงขังกันนะ
1: แต่เนื้อในเนี่ยคุณศิรัตน์มันมีนัยยะสำคัญเพราะว่าการทุจริตหรือการรับเงินใต้โต๊ะหรือสินบนเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้รับเป็นหน่วยงานนะมันรับเป็นรายบุคคลอย่าเหมารวมว่าหน่วยงานนี้จะต้องทุจริตหรือคอร์รัปชันกันทุกคนไม่ใช่เป็นบุคคลเป็นรายๆไป
0: เป็นบุคคลที่อยู่ในองค์กรนั้นๆไม่ใช่ว่ามี
1: เป็
0: ร
1: น
0: ้อยคนร้อยคนเลยอย่างเงี้ยฉันอดีฉ
1: ใ
0: ั
1: ช
0: น
1: ่
0: เข้าใจ
1: ถูก
0: ค
1: ต้
0: ร
1: อ
0: ัง บ
1: อันนี้ต้องเป็นแบบนี้ไปเพราะนั้นก็ต้องเอาคนที่ดีเนี่ยมานั่งบริหารงานแต่คนที่ดีมากเกินไปบริหารงานบางทีก็ไม่สําเร็จนะเพราะว่าเ
0: ค
1: ว
0: ่ะ
1: ลาติดอะไรเนี่ยก็ไม่ตัดสินใจใช่ไหมพอไม่ตัดสินใจปุ๊บงานก็ไม่เดินหน้าแต่พอตัดสินใจปุ๊บก็อาจจะมีเบี้ยบ้ายรายทางก็เลยกลายเป็นประเด็นว่ามันมีสินบนอยู่ตลอดทุกขั้นตอนที่เขาบอกว่ามันมีการขออนุญาตมีลายเส้นบางทีมัน
0: ค่
1: ใช
0: ะ
1: ้ดุลพินิจด้วยนะในการพิจารณามันก็อาจจะทําให้เกิดกระบวนการทุจริตในขั้นตอนต่างๆไอ้ตำรวจมีไหม
0: มีค่ะจราจรไงคะ
1: มีไหมโดนด้วยไหมแต่ต
0: อย
1: ำ
0: ู
1: ร
0: ่
1: วจ
0: ในไง
1: ไม่ระดับหนึ่งนะ
0: ไม่ได้อันดับหนึ่งค่ะไม่ได้อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งนี่คือกรมควบคุมมลพิษค่ะ
1: แต่
0: เน
1: เ
0: ี
1: ข
0: ่
1: าย ก
0: ไ
1: ็
0: ล
1: ม
0: ่
1: าถ
0: ม
1: า
0: ามเน
1: ว
0: ี่
1: ่
0: ย
1: าเขาถามว่า
0: ใช่
1: บางทีเนี่ยคนที่ไปสำรวจเนี่ยก็ไม่สำรวจกระจายไปวงกว้างนะอาจจะไปโฟกัสเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและกลุ่มนั้นน่ะติดต่อกับหน่วยงานนั้นโดยตรงกรมควบคุมมลพิษเลยโดนโปเชเลย
0: เขาไปสำรวจตัวอย่างผู้บริหารเลยอย่างนี้ไงใช่ไหมล่ะ
1: ถ้
0: ต
1: าร ไ
0: ว
1: ป
0: จ
1: ส
0: แท
1: ำร
0: น
1: วจ
0: ผู้ประกอบการ
1: บรรดารถแท็กซี่รถโดยสารตำรวจก็ต้องมาอันดับหนึ่งถูกปะ
0: อ๋อถ้าเป็นอย่างนั้นใช่เลย
1: ใช่ไหมอันนี้
0: เอ
1: มัน
0: ออันนี้มันเป็น
1: ก็
0: พว
1: ด
0: ก
1: ู
0: โร
1: แล้
0: ง
1: ว
0: งานไงเราต้องเข้าใจว่าอุตสาหกรรมเนี้ย ถ้ากรมควบคุมมลพิษมันก็จะเป็นภาพที่เราเข้าใจง่ายนะกรมวรรณกิจผู้ประกอบการอ่ะ
1: ก็เป็นไฮไลท์ที่เกิดขึ้นนะในช่วงหยุดหลายวันไม่ได้หยุดหรอกผมไม่ได้มาจัดหลายวันนะเพราะว่างานเยอะมากนะครับก็เป็นภาพรวมให้เห็นละกันว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นซึ่งขณะนี้เนี่ยยังคงจะต้องติดตามเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะสรุปสุดท้ายเนี่ยราคาน้ำมันที่สูงขึ้นก็เป็นกดดันทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นก็มีข่าวว่าในรอบหน้านี่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยจะมีการพิจารณาเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเขาบอกเงินเฟ้อขึ้นไป3-4%แล้วนะตอนนี้
0: ค่ะเร็วมาก
1: อเมริกา
0: อาจจะไม่
1: เร็ว
0: ม
1: ม
0: ี
1: าก
0: ก็มีการปรับลดละกายจะเป็นว่าจะปรับขึ้นมาอัต
1: ใช
0: รา
1: ่
0: ดอก
1: จ
0: เ
1: ะ
0: บี้
1: ป
0: ย
1: รันบ
0: โย
1: ขึ้น
0: บา
1: อั
0: ย
1: ตราดอกเบี้ยขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องของสีจิ้นผิงเจอกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเหมือนละครโรงใหญ่นะ
0: แต่เ
1: ก
0: ขา
1: ็
0: ก็อลังการดีนะ
1: ดูแล้วเหมือนจะขัดแย้งเนี่ยแต่พอเจอกันเงียบกริบ
0: ชมกันไปชมกันมา
1: เอออ่ะเอาแค่นี้ก่อนละกันแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งต้องติดตามก็คือเรื่องของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเขามีโครงการคิดดอกเบี้ยคนละครึ่งนะแต่โครงการคิดดอกเบี้ยคนละครึ่งเนี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับเกษตรกรที่อายุเกิน70 ปีขึ้นไป
0: ค่ะ
1: เป็นปัญหาเรื่องของหนี้เสียก็คาดว่าจะสรุปได้ภายใน2 เดือนเปิดเผยโดยคุณชัดชัยศิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งแนวทางการพิจารณาอาจจะมีการยกหนี้ให้ทั้งหมดเพราะถือว่าเป็นลูกหนี้กลุ่มเรื้อรังซึ่งแต่ละคนมีลูกหนี้ไม่มีมูลหนี้ไม่เกิน500,000 บาทวง
0: ค
1: เง
0: ่ะ
1: ินหนี้จะมีการยกหนี้ให้คิดเป็นหลัก1,000 ล้านบาทเท่านั้นเองสำหรับเงื่อนไขของเกษตรกรที่เข้าข่ายได้รับการยกหนี้จะต้องเป็นหนี้เสียแล้วและไม่มีหลักประกันหรือใช้คนค้ำประกันซึ่งมีประมาณ13,000 คนโดยตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการและดูถึงกฎระเบียบต่างๆซึ่งต้องทำตามขั้นตอนแต่ทั้งหมดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน2 เดือนจากนั้นธ.ก.ส.จะสรุปแนวทางเพื่อเสนอคณะกรรมการของธนาคารที่มีนายเอกนิติธรรมภาสรองรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานเป็นแบงค์เดียวนะที่รัฐมนตรีคลังจะต้องเป็นประธาน
0: ค่ะทำ
1: ท
0: ไ
1: ่
0: ม
1: านออ ื่
0: ่
1: น
0: ะ
1: เนี่ยปฏิเสธได้เพราะว่าใกล้ชิดกับคนจํานวนมากแล้วบ้านเรารู้อยู่แล้วว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเป็นคนจํานวนเป็นคน
0: ส่วน
1: มี
0: ใหญ่
1: คนที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ของประเทศเพราะนั้นธนาคารเพื่อการเกษตรเนี่ยประธานบอร์ดทุกยุคทุกสมัยเนี่ยจะไม่พ้นตัวรัฐมนตรีคลังมานั่งเองแบงก์กรุงไทยก็เป็นปลัดกระทรวงการคลังถูกปะ
0: ค่ะ
1: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็เป็นหน่วยงานอื่นๆเป็นปลัดหน่วยงานอื่นบ้างเป็นรัฐบาลหน่วยงานอื่นบ้างอย่าง SME Bank ก็เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมใช่ไหมอย่างธนาคารไทยพาณิชย์หรือไม่ธนาคาร TTB ก็เป็นกรรมการหรือไม่ก็เป็นประธานก็มาจากคนอื่นไม่เคยมีรัฐมนตรีทางไปนั่งเป็นประธานเลยยกเว้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพราะนั้นธนาคารแห่งนี้จึงมีความสําคัญกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างมากเพราะว่าเวลาเกษตรกรเดือดร้อนเนี่ยมันกระทบเป็นวงกว้าง
0: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งที่ครม.อนุมัติไปขอให้เกษตรกรที่สนใจร่วมโครงการเข้ามาตรวจสอบข้อมูลที่สาขาของธนาคารใกล้บ้านก่อนหรือให้ลูกหลานช่วยเช็คผ่านแอปพลิเคชันเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องของปุ๋ยแล้วก็พันธุ์พืชล่วงหน้าได้เลยเพราะมีเงื่อนไขว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการอบรมการเพิ่มทักษะตามหลักสูตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรวมถึงของธนาคารด้วยเพื่อให้การใช้ปุ๋ยตรงกับสภาพวิเคราะห์เดิมวิเคราะห์ดินในพื้นที่และการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรองคุณชัดชัยบอกว่าโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งมีเป้าหมายเพื่อต้องการปฏิรูปภาคการเกษตรไทยครั้งสำคัญที่นำเทคโนโลยีและข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในระดับคุณภาพการผลิตโดยธนาคารจะให้สินเชื่อแก่เกษตรกรที่ไปซื้อปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์รายละไม่เกิน100,000 บาทคิดดอกเบี้ย6%ต่อปี
0: ค่ะ
1: นะโดยธนาคารจะช่วยดอกเบี้ย3%อีก3%เกษตรกรต้องจ่ายเอง ภายใต้กรอบวงเงิน30,000 ล้านบาทในเวลาดําเนินการ3 ปีซึ่งล่าสุดธนาคารได้จัดทํารายละเอียดเสร็จแล้วและเตรียมเสนอให้คณะกรรมการธนาคารที่มีรัฐมนตรีคลังเป็นประธานเนี่ยพิจารณาต่อไปปัจจุบันดอกเบี้ยของธ.ก.ส.ที่เกษตรกรนี่ประมาณ9นะ
0: ค่ะ
1: ถ้าลดลงมาเหลือ6และใน6เนี่ยจ่ายคนละครึ่งเนี่ยก็เท่ากับว่าเกษตรกรจ่ายแค่3%นะก็ถือว่าเยอะนะเยอะเยอะมาก
0: ค่ะ
1: ก็มีการตั้งคำถามว่าทำไมสินเชื่อเกษตรกรถึงเก็บดอกเบี้ยแพงเขาบอกที่เก็บดอกเบี้ยแพงเพราะมันเป็นเรื่องของการผลิตที่เป็นไปตามฤดูกาลบางฤดูกาลเนี่ยไม่มีผลผลิตเขาก็ไม่ปล่อยกู้นะแต่บางฤดูกาลเป็นช่วงของการมีผลผลิตเช่นช่วงของการเก็บเกี่ยวข้าวการปลูกข้าวเนี่ยเขาก็จะปล่อยกู้ต้นฤดูเพราะนั้นเกษตรกรที่จะกู้ธ.ก.ส.ส่วนใหญ่จะเป็นระยะสั้นไม่ค่อยเป็น
0: ค่ะ
1: ระยะแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดภาวะน้ําท่วมภัยแล้งฝนทิ้งช่วงเนี่ยผลผลิตของเกษตรกรเสียหายเนี่ยสุดท้ายก็กลายเป็นหนี้กับธนาคารอยู่ดีมีอะไรอีก
0: แต่ละปีเนี่ยจะชัดชัดมากเลยนะว่าคือเดี๋ยวโดนน้ําท่วมเดี๋ยวอะไรคือหนักนะเดี๋ยวเนี้ยเอลนีโญหรือว่าอะไรต่างๆภัยธรรมชาติมันหนักอ่ะแล้วปีเนี้ยถึงบอกว่าเกษตรกรจะเจอหนักเพราะว่าปุ๋ยด้วยนะคุณมนกิจปุ๋ยเนี่ยแพงนอกจากแพงแล้วหายากด้วยอันนี้ต้องเตรียมพร้อมกันมากเลยอ่ะเกษตรกรสําหรับการทําเกษตรปีเนี้ยเหนื่อย
1: มีอะไรอีกหมดยัง
0: ก็ประเด็นหลักๆก็ประมาณเน
1: อ
0: ี
1: ๋
0: ้
1: อ
0: ย
1: เดี๋ย
0: เ
1: ว
0: รื
1: ว
0: ่
1: ั
0: อ
1: น
0: ง
1: นี้
0: เจ้
1: ส
0: า
1: ภ
0: ส
1: า
0: ัว
1: พัฒน์ก็แถลงข่าว
0: ตัวเลข GDP ใช่ไหม
1: ใช่วันนี้สภาพัฒน์แล้วก็เดี๋ยวช่วงสายๆนายกคงเรียกประชุมต่อเรื่องของแนวทางในการเยียวยาแล้วก็ดูแลผู้ประสบภัยจากเหตุรถไฟชนรถเมล์ก็ตอนนี้ขสมกบอกจะชดใช้1.5 ล้านใช่ไหมต่อรายถูกปะกรณี
0: ค
1: เ
0: ่
1: ส
0: ะ
1: ียชีวิตแต่นี่เสียดายมีน้องลูกคนเก่งอ่ะอายุ35เองอ่ะเสียชีวิ
0: ค
1: ต
0: ่
1: ใน
0: ะ
1: เหตุการณ์ตรงนี้เดี๋ยวผมเสียดายแทนเลยนะผมเป็นน้องที่เก
0: ใ
1: ่
0: ช
1: ง
0: ่
1: มากเนี่ย
0: ใช่
1: ถือ
0: ใช
1: ว่า
0: ่
1: เป็นอนาคตของประเทศชาติได้เลยนะมาเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ที่แบบไม่
0: ไ
1: น
0: ม
1: ่า
0: ่
1: จะ
0: คา
1: เก
0: ด
1: ิด
0: คิ
1: ข
0: ด
1: ึ้น
0: อ่ะไม่น่าจะเกิดขึ้นมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำนะที่จะเป็นภาพรถไฟชนรถโดยสารหรือว่าแม้แต่รถอะไรต่างๆในส่วนของใจกลางเมืองอ่ะใช้คำว่าใจกลางเมืองแล้วกันนะเพราะ
1: เ
0: ว
1: ห
0: ่
1: ็
0: าน
1: ห
0: ต
1: นั
0: าง ม
1: สื
0: ต
1: อ
0: ่า
1: พ
0: ง
1: ิม
0: จ
1: พ
0: ั
1: ์
0: งห
1: พ
0: วั
1: า
0: ด
1: ดห
0: เ
1: ั
0: รา
1: ววั
0: ใน ช่ไห
1: น
0: ม
1: ี้ว่าคนขับรถไฟมีฉี่สีม่วงด้วยนี่
0: ถูกต้องค่ะตรวจดูเจอฉี่สีม่วงแล้วก็มีการระยะการเบรกอ่ะมันแค่100 เมตรก่อนจะถึงการจราจรตรงนั้นเองทั้งที่ก็โบกธงแดงแล้วอ่ะโบกธงแดงแล้วก็ไม่ได้หยุดอย่างนี้ไงก็กลายเป็นภาพที่ว่ากล่องดําออกมาแจ้งข้อหาทั้งคนขับรถไฟแล้วก็สอบใครที่บกพร่องไปด้วยนะคะดิฉันว่าจริงๆกับหน่วยงานอ่ะเต็มๆเลย20-30 ปีเพราะว่าดิฉันใช้เส้นทางนั้นมาไงใช้ตลอดทุกเช้าและดิฉันก็เป็นหนึ่งในที่ถามว่าคล่องไหมอะถ้าไม่คล่องนะพอรถมันติดมากใช่ไหมแล้วมันก็จะการจราจรตรงนั้นเขาไม่มีแบบตรงจุดตรงรถไฟอ่ะเขาจะต้องมีไฟมีหรือว่ามีไม้กั้นให้มันตรงดิบางวันก็มีบางวันก็ไม่มีอย่างเงี้ยแต่ว่าประเด็นพอรถไฟปกติแล้วอ่ะถ้าเป็นรถไฟที่ส่งผู้โดยสารนะคุณมนกิจเขา
1: ครับ
0: จะขับช้าเพราะว่าผู้โดยสารจะต้องลงตรงนั้นมักกะสัน
1: อ๋อ
0: ก็จะ
1: มีสถานี
0: ร
1: ม
0: อ
1: ักกะสันอยู่
0: ใช่แต่อันนี้คือเป็นรถบรรทุกสินค้าเขาก็เลยแบบโหแบบเร็วปกติไม่ค่อยเจอรถไฟขับเร็วนะอันนี้เร็วมากมากรอบนี้เห็นก็บอกว่าใช้ความเร็ว
1: ก็ต้องทำแบบรถไฟสายสีแดงคือรถไฟที่วิ่งเข้ามาในเมืองจะขึ้นข้างบนหมดโดยเฉพาะรถไฟที่เป็นรถส่งผู้โดยสารแต่กรณีรถไฟที่มาทุกน้ำมันกับตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยยังวิ่งข้างล่างอยู่ตอนเช้าเช้าผมตื่นมาจากรายการอ่ะประมาณ15:3015:40เนี่ยมาแล้วรถไฟวิ่งกันยาวเหยียดเลยแต่ตอนหลังเนี่ยการใช้รถไฟแบบนี้ก็ลดน้อยลงเพราะว่าขึ้นไปข้างบนหมดแล้วก็คือสุดท้ายเนี่ยรถไฟบ้านเราเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเป็นทางลอดใช่ไหมหรือทางยก
0: ค่ะ
1: ระดับเพื่อให้เกิดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุดพูดถึงไงอุบัติเหตุแบบเนี้ยก็คงเกิดขึ้นเรื่อยๆนะแต่บางทีเป็นข่าวไม่เป็นข่าวโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเนี่ยเพรา
0: ต
1: ะ
0: ่
1: ว
0: า
1: ่
0: ง
1: า
0: จัง
1: บ
0: หว
1: า
0: ัง ด
1: จุ
0: บ
1: ด
0: ่อย
1: มันไม่มีไม้กั้นไงใช่ไหมก็ต้อง
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: อยมองซ้ายมองขวาชาวบ้านจะรู้ว่ารถไฟมันจะมากี่โมงไงแต่คนที่ใช้รถใช้ถนนบางทีเขาขับผ่านไปเนี่ย ไม่รู้หรอกว่ารถมันจะมากี่โมงแล้วเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะนั้นสุดท้ายก็ต้องเนี้ยต้องทําเครื่องมือหรืออุปกรณ์ขึ้นมาในต่างประเทศหลายๆประเทศอย่างญี่ปุ่นนี่เขาทํารถไฟยกระดับนะ
0: ค่ะ
1: อย่างจีนเนี่ยก็เป็นรถไฟยกระดับเหมือนกันคือรถจะวิ่งข้างล่างหรือวิ่งข้างบนจะไม่โดนรถไฟเลยจะไม่มีไม้กั้นบ้านเราคงจะต้องปรับเปลี่ยนระบบการจราจรยกเว้นแต่ยกระดับเลยก็จะแพงไปไหม
0: ถ้ายกระดับเลยเหรอก็ต้องแพงอยู่แล้วไหม แต่มันอันตรายอ่ะมันต้องเปลี่ยนอ่ะดิฉันว่ารอบนี้ทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงมาว่าคือจุดสําคัญมันคืออะไรทําไมการค่อมแบบนี้มันค่อมได้ตลอดเวลาขนาดที่ว่าเกิดเหตุการณ์แล้วเขาเก็บกวาดเสร็จแล้วนะพออีกวันหนึ่งก็ค่อมอยู่ดีอ่ะ
1: ก็รถม
0: ค
1: ัน
0: ่ะ
1: ติดอ่ะ
0: มันไปไม่ได้ดิฉันก็พยายามเบี่ยงนะคือใจเราก็ตื่นเต้นนะเวลาเราค่อมตรงนั้นนะเราก็จะพยายามเบียดแต่เราเบียดไม่ได้เบียดซ้ายก็ไม่ได้เบียดขวาก็ไม่ได้ถ้าคุณไม่ขยับบีบแตรกันอยู่นั่นอ่ะปื้อตื้ออ่ะฉันก็กลัวรถไฟเนาะเข
1: ใช
0: าก็
1: ่
0: เหมือนคล้ายๆกับแบบว่าไม้กั้นยังไม่ลงแล้วทำไมแกไม่ขยับพอเราขยับปุ๊บเอาละเสียงรถไฟจะมาแล้วอันนี้จะตื่นเต้นมากนะใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นประมาณ12 ปีที่จะต้องไปส่งเด็กตั้งแต่บัดเช้าทุกวันทุกวันทุกวันอยู่ตรงนั้นคนที่ใช้ถนนแถวนั้นจะรู้ดีว่ามันเป็นภาพนี้จริงๆ20-30 ปีคนที่มองเหตุการณ์ก็จะบอกว่าแล้วทําไมรถเมย์ถึงไปจอดค่อมอยู่อย่างนั้นตามหลักแล้วไม่ควรถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์เราจะรู้ว่ามันเป็นภาพนั้นจริงๆเขาไม่เคยแก้เลยค่ะ
1: ใช
0: ยี
1: ่
0: ่สิบสามสิบปีนะ
1: มีอะไรอีกไหมพอแล้วนะ
0: อยาก
1: แล
0: ม
1: ้ว
0: ี
1: ก็คุณ
0: อะไร
1: รุ่ง
0: คุยกันเพิ่มเติม
1: ปาริกามาศลาออกจากรองผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วนะ
0: ใช่ใช่น่าจะมีเห็นบอกว่าภายในอ่ะมีอะไรภายในที่ไม่อยากเป็นที่ปรึกษาหรืออะไรสักอย่าง
1: นั่นน่ะสิ
0: คนเก่งออกไปเยอะเหมือนกันนะอย่างคนก่อนหน้าจากกระทรวงการคลังที่หลายคนพูดถึงอ่ะเขา
1: คุณกุลยา
0: เห็
1: ค
0: น
1: ุณกุลยา
0: ใช่มีคนพูดถึงคุณกุลยาหลังจากที่คุณรุ่งลาออกแล้วก็มีคนเม้นเนี่ยบอกว่าเนี่ยอีกคนหนึ่งที่น่าเสียดายคือกระทรวงการคลังคุณกุลยาก็น่าเสียดายทําไมคนเก่งออกไปเยอะจังอะไรเงี้ยมีคนตั้งข้อสงสัย
1: ไม่ต้องสงสัยหรอกวันนี้คุยแค่นี้ไม่เยอะนะเพราะว่ามี
0: คุณ
1: ภ
0: ก็
1: าร
0: บอก
1: กิ
0: ไ
1: จ
0: ม่ต้องสงสัยหรอกแค่นี้ ไม่ต้องสงสัยเขาหรอกแค่นี้นะโอเคได้
1: มันมีรายละเอียดเยอะไม่อยากเล่าแค่เล่าไปแค่นั้นคนก็อื้ออึงแล้ว
0: ใช่อย่าไปพยายามขุดเลยจะ
1: อย่าพย
0: ฟ
1: าย
0: ั
1: าง ม
0: ด
1: ข
0: ู
1: ุด
0: แล้วมันจะ ชาวเน็ตก็พยายามขุดถ้าเรื่องอย่างเงี้ยขุดยากแต่ถ้าเป็นเรื่องเป็นเรื่องแบบชาวบ้านนะจะขุดกันง่ายแต่ถ้าเป็นเรื่องในหน่วยงานหลักๆแบบการเงินอย่างเงี้ยขุดยากดิฉันบอกเลย
1: โอเค
0: โอเควันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณวรรณกิจ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณวรรณกิจตันติฉันทวงศ์นะคะพิธีกรเรานะคะผู้ฟังอ่ะก็มีอยู่2-3ประเด็นหลักๆนะคะพูดไปหมดแล้วเนาะก็ทั้งเรื่องของหน่วยงานที่เขาเรียกว่าผู้ประกอบการซีอีโอนะคะที่เจอกับทางรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็มารับลูกเรียบร้อยนะคะรัฐบาล6 ข้อที่จะมีการเปลี่ยนผ่านประเทศนะคะคุณกิจฉายภาพไปแต่ว่าสิ่งใหญ่ก็คือที่อยากจะพูดถึงก็คือ AI นี่แหละค่ะปณิภาคเอกชนก็เสนอให้เร่งลงทุนด้านทรัพยากรน้ำนะคะโดยเฉพาะทางเจ้าสัวทนินนะคะเพื่อรองรับภาคเกษตรแล้วก็วิกฤตเอลนีโญรวมไปถึงพลังงานสะอาดเช่นโซลาร์เซลล์พัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะแล้วก็การลงทุนในคนค่ะโดยใช้เทคโนโลยี AI แล้วก็ดิจิตอลเพื่อเพิ่มทักษะ up skill ให้กับแรงงานไทยรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะคะแล้วก็มุ่งเน้นจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะที่เขาพูดถึงการอุตสาหกรรมดิจิตอลต่อยอด data center สู่ cloud service นะคะแล้วก็การผลิตเซมิคอนดักเตอร์นะคะแล้วก็เกษตรสมัยใหม่นี่ก็พูดกันในงานนี้รวมถึงข้อเสนอให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงินภูมิภาคด้วยแล้วก็ให้รัฐบาลเนี่ยไปเร่งรัดขั้นตอนการขอใบอนุญาตที่ช้าและปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดินสาธารณะที่ไม่ได้ใช้งานและเสนอให้จัดตั้งศูนย์ปราบปรามคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแก้ไขปัญหาโดยเร็วอีกอันนึงคือเสนอให้ดูแลปัญหาเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นพร้อมกับดูแลผู้ประกอบการ SME จากผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยเป็นประเด็นหลักๆสำคัญนะคะที่วันนั้นเขาไปหารือกันสำหรับรัฐบาลที่เปิดเวทีนะคะผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเป็นสิ่งที่ จัดขึ้นมาตั้งแต่วันศุกร์ที่15พฤษภาคมนะคะก็เป็นวันเดียวกับที่ข่าวการทุจริตคอร์รัปชันของหน่วยงานราชการออกมานั่นแหละที่เราโยงกันเข้าไปว่าทำไมมันถึงโยงกันได้อ่ะก็ใช่ค่ะมันเปิดเผยโดยทางคณะกรรมการร่วมให้เอกชน3สถาบันไงซีโร่คอร์รัปชันคณะทำงานของเขาแล้วก็เพื่อนไม่ทุนนะคะจากนี้ไปก็คงจะได้เห็นภาพหน่วยงานต่างๆนะคะระวังกันมากขึ้นนะแล้วก็ในส่วนของผู้ที่เขาอยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ขอหลักฐานจากกกร.ด้วยข่าวนี้ก็เป็นข่าวดังเมื่อวันศุกร์นะคะก่อนที่จะมาวันเสาร์ประเด็นช่วงบ่าย3-4 โมงเกิดเรื่องของรถไฟชนรถเมล์นะคะแล้วก็เป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหลักในโซเชียลนะวันนั้นเลยติดดิฉันได้ทราบเพียงแป๊บเดียวเองนะคะพอดีเพื่อนขับรถอยู่แถวนั้นพอเกิดเหตุปุ๊บเพื่อนก็โทรเข้าแล้วก็พูดกันในกลุ่มผู้สื่อข่าวอย่างเงี้ยเขาก็ส่งภาพมาเราก็ตกใจพอดีเขาอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็อีกคนนึงก็คอนโดอยู่แถวนั้นแล้วเขาก็ถ่ายรูปลงมาให้ดูเออพอภาพตรงนั้นปุ๊บเรารู้เลยว่ามันต้องเป็นอุบัติเหตุค่อนข้างที่จะใหญ่แน่อาจจะมีเคสดำหรือเปล่าเพราะภาพจากระเบิดขึ้นมาที่สุดแล้วก็ตามภาพที่คุณผู้ฟังได้เห็นนะคะบางทีความปลอดภัยบนท้องถนนบางทีเรานั่งรถเมล์อยู่ดีๆเราก็ไม่ทราบเนาะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรานะหรือแม้แต่เรานั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์อยู่ดีๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าเราเองก็ต้องระวังกันให้มากนะคะแต่ข้อนี้คนที่อยู่ในรถเมล์เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ระวังเลยถูกไหมไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ระวังเลยในการนี้เนี่ยทางทอสธนาคารอาคารสงเคราะห์เขาก็ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุรถไฟชนเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตนะคะของไอ้ทอสธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยบอกว่าจะช่วยลดดอกเบี้ยให้เหลือ0.01%ค่ะกรณีบาดเจ็บสาหัสนะคะจะลดดอกเบี้ยเหลือ0.01%ต่อปีเป็นระยะเวลา1 ปีค่ะโดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวก็กลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยตามสิทธิ์เดิมของลูกค้ากรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรนะคะก็จะเป็นภาพในส่วนของดอกเบี้ยนะคะที่จะลด0.01ต่อปีตลอดอายุสัญญาเงินกู้เลยเพื่อลดภาระหนี้สินระยะยาวให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียค่ะเอาละเดี๋ยวเราถึงเวลาพักแล้วนะคะพักก่อนค่ะผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาก็จะได้พูดคุยกันในภาพของการลงทุนนะคะครู่เดียวค่ะ
2: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดย SCB E-Passbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: นาฬิกากับอีก47นาทีค่ะผู้ฟังคะกลับมาดูภาพของการลงทุนกันหน่อยนะคะถ้าย้อนกลับไปดูเมื่อวันศุกร์ค่ะตลาดหุ้นดาวโจนส์นิวยอร์กปิดลบนะคะลบไป 537.29 จุดค่ะยืนอยู่ที่ 49,526.17 จุดนะคะหรือว่าลบไป 1.07% S&P 500ปิดที่ 7,408 จุดค่ะลงไป 92.74 จุดนะคะหรือว่าลบไป 1.24% Nasdaq ปิดที่ 26,225 จุดนะคะลงไป 410 จุดค่ะหรือว่า 1.54%หุ้นยุโรปก็ปิดลบนะคะหลังแตะระดับสูงสุดในรอบ1สัปดาห์ท่ามกลางความกังวลว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจากราคาพลังงานจะเป็นผลจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังกระทบตลาดทั่วโลกนะคะหุ้นฝรั่งเศสปิด 7,952 จุดนะคะลบไป129จุดค่ะแล้วก็ดัชตลาดหุ้นเยอรมนีปิด 23,950 จุดลบไป 2% นะคะแล้วก็ฟูซี่ร้อยลอนดอนลบไป 1.71% ปิด 11,195 จุดค่ะส่วนหน้าน้ำมันนะคะน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์ก็ปิดพุ่งมา4ดอลลาร์นะคะ 4.2% ปิด 105.42 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแรงมากนะคะเบรนท์ก็ทะลุไปที่ 109.26 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะเพราะว่ามีถ้อยแถลงโดนัลด์ทรัมป์นะคะกับทางรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเนี่ยยิ่งลดความหวังต่อเรื่องการจะยุติการโจมตีแล้วก็ยึดเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุซด้วยดูเหมือนว่าสถานการณ์ยังคงยืดเยอะต่อไปดูจากราคาน้ำมันดิบเช้านี้ล่วงหน้านะคะยังคงพุ่งทะลุทะลวงมากเลยทีเดียวนะคะเบรนท์ทะลุไปที่ 111.31 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปแล้วค่ะลบตอนนี้บวกไป 1.88% แล้วก็คูดออยฟิวเจอร์ 107.75 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลบวกมา 2.21% นะคะส่วนทองคำเนี่ยทองคำล่าสุดโกลด์สปอตเนี่ยยืนอยู่ที่ 4,539 จุดค่ะลบไปอีก22ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะหรือว่า 0.49% ค่ะทองคำสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองเนี่ยรอบแรกก็ลงไปก่อนเลยตอน9โมงนะคะคือ200บาทต่อบาททองคำค่ะแล้วก็รอบที่2บวกมา50บาทต่อบาททองคำรอบที่3ก็บวกมา50บาทต่อบาททองคำแต่ตอนนี้โดยรวมก็คือเป็นภาพลบนะคะ100บาทต่อบาททองคำค่ะราคาทองคำตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองคำแท่งนี้ซื้อ 71,100 นะคะขายออก 73,000 ค่ะทองรูปพรรณรับซื้อ 68,705 บาทแล้วก็ขายออก 71,100 บาทอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,539 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะแล้วก็เงินบาทอ้างอิงโดยสมาคมค้าทองคำ 32.72 สตางค์ค่ะส่วนแนวโน้มของตลาดหุ้นเราจะไปคุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์จากบล.กรุงศรีนะคะคุณกรพัฒน์คะสวัสดีค่ะ
6: ครับคุณเลยสวัสดีครับผม
0: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะแนวโน้มสำหรับวันนี้วันแรกของสัปดาห์ปัจจัยที่น่าสนใจมีอะไรบ้างคะ
6: ครับที่จริงปัจจัยต่างประเทศเป็นแรงกดดันนะครับ ภาพของราคาน้ำมันดิบที่ดีดตัวขึ้นมา110เหรียญต่อบาร์เรลอีกรอบนึงแล้วก็สร้างแรงกดดันต่อผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐทั้งอายุ10ปี30ปีเนี่ยเร่งขึ้นนะครับทำจุดสูงสุดใหม่ของปีตัว10ปีเนี่ยไปแตะ 4.6% แล้วก็ถือว่าเป็นจุดยาลบต่อสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะหุ้นเทคหุ้นไฮโกรธนะครับจะเห็นได้ว่าในฝั่งตัวตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยหุ้นไฮโกรธในฝั่งตัวเทคโนโลยีซึ่งวอลูชั่นก็ค่อนจะพรีเมียมเนี่ยนะครับก็ปรับฐานไป 1.5% นะครับนอร์ทเอเชียก็ลงแต่วันศุกร์ละนะครับแล้วก็เช้าวันนี้ก็ลงไปสักเปอร์เซ็นต์นิดๆนะครับในภาพรวมอันนี้ก็เป็นตัวสะท้อนว่าตลาดกังวลนะครับต่อภาพของมูลค่าดอกเบี้ยที่อาจจะแตะเบรกในการปรับลดนะครับออกไปอีกระยะเวลาหนึ่งนะครับขณะที่ภายในบ้านเราเองเนี่ยจริงๆโดยภาพรวมเนี่ยหลายปัจจัยเป็นบวกนะครับทั้งในเรื่อง GDP เมื่อเช้าที่ออกมา 2.8% มากกว่าที่ตลาดคาดที่ 2.3% แล้วก็เห็นการวิ่งขึ้นของการลงทุนภาคเอกชนนะครับในไตรมาสหนึ่งที่ออกมาถึง 10.5 เกือบ 11% เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่สะท้อนว่าไซเคิลลงทุนรอบใหม่ของบ้านเรากำลังมาจริงๆนะครับแล้วก็ผลการบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาแล้ว500กว่าบริษัทก็ส่วนใหญ่ดีกว่าคาดด้วยนะครับ อันนี้ก็เลยเป็นจุดที่ผมคิดว่าตลาดเองเนี่ยอาจจะโดนกดหุ้นเทคหุ้นไฮโกรทก็ซีมิเลเตอร์บ้านเราอย่างเดลต้าอาจจะพักตัวนะครับแต่ว่าเมื่อวันศุกร์พักมาแล้ววันนี้ก็จะชะลอแรงปรับหน่อยนะครับผมเลยมองกรอบแนวรับไม่ลึกครับ 1,507 จุดกับ 1,500 ส่วนแนวต้านอยู่ที่1536ครับผม
0: นะคะถ้าจะมองกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยเลือกหุ้นธีมไหนดีคะวันนี
6: ้ต้องอิงกระแสการลงทุนนะครับหุ้นอย่างพวก K-Bank นะครับกลุ่มธนาคารเนี่ยได้ประโยชน์จากกระแสวัฒนการลงทุนที่กำลังเข้ามานะครับแล้วก็รวมไปถึงพวก ICT อย่างTrue นะครับหรือว่า Advanceอีกกลุ่มนึงราคาน้ำมันที่ยังคงยืนตัวสูงเนี่ยนะครับหุ้นพลังงานยังเด่นนะครับก็ดูปตท.ปตท.ก.ครับผม
0: มีคำถามว่าลุยหุ้นใหญ่ไว้ก่อนนี่โอเคไหมคะช่วงนี
6: ้ตอนนี้ต้องเน้นตั้งรับหุ้นบิ๊กแคปก่อนนะครับเพราะว่าหุ้นกลางหุ้นเล็กอาจจะต้องรอจังหวะนิดหนึ่งนะครับให้ในตลาดเริ่มนิ่งอยู่นิดหน่อยนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยแรงขับเคลื่อนของหุ้นบิ๊กแคปยังมีอยู่ครับผม
0: นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณกรพัฒน์ค่ะ
6: ยินดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะจากบล.กรุงศรีค่ะในมุมมองของภาพรวมตลาดในวันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพถ้าเป็นในบ้านเรานะบ้านเรานี่ก็ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการเนี่ยครบเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ฟังแต่ว่าข่าวที่มันจะเป็นปัจจัยมีผลต่อตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะเป็นข่าวต่างประเทศมากกว่าอย่างที่คุณกรพัฒน์บอกนะคะข่าวต่างประเทศแล้วก็เรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอันนี้คงยังคงต้องจับตาดูกันอยู่เป็นพิเศษนะคะของกรุงศรีนะคาดว่าวันนี้น่าจะเป็นแบบไซด์เวย์อัพนะคะตลาดติดตามการพบกันของผู้นำจีนกับสหรัฐวันสุดท้ายเมื่อวันก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็จับประเด็นนี้เป็นวันสำคัญแต่น่าจะเป็นภาพบทสรุปข้อตกลงกรอบหารือด้านต่างๆเมื่อวานค่ะโทนโดยรวมเนี่ยก็ไปในทิศทางบวกต่อเศรษฐกิจโลกในส่วนของสงครามจีนก็หนุนเปิดช่องแคบฮอร์โมสและยืนยันจะไม่ส่งอาวุธให้อิหร่านแล้วนะส่วนความร่วมมือเทคโนโลยีกับการค้าด้วยนะคะที่ตามกันนอกจากนี้อีกแรงส่งคือกำไรตลาดไตรมาส1ปี2026ค่ะส่วนใหญ่รายงานทางบวกออกมาแล้ว410บริษัท500กว่าบริษัทนะคะก็กำไรโดยรวมก็เป็นภาพบวกถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นภาพบวกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ผลประกอบการออกมาเจ๋งหลายตัวเลยนะคะบางตัวเนี่ยมากกว่าคาดการซะอีกบางตัวเนี่ยพุ่งมาแบบแรงเลยตลาดหุ้นเนี่ยเดี๋ยวดูอีกมุมมองหนึ่งนะคะตลาดของอย่างของธนาคารที่คุณกรพัฒน์พูดถึงไปเมื่อครู่นี้นะคะที่เป็นจุดเด่นในเวลาหลีเลยแล้วอย่างของบล.ภัยเนี่ยก็มองว่าวันนี้ก็มีโอกาสปรับตัวลงนะต้องระวังเพราะว่าจะลงตามตลาดหุ้นของโลกของเราเองเนี่ยถ้าจะสังเกตดูได้มันก็ยังเป็นประเด็นเดิมๆนะปัจจัยเดิมๆอย่างกังวลสงครามตะวันออกกลางที่ไม่จบสักทีนึงนะคะแล้วก็ GDP ของไทยวันนี้เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยค่อยไปบอกกันในช่วงหน้าละกันนะคะเพราะเวลาจะหมดละหมายถึงว่าเป็นปัจจัยในประเทศเลยแหละการประกาศตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของไทยวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในรายละเอียดนะคะแล้วเงินบาทเปิดวันนี้ก็32.70 บาทของเงินบาทที่เขาก็ลุ้นรายงาน GDP ไทยเช่นเดียวกันนะคะเงินค่าเงินบาทส่วนตลาดของเอเชียเช้าวันนี้ตอนเปิดตลาดมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพลบตอนนี้ของนิกเกอปิดภาคเช้าไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะลงไป566จุดลงไป 0.92% นะคะส่วนหางเส็งก็ลบไป 1.36% ลบแรงลบไป352จุดยืนอยู่ 25,610 จุดตลาดหุ้นออสเตรเลียก็ 8,523 จุดลบไป 107.20 จุดค่ะเดี๋ยวถึงเวลาพักฟังสารคดีกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะคะครู่เดียวค่ะ
7: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน. พื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรทัศน์ครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรทัศน์ทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ฉันได้แล้ว
9: ผมก็ได
8: ้ป้าก็ได
9: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ซื้อเลย
10: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลเดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐาน4ไม่สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคผลักดันรายได้ส่งออกทะลุ150,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
2: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐาน4ไม่สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคผลักดันรายได้ส่งออกทะลุ 150,000 ล้านบาท
11: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองเสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศพร้อมรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มข้นภายใต้นโยบาย4ไม่ได้แก่ไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรและภาคเอกชนเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนอกจากนี้รัฐบาลยังอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการส่งออกตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความรวดเร็วในการกระจายสินค้ารองรับปริมาณผลผลิตในฤดูกาลนี้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งเป้าผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยปี2569ให้มีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทโดยเชื่อมั่นว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนพร้อมสอกย้ำภาพลักษณ์ทุเรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: BOI อนุมัติขยายการลงทุน3บริษัทผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มทุนและการจ้างงานรองรับอุตสาหกรรม AI และ Data Center
12: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการได้อนุมัติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนขยายระยะที่2ให้แก่3บริษัทผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ PCB ชั้นนำระดับโลกจากจีนและไต้หวันได้แก่บริษัทคอมเปกเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดบริษัทมัลติไฟไลน์อิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์จำกัดและบริษัทโกเซอร์กิตอิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์จำกัดด้วยเม็ดเงินลงทุนเพิ่มกว่า 22,000 ล้านบาทพร้อมจ้างงานบุคลากรไทยเพิ่มอีกกว่า 5,000 คนหลังจากที่ทั้ง3รายได้ลงทุนเฟสแรกไปแล้วกว่า 35,000 ล้านบาทในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาโดยการขยายฐานการผลิตขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วในครั้งนี้มุ่งเน้นการผลิต PCB ชนิดพิเศษที่รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตเช่น AI Server ที่ใช้ใน Data Center ระบบสื่อสารความเร็วสูงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อนโยบายและระบบนิเวศอุตสาหกรรมของไทยส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิต PCB อันดับ1ของอาเซียนและอันดับ5ของโลกปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองออกประกาศเตือนให้ระวังอันตรายจากกิ่งไม้หรือต้นไม้หักโค่นในช่วงฝนตกหนักและคลื่นลมแรง
13: นางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันนี้อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากฝนและคลื่นลมดังกล่าวซึ่งอาจเกิดอันตรายจากกิ่งไม้หรือต้นไม้หักโค่นในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาเส้นทางท่องเที่ยวและพื้นที่ใกล้ชายฝั่งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจึงขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและท่องเที่ยวภายในพื้นที่หลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่บริเวณที่มีลมแรงและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดกิ่งไม้และต้นไม้หักโค่นทั้งนี้ขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนี่นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบสภาพอากาศหรือติดต่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076-679-136และเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมือง

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยSCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: สิบนาฬิกากับ9 นาทีค่ะผู้ฟังคะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้นะคะรายการเก็บข่าวมาเล่าค่ะเซตอินดีคส์ตลาดหุ้นไทยเราไปดูหน่อย1519.31 จุดนะคะเวลานี้เปลี่ยนแปลงบวก1.36 จุดนะคะวอลลุ่มก็8,461 ล้านบาทค่ะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับหนึ่งก็คือปตท.นะคะตอนนี้36.75 บาทค่ะบวกมา50 สตางค์หรือว่า1.38%แล้วก็ถัดมาเป็นปตท.สผ.นะคะ153.50 บาทบวก3.50 บาทเดลต้า318 บาทค่ะลบไป1 บาทกราฟนะคะ60.25 บาทค่ะบวก50 สตางค์แอดวานซ์363 บาทลบไป2 บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นของไทยเราในเวลานี้นะคะส่วนตลาดต่างประเทศนะคะเราดูบรรยากาศการลงทุนตลาดฝั่งเอเชียตะกี้บอกไปแล้วนะคะว่าดัชนีโตเกียวนะคะหุ้นโตเกียวนิกิปิดลบไป 566.20 จุดค่ะลบไป 0.92% ภาคเช้ายืนอยู่ที่ 6,843 จุดนะคะส่วนดัชนีตัวอื่นๆนะคะของฝั่งนิกิเอ้ยของเอเชียนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นลบกันทั้งนั้นนะวันนี้นะตลาดนะหางเสงฮ่องกงตอนนี้ลงไป422 จุดยืนอยู่25,540ค่ะแล้วก็ตลาดหุ้นของเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนก็ลบไป 0.14% นะคะยืนอยู่ที่4,129 จุดค่ะและไต้หวันลบไป 1% นะคะลบไป420 จุดฝั่งของตลาดหุ้นออสเตรียก็ลบไป122 จุดนะคะ 1.42% ยืนอยู่ 8,508 จุดนะคะคอสปิเกาหลีใต้ค่ะ 7,556.87 จุดนะคะบวกมา 63.69 จุดนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศของการลงทุนในฝั่งของเอเชียอย่างที่บอกส่วนใหญ่จะเป็นภาพลบนะคะจากสถานการณ์ตะวันออกกลางเป็นหลักเลยส่วนน้ำมันครูดออยล์ฟิวเจอร์ตอนนี้นะคะทั้ง2ตลาดก็บวกนะคะถ้าของเบรนท์เนี่ยบวกมา 1.80% ค่ะขึ้นมาอีก1 ดอลลาร์นะคะยืนอยู่111.23 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลครูดออยล์ฟิวเจอร์ที่ในเม็กซ์นิวยอร์กนี่จะขึ้นมากกว่านะขึ้นมา2 เหรียญ 2.18% ยืนอยู่107.72 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะ

0: สองตลาด
1: มุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์ในภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นในวันนี้นะคะท่ามกลางสถานการณ์ตอนนี้ตะวันออกกลางก็ยังคงเป็นภาพดูเหมือนว่าจะจบไม่ลงนะคะจะจบไม่ลงก็ยังคงกังวลกันอยู่นะคะเรื่องนี้มุมมองนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแนนเซียไซรัสเนี่ยก็มองแนวโน้มตลาดวันนี้คาดว่าเซ็นดีเด็กซ์จะแกว่งตัวในแดนลบตามตลาดหุ้นทั่วโลกค่ะโดยประเมินแนวรับวันนี้1,500ถึง1,510จุดนะคะยังคงมีแรงขายทำกำไรระยะสั้นออกมากดดันต่อเนื่องจากวันศุกร์หลังจากตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้ขณะที่โดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงพบกันจบลงไปแล้วไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ตลาดเลยนะคะในด้านดิวด้านต่างๆที่ชัดเจนไม่มีนะคะตลาดเริ่มกลับมาโฟกัสสถานการณ์สงครามสหรัฐกับอิหร่านอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีบรรลุข้อตกลงกันได้หรือว่าจะกลับมาโจมตีกันนะคะส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นมา110 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วค่ะตอนนี้หนุนบอนด์ยิลด์10ปีกับ30ปีสหรัฐพุ่งแตะ10ปีนี้พุ่งไปแต่4.6% 30ปีพุ่งไป5.13%ตามลำดับเลยนะคะรวมถึงตลาดเพิ่มโอกาสเป็น70%ที่เฟดอาจจะต้องพลิกกลับมาขึ้นดอกเบี้ยภายในปีนี้ค่ะก็ไปกดดันสินทรัพย์เสี่ยงด้านปัจจัยในประเทศผลประกอบการไตรมาส1ปี2026ของบจ.ออกมาครบแล้วนะคะดีกว่าคาด9%ค่ะหนุนให้เกิดการทยอยปรับประมาณการ EPS ทั้งปีขึ้นมาอีกนะคะส่วนเรื่องของตัวเลข GDP ของบ้านเราที่วันนี้ประกาศออกมานะคะก็ดีกว่าคาดการณ์นะคะดีกว่าคาดการณ์โดยภาพรวมที่ตลาดคาดนะนั่นก็จะเป็นข่าวบวกบ้านเราแต่ไอแรงบวกอ่ะมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่ารับเรื่องประเด็นอื่นๆด้วยนะคะมันมีหลายประเด็นวันนี้ถ้าดูตัวเลขสำหรับสภาพัฒน์นะคะเปิดเผย GDP มาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไตรมาส1ปี69ขยายตัว2.8%ค่ะเร่งขึ้นจากการขยายตัวก่อนหน้านั้น2.5%ในไตรมาส4ไตรมาส4ปี68 2.5ไตรมาส1ปี69 2.8นะคะภาคการเกษตรขยายตัว1.2%เร่งขึ้นจากการขยายตัว0.6ในไตรมาสก่อนหน้าภาคนอกเกษตรขยายตัว3.0%เร่งขึ้นจากการขยายตัว2.7%ตามการขยายตัวของสาขาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้าสาขาที่พักโรงแรมบริการด้านอาหารสาขาขนส่งเหล่านี้นะคะด้านการใช้จ่ายการอุปโภคบริโภคเนี่ยค่ะที่เป็นตัวเลขออกมาเนี่ยถ้าดูจากตัวนี้นะคะก็ขยายขึ้นต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาลการสะสมทุนถาวรเบื้องต้นการส่งออกสินค้าและบริการก็ขยายตัวเร่งขึ้นนะคะขยายตัว2.8แต่ตลาดคาดการณ์ว่าจะโต0.3ถึง2.4%ไตรมาสแรกอาจจะไม่ได้แบบดูมันเห็นผลกระทบสักเท่าไหร่นักนะคะจะเป็นที่จะต้องมาติดตามดูไตรมาสที่สองนี่แหละจากสถานการณ์ตะวันออกกลางว่ามันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนนะคะต่อเศรษฐกิจไทยด้วยค่ะเพราะว่าบ้านเราเองก็พยายามหามาตรการแล้วก็มีพรก.กู้เงิน400,000 ล้านนะคะมาเขาเรียกว่าอะไรนะดึงเศรษฐกิจไทยให้พ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ให้ได้นะคะฉะนั้นแล้ววันนี้โดยรวมก็คือ GDP ของไทยไตรมาส1ปี69อ่ะดีขึ้นกว่าคาดการณ์บวกมา2.8%นะคะ2.8%ตัวเลขนี้ก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวรอดูอื่นๆอีกทีหนึ่งนะรอดูผลงานนายกอนุทินหลังฟังความเห็นบรรดาซีอีโอด้วยนะคะว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ว่าอย่าลืมนะว่าในส่วนของบ้านเราเนี่ยก็ต้องตามเงินเฟ้อด้วยอาจจะกลับมากดดันภาพของการลงทุนก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของตัวเลขจากสภาพัฒน์ที่คุณดรุชาพิชยานันท์ออกมาพูดนะคะคือเขามองเสถียรภาพเศรษฐกิจอัตราว่างงานตอนนี้อยู่ที่0.91%ค่ะหนี้สาธารณะนะสิ้นเดือนมีนาคม69 12.68 ล้านล้านบาทก็คิดเป็น66.38%ของ GDP นะคะหนี้สาธารณะนะคะแล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจปี69จะขยายตัวช่วง1.5ถึง2.5%ให้ค่ากลางปี69มองไว้ที่2%นะคะปัจจัยหนุนจากการขยายตัวต่อเนื่องของการบริโภคการลงทุนภาคเอกชนรวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของกรอบงบประมาณภาครัฐทางนี้สภาพัฒน์ก็เสนอแนะประเด็นนโยบายสำคัญช่วงที่เหลือของปีด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งส่วน มุมมองจากนักวิเคราะห์ต่อเนื่องนะคะหุ้นเด่นวันนี้ของ Financial Sales Rust ให้ CPN ค่ะเป้า73บาทแนวรับ64แนวต้าน65.50 บาททางด้านบล.คิงฟอร์ดประเมินแนวรับดัชนี1,500ถึง1,510แนวต้าน1,520ถึง1,530คาดการดัชนีมีโอกาสชะลอตัวลงหลังจาก US Bond Yield 10ปีปรับขึ้นมาอยู่ที่ 4.6% ซึ่งอาจจะส่งผลให้ฟันโฟลว์ในตลาดหุ้นเกิดใหม่ชะลอตัวกอบกับยังมีการรอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะคะเขาก็แนะนำทยอยซื้อเมื่อดัชนีอ่อนตัวในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมการลงทุนนะคะอย่างตัวอมตะวากัฟซีเคสเตคอนเคแบงค์ KTB Advance แล้วก็ตัวทูนะคะเด่นวันนี้ก็จะเป็น TACC ราคาเป้าหมาย6.90 บาทแล้วก็ CPR ราคาเป้าหมาย65.50 บาทส่วนดาวประเทศไทยคาดการณ์ว่าตลาดยังมีความอ่อนไหวอยู่จากตัวแปรรอบด้านในเชิงลบนะคะสถานการณ์ตะวันออกกลางราคาหุ้นเทคทั่วโลกจะไปทางไหนขณะที่การรายงานผลประกอบการของบริษัทสิ้นสุดลงแล้วนอกจากนี้ความสัมพันธ์ความผันผวนของหุ้นเดลต้าในแต่ละวันก็จะมีผลต่อดัชนีโดยตรงนะคะทั้งหุ้นเดลต้าตัวเดียวก็มีผลต่อเซ็นดิเอ็กซ์ในวันศุกร์ไปถึงลบ14จุดแล้วนะคะเซ็นดิเอ็กซ์วันศุกร์ปิดที่1,517.96จุดลงไปตั้ง21.17จุดค่ะเพราะว่าแค่หุ้นเดลต้าตัวเดียวนี่ก็มีผลเยอะเลยอย่างที่ว่านะคะวันนี้ดาโอประเมินกรอบดัชนีสัปดาห์นี้ไว้ที่1,500ถึง1,530จุดในประเทศก็ติดตามการเมืองและมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลหลังจากที่นายกอนุทินเนี่ยจัดเรื่องของการหารือร่วมกับ10กลุ่มอุตสาหกรรมในเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังไปตั้งแต่วันศุกร์แล้วก็รัฐบาลก็รับข้อเสนอเอกชนเป็นวาระเศรษฐกิจเร่งด่วนแล้วก็สั่งฟื้นกลไกกรอ.ทันทีเลยนะคะแล้วก็เดินหน้าปลดล็อกอุปสรรคการลงทุนผลักดันไทยเข้าสู่กลุ่ม OECD ค่ะแล้วก็เร่งปฏิรูปภาคเกษตรกรรมทั้งระบบสภาพัฒน์ก็เตรียมตั้ง3คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Land Bridge นะคะอันนี้เขาจะใช้ผลการศึกษาของสนขและวุฒิสภาเป็นฐานในการเดินหน้าด้วยค่ะส่วน SCB EAC ก็ประเมินมาตรการกู้เงินผ่านพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านเนี่ยน่าจะช่วยประคองเศรษฐกิจไทยปี69ได้เพิ่มขึ้นมา 0.7% แต่เตือนให้ใช้หน้าตักการคลังอย่างมีวินัยนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่การคลังเหลือน้อยลงนะคะส่วนคดีทางการเมืองกกต.เตรียมส่งคำชี้แจงพยาน5ปากนักกฎหมาย4แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญ1ต่อศาลรัฐธรรมนูญอันนี้คือคดีบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ดแล้วก็ QR โค้ดภายในกรอบ15วันค่ะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่มีผลนะคะต่อภาพของการลงทุนวันนี้มาที่เรื่องสมุนไพรค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะเราจะไปคุยเรื่องของสมุนไพรตามนัดนะคะกับอาจารย์สุภาพรปิติพรจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีคุณเตยแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คุยเรื่องของภัยเงียบที่เกิดขึ้นกับคนทั้งโลกแล้วก็รวมไปถึงประเทศไทยเราด้วยนะคะคนไ
0: ค
1: ท
0: ่ะ
1: ยเราด้วยเจอกันเห็นแบบโอ้โหร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนะอยู่ๆแล้วเกิดโรคหลอดเลือดสมองคือไม่น่าเชื่อว่าคืออายุยังน้อยแล้วร่างกายแข็งแรงเหล่านี้ด้วยเขาเรียกว่าเป็นภัยเงียบนะบางคนก็ถึงขั้นเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตบางคนอาจจะเจอเคสหนักกว่านั้นนะคะฉะนั้นวันนี้เตยเลยชวนอาจารย์มาคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเราจะ
0: ค
1: มอ
0: ่
1: ง
0: ะ
1: ไปที่การป้องกันความเสี่ยงนะคะว่ามันจะ
0: ค
1: ม
0: ่
1: ี
0: ะ
1: สมุนไพรตัวไหนช่วยได้ไหมค่ะเชิญค่ะอาจารย์
0: ค่ะจริงๆแล้วภาวะหัวใจขาดเลือดเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: เราก็คงจะนึกถึงภาวะที่มีไขมันสะสมในผนังหลอดเลือดนะคะภาวะหัวใจขาดเลือดเนี่ยนะคะเป็นอาการที่หลอดเลือดที่เป็นเลี้ยงหัวใจเนี่ยเป็นเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยตีบแคบหรืออุดตันทำให้หัวใจรับออกซิเจนไม่เพียงพอแล้วก็จะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายหรืออาจจะมีลิ่มเลือดเนี่ยไปเรียกว่าไปอุดที่สมองหรืออะไรอีกนะคะแต่เดิมทฤษฎีเดิมๆเนี่ยภาวะของหัวใจขาดเลือดเนี่ยเกิดจากการที่มีไขมันเนี่ยไปสะสมในผนังหลอดเลือดนะคะพวก LDL ไขมันเลวพวกนี้รวมกันทำให้เกิดหลอดเลือดเนี่ยติดแข็งนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยทฤษฎีนี้เปลี่ยนไปนะคะคือหัวใจขาดเลือดเนี่ยไม่ใช่แค่ไขมันอุดตันแบบเดิมแต่เกิดจากการอักเสบของหลอดเลือดเกิดจากการอักเสบความเสื่อมของหลอดเลือดทั้งระบบนะคะตอนนี้เขามีทฤษฎีใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่แค่ลดไขมันนะคะซึ่งมันเป็นองค์รวมจริงๆนะคะเป็นองค์รวมทำยังไงที่หัวใจเราจะไม่ขาดเลือดเนี่ยแน่นอนว่าในระยะเฉียบพลันเนี่ยมันทำให้ตายได้อะนะคะหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจ ไม่ทันหัวใจก็หัวใจวายนะคะเราเลือดอุดตันหัวเลือดอุดตันแล้วก็ตีบอะไรอย่างเงี้ยหัวใจวายซึ่งก็มีทั้งระยะเฉียบพลันเรื้อรังนะคะถ้าเกิดว่าเดินไปแล้วเจ็บหน้าอกเนี่ยก็แบบไปดูว่ามีเส้นเลือดเป็นยังไงนะคะเฉียบพลันนี่ก็เจ็บร้าวไปที่แขนซ้ายปวดเข็นอกซึ่งจะมียาที่เรียกว่าไนโตรกลีเซอรีนซึ่งจะอมใต้ลิ้นจะไปช่วยขยายหลอดเลือดนะคะการป้องกันหัวใจขาดเลือดเนี่ยเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายการปรับอาหารการคุมน้ำหนักบุหรี่เนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญนะคะความเครียดก็เป็นสาเหตุสำคัญอย่างที่บอกว่ามันมีหลายปัจจัยจริงๆนะคะที่ทำให้เกิดหัวใจขาดเลือดเนี่ยนะคะทฤษฎีใหญ่ๆที่ทำให้เกิดเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับอย่างที่บอกองค์รวมนอนไม่พอเครียด
1: ค่
0: บ
1: ะ
0: างทีความเครียดก็หลั่งฮอร์โมนที่หัวใจตึงเขาบอกว่ามันเป็นความผิดปกติของเยื่อบุนะคะเยื่อบุของหลอดเลือดเนี่ยเยื่อบุหลอดเลือดเนี่ยมีถ้าเกิดว่ามีการอักเสบมีความเสื่อมนะคะเยื่อบุหลอดเลือดนี่จะทําหน้าที่ของการควบคุมการขยายหลอดเลือดถ้าเกิดเสียหายมีการอักเสบเนี่ยการขยายหลอดเลือดก็จะไม่ดีนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการห้ามการเกาะกันของเม็ดเลือดขาวแล้วก็ไปทําให้เกิดการขยายตัวเกิดเนี่ยก็คือมีพวกไนตริกออกไซด์ไนตริกออกไซด์คือสารที่ทําให้เกิดการขยายตัวนะคะคือไอเยื่อบุหลอดเลือดถ้าเสียเนี่ยข้างในจะมีทั้งแมโครฟาจคือตัวที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบนะคะแม้กระทั่งพวกไซโตไคน์พวกอิมมูนต่างๆนะคะรวมถึ
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: ไขมันเลวไม่ใช่ไขมันเลวอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการอักเสบจึงเกี่ยวข้องกับทุกอย่างเลยที่ว่าแบบว่ามีวิธีไหนเฉพาะนี้ไม่มีต้องทั้งออกกําลังกายอาหารลดความเครียดเนี่ยเป็นพื้นฐานเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดเสียทั้งระบบนะคะทีนี้ตอนหลังเขาก็มีทฤษฎีหลายอันนะคะที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวเราคงมาพูดถึงเรื่องสมุนไพรทีหลังนะคะทฤ
1: ค่ะ
0: ษฎีที่เกี่ยวข้องนี่ก็มีทั้งผนังหลอดเลือดเนี่ยมันเสียหน้าทุนเสียหน้าที่ที่คอยควบคุมการขยายตัวคุมการอักเสบนะคะคุมการเกาะกันของเม็ดเลือดขาวแล้วก็ไขมันเลวเนี่ยอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักนะคะทีนี้เราต้องถามตัวเองว่าเอ๊ะเราทํายังไงที่มันจะลดการอักเสบการอักเสบมีทั้งการที่เราแบบว่ากินอาหารเลวมีสารพิษนะคะแล้วก็อาจจะแบบมีการความเครียดเนี่ยก็มีการเกิดการอักเสบก็จะมีความเสียหายของเซลล์นะคะแล้วก็เกิดจากการที่ลำไส้รั่วก็เป็นทฤษฎีใหม่นะคะลำไส้รั่วก็คือมีในแง่ที่ว่ามีการกินอาหารที่แบบว่าปองสารพิษปยาปฏิชีวนะหรือว่ามีสารอักเสบอื่นๆท้องผูกอะไรต่างๆเหล่านี้มีของเสียสะสมเนี่ยเกิดลำไส้รั่วก็เกิดการดูดซึมสารพิษเข้าไปนะคะแล้วก็มีการก็เรียกว่าตัวของกัดไมโครไบโอมเนี่ยตัวของไอ
1: ค่ะ
0: จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าไอตัวของโปรไบโอติกเนี่ยกับมีบทบาทมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่านอกจากออกกําลังกายนอกจากการเลือกกินอาหารที่ไขมันอิ่มตัวน้อยนะคะผักเยอะขึ้นนะคะแล้วก็มันมีทฤษฎีหนึ่งที่แบคทีเรียบางตัวมันจะไปย่อยเนื้อแดงแล้วก็เกิดสารบางตัว TMAO นะคะเขาจะเกิดสารที่ไปกระตุ้นทําให้เกิดการเกาะกันของหลอดเลือดทําให้เกิดการอักเสบเพิ่มขึ้นเกล็ดเลือดเกาะกัน
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: ากขึ้นแล้วก็เสี่ยงหัวใจวายเพราะฉะนั้นการกินเนื้อแดงอย่างเดียวโดยไม่กินผักเนี่ยอันตรายก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งนะคะในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยมีรายงานที่ดีแล้วก็มีรายงานค่อนข้างเยอะเนี่ยก็มีขมิ้นชันกับกระเทียมกระเทียมเนี่ยถือว่าเป็นพนักงานทําความสะอาดเส้นเลือดนะคะทั้งขมิ้นชันและกระเทียมเนี่ยจะไปลดการอักเสบการอักเสบที่เกิดการที่บอกว่าเยื่อบุของผนังหลอดเลือดอักเสบเนี่ยเจ้ากระเทียมนะคะกระเทียมกับขมิ้นชันเนี่ยจะมีข้อมูลการศึกษาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เจ้าบัวบกกับชาเขียวเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการที่ไปช่วยฟื้นฟูเยื่อบุนะคะแล้วพวกใยอาหารพวกอาหารหมักที่มีโปรไบโอติกนะคะไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตหรือว่าแม้กระทั่งกิมจิขออนุญาตพูด
1: ค่
0: ถ
1: ะ
0: ึงผักดองแบบไทยเนี่ยซึ่งพี่เองเคยทำการให้คณะมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ย ศึกษาเกี่ยวกับผักพื้นบ้านของไทยบอกว่าผักดองหอมดองเนี่ยโปรไบโอติกนี่เยอะมากนะคะเราก็หาทางที่จะลดความเค็มแล้วก็ใช้ความเปรี้ยวเข้าไปแล้วก็ลดเกลือแล้วก็หาทางดองผักเหล่านี้เพื่อสร้างโปรไบโอติกเองนะคะแล้วก็พวกที่ไปช่วยทำให้เกิดพวกไนตริกออกไซด์คือไปช่วยขยายหลอดเลือดเนี่ยพวกกระเทียบแดงนะคะพวกกร
1: ก
0: ะ
1: ร
0: เ
1: ะ
0: ท
1: เที
0: ีย
1: บ
0: ย
1: แด
0: ม
1: ง
0: นะคะโก
1: ค่
0: โ
1: ะ
0: ก้เนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เรากินอาหารอย่างที่บอกนะคะว่าลดไขมันเลวกินผักเยอะขึ้นลดน้ำตาลลดเกลือนะคะเพิ่มผักเนี่ยแล้วก็ใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ไปฟื้นฟูแล้วก็พวกเส้นใหญ่นะคะต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูเส้นใหญ่ต้านอนุมูลอิสระก็ตระกูลขิงข่าที่มีงานวิจัยก็คือพวกขมิ้นชันกระเทียมนะคะฟื้นฟูก็เป็นพวกบัวบกนะคะ
1: ค่
0: ห
1: ะ
0: รือทวารอาหารจระเข้นะคะแล้วก็ใยอาหารพวกก็รู้อยู่แล้วคือใยอาหารที่มีอะไรที่มันหนืดหนืดเหนียวเหนียวเม็ดแมงลักคล้ายๆเม็ดแมงลักอย่างเงี้ยนะคะทั้งละลายน้ําและไม่ละลายน้ําที่ละลายน้ําคือมันจะหนืดหนืดเหนียวเหนียวนะคะที่ไม่ละลายน้ําก็เหมือนกับไม่กวาดพวกผักทั่วไปก็เป็นใยอาหารที่ไม่ละลายน้ําแล้วก็อะไรที่จะไปช่วยขยายหลอดเลือดนะคะพวกมีสีแดงพวกกระเจี๊ยบแดงบีทรูทกระเทียมโกโก้นะคะหลักการก็ประมาณนี้นะคะที่เราจะไปป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะการมีไขมันเลวในตัวพลาคเนี่ยมีทั้งที่มันจะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดเน
1: ค
0: ี่
1: ่
0: ย
1: ะ
0: มีทั้งไขมันเลวมีทั้งแมคโครฟาจไซโตไคน์พวกอิมมูนเซลล์ต่างๆนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับการอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลอย่างเป็นองค์รวมนะคะสารพิษต่างๆอาหารต้องแบบถ้าเป็นเกษตรอินทรีย์ได้ก็ดีนะคะอาหารที่เราปรุงเองยิ่งดีนะคะอันนี้ก็เป็นการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดแล้วก็มีความรู้ว่าเอ๊ะอาการที่เราเดินไปหน่อยเราเหนื่อยเนี่ยไป
1: ค
0: ต
1: ่
0: ระ วจเลยนะคะว่าอาจจะต้องแบบว่ามีก
1: อ๋อ
0: าร
1: ถ้าเดินเดิ
0: ดู
1: น
0: แ
1: เ
0: ล
1: ดินแ
0: เ
1: ล
0: ฉ
1: ้ว
0: พ
1: เหน
0: า
1: ื่
0: ะ
1: อยเร็วเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกว่าเดิมอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์คือปกติ
0: ใช
1: เ
0: ่
1: รา
0: ใช่
1: ไม่น่าจะเหนื่อยขนาดนี้อะไรประมาณเนี้
0: ใช
1: ย
0: ่ใช่ใช่แล้วนั่นอาจจะมีปัญหาว่าเอ๊ะหัวใจเราเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเจ็บคือเวลาที่เราเดินไปแล้วเหนื่อยง่ายพักเราดีขึ้นเนี่ยอาจจะมีการมีการติดนะคะเราก็ต้องไปทำยังไงที่จะลดการติดเพิ่มป้องกันหัวใจวายแล้วก็จะทำยังไงเนี่ยปรับอาหารอย่างที่พี่บอกอ่ะลดไขมันลดน้ำตาลลดเกลือแล้วก็อาจจะมีออกกำลังกายลดบุหรี่คุมน้ำหนักอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็หมอก็จะแนะนำยาเช่นยาที่ไปป้องกันการจับตัวของเกล็ดเลือดนะคะเช่นกินแอสไพรินคุมระยะยาวกินยาลดไขมันแต่กินยาลดไขมันต้องระวังนิดหนึ่งว่าถ้าเมื่อไหร่เราปวดกล้ามเนื้อเนี่ยอาจจ
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ต้องแบบหาทางที่ต้องรีบแจ้งแพทย์นะคะแล้วก็บางทีก็ไปลดการทํางานหัวใจนะคะแล้วก็ควบคุมโรคให้ได้นะคะอันก็เป็นการรักษาแบบแผนปัจจุบันแล้วถ้าเกิดว่าติดมากหรืออาการหนักเขาจะทําพวกเขาเรียกว่าทําพวกสเตนต์นะคะบอลลูนหรือว่าบวกสเตนต์เนี่ยก็คือหรือเป็นตัวที่ขยายหลอดเลือดนะคะหรือผ่าตัดไบพาสนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นโรคที่ก้าวหน้าขึ้นไปแล้วแล้วเฉียบพลันเนี่ยเกิดพลาคแตกขึ้นมานี่อันตรายมากเลยค่ะกล้ามเนื้อหัวใจจะตายก็คือเจ็บหน้าอกหนักมากนะคะแล้วก็นานมากกว่า20 นาทีเหงื่อออกหายใจไม่ออกร้าวไปที่แขนกรามนะคะแขนซ้ายเนี่ยนะคะคลื่นไส้พวกนี้ก็ต้องเปิดหลอดเลือดให้เร็วที่สุดนี่ก็ต้องรีบไปหาหมออย่างเร็วที่สุดเลยนะคะก็จะส่วนหัวใจแล้วก็มีการให้ยาละลายลิ่มเลือดนะคะอันนี้ก็เป็นภาวะเรียกว่าภาวะฉุกเฉินอันหนึ่งนะคะซึ่งเราจะต้องสังเกตนะคะว่ามีอาการเราเป็นยังไงถ้าเราเริ่มต้นว่าเดินไปหน่อยแล้วเหนื่อยแล้วก็หยุดพักแล้วดีขึ้นนะคะก็ต้องดูว่าเรามีหัวใจเส้นเลือด
1: ค
0: ห
1: ่
0: ั
1: ะ
0: วใจเนี่ยมีพลาคอยู่หรือเปล่านะคะ
1: คือบางทีอ่ะบางคนคิดว่ามันไม่มีอาการนะอาจารย์ไม่มีอาการแต่
0: บา
1: จ
0: ง
1: ริ
0: ค
1: ง
0: น
1: เร
0: ไม
1: า
0: ่
1: ล
0: มี
1: ื
0: โ
1: ม
0: อ
1: ส
0: ก
1: ั
0: าง ส
1: เกต
0: ก็
1: ไป
0: มีไม่มีก็มีแต่ว่านั่นอาจจะน้อยนะคะ
1: ใช
0: แต่ส
1: ่
0: ่วนมากเข
1: แ
0: า
1: ต่
0: จะ
1: เร
0: ม
1: า
0: ี
1: ล
0: สั
1: ื
0: ญ
1: ม
0: ญาณ
1: ไง
0: เตือนก่อน
1: เราไม่ได้สังเกตว่าเฮ้ยเราไม่เคยเป็นแบบเนี้ยอย่างเช่นที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาว่าเดินแล้วมันเหนื่อยง่ายมากเงี้ยคือบางทีเราก็คิดว่าโอ้คงเป็นเพราะว่าวันนี้นอนน้อยมากหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆมันพอมันเป็นบ่อยๆเราจะรู้ว่ามันไม่ปกติแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็ต้องคอยสังเกตค่ะว่าปกติเราบางทีมันค่อยๆเป็นเนาะ
1: ใช่
0: คือค่อยๆเป็นเราจนที่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันเป็นเพราะที่เอ๊ะเราไม่ค่อยได้ออกกําลังกายไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราผิดปกติคือ คือระเบียบก็เป็นที่มีอาการเฮ้เราคอยสังเกตนะคะยิ่งผู้สูงอายุต้องยิ่งคอยสังเกต
1: ผู้
0: ค
1: ส
0: ู่ ะ
1: งอายุอ๋อผู้สูงอา
0: ค
1: ยุ
0: ่ะ
1: ด
0: บ
1: ้ว
0: ายงที
1: น
0: เข
1: ะ
0: าไปวิ่งสายพานบางทีก็จะไปดูว่าไปวิ่งสายพานไหมว่าเรามีปัญหาเรื่องหัวใจเส้นเลือดหัวใจหรือเปล่านะคะ
1: สามารถไปบอกคุณหมอว่าขอดูได้เลยใช่ไหมอาจารย์ถ้าเป็นแบบเนี้ย
0: คือปัจจุบันก็มีแนวคิดนะคะคือคนทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมีความเสี่ยงคือระหว่าง3545ก็ไปขอเดินตรวจหัวใจได้เลย
1: อ๋อไม่
0: น
1: ต้
0: ะ
1: อง
0: ค
1: เป
0: ะ
1: ็นสูงอายุ
0: ค่ะ40-50เนี่ยนะคะไปขอได้ถ้าเกิดว่าอาจจะมียิ่งมีสูบบุหรี่เบาหวานความดันไขมันอ้วนลงพุงนอนน้อยเครียดมากเนี่ยหรือว่าในบ้านมีคนที่เป็นโรคหัวใจวายเนี่ยเราก็ไปตรวจได้คือผู้ชายเนี่ยถ้ามีญาติเป็นหัวใจวายน้อยกว่า55เนี่ยไปขอวิ่งวิ่งสายพานอะไรก็ได้ผู้หญิงเนี่ยก็น้อยกว่า65ก็จะทําให้การประเมินนี้เร็วขึ้นนะคะถ้าเกิดเราแบบว่าถึงอายุไม่ขนาดนั้นถึงอายุน้อยเนี่ยแน่นหน้าอกเวลาเดินเร็วเหนื่อยผิดปกติเจ็บเล้าที่แขนกรามใจสั่นเวียนหัวหน้ามืดเหงื่อแตกง่ายเดินขึ้นบันไดแล้วแน่นหน้าอกเนี่ยไปก่อนเลยค่ะแล้วก็แต่ว่าคนที่เป็นเบาหวานผู้สูงอายุเนี่ยผู้หญิงบางทีไม่มีอาการค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาก็จะแบบว่าจะต้องแบบว่าคือเราจะต้องดูว่าเอ๊ะเรามีความเสี่ยงไหมไขมันสูงไหมรอบเอวเราเป็นยังไงนะคะ
1: ค่ะ
0: หรือบางคนเขาไปตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจก็มีถ้าเกิดว่าดูหัวใจเต้นผิดจังหวะไหมเคยขาดเลือดไหมบางทีเขาก็ตรวจเพิ่มให้
1: นะอ่ะถ้ามีคือไปขอตรวจเพิ่มจะได้สบายใจกันไว้ดีกว่าแ
0: ค
1: ก
0: ่ะ
1: ้นะเรา
0: ค
1: ป้อ
0: ่
1: ง
0: ะ
1: กันไว้ก่อนดีกว่าทุกอย่างเลยคือถ้ารักษาแล้วบางทีมันอาจจะนั่นกว่านะอาจารย์แต่ว่าป้องกันอย่างสมุนไพรที่เราพูดไปหรือว่าอะไรที่จะมาเป็นตัวช่วยใช่ไหมคะป้องกันควา
0: ใ
1: ม
0: ช่
1: เสี
0: ค
1: ่ย
0: ่
1: ง
0: ะคือโดยมากก็เป็นผักอยู่แล้วเป็นอาหารในครัวอยู่แล้วเรากินกระเทียมให้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็ขมิ้นชันกินทุกวันนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีบัวบกก็หาทางเป็นครั้งคราวพวกตัวฟื้นฟูนะคะแล้วก็ผักเนี่ยก็คิดว่าไม่ใช่แบบว่ากินข้าวเจียวไข่เจียวทุกวันหรือว่าผัดกะเพราทุกวันนะคะเราก็ต้องถามเลยวันนี้คุณกินผักหรือยังวันนี้คุณกระเทียมกินกระเทียมหรือยังนะคะแล้วก็ผักก็จะมีความหลากหลายคือผักมีทั้งใยอาหารผักมีสีพวกบีทรูทพวกแครอทพวกอะไรสีแดงๆนะคะแล้วก็เครื่องเทศเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะคะแต
1: ค
0: ่
1: ่
0: ถ
1: ะ
0: ้าจำง่ายๆเนี่ยขมิ้นชันกระเทียมบัวบกใยอาหารนะคะถ้าเกิดนึกอะไรไม่ออกก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เลือกอะไรสีแดงๆพวกบีทรูทกับกระเจี๊ยบแดงนะคะซึ่งน้ำกระเจี๊ยบก็ถูกมากแล้วก็หาทางเอามาชงดื่ม
1: ค่ะอ๋อนี่นั่งคิดตามไปว่าเราเป็นคนที่ชอบกินอาหารเดิมๆถ้าสั่งผัดกะเพราก็ผัดกะเพรานี่ต้องเปลี่ยนแล
0: ค
1: ้ว
0: ่ะ
1: สิงั้นน่ะ
0: ค่ะคืออย่าไปเราอย่าไปกินแค่
1: คิด
0: อิ
1: ต
0: ่ม
1: าม
0: อ
1: น
0: ะ
1: ะไม่ใช
0: เร
1: ่
0: า
1: ไม
0: ต
1: ่
0: ้อง
1: คิดตามนะข้าวไข่เจียวเงี้ยบ่อยมากเลยขี้เกียจคิดก็เจียวเองกินเองทุกวันทุกวันทุกวันโอเคต้องปรับพฤติกรรมด้วยนะคุณผู้ฟัง
0: ค่ะ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ฟังที่โทรมาเอ้ยไลน์มาเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวฝากบอกอีกเผื่อว่าใครสนใจบางทีเราคุยกับอาจารย์จากประเด็นสมุนไพรอภัยภูเบศรบางท่านสนใจบอกว่าอยากฟังย้อนหลังนะขออนุญาตบอกว่าเข้าไปใน Facebook ของเรานะคะอย่างที่เราแจ้งทุกครั้งว่าถ้ารับฟังทางวิทยุ FM 97ใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณจะฟังย้อนหลังก็จะเป็นQuality News Station อ่ะหลายคนตามกดไลค์เพจนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นมาช่วงที่รายการเก็บข่าวมาเล่าเนี่ยจัดอยู่ก็จะขึ้นมาคุณเข้าไปดูฟังย้อนหลังกดแล้วก็เลื่อนไปฟังย้อนหลังได้นะคะอันนี้แนะนำพอดีมีคุณผู้ฟังถามมาในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ฟังได้ค่ะทุกช่วงของเราเลยอ่ะสมมติว่าคุณผู้ฟังอยากฟังย้อนหลังในช่วงของวันไหนก็ดูตามวันที่เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ของแอดมินเพจอะเขาก็จะดูแลเขาจะเขียนวันที่ลงไว้อยู่แล้วนะคะถ้าเป็นวันจันทร์ที่18อยากฟังย้อนหลังจันทร์ที่11หรือยังไงประมาณนี้นะสามารถฟังย้อนหลังได้ทางเพจนะคะทางเพจของเราเอาฝากกันนิดนึงนะคุณผู้ฟัง เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาคุยในภาพของเศรษฐกิจกันต่อนะคะตะกี้เรื่องของการลงทุนยังติดค้างหลายเรื่องเลยแล้วก็เรื่องของตัวเลขสภาพัฒน์ที่ออกมาด้วยนะคะตะกี้ในส่วนของรายละเอียดยังเราก็ยังคุยไม่จบพอดีว่ามาที่ภาพของการลงทุนอยู่เดี๋ยวถึงเวลาพักละเราพักก่อนครู่เดียวค่ะ
2: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
1: มากันต่อนะคะ10นาฬิกากับอีก40นาทีค่ะช่วงนี้ต้องระวังเรื่องฟ้าฝนกันสักหน่อยนะคะมีการประกาศเตือนมาเรื่องของน้ำท่าเหล่านี้ด้วยนะคะบ้านเราเขาก็เตือนเรื่องของน้ำน้อยมาเนี่ยไทยเสี่ยงนะคะวิกฤตแล้งเราเห็นฝนตกแบบนี้คือบางทีเราก็จะคิดว่าน้ำมันน่าจะเยอะนะคะแต่จริงๆน้ำมันตกมาแล้วมันก็ไม่เข้าไปในเขื่อนอะแล้วตอนนี้ทรัพยากรสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติอ่ะเขามาสรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศให้เราได้ฟังกันเมื่อเช้าเนี่ยเขาก็บอกว่าไทยอ่ะจะเสี่ยงเจอวิกฤตภัยแล้งนะทั่วประเทศจะมีน้ำใช้ได้ประมาณ39%แต่จะมีฝนตกวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ18ใช่ไหมคะ17-19พฤษภาคมเนี่ยฝนจะตกนะคะตกหนักวันนี้18นี่ใช่เลยคาดการแล้วก็นอกจากนั้นช่วง19-22พฤษภาคมนะคะหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันประเทศเมียนมาก็มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทางด้านตะวันตกของประเทศแล้วก็ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะคะอันนี้จะเจอเรื่องของฝนในสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำภาพรวมตอนนี้ปริมาณน้ำรวม57%จากความ จุเก็บกักก็คือ 45,943 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะก็ปริมาณน้ำที่ใช้การได้นี้ต้องขีดเส้นใต้ตรงนี้แหละก็คือ 39% นะคะก็ 21,832 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะแล้วก็ตอนนี้เขาประกาศแจ้งเตือนอยู่ว่า17-21เนี่ยระวังนะคะพี่น้องแถวบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาแม่กลองท่าจีนอาจจะส่งผลให้น้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชุมชนนอกคันกั้นน้ำแล้วก็บนเส้นทางสัญจรพร้อมให้เฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำที่อาจจะกระทบต่อคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็การเกษตรในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดชายฝั่งใกล้เคียงด้วยค่ะอันนี้พอดีเจอข่าวนี้มาก่อนก็เลยแทรกเข้ามานะคะส่วนเรื่องของสภาพัฒน์ที่ตัวเลข GDP เช้าวันนี้ออกมาคือดีกว่าคาดการนะคะไตรมาสหนึ่งของบ้านเรา 2.8% แล้วเขาก็ได้มีการเสนอแนะประเด็นการบริหารนโยบายสำคัญในช่วงที่เหลือของปีให้กับรัฐบาลนะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำหนึ่งก็คือการบริหารจัดการเรื่องของนโยบายสำคัญหนึ่งก็คือการบริหารจัดการผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางเรื่องนี้ยังไม่จบนะคะคุณผู้ฟังมันยังเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอยู่ความเสี่ยงจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่มันแพงมากขึ้นแล้วก็เรื่องของการขับเคลื่อนการลงทุนภาคเอกชนอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะเร่งรัดโครงการที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนให้เกิดขึ้นจริงแล้วก็ใช้ระบบ Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกด้วยนอกจากนั้นแล้วก็รักษาแรงส่งภาคส่งออกค่ะเตรียมพร้อมรับมือมาตรการกีดกันทางการค้าจากสหรัฐแล้วก็ให้เร่งเจรจา FTA กับคู่ค้าใหม่ๆแล้วก็เร่งรัดการเบิกจ่ายกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี69ไม่ให้ต่ำกว่า 90.7% แล้วก็ดูแลภาคการเกษตรแล้วก็รับมือกับภัยแล้งด้วยนะคะเตรียมหาแหล่งน้ำเข้าวัตถุดิบทางการเกษตรทดแทนแล้วก็บริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญในช่วงครึ่งปีหลังข้อที่6ที่สภาพัฒน์นำเสนอวันนี้คือการแก้ปัญหาหนี้สินแล้วก็สินเชื่อเร่งปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือนเชิงรุกแล้วก็ SME ให้เข้าถึงสภาพคล่องอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่สภาพัฒน์ฝากข้อเสนอแนะนี้ไปนะคะของบ้านเราตอนนี้อย่าง GDP เกษตรปี69เนี่ยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีก็คาดการณ์ว่าทั้งปีน่าจะขยายตัว0.5ถึง 1.5% ช่วงนี้ก็ต้องจับตาดูเอลนีโญกับต้นทุนการผลิตเกษตรกรด้วยนะคะที่จะมาเป็นประเด็นสำคัญในเวลานี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเขาก็คาดการณ์ GDP พร้อมให้เฝ้าระวังช่วงครึ่งปีหลังส่วนไตรมาสแรกนี่คือน่าจะโตแหละ 2.4 แต่ครึ่งปีหลังอะน่าสนใจที่จะต้องตามยาวๆหน่อยส่วนวันนี้เรื่องของการกู้เงิน400ล้านก็ยังเป็นประเด็นอยู่ค่ะสวนดุสิตโพเนี่ยออกมาพูดถึงรัฐบาลประเด็นเรื่องการเตรียมกู้เงิน400ล้านผ่านพระราชกำหนดหรือพรก.ที่กำลังเผชิญกับความท้าทายทางกฎหมายจากฝ่ายค้านเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยประเด็นตอนนี้ขั้นตอนคือเขาไปยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอยู่นะคะและอนาคตของเงินกู้400ล้านบาทเนี่ยมันจะไปทางไหนก็แน่นอนค่ะบุฟังมันขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยส่วนดุสิตโพเนี่ยไปสำรวจความคิดเห็นเมื่อวันที่17พฤษภาคมถึงความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศกับเรื่องความหวังของประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาลอนุทินก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นใหญ่นะคือตอนนี้ขั้นตอนเนี่ยยังเดินหน้าไม่ได้ใช่ไหมเรื่องอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญประชาชนอยากให้รัฐบาลอนุทินดำเนินเรื่องค่าลดค่าครองชีพค่ะค่าพลังงานราคาสินค้ามากที่สุดอันดับหนึ่ง ร้อยละ77.97%รองลงมาคือปัญหาหนี้สินประชาชนร้อยละ63.78และมองว่าเศรษฐกิจไทยในอีก3 เดือนข้างหน้ามิถุนายนถึงสิงหาคมอาจจะแย่ลงร้อยละ46.89%ขณะที่ร้อยละ32.81คิดเหมือนเดิมที่น่าสนใจคือสิ่งที่ประชาชนกังวลมากไปอันดับหนึ่งก็คือภาระหนี้สาธารณะการกู้เงิน400,000 ล้านบาทร้อยละ44.44อันดับ2ความคุ้มค่าของโครงการคนละครึ่ง plus ร้อยละ13.65และอันดับ3ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชายังมีนะคะเรื่องนี้ประชาชนก็ยังคงให้ความสนใจอยู่นะคะอันนี้ร้อยละ11.81เมื่อถามถึงความคาดหวังความคาดหวังต่อการทำงานของรัฐบาลอนุทินเพราะว่า33.16%ไม่ค่อยคาดหวังค่ะร้อยละ31.06ค่อนข้างคาดหวังแล้วก็ร้อยละ23.45ไม่คาดหวังเลยร้อยละ12.33คาดหวังมากนะคะประธานสนธิสิทธิ์โพบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจก็เป็นโจทย์ใหญ่ของทุกรัฐบาลค่ะแหละเป็นโจทย์ใหญ่ซึ่งปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้ประชาชนก็อยากจะให้เร่งดำเนินการแม้รัฐบาลอนุทินเตรียมกู้เงิน400,000 ล้านบาทมาเพื่อแก้ปัญหาแต่สิ่งที่ประชาชนกังวลมากๆวันนี้คือภาระหนี้สาธารณะนะคะภาระหนี้สินหนี้สาธารณะทั้งหลายทั้งแหล่วันนี้สภาพัฒน์ก็บอกว่าหนี้สาธารณะก็ยังขึ้นสูงอยู่นะแล้วก็รวมไปถึงความคุ้มค่าผลกระทบระยะยาวอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ประชาชนเขามองว่าเศรษฐกิจหลังจากนี้อาจจะแย่ลงและยังรอดูว่าจะคาดหวังกับผลงานรัฐบาลเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนยังไงด้วยมีความคาดหวังได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็แม้ในทางนิตินัยจะถือว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภาวะวิกฤตที่มันเกิดขึ้นจากสถานการณ์ด้านพลังงานก็ตามแต่นะคะซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วก็ตอกย้ำด้วยท่าทีรัฐบาลที่ประกาศเดินหน้าแผนงาน2 ส่วนส่วนแรกคือการออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยา200,000 ล้านอีกส่วนหนึ่งคือการเปลี่ยนผ่านพลังงานอีก200,000 ล้านแต่ว่าภายใต้นิยามความจะเป็นเร่งด่วนอื่นก็มิอาจหลีกเลี่ยงได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา172จนถึงเวลานี้ยังเป็นข้อถกเถียงที่ต่างฝ่ายต่างตีความกันคนละมุมค่ะฝ่ายค้านขยี้ปมจะเป็นเร่งด่วนก้าวล่วงนิติบัญญัติเมื่อส่องลึกคำร้อง5 พรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาที่ได้มีการยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในความจะเป็นเร่งด่วนตามมาตรา172จนสภาต้องแตะเบรกการพิจารณากฎหมายฉบับดังกล่าวแล้วก็รอคำวินิจฉัยก่อนสิ่งที่ฝ่ายค้านพยายามฉายภาพก็ขยี้ไปที่ประเด็นความไม่จะเป็นเร่งด่วนนี่แหละค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการปรับวิกฤตแบบเฉียบพลันมาตรา172นี่ก็จะเป็นสิ่งที่ฝ่ายค้านก็จะไม่เห็นด้วยฉะนั้นการใช้อำนาจในการตราพรกโดยฝ่ายบริหารแทนที่จะเป็นกฎหมายปกติทั่วไปที่จะต้องผ่านกระบวนการสภาก็จะเป็นประเด็นที่ฝ่ายบริหารเข้าไปใช้อำนาจในพรมแดนที่เป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติก็ถือเป็นข้อยกเว้นที่ต้องใช้อย่างจำกัดแล้วก็ตีความอย่างเคร่งครัดนะคะตอนนี้เขาก็เป็นภาพของการถกเถียงกันอยู่คุณผู้ฟังภาพของการถกเถียงตีความกันตามกฎหมายแต่ว่าเป็นกฎหมายที่ต้องใช้คำว่าคนละมุมตีความกฎหมายกันคนละมุมกฎหมายบ้านเรามันสามารถที่จะตีความได้หลากหลายมุมนะคุณผู้ฟังใช่ไหมทั้งคำวินิจฉัยอะไรต่างๆที่แบบโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องจับตาดูกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญจากนี้ไปนะคะจากนี้ไปในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญจะว่ายังไงวินิจฉัยออกมาอย่างไงโดยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 60วันภายใน60วันนะคะแล้วก็นับตั้งแต่วันที่รับเรื่องอ่ะแล้วก็แจ้งคำวินิจฉัยไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งในกรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพรก.ไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ให้พรก.นั้นไม่มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่ต้นอีกคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพรก.ใดไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่หรือณปัจจุบันหรือต้องไม่น้อยกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด9เสียงทั้งหมด9เสียงทีนี้ภายใต้ความเห็นต่างอ่ะมันก็จะเป็นที่จะต้องมีการเร่งรัดในเวลานี้ก็ต้องจับตาทางพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยมันจะอยู่มีคนวิเคราะห์ออกมาจากกรุงเทพธุรกิจว่ามันอาจจะเป็นทางสามแพ่งมันอาจจะเป็นทางสามแพ่งได้นะคะหากว่าผลแรกออกมาเป็นลบสมมุตินะสมมุติว่าออกมาเป็นลบคือคำวินิจฉัยขัดมาตรา172ทั้งฉบับจะส่งผลให้พรกนี้ต้องตกไปค่ะตกไปก็ไม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยต้องจับตาดูว่าจะต้องศาลจะวางแนวทางในกรณีการใช้เงินอย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะจะวางไอ้ใช้จ่ายไปแล้วใช้อย่างไรต่อไปต้องเรียกคืนหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็ต้องจับตาเหมือนกันเป็นทางแพ่งแรกอะถ้าผลมันออกมาเป็นลบคือไม่มีใครรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะมันจะเป็นยังไงในผลของการวินิจฉัยถ้าเป็นแนวทางแรกเป็นลบนะแนวทางที่สองหากวินิจฉัยให้ตกไปเฉพาะส่วนโดยเฉพาะก้อน200,000 ล้านในส่วนของโครงสร้างที่พลังงานกําลังเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเวลานี้มันก็จะสอดคล้องกับท่าทีของคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนที่ระบุก่อนหน้านี้ว่าคําร้องของฝ่ายค้านเป็นการแยกเฉพาะส่วนโดยในส่วนของวงเงิน200,000 ล้านที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาประชาชนเนี่ยสามารถใช้จ่ายได้โดยในส่วนของคำร้องที่ฝ่ายค้านเพ่งโทษหรือการปรับโครงสร้างพลังงาน200,000 ล้านบาทอันนี้มันขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญค่ะว่าจะวินิจฉัยการใช้พรก.ดังกล่าวทั้งก้อนหรือว่าเฉพาะส่วนส่วนแนวทางที่3สมมติผลออกมาเป็นบวกก็คือศาลวินิจฉัยว่าการออกพรก.ของรัฐบาลไม่ขัดรัฐธรรมนูญอันนี้นะไม่เพียงแต่ที่รัฐบาลจะเดินหน้าบรรดาโครงการไม่กลับโปรเจกต์ได้อย่างสะดวกอยู่ทินแต่อาจจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่เปิดทางให้รัฐบาลในอนาคตใช้อำนาจพิเศษทางการคลังได้กว้างขึ้นแม้นายกหนูจะแสดงความมั่นใจและยืนยันถึงความตั้งอกตั้งใจว่ารัฐบาลต้องการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแต่ถ้าหากว่าคือเขาไม่มีแผน2ด้วยนะแต่หากผลออกมาเป็นลบเช่นนั้นน่ะมันก็ย่อมส่งผลต่อเสถียรภาพและก็ความเป็นธรรมข้อชอบธรรมของรัฐบาลอาจจะถูกสั่นคลอนกลับไปได้นะคะส่วนอีกภาพหนึ่งวันนี้จากที่ CEO พบรัฐบาลเนี่ยตอนนี้รัฐบาลเริ่มที่จะเดินหน้าทบทวนกฎกระทรวง7,000 ฉบับเขาจะตัดลดกฎหมายล้าสมัยออกค่ะหวังจะลดต้นทุนเอกชนดีมากเลยเดินหน้าทบทวนกฎกระทรวงแล้วก็กฎหมายลำดับรองกว่า7,000 ฉบับเพื่อยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจเป้าหมายหลักคือการลดต้นทุนและภาระของภาคเอกชนพร้อมปรับบทบาทภาครัฐจากผู้ควบคุมมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกรัฐบาลร่วมมือกับภาคเอกชนกกร.ในการรวบรวมกฎหมายที่เป็นอุปสรรคเร่งด่วนแล้วก็นำมาพิจารณาแก้ไขโดยเร็วนะคะมีการผลักดันแนวคิดซูเปอร์ไลเซนส์หรือใบอนุญาตเดียวแล้วก็ปรับระบบการอนุญาตเนี่ยให้เป็นแบบตรวจสอบภายหลังได้แล้วก็เพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจไปด้วยค่ะวันนี้คุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยมานะคะเขาต้องการปฏิรูปกฎหมายแล้วก็กฎระเบียบที่จะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจก็เนี่ยจะเร่งทบทวนกฎหมายลำดับรองก่อนทุกอย่างจะได้แบบไปได้เร็วขึ้นนะคะการปฏิรูปกฎหมายครั้งนี้ก็เป็นการต่อยอดจุดแข็งของไทยเรานะ ก่อนหน้านั้นมีผลสำรวจของธนาคารโลกสะท้อนว่าไทยก็มีพัฒนาเชิงบวกนะคะด้านอำนวยความสะดวกทางธุรกิจแล้วก็ระบบดิจิทัลประสิทธิภาพบริการภาครัฐซึ่งรัฐบาลก็ต้องการยกระดับต่อไปให้ไทยเป็นประเทศที่แข่งขันได้ลงทุนง่ายและมีกฎระเบียบที่สอดคล้องกับโลกเศรษฐกิจยุคใหม่ได้ด้วยเร่งทำตอนนี้หนึ่งเป็นหนึ่งในข้อที่ CEO หารือแล้วก็รัฐบาลเขาจะลงมือทำอย่างเร่งด่วนทันทีนี่ก็เริ่มแล้วส่วนพรุ่งนี้นะคะเรามาว่ากันใหม่บุฟังเพราะว่าเวลาหมดแล้วภาพของการลงทุนด้วยนะคะมาลุ้นตลาดหุ้นไทยของเราด้วยค่ะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ลงไป21จุดตอนนี้เป็นภาพบวกแต่บวกอยู่ในกรอบแคบๆนะยืนอยู่1518จุดยังเป็นภาพสีเขียวอยู่บวกแค่1จุดนะคะหมดเวลาค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมที่ FM 97นะคะสวัสดีค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
9: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
10: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
11: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจทำเนียบรัฐบาลก่อนประชุมสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในช่วงบ่ายวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจทำเนียบรัฐบาลพบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูและเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบังกลาเทศประจำประเทศไทยเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ก่อนประชุมสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในช่วงบ่าย
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลโดยช่วงเช้าได้ให้การต้อนรับนางสาวเซซิเลียซูนินดากาลาเลตาบาซันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่จากนั้นนายไฟยัดมูลชิตกาซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบังคลาเทศประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ที่ห้องสีงาช้างศึกแห่งคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลสำหรับช่วงบ่ายเวลา 14:00 นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยประชาคมข่าวกรองภายในตึกไทยคู่ฟ้าผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสั่งการสำนักงานจราจรและขนส่งตรวจสอบจุดเสี่ยงทางแยกรถไฟทุกจุดทั่วกรุงบูรณาการหน่วยงานกวดขันวินัยจราจรต้อนรับเปิดเทอมวันแรก
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานจราจรและขนส่งเร่งทบทวนและตรวจสอบเครื่องหมายจราจรรวมถึงเส้นทะแยงสีเหลืองบริเวณจุดตัดทางแยกและจุดเสี่ยงทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครโดยกทม.จะประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจในพื้นที่และการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อปรับปรุงผิวการจราจรสัญญาณไฟและร่วมกันกวดขันวินัยจราจรอย่างใกล้ชิดสำหรับแนวคิดการขุดอุโมงค์ทางลอดเพื่อแก้ไขปัญหานั้นสามารถดำเนินการได้โดยต้องพิจารณาข้อจำกัดทั้งเรื่องระยะความลาดชันที่อาจส่งผลกระทบต่อถนนเพชรบุรีตัดใหม่รวมถึงโครงสร้างใต้ดินโดยกทม.จะนำแนวทางการยกระดับทางรถไฟและโครงการทางลอดอุโมงค์ต่างๆมาพิจารณาตามความเหมาะสมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งเข้มทุกพื้นที่เดินหน้ากวาดล้างนอมินียาเสพติดพนันค้ามนุษย์ยกระดับเมืองท่องเที่ยวปลอดภัย
9: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชออกหนังสือด่วนที่สุดกำชับทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดการรับนโยบายกระทรวงมหาดไทยเดินหน้า5มาตรการสำคัญสั่งบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมเฝ้าระวังตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างจริงจังโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวและจุดเสี่ยงซึ่งมาตรการเร่งด่วนที่สั่งดำเนินการทันทีได้แก่การปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบการกวาดล้างแรงงานและอาชีพผิดกฎหมายการตรวจสอบธุรกิจนอมินีการปราบปรามยาเสพติดการเฝ้าระวังภัยกระทบความมั่นคงและการปราบการพนันและการค้ามนุษย์พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวเคารพกฎหมายและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างนครศรีธรรมราชให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพปลอดภัยและน่าเชื่อถือเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
10: ผู้นำสหรัฐและเกาหลีใต้หารือเกี่ยวกับผลการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้และประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับผลการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งครอบคลุมประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนข้อตกลงการค้าและเศรษฐกิจประเด็นคาบสมุทรเกาหลีและสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางในโอกาสนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นกับประธานาธิบดีอีแจมยองว่าจะสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหลีผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ขณะที่ประธานาธิบดีอีแจมยองกล่าวกับผู้นำสหรัฐว่าการจัดความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างมีเสถียรภาพจะช่วยส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของทุกภูมิภาคและทั่วโลกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: L7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
4: ทราบแล้วเปลี่ยน
5: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
6: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
0: แล้วพบกันนะครับ
2: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
5: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
6: ้นราพงศ์วัยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
11: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุกโต๊ะโหน
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนสำหรับวันจันทร์นะครับวันนี้18พฤษภาคม2569ครับเวลาประมาณ 11:00 นเศษจนถึงเที่ยงตรงนะฮะผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับท่านผู้ฟังที่ติดตามทางวิทยุนะฮะ Stay Tuned ไว้ที่ FM 97ได้ทั้งวันเลย พราะว่าแต่ละห้วงเวลาก็มีรายการให้ได้ติดตามกันตลอดทั้งวันนะครับท่านผู้ฟังที่ติดตามทาง Facebook Live ทักทายผมได้เลยนะครับตอนนี้ไลฟ์เราเปิดเพื่อที่จะพูดคุยกับแฟนๆรายการแบบสดๆนอกจากนั้นใครฟังย้อนหลังก็เจอกันได้ใน YouTube นะครับท่านผู้ฟังครับวันสองวันที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่ช็อกความรู้สึกของผู้คนในสังคมเมืองอย่างพวกเราอย่างยิ่งคือกรณีรถไฟชนรถเมย์วันนี้เหตุการณ์ก็คืบหน้าไปนะครับเพราะว่าการสืบสวนทวนความเพื่อให้ได้เห็นว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรใครต้องรับผิดชอบปรากฏการณ์ที่เราเห็นรถเมย์รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์จอดคร่อมรางรถไฟเกิดเป็นประจำมายาวนานนับ10ปีท่านผู้ฟังแยกนี้เป็นแยกที่ผมก็ผ่านเป็นประจำถ้าจะต้องไปแถวนู้นแถวอโศกเนี่ยผมต้องผ่านตรงนี้แหละแล้วก็หลายครั้งผมก็คร่อมอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะข้างหน้าไปไม่ได้ผมว่าวันนี้จะไปตำหนิคนขับรถไฟคนขับรถเมย์หรือประชาชนที่เขาติดอยู่ตรงนั้นผมก็คือเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเนี่ยนะครับมันก็คงตำหนิได้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนสำคัญคือเป็นหน้าที่ของการจัดระบบผังเมืองระบบการจราจรการบริหารจัดการความเสี่ยงความปลอดภัยเพื่อพี่น้องประชาชนในสังคมเมืองหรือไม่ผมว่านี้เป็นโจทย์ใหญ่และเป็นโจทย์สำคัญที่คนเฝ้ารอติดตามมาตั้งแต่คานถล่มปูนซีเมนต์อุปกรณ์ก่อสร้างหล่นลงมาอันนั้นก็ถนนพระราม2กรณีนู่น คานเบื้องเริ่มเทิมตรงแถวปากช่องนั้นก็หล่นลงมาทับรถไฟอีกเห็นไหมครับนี่ยังไม่รวมไปถึงตึกถล่มพวกนี้เนี่ยเวลาเราจะไปถามหาความรับผิดชอบก็จะเหนื่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราอาจจะมีเรื่องอื่นมาแทรกซ้อนจนไม่มีเวลาไปจัดการเรื่องนี้ท่านผู้ฟังขอแสดงความเสียใจกับ8ครอบครัวที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปแบบปัจจุบันทันด่วนไม่ทันได้ตั้งตัวแต่อย่างไรเลยต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าในจังหวะเวลาที่อังคารเพิ่งยกนะครับดาวอังคารเนี่ยตำราโหราศาสตร์นะถือว่าอังคารที่ราศีเมษและอังคารที่ราศีพิจิกเป็นอังคารที่ทำหน้าที่ร่วมกันอังคารคือจุดตั้งต้นและจุดสิ้นสุดท่านผู้ฟังครับขณะนี้อังคารทับชะตาเมืองที่ราศีเมษซึ่งมีดาวอาทิตย์ตั้งรับอยู่นะและอังคารดวงนี้ยังหมายถึงเรื่องของข้อกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายเรื่องอุบัติเหตุแต่สิ่งที่เราเพิ่งเห็นไปวันสองวันที่ผ่านมานี้ยังไม่ใช่ของหนักท่านผู้ฟังครับของหนักที่จะเกิดขึ้นจริงๆคือในเวลาที่ดาวอังคารเดินเข้าสู่ราศีเมถุนฮะซึ่งจังหวะที่อังคารจะเดินเข้าสู่ราศีเมถุนจะตรงกับวันที่21มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับแต่ก็นะครับเวลาดาวจะยกเปลี่ยนราศีเนี่ยเขาไม่ใช่ดูให้วันนั้นนะครับเขาก็ดูตั้งแต่เตรียมจะยกแล้วก็ยกข้ามไปราศีนั้นเพราะเมื่ออังคารเดินจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภนะจะได้รับกระแสสัมพันธ์กับดาวเสาร์เขาเรียกว่ากระแสการเอื้อมของดวงดาวทำให้อังคารกับเสามฤตยูเป็นเกณฑ์สำคัญกับชะตาเมืองและชะตาโลกใบนี้ท่านผู้ฟังอุบัติเหตุขนาดใหญ่การปะทะกันอย่างรุนแรงความขัดแย้งในเรื่องข้อกฎหมายความไม่พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผู้นำของตนเองในแต่ละพื้นที่ในโลกใบนี้ก็จะปรากฏเด่นชัดมากขึ้นอันนี้ก็ผมได้พูดเอาไว้ล่วงหน้านะครับวันนี้นะหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่า มันไปเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเรียกว่าไงประสิทธิภาพของการทำงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือเปล่านะแล้วประสิทธิภาพของการทำงานที่มันไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนี่ยส่วนหนึ่งถ้าพูดในวงกว้างหรือมุมที่มองออกไปไกลๆเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องการคอร์รัปชันปิดหูปิดตาข้างหนึ่งหลับหูหลับตาทำไปถ้าเงินมานะก็ได้พึ่งพาอาศัยกันนะถ้าเธอไม่ดูแลฉัน ฉันก็จัดการเธอให้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่คนไทยฟังมานานเห็นมาโดยตลอดชีวิตแต่ว่าบางทีก็จับต้องไม่ได้ยกเว้นช่วงที่ผ่านๆมานี่กรณีใหญ่ๆนะเช่นอดีตอธิบดีกรมสรรพากรเข้าคุกไปที่เรียบร้อยเห็นไหมท่านผู้ฟังครับเป็นกรณีใหญ่นะซึ่งข่าวที่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีประเด็นที่พี่น้องคนไทยให้ความสนใจโดยเฉพาะกรณีที่กกร.กกร.นี่คือคำย่อนะครับมาจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันครับโดยคณะทำงานที่ใช้ชื่อว่า Zero Corruption นะก็คือ Corruption เนี่ยต้องเป็นศูนย์กกร.และเพื่อนไม่ทนเปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐนะก็เป็นการเปิดเผยนะฮะโดยสำรวจตัวอย่างผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจจำนวน401รายคือเขาไปคุยกับผู้บริหารนะผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจเขาไม่ได้ไปเดินถามชาวบ้านแถวตามตรอกซอกซอยนะครับนะปรากฏว่าข้อมูลยืนยันว่าระหว่างวันที่26มีนาคมถึง10เมษายนปี69นี้พบว่าปัญหาคอร์รัปชันยังคงเป็นวิกฤตเชิงโครงสร้างที่บั่นทอนสถานภาพสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของไทยอย่างรุนแรงแสดงว่าคนทำธุรกิจเขาเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าหนักใจท่านผู้ฟังครับนะโดย 89.1% ของภาคธุรกิจระบุว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรควงเล็บปานกลางถึงมากที่สุดต่อการดำเนินธุรกิจขณะที่ 51.2% มองว่าแนวโน้มคอร์รัปชันแย่ลงเมื่อเทียบกับ3ปีที่ผ่านมาและ 51% ระบุว่าความยุ่งยากในการติดต่อราชการเพิ่มขึ้นขณะที่มีเพียง 3% ที่บอกว่าลดลงเห็นไหมฮะท่านผู้ฟังแสดงว่าขณะนี้เนี่ยคนไทยทั้งบ้านทั้งเมืองนะโดยเฉพาะคนทำธุรกิจนะคนที่เป็นผู้ระดับบริหารผู้ที่ต้องบริหารราชงานต่างๆติดต่อกับหน่วยงานราชการได้ให้ข้อมูลแบบนี้แต่ก็เป็นเรื่องน่าวิตกกังวลใจนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะก็มีคำอธิบายจากหน่วยงานบางหน่วยงานที่ถูกพาดพิงในกรณีที่ออกมาแถลงข่าวโดยเฉพาะกรมควบคุมมลพิษว่ากรมเนี่ยนะไม่ได้มีบทบาทในการออกใบอนุญาตถอนใบอนุญาตไม่มีเลยแล้วคุณมาเหมาหลงจ้งเอาว่ากรมควบคุมมลพิษติดอันดับหนึ่งได้อย่างไรท่านผู้ฟังครับมันจะไม่ติดได้ไงฮะก็ชาวบ้านเขานะหายใจออกมาเนี่ยมีเลือดกำเดาไหลอย่างเงี้ยดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยมีสารพิษตกค้างในลำธารนะถังขยะที่ขยะที่ระบบฝังกลบนะมีสารพิษแทรกซึมเข้าไปในดินเมื่อประชาชนทราบอย่างนี้เขาก็ต้องไปดูที่ไหนครับก็มีกรมควบคุมมลพิษกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมอะไรครับที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องไปดูพวกนี้ถูกไหมฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ออกใบอนุญาตหรือถอนใบอนุญาตก็ตามข้อมูลมันไปดังนั้นนะครับนะแต่ว่าทางท่านอธิบดีท่านยืนยันเป็นหนักเป็นแน่นผมเชื่อท่านอธิบดีครับแต่แปลกที่401ตัวอย่างที่ให้คำตอบมานี้ไม่รู้ท่านเชื่อท่านอธิบดีหรือเปล่านะข้อมูลมาถึงยืนยันตรงกันว่ากรมนี้ดูท่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะกับเรื่องที่ต้องสงสัยมากที่สุดท่านผู้ฟังผมอยากจะชวนท่านผู้ฟังมาดูนะว่าถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงหรือเราจะได้อยู่ในสังคมที่มันปลอดภัยจริงๆนี่เรื่องรถไฟเรื่องรถขอสมกรางรถไฟระบบจราจรนะฮะท่านผู้ฟังครับขณะที่ดาวมฤตยูทำงานอย่างเต็มที่เนี่ยปลดปล่อยพลังงานเพื่อทำให้โลกเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างจริงๆหลายที่ในโลกใบนี้กำลังรีเซ็ตตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ geopolitics เรื่องของระบบการเงินเห็นไหมครับเรื่องของ อะไรอะวิทยาศาสตร์ประยุกต์สมัยใหม่การค้นคว้าพัฒนาวิจัยเรื่องของอวกาศคือมันไปหมดเลยจากบ้านเรามันมีบางหน่วยงานที่มันยังไม่ไปไหนครับมันยังอยู่กับที่แล้วก็เกิดอาการนะ
8: หงุดหงิดงอแงเนี่ยถ้าเธอจะต้องการให้ฉันเปลี่ยนแปลงฉันไม่ยอมนะอย่ามาพูดนู่นพูดนี่นะฉันจะไม่เปลี่ยนแล้วมันใช่ไหมครับนะโลกทั้งใบเนี่ยไอ้ระบบรางการจัดการบริหารจัดการเรื่องของรถไฟเนี่ยโอ้โหมันล้ำไปถึงไหนๆแล้วฉงชิ่งนี่รถไฟทะลุตึกไปแล้วไม่เห็นมีข่าวรายงานว่าชนกันวินาศสันตโลแบบตรงแถวๆอโศกของบ้านเราเลยถูกไหมท่านฟังครับเพราะอะไรครับถ้าไปพูดถึงประเทศจีนขณะนี้ภาพลักษณ์ของผู้นำอย่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นตัวยืนยันว่าเราเข้าใจชัดเจนเลยว่าทำไมประเทศจีนมาได้ไกลขนาดนี้ท่านผู้ฟังเพราะรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ไม่เลือกไม่สนนะว่าคุณเป็นใครถ้าคุณมีหน้าที่รับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองแล้วคุณถูกตั้งข้อสงสัยว่าคุณกระทำความผิดโดยเฉพาะผิดถึงขั้นคอร์รัปชันหนักหน่วงรัฐบาลจีนสั่งประหารอย่างเดียวครับล่าสุดท่านผู้ฟังครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่นะซึ่งเวลาเรามองประเทศจีนเราจะภาคภูมิใจโหจีนมีหุ่นยนต์โรบอติกทำงานได้ยอดเยี่ยมมีระบบการพัฒนาวิจัยโดยเฉพาะแบตเตอรี่สำรองคุณภาพสูงนะมีนักวิทยาศาสตร์มีการส่งยานออกไปนอกอวกาศแต่สิ่งที่จีนมีและสำคัญที่สุดจนทำให้เขารากฐานแข็งแรงไม่ผุกร่อนไม่มีมอดไม่มีปลวกนะไม่มีตัวอะไรที่มันแทะกินรากฐานอยู่คือจีนจัดการกับคนคอร์รัปชันอย่างเต็มที่สัปดาห์ที่แล้วครับจีนสั่งประหารชีวิตอดีตรัฐมนตรีกลาโหม2นายข้อหาคอร์รัปชันแล้วก็รอลงอาญาอีก2ปีจีนพิพากษาโทษประหารชีวิตอดีตรัฐมนตรีกลาโหม2นายในข้อหาคอร์รัปชันนะครับซึ่งคาดว่าอาจจะได้รับการลดหย่อนโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตนะครับปรากฏว่าเมื่อวันที่7พฤษภาที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับสำนักข่าวชินหัวสื่อทางการจีนก็รายงานว่าศาลทหารตัดสินโทษประหารชีวิตเว่ยเฟิ่งเหอและหลี่ซั่งฝู อดีตรัฐมนตรีกลาโหมในข้อหาคอร์รัปชันจากการรับสินบนโดยได้รับการรอลงอาญาเป็นเวลา2ปีเต็มซึ่งคาดว่าอาจได้รับการลดหย่อนโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตแต่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการลดโทษหรือขอทันบนไม่มีใส่กำไร EM แล้วกลับไปนอนบ้านไม่มีนะนอกจากนี้รายงานยังระบุว่าหลี่เป็นผู้ต้องสงสัยในการรับเงินสินบนมหาศาลและติดสินบนผู้อื่นขณะที่ผลการสอบสวนยังพบว่าเขาไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางการเมืองรวมถึงใช้ตำแหน่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่นถ้าผู้ฟังอ่านมาถึงประโยคนี้นะครับอันนี้ผมนำมาจากสำนักข่าว The Standard Stand Up For The People นะครับเป็นหน้าเพจของ Standard นะคือวันนี้ผมคิดว่าประชาชนที่เคยคิดว่าเออมันก็ต้องทำใจอย่างนี้ท่านอาจจะไม่ต้องทำใจครับเพราะว่าท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลประกาศชัดเจนเสียงดังฟังชัดไปเปิดย้อนดูมีคลิปเต็มที่เลยท่านจะจัดการคนที่เอื้อในเรื่องการคอร์รัปชันคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันท่านไม่สนว่าใครเป็นใครท่านจะจัดการทุกคนทุกที่และก็จะไม่ปล่อยปละละเลยนี่ขอบคุณที่ท่านนายกแถลงชัดเจนแบบนี้นะครับงั้นวันนี้เองใครที่มีหลักฐานชัดเจนนะอย่างกรณีการสำรวจข้อมูลของกกร.หรือคณะกรรมการร่วมที่อาจจะเป็นประเด็นเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่ถ้าท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนข้าราชการระดับชั้นผู้น้อยคนที่อยู่ในวงงานเช่นคนที่เวลาไปบิดงานแล้วเขาบอกว่า e-bidding เนี่ยมันตัวดีเลยเพราะว่ามันคุยกันได้นะแล้วปัจจุบันครับท่านผู้ฟังคำว่า lock specมันเป็นคำคุ้นชินจนทุกวันนี้มันชินชาไปแล้วว่ามันล็อกสเปคกันได้ไปคุยกับผู้ใหญ่ท่านนี้เดี๋ยวเขาจะพยายามปรับ TOR ให้มันสอดคล้องกับที่บริษัทของเรามีถ้าเราสามารถจะดูแลเขาได้ดีไอ้ของที่เรามีมันก็ขายได้มันเป็นเรื่องที่ได้ยินกันเป็นประจำท่านผู้ฟังแต่ดาวมฤตยูที่จรมาในรอบนี้มาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงครับถ้าประเทศไทยจะมีรากฐานที่แข็งแรง เติบใหญ่พังงาดขึ้นไปบนเวทีโลกอย่าไปรอคำพยากรณ์อย่างเดียวครับเมืองไทยจะเป็นเมืองซีวิไลซ์นะเราจะมีคนประเทศเราจะมีทรัพย์มหาศาลมีเท่าไหร่มันก็ไม่เหลือท่านผู้ฟังถูกไหมครับไปดูเวเนซุเอลาสิครับเวเนซุเอลาเป็นประเทศที่มีน้ำมันดิบสำรองมหาศาลที่สุดเกือบจะลำดับต้นๆในโลกใบนี้แต่ผู้นำของเวเนซุเอลาที่ไม่ได้สนไม่ฟังอีลาค่าอีลมอะไรเขาจะเอาแบบเนี้ยเวเนซุเอลาในไม่กี่ปีที่ผ่านมาท่านผู้ฟังต้องจำเรื่องนี้ได้ครับอยู่ในอาการแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวแทบจะล้มละลายเวเนซุเอลามีกลุ่มเรียกว่าประชาธิปไตยก็ไม่ได้เรียกว่าคณาธิปไตยฮะคือบริหารจัดการโดยกลุ่มคนอยู่กลุ่มเดียวก็กินกันไปก็กินกันมาขณะเดียวกันก็จ่ายให้ประชาชนด้วยนะประเทศเวเนซุเอลาเนี่ยในอดีตนี่คือผู้นำเวเนซุเอลาเนี่ยดูแลประชาชนของตนเองโดยการให้อย่างเดียวจนประเทศพังลงไปเห็นไหมฮะซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงท่านผู้ฟังครับนะเพราะวิกฤตของเวเนซุเอลาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าวิกฤตมันเกิดจากนโยบายประชานิยมสุดโต่งควบคู่ไปกับการบริหารประเทศโดยพึ่งพาน้ำมันเพียงอย่างเดียวและก็ขาดวินัยทางการคลังจนนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อเข้าขั้นวิกฤตรุนแรงถ้าผู้ฟังต้องจำเรื่องนี้ได้นะครับเพราะเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช2014ประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะตอนนั้นเนี่ยประเทศก็โหคนเวเนซุเอลาเราจะจำได้อย่างเดียวตอนที่มีการประกวดมิสยูนิเวิร์สประเทศอะไรนี่มันจะมีสาวสวยขนาดนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าผู้ฟังฮะพอเราไปศึกษาข้อมูลลึกๆเราจะเห็นว่าโอ้โหประเทศนี้เขาจ่ายเต็มที่เลยประชาชนก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะรัฐบาลเดี๋ยวก็หาเงินมาอุดหนุนไปเอามาจากไหนไม่รู้เอามาจ่ายพอถึงวันหนึ่งที่เวเนซุเอลาเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงโดยเฉพาะกับบริษัทซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติของอเมริกาที่ได้รับสัมปทานขุดเจาะน้ำมันอยู่ในพื้นที่ตรงอ่าวตรงใกล้ๆเวเนซุเอลาเนี่ยนะครับก็ขับไล่ออกไปจนนี่และนี่ก็เป็นเหตุที่ทำให้อเมริกากลับมายึดพื้นที่นี้กลับคืนมาอีกทีหนึ่งท่านผู้ฟังครับนะส่วนผู้นำที่ไม่ได้มีความสามารถอะไรแต่ใช้นโยบายประชานิยมสุดโต่งเขาเรียกว่าประชานิยมแบบไร้การออมในยุคที่น้ำมันราคาแพงรัฐบาลนำเงินไปอุดหนุนและแจกจ่ายสวัสดิการแบบสุดตรงโดยไม่กระจายการลงทุนไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆเลยนะแล้วก็ไม่มีเงินสำรองในยามวิกฤตด้วยวันนี้เราได้ยินแต่ข่าวว่าอเมริกาไปยึดเวเนซุเอลาท่านผู้ฟังแต่ระหว่างทางก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าผู้นำประเทศมีวินัยนะแล้วก็เราไม่ถูกนะกลุ่มใครกลุ่มหนึ่งครอบงำไว้เพราะเวเนซุเอลาคณะปกครองมันเป็นกลุ่มเดิมฮะท่านผู้ฟังนะเพราะนั้นก็เลยเกิดวิกฤตเงินเฟ้อขั้นรุนแรง Hyperinflation 2014ถ้าเราจำเรื่องนี้ได้เราจะจำได้ว่าโอ้โหเวเนซุเอลานี่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นหายนะจากนโยบายของประเทศโดยตรงไม่ได้มีใครที่ไหนนโยบายเศรษฐกิจการเมืองสังคมประเทศเวเนซุเอลาคือตอนนี้โลกทั้งใบเข้าใจคำว่า Hyperinflation ผมแล้วเป็นห่วงนะประเทศของเราขณะนี้ดูเหมือนกำลังจะสดใสนะเรากำลังจะก้าวไปทางไหนเนี่ยแต่ว่าเราจะก้าวข้ามผ่านคำว่าคอร์รัปชันได้ขนาดไหนในขณะที่ดาวพฤหัสเตรียมจะเดินเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่31พฤษภาคมก็เหลืออีกประมาณ10กว่าวันท่านผู้ฟังครับเป็น10กว่าวันที่ผมน่าก็หวังใจอยากให้คนที่อยู่ในองค์กรหน่วยงานที่เคยได้รับรู้มาโดยตลอดว่าหน่วยงานฉันเนี่ยโอ้โหมันกินหนุบกินหนับจริงๆฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงฉันก็เป็นคนตัวเล็กถ้าผู้ฟังอย่าไปคิดว่าท่านตัวเล็กครับท่านมีท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลหนุนหลังอยู่ครับเพราะนายกประกาศชัดเจนว่าจะจัดการคอร์รัปชันให้มันสิ้นซากนะแล้วท่านนายกก็คงไม่ชอบหรอกครับไอการที่อย่างเช่นกรณีรถไฟกับรถขอสมกระบบจราจรระบบรางในกรุงเทพและเกิดเหตุการณ์ผู้คนเสียชีวิตเนี่ยนะท่านก็ไม่สบายใจเห็นไหมครับหรือกรณีที่ มีข้อมูลจากกกร.ยืนยันว่ามีการคอร์รัปชันเนี่ยครับท่านก็บอกว่ามันเป็น ความผิดบาปในอดีตที่ตกมาถึงท่านเพราะฉะนั้นท่านไม่อยากให้เกิดเรื่องพวกนี้เรามีข้อมูลอะไรเนี่ยตอนนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่ารัฐบาลมีช่องทางให้ส่งข้อมูลยังไงนะครับแต่ถ้ามีข้อมูลชัดๆแบบตรงๆเป้งๆจัดไปให้หมดนะในจังหวะ4เดือนนี้ที่ดาวพฤหัสทำมุมเป็นเชิงมุมสำคัญคือเป็นจตุโกณกับชะตาเมืองนะเขาเรียกจตุรโกณเป็นปฐุมเกณฑ์ปฐุมเกณฑ์ก็ผมพูดไปหลายครั้งหมายถึงดอกบัวเบ่งบานท่ามกลางโคลนตมหนองน้ำที่มันคละคลุ้งเหม็นท่านผู้ฟังครับดอกบัวเนี่ยเวลาบานเนี่ยมันมักจะบานที่ไหนครับมันมักจะบานในเลนในโคลนตมใช่ไหมฮะเหมือนกับเวลาเราไปแถวๆบางเลนเนี่ยโอ้แถวนั้นเขาปลูกบัวขายท่านผู้ฟังสายบัวเนี่ยก็ถ่ายแถวนั้นรากบัวก็แถวนั้นแหละครับเพราะอะไรครับมันเป็นบางเลนนะขณะนี้เนี่ยความล้มเหลวความเหลวเป๋วความเหลวไหลของคนจำนวนหนึ่งเนี่ยทำให้ระบบโครงสร้างของหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจนะหรือแม้แต่ องค์กรที่จำเป็นจะต้องกำกับควบคุมดูแลเรื่องการรักษาวินัยทั้งการเงินการคลังการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยนะให้ไร้การทุจริตเนี่ยบางหน่วยงานก็ไม่ได้แข็งขันไม่ขมีขมันไม่ได้ทำงานอย่างเต็มที่แต่เมื่อพฤหัสทำงานเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังออกแรงเต็มที่ผมยืนยันว่าจะมีผลนะแล้วอย่าไปทำคนเดียวครับเช่นหน่วยงานนี้ปรากฏว่าโอ้โหดูชัดเลยผู้ใหญ่คนนี้เนี่ยแกงี้จริงอย่าไปร้องเรียนคนเดียวครับจับมือกันไปฮะไปกันทั้งทีมนะต้องแฮนด์อินแฮนด์ครับช่วยกันแล้วแต่ละหน่วยงานถ้าส่งข้อมูลตุ้งขึ้นมาหมดเลยพร้อมๆกันทั้งหมดโอ้ผมว่านายกอนุทินท่านต้องเลือกครับแล้วผมเชื่อว่าท่านเลือกประชาชนเพราะประชาชนคือฐานเสียงคือคนที่เลือกท่านมาจนทำให้เที่ยวนี้ภูมิใจไทยมีคะแนนเสียงมหาศาลขณะนี้เพราะคนเขาหวังคนเขารอคนเขาอยากเห็นท่านผู้ฟังครับพระหัตจะอยู่ตำแหน่งนี้ตั้งแต่31พฤษภาคมไปจนถึงวันที่20ตุลาคมนับไปสิครับมิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาทั้งหมด4เดือน20วันเป็น4เดือน20วันเต็มๆนะที่จะมีการเรียกร้องมีการยื่นเรื่องนะมีการผลักดันให้นำกฎหมายไปบังคับใช้การกระทำในลักษณะทุจริตประพฤติมิชอบเรียกรับสินบนหรืออะไรก็ตามแหละที่ท่านนายกท่านเคยยืนยันว่าแบบนี้ท่านจะจัดการนะฉะนั้นประชาชนตัวเล็กอย่างท่านอย่างผมก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องทำงานถูกไหมครับอย่าไปพูดว่าโอ้จะยุทธเปิดทำมารถก็ติดมันยังไม่ไหวหาเงินก็จะไม่ไหวแล้วเศรษฐกิจก็เข้าใจแล้วราคาน้ำมันก็เข้าใจแต่ถ้าเราต้องอยู่ท่ามกลางสภาพแบบนี้ไปอีกนานเท่านั้นท่านจะไหวไหมครับถูกไหมฮะนะฉะนั้นวันนี้หยิบเรื่องนี้มาคุยนะเพราะว่าปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็เป็นดังที่ผมอธิบายนะครับถัดมาอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังครับผมกราบเรียนท่านผู้ฟังเอาไว้ว่าเวลาดาวใหญ่โดยเฉพาะดาวพฤหัสบดีที่มีมวลขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลจะเคลื่อนตัวเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนนะล่าสุดนะครับเมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้ฮะเกิดเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ที่ประเทศจีนที่มณฑลกวางซีจ้วงนะครับนะแผ่นดินไหวหนักหน่วงมากเกิดแรงสั่นสะเทือนมีตึกรามบ้านช่องถล่มลงมาหลายอาคารพอสมควรนะครับมีการ อพยพผู้คนประมาณ 7-8,000 คนออกจากพื้นที่นะฮะเหตุการณ์แผ่นดินไหวประมาณ 5.2 มาตราริกเตอร์ก็เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนนี้เลยข่าวเพิ่งรายงานเมื่อเช้านี้ท่านผู้ฟังตอน10นาฬิกาตรงนะเหตุการณ์แผ่นดินไหวประมาณ 5.2 แมกนิจูดเกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนเมื่อเช้าตรู่18พฤษภาคมเช้านี้ครับตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว2คนแล้วก็ต้องอพยพประชาชนหลายพันคนไปยังที่ปลอดภัยนะครับเหตุการณ์ไม่ได้เกิดเฉพาะที่มณฑลกวางซีจ้วงนะท่านผู้ฟังครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็มีรายงานแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาครับเวลา9นาฬิกาเศษมีการรับรู้ได้มาถึงกรุงเทพมหานครแผ่นดินไหวครั้งนี้ มีระดับวัดได้ประมาณ 5.2 มาตราริกเตอร์เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังครับก็กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวประเทศไทยวันนี้ได้ออกมาเปิดข้อมูลที่เก็บบันทึกแผ่นดินไหวในวันนี้ให้ทราบก็คือเมื่อวันจันทร์18พฤษภาคมได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวใกล้ประเทศไทยรายงานเพิ่มเติมตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนจนถึง 10:25 นะครับนะก็ขณะนี้โอ้เดี๋ยวนะครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงความสั่น 5.5 แมกนิจูดนะฮะที่ประเทศเมียนมาจุดรับรู้แผ่นดินไหวโอ้ต้องเข้าไปอ่านข่าวหน่อยนะครับนะเพราะขณะนี้เองนะก็คงต้องเฝ้าระวังส่วนบ้านเรือนในกรุงเทพเราก็คงมีความแข็งแรงดีไอ้ตึกที่ไม่แข็งแรงมันก็พังราบพนาศูนย์ไปแล้วส่วนตึกที่แข็งแรงดีก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าตึกอาคารสตรัคเจอร์ก็เรื่องหนึ่งแต่ที่น่าหนักใจกว่านั้นคือพอพฤหัสยกเนี่ยท่านฟังครับนะมันน่าเป็นห่วงคือหลังจากที่ท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไปพบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็มีภาพนะปรากฏความร่วมไม้ร่วมมือการแลกเปลี่ยนดีลการซื้อขายที่ดูแหมมันเรียบราบรื่นเรียบร้อยเนี่ยแต่เบื้องหลังเนี่ยก็คงไม่ได้มีใครมาเล่าอะไรให้พวกเราฟังท่านผู้ฟังแต่อย่าลืมนะครับมันมีท่อนหนึ่งที่ทรัมป์ประกาศกับสำนักข่าว ABC News ว่าท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยืนยันว่าจะไม่ส่งอาวุธให้กับอิหร่านนะคือพูดง่ายว่า ทรัมป์นี่นะครับก็แสบนะต้องการปิดช่องแคบฮอร์มูซเพื่อไม่ให้น้ำมันเนี่ยไปถึงจีนนะไปดีลค้าขายกับจีนเพื่อไม่ให้อาวุธยุทโธปกรณ์คุณภาพสูงจากจีนส่งถึงอิหร่านก็ไม่ธรรมดานะดูท่าทางแกอย่างเนี้ยก็นี่แหละครับเพราะขณะนี้เองล่าสุดเมื่อเช้ามีข่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ขู่อิหร่านอีกระลอกหนึ่งว่าขอให้อิหร่านยอมตามข้อเรียกร้องสหรัฐก่อนจะไม่เหลืออะไรอีกหลังสหรัฐและอิหร่านยังขัดแย้งหนักเรื่องโครงการนิวเคลียร์และปิดช่องแคบฮอร์มูซและเงื่อนไขยุติสงครามเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่เราต้องรอติดตามนะครับบางคนก็เกิดความรู้สึกว่าโอ้เรียบร้อยละท่านประธานที่บริสองประเทศผู้ยิ่งใหญ่ของโลกไปคุยกันมันน่าจะจบแล้วจบหรือเปล่าเราต้องติดตามเพราะจังหวะนี้พฤหัสกำลังจะยกท่านผู้ฟังเวลาดาวใหญ่ๆที่มีมวลสารขนาดใหญ่ยกแล้วก็ทำมุมต่อกันเนี่ยมักจะเกิดการปรับเปลี่ยนนะทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ความรุนแรงการปะทะกันนะครับเมื่อเช้านี้นะฮะเวลาผ่านมาเมื่อหลังเที่ยงคืนนะครับสำนักข่าว CNBC ก็รายงานนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐออกมาขู่อิหร่านอีกครั้งเมื่อวันอาทิตย์โดยระบุว่าอิหร่านต้องรีบดำเนินการไม่เช่นนั้นอาจต้องเผชิญกับผลลัพธ์ร้ายแรงกว่าเดิมไอ้ผมนึกว่าท่านจะหยุดแล้วนะครับท่านบอกจะร้ายแรงกว่าเดิมอย่างไรก็ตามทรัมป์ก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าผลลัพธ์ที่จะร้ายแรงกว่าเดิมคืออะไรเห็นไหมฮะนะ และอิหร่านก็นะตอนนี้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านก็ยังดำเนินต่อเนื่องต่อไปนะครับแม้ทั้งสองฝ่ายจะเข้าสู่ข้อตกลงหยุดยิงอย่างเปราะบางตั้งแต่ต้นเดือนเมษาโดยสหรัฐยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านขณะที่อิหร่านก็ปิดช่องแคบฮอร์มูซมาตั้งแต่เริ่มต้นความขัดแย้งท่านฟังครับขณะนี้มีบางประเทศนะฮะที่เข้าขั้นวิกฤตเพราะว่าพลังงานขาดแคลนหนักหน่วงนั่นคือบังกลาเทศครับประเทศบังกลาเทศนี่นะครับด้วยความที่เขามีปัญหาการเมืองภายในมหาศาลมากมีการคอร์รัปชันที่ใหญ่โตมีประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตนะต่ำนะมีเรื่องของสุขอนามัยที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานในโลกใบนี้มีกลุ่มมหาเศรษฐีนะที่แย่งชิงอำนาจกันอยู่ในบังกลาเทศนี่นะครับนะวันนี้การที่เหตุการณ์ในบ้านเมืองเขามันเป็นอย่างนี้มานานเนี่ยเขาเลยไม่มีโอกาสไม่มีเวล่ำเวลาจะไปพัฒนาในเรื่องของการตระเตรียมพลังงานสำรองครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นบังกลาเทศก็เลยเป็นหนึ่งในประเทศไม่กี่ประเทศที่แทบจะล่มลงมาได้เลยขณะนี้เพราะว่าพลังงานเนี่ยหมดไม่เหลือให้ใช้ท่านผู้ฟังครับนะต้องปิดไฟเวลานั้นต้องหยุดการใช้พลังงานเวลานี้ตอนนี้คนเนี่ยลำบากมากท่านผู้ฟัง เห็นไหมฮะนั่นก็คือไปไกลมากนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยรัฐบาลยังยืนยันว่ามีพลังงานสำรองจำไม่ได้ว่าถึงเดือนไหนนะครับนะแต่ก็ตอนนี้ถือว่าช่องแคบฮอร์มุซยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการถ้ายังไม่ได้เปิดยาวไปจนถึงจังหวะที่ดาวอังคารยกเข้าราศีพฤษภตอนนั้นอังคารไปทับอังคารเดิมในชะตารัตนโกสินทร์น่าเป็นห่วงครับแต่ถ้าเกิดว่า เรามีมาตรการอื่นนะตอนนี้ก็เหลืออีกตอนนี้พฤษภาเนี่ยครับก็เหลืออีกเดือนเดียวนั้นใน1เดือนนี้ก็ต้องดูนะครับว่ามาตรการวิธีการต่างๆที่รัฐบาลจะทำจะเป็นอย่างไรผมก็มีหน้าที่ต้องให้กำลังใจให้กำลังใจให้ท่านทำงานนะครับแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่ตกอยู่ในสภาพลำบากด้วยนะครับขอทักทายแฟนรายการฮะ คุณเดชพลสวัสดีครับจันยุนุชฝนนะฮะผมอ่านไม่ถูกหรือเปล่าคุณพัฒนันสวัสดีครับคุณวารินคุณอัศนีน้องแพรดนยานะครับขอบคุณมากวันก่อนก็พาครอบครัวที่น่ารักมานั่งรับประทานอาหารกับผมที่บ้านก็ชื่นใจมากนะครับคุณโยรโชตสวัสดีครับคุณสุธัญญาคุณศรีนวลพัทรนนท์นะครับคุณจิรโรจน์บอกสวัสดีครับอาจารย์ผู้นำประเทศต้องมีวินัยและกฎหมายต้องเอาจริงคุณพุทธชิโนรสสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราพัก 2-3 นาทีท่านฟังครับเบรกหน้าก็นะผมก็นั่งหูติดโทรศัพท์เลยสามารถโทรศัพท์มาเปิดสายดูดวงสดหน้าใหม่กันเบอร์โทรศัพท์276-3632และ33พักสักครู่นะเชิญครับ
13: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สังคมไทยเราช่วงที่ผ่านมานี่ต้องยอมรับนะครับว่าความสนใจในเรื่องโหราศาสตร์กับห่วงจุ้ยเนี่ยมีมากขึ้นนะครับมีคนสนใจเยอะมีความพยายามที่จะนำหลักวิชาเนี่ยไปใช้ให้มันเกิดสัมฤทธิผลจริงๆท่านผู้ฟังครับผมคิดว่าใช้หลักวิชาก็เป็นเรื่องสำคัญนะสำคัญที่สุดคือเวลาเราอ่านดวงชะตาเนี่ยหนังสือเล่มใหญ่เล่มหนึ่งนะของอาจารย์ยอดธงทับทิวไม้นะครับนะเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าโหราศาสตร์เนี่ยเวลาดูดวงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการตรวจดูบุพกรรมของตัวเองให้เราได้รู้ว่าเออชะตาชีวิตเราเนี่ยมันสร้างมาแบบเนี้ยมันเป็นตัวตนของเรานะครับแล้วคนก็จะถกเถียงกันเสมอว่าโอ้แล้วแบบชีวิตแบบนี้มันจะแก้ไขได้ไหมแก้ได้มากแก้ได้น้อยเนี่ยอยู่ที่ตัวตนเจ้าของชะตาชีวิตท่านนั้นท่านผู้ฟังครับเมื่อคนอ่าน ได้อ่านวิเคราะห์ให้เห็นแล้วว่าเออชะตาเป็นแบบนี้นะเช่นโหราศาสตร์ก็ยืนยันนะว่าภพที่1ภพที่4ภพที่7และภพที่10มีความสำคัญมากนะถ้าดาวในระยะเชิงมุมที่ทำมุมกับ4ภพนี้มีกำลังเช่นดาวเจ้าเรือนที่1 4 7 10เป็นเกษตรโอ้อันนี้ก็แข็งแรงถูกไหมครับนะหรือดาวที่ลอยที่อยู่ในเรือน1 4 7 10มีพละกำลังก็แข็งแรงนะคือพูดง่ายว่ามีความแข็งแรงยิ่งถ้าลัคนาเป็นเกษตรกลุ่มลัคนาก็ทำให้เป็นคนที่มีความมั่นอกมั่นใจเชื่อมั่นนะครับนะแต่ถ้าเกษตรดวงนั้นมันกลายเป็นกาลกินีไป อันนี้ก็น่าเป็นห่วงผมนี่นะประสบการณ์นี้พออ่านดวงมาแล้วเจอหน้าบางทีดวงเนี่ยเราต้องเอามาดูก่อนนะท่านฟังพอผมไปดูทำเลที่บ้านใดบ้านหนึ่งเนี่ยชะตาเนี่ยเขาต้องส่งมาให้ผมก่อนพออ่านดวงเสร็จปั๊บก็ประมาณการว่าเจ้าตัวก็ประมาณนี้แหละพอไปเจอปั๊บมันเป็นอย่างนั้นเลยงั้นบางทีการที่เราจะแก้ไขเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องให้ความร่วมมือคือเจ้าตัวมีความมุ่งมั่นปรารถนาก็เรียก strong intention ตั้งใจอย่างยิ่งที่ฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วส่วนใหญ่คนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่มันคือเผชิญชีวิตจนถึงจุดที่เอาเลยไม่ไหวแล้ววันนี้ต้องเปลี่ยนละเพราะถ้าไม่เปลี่ยนเดินเส้นทางเดิมเขาเรียกหัวชนฝาชนฝาผนังมันก็ชนอยู่อย่างนั้นแหละงั้นเวลาตรวจดวงชะตาเนี่ยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งทั้งผู้ซักถามคือผู้ดูอย่างผมเนี่ยนะครับนะคือผู้ที่ตรวจดวงชะตากับผู้ที่รับการตรวจต้องเอาเรื่องจริงมาคุยกันท่านผู้ฟังอย่าไปกลัวนะถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงเหมือนคุณไปหาหมอเนี่ยหมอบอกตกลงวันคุณกินน้ำตาลเท่าไหร่ไม่กินเลยค่ะหมอ ไม่มีเลยแต่เจ้าตัวกระซัดเอานะพอตรวจเลือดออกมาก็เจอทุกทีนะมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ถูกไหมครับเหมือนคนติดยาเสพติดเนี่ยถ้าเกิดจะไปบำบัดเนี่ยโอ้เขาแต่บำบัดนี่คือในสถานบำบัดนี่คือเขาให้คุณอยู่กับเขาเลยอะนะไปไหนไม่ได้เลย2เดือน3เดือนก็อยู่อย่างนั้นแหละรีแฮบถูกไหมครับแต่โหราศาสตร์เนี่ยถ้าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อบอกไปว่าเจ้าตัวเป็นแบบนี้ชีวิตเป็นแบบนี้ตรงนี้เป็นจุดเปราะบางเลี่ยงตรงนี้ซะถอยตรงนั้นหน่อยตรงนี้เลิกให้ได้ถ้าทำไม่ได้มันก็ไปตามดวงท่านผู้ฟังครับส่วนสภาพแวดล้อมหรือฮวงจุ้ยเนี่ยมันมีเอาไว้ทำอะไรครับมีเอาไว้สำหรับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดบรรยากาศเพื่อหล่อล้อมอารมณ์จิตใจซึ่งจะนำพาไปสู่พฤติกรรมการกระทำและความคิดของผู้คนที่อาศัยอยู่ในชัยภูมินั้นๆจึงจำเป็นจะต้องเป็นของที่ใช้ควบคู่กันไปท่านผู้ฟังครับแล้วถ้าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจแนวทางอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับบนหน้าเพจ Facebook ของผมมี QR code ของ LINE ครับท่านสามารถจะแอดได้เลยแอดมาท่านเจอผมเลยนะฮะปรึกษาเรื่องอะไรก็ว่ากันมานะครับถ้าเป็นห่วงจุ้ย ชัยภูมิที่ตั้งท่านก็แจ้งผมหน่อยท่านจะทำอะไรท่านจะปรับปรุงบ้านท่านจะซ่อมบ้านท่านจะขยายท่านจะสร้างบ้านใหม่ พวกนี้เกี่ยวหมดผมดูตั้งแต่วางผังบ้านวางเลย์เอาท์อธิบายให้สถาปนิกเข้าใจว่าโฟลว์ของบ้านควรจะเป็นอย่างนี้นะเจ้าของบ้านควรจะนอนโซนนี้นะพื้นที่ครัวควรจะอยู่ตรงนี้คือมองมุมองค์รวมทั้งหมดพัฒนาแบบเสร็จปั๊บผมให้ mood and tone ผมให้แนวทางในการจัด interior design ตกแต่งข้างในควรจะอย่างไรเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็ลงมือสร้างกำหนดฤกษ์มงคลในการก่อสร้างจนสร้างเสร็จกำหนดฤกษ์มงคลในการเข้าอยู่พักอาศัยในบ้านหลังนั้นๆนี่ก็เป็นภารกิจที่ทำมาอย่างยาวนานท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอบคุณแฟนรายการนะครับคุณวีนากิติภูมิวงด้วยนะฮะสวัสดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะพรุ่งนี้ทุบโต๊ะหนกลับมารับใช้เหมือนเดิม FM 97กับผมชยุทธวันเกิดฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095 534 9666

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรุงเทพมหานครสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟกระทรวงกลาโหมเร่งจัดสรรงบเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์โดรนโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นิโคลัสมิเกลสันเตรียมเป็นนักเตะไทยคนที่2ที่ได้ลงเล่นในการแข่งขันบุนเดสลีกาเยอรมันหลังเอลเวอร์สแบกต้นสังกัดเลื่อนชั้นสู่บุนเดสลีกาในฤดูกาลหน้าได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟพร้อมกับประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้วินัยจราจรแก่ประชาชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงกรณีเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงว่าได้สั่งการให้สำนักงานการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครเร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยบริเวณทางแยกดังกล่าวเนื่องจากพื้นที่มีลักษณะการจราจรซับซ้อนจากถนนคู่ขนานและการเปลี่ยนช่องจราจรอย่างกระทันหันพร้อมประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เพื่อปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟจราจรที่บางจุดยังใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
3: คือวันนี้ก็ได้สั่งให้มีแล้วก็สั่งให้สสทบทวนจุดแยกทุกจุดนะว่าเรามีการทำไอ้ตัวเครื่องหมายต่างๆได้ครบถ้วนไหมจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่มีความซับซ้อนด้วยเพราะว่ามีถนนคู่ขนานแล้วบางทีมันมีรถที่จะทะลุไปอีกฝั่งนึงอ่ะแล้วก็เบียดซ้ายแล้วก็จะเบียดเข้าขวาอีกทีนึงทำให้การจราจรติดขัดก็ได้สั่งให้ทบทวนไปแล้วแล้วก็ให้มาอัปเดตว่าทุกทางแยกในที่มีรถไฟตัดแล้วก็จุดเสี่ยงอื่นด้วยเนี่ยมีตรงไหนบ้างแต่นี้แล้วก็พวกจุดต่างๆนี่เราอยู่ในลิสต์แมปของกรุงเทพมหานครแล้วที่เรามีจุดนั่นอยู่แต่ว่าคงต้องประสานงานกับหลายภาคส่วนด้วยเพราะมีทั้งตำรวจมีทั้งรถไฟเรื่องผิวถนนเรื่องการติดเส้นจราจรเรื่องสัญญาณไฟจราจรซึ่งก็เข้าใจว่าบางจุดก็มีแต่จะไม่ได้เปิดใช้งานอยู่ครับ
2: สำหรับแนวทางแก้ไขระยะยาวนายชัชชาติกล่าวว่าเคยมีแนวคิดยกระดับทางรถไฟในลักษณะเดียวกับโครงการถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดจุดตัดทางรถไฟรวมถึงแนวคิดก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดซึ่งต้องพิจารณาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและผลกระทบต่อทางแยกถนนเพชรบุรีทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะเน้นการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักด้านวินัยจราจรแก่ประชาชนควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับตำรวจในการบังคับใช้กฎหมายพร้อมนำประเด็นการบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครกลับมาพิจารณาอย่างเป็นระบบชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านกรมการขนส่งทางรางออกคำสั่งให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งทางรางก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง
4: นายพิเชษฐ์กุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขบวนแหลมฉบังชุมทางบางซื่อชนกับรถโดยสารประจำทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีก30คนโดยล่าสุดได้รับรายงานจากทางตำรวจว่าตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะของนายสยมพรสอนกุลซึ่งเป็นพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรมการขนส่งทางรางจึงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จัดให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับพนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่ควบคุมการเดินรถรวมถึงพนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเช่นพนักงานกั้นถนนและพนักงานสับเปลี่ยนประแจรถไฟทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดนอกจากนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางรางระบุด้วยว่านายสยมพรพนักงานขับรถไฟรายนี้ยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางเบื้องต้นได้สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่และให้การรถไฟตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมพักงานพนักงานขับรถและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ส่วนการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ ขออย่า กังวลเรื่องสิทธิการรักษาผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิยูเซฟตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปและขอให้มั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหลักเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยโรงพยาบาลที่ให้การรักษาสามารถดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบของสปสช.ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนการประสานสิทธิการส่งต่อและการเบิกจ่ายสปสช.พร้อมทำหน้าที่สนับสนุนและประสานงานตามระบบเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องอย่างเหมาะสมรัฐบาลคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง
2: นางสาวลลิดาเพื่อดีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่โดยกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการนำรถเข้าตรวจสอบสภาพโดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งหากพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนนำกลับมาใช้งานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและผู้ใช้รถใช้ถนนนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี GPS ในการติดตามตำแหน่งและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการเดินทางและเพิ่มการอบรมผู้ขับรถรวมถึงผู้ประจำรถเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียนด้วยผมธิดาทิพยานนท์

0: ร้อยของอาคารสถานที่และการดูแลนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนพร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการเสริมหลักสูตรด้านภาษาและการเรียนการสอนนานาชาติซึ่งโรงเรียนได้จัดให้มีครูเจ้าของภาษาร่วมดำเนินการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนส่วนมาตรการจัดเก็บโทรศัพท์มือถือของนักเรียนหลังเข้าโรงเรียนซึ่งเริ่มดำเนินการในวันเปิดภาคเรียนวันแรกเพื่อส่งเสริมสมาธิในการเรียนรู้ลดการรบกวนระหว่างการเรียนการสอนและเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนทางนี้หากนักเรียนมีความจำเป็นในการติดต่อผู้ปกครองสามารถประสานผ่านครูประจำชั้นได้ตามความเหมาะสม
1: การที่มีมือถือเนี่ยมันทำให้สมาธิเสียไปมันก็เด็กคอยจะมองมือถือว่ามีเพื่อนทักมาไหมมีไลน์ไหมมีคนอ่านมีคนกดไลค์ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้สมาธิไม่ดีแล้วก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคนอื่นก็คิดว่าน่าจะได้ผลดีแล้วก็มีงานวิจัยหลายที่ที่สับสนตรงนี้นะถนนอย่างนั้นเนี่ย
0: นอกจากนี้นายชัดชาติยังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ขณะนี้จะใกล้สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ยังสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานในกรุงเทพมหานครได้อย่างต่อเนื่องโดยทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายที่วางไว้และหากมีโอกาสกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งก็พร้อมทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครรัฐบาลยืนยันจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามอำนาจหน้าที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้กรอบกฎหมายและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
2: การประชุมวุฒิสภาวันนี้นายภารดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระทู้ถามเรื่องนโยบายการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่แม้ที่ผ่านมาจะติดเงื่อนไขการลงมติของสมาชิกวุฒิสภาจนไม่สามารถเดินหน้าต่อได้โดยในวันพรุ่งนี้พรรคภูมิใจไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลจะประชุมเพื่อกำหนดทิศทางก่อนเตรียมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 15/1 ทั้งนี้รัฐบาลไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนได้เนื่องจากต้องรอผลการพิจารณาของรัฐสภาพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าทำตามอำนาจหน้าที่ที่ทำได้ทุกอย่างเพื่อผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุดเพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริง
3: รัฐบาลก็จะเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วมากที่สุดหรือกระบวนการใดๆก็แล้วแต่ที่รัฐบาลสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญในการที่จะช่วยสนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกรูปแบบผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเจตนารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีจะแสดงเจตนารมณ์ผ่านพรรคการเมืองที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรพรุ่งนี้พรรคภูมิใจไทยจะมีการประชุมพรรคแล้วก็จะเอาเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักในการหารือเพื่อที่จะเสนอร่างรัฐธรรมนูญในการที่จะเพิ่มเติมหมวดใหม่คือ 15/1 เพื่อนำไปสู่การทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังย้ำว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนจะต้องเป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งระบุว่าประชาชนไม่สามารถเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแต่รัฐบาลจะใช้ทุกกลไกที่มีเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนอย่างรอบด้านวาสนาตระเกตรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเอกอัครราชทูตเปรูและบังกลาเทศประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ก่อนจะประชุมสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในช่วงบ่ายวันนี
4: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลโดยช่วงเช้าได้ให้การต้อนรับนางสาวเซซิเลียซูนินดากาลาเลตาบาซันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่จากนั้นนายไฟยัดมูลชิตกาซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบังคลาเทศประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ที่ห้องสีงาช้างศึกแห่งคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลสำหรับช่วงบ่ายเวลา 14:00 นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยประชาคมข่าวกรองภายในตึกไทยคู่ฟ้าผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

0: ต่ำพัฒนาแดชบอร์ดบริหารจัดการข้าวใช้ข้อมูลดาวเทียมคาดการผลผลิตแบบเรียลไทม์นำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้มอบนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลเชิงลึกผ่านการพัฒนาแดชบอร์ดคาดการผลผลิตข้าวเพื่อช่วยวางแผนการผลิตการตลาดและการบริหารอุปสงค์อุปทานได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีโดยกระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ข้าวนำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อคาดการผลผลิตแบบเรียลไทม์โดยเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่อำเภอภาชีและอำเภออุทัยเพื่อติดตามการพัฒนาระบบดังกล่าวพบว่าข้อมูลดาวเทียมสามารถประเมินช่วงเพาะปลูกและแนวโน้มผลผลิตได้ใกล้เคียงสถานการณ์จริงแต่ยังจำเป็นต้องบูรณาการข้อมูลพันธุ์ข้าวและข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแม่นยำของระบบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับควบคุมคุณภาพทุเรียนไทยตามนโยบาย4ไม่สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศตั้งเป้าสร้างรายได้จากการส่งออกกว่า 150,000 ล้านบาท
1: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองฉลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศพร้อมรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกโดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดหลักสำคัญของไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวดภายใต้นโยบาย4ไม่ได้แก่ไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั่วโลกทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรและภาคเอกชนเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั้งการคัดทุเรียนแก่จัดการควบคุมศัตรูพืชการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตและการสุ่มตรวจสารตกค้างก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการส่งออกตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความรวดเร็วในการกระจายสินค้ารองรับปริมาณผลผลิตในฤดูกาลนี้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลตั้งเป้าผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยปี2569ให้มีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทโดยเชื่อมั่นว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้เรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับชิ้นรายงาน
0: BOI อนุมัติขยายการลงทุนแก่บริษัทผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์รองรับอุตสาหกรรม AI และ Data Center วงเงินกว่า 22,000 ล้านบาท
2: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการได้อนุมัติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนขยายระยะที่2ให้แก่3บริษัทผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ PCB ชั้นนำระดับโลกจากจีนและไต้หวันได้แก่บริษัทคอมเปกเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดบริษัทมัลติไฟไลน์อิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์จำกัดและบริษัทโกเซอร์กิตอิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์จำกัดด้วยเม็ดเงินลงทุนเพิ่มกว่า 22,000 ล้านบาทพร้อมจ้างงานบุคลากรไทยเพิ่มอีกกว่า 5,000 คนหลังจากที่ทั้ง3รายได้ลงทุนเฟสแรกไปแล้วกว่า 35,000 ล้านบาทในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาโดยการขยายฐานการผลิตขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วในครั้งนี้มุ่งเน้นการผลิต PCB ชนิดพิเศษที่รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตเช่น AI Server ที่ใช้ใน Data Center ระบบสื่อสารความเร็วสูงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อนโยบายและระบบนิเวศอุตสาหกรรมของไทยส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิต PCB อันดับ1ของอาเซียนและอันดับ5ของโลกปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: ที่ประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพเสนอการนำระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในปฏิบัติการของกองทัพเพื่อพัฒนาขีดความสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคง
3: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพนายกองบัญชาการกองทัพอากาศเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครโดยมีผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งที่ประชุมได้มีการนำเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถระบบอัตโนมัติหรือ Autonomous Systems และปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงที่รวดเร็วรวมทั้งการปฏิบัติการทางทหารในสงครามยุคใหม่โดยกองบัญชาการกองทัพไทยได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองภัยคุกคามมีความแม่นยำสูงสามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องยาวนานลดการสูญเสียของกำลังพลและสามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติในทุกมิติทั้งทางบกทางทะเลทางอากาศทางอวกาศและทางไซเบอร์โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวขอบคุณความร่วมมือจากทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการนำแนวคิดระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนซึ่งจะต้องกำหนดแนวทางในการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและประสานสอดคล้องกันเพื่อให้กองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำรงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันต่อไปปริญญาวิทย์เสี่ยงสมบูรณ์รายงาน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
8: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยนางนงลักษณ์บุญไทยอายุ17ปีกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแม้ไม่เคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดแต่ติดตามข่าวพระราชกรณียกิจผ่านทางโทรทัศน์มาโดยตลอดและประทับใจที่พระองค์ทรงส่งเสริมศิลปาชีพและหัตถกรรมผ้าไหมไทย
9: เห็นในทีวีที่ว่าท่านช่วยเหลือประชาชนสร้างอาชีพอะไรอย่างนี้ให้ประชาชนหลายพื้นที่อ่ะจ้ะหลายอย่างด้วยอย่างผ้าไหมอะไรเช่าเขาเช่าดอยอะไรอย่างเงี้ยจ้ะดูประจําก็ชอบพระองค์ท่านนะจ้ะท่านแบบมีเมตตาจ้ะนึกถึงพระองค์พระคุณของท่านมากราบน้อมระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านนะจ้ะ
8: เช่นเดียวกับนางอำนวยหยดย้อยอายุ60ปีประชาชนจากจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกว่า59ครั้งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด
9: ก็ชอบทุกอย่างอะไรที่ท่านชอบเราก็ชอบเราภาคภูมิใจที่แม่เราทำให้เราดูเพื่อประชาชนเพื่อพระสงฆ์นิกรหลายๆคนที่ว่าสนใจงานที่ท่านทำอ่ะน้ำตามันจะไหลนะแค่พูดนี่ก็มันจะออกมาแล้วนะเราก็อยากจะอยู่นานๆนะเราก็ต้องบวชหลายรอบเพื่อเราจะได้อยู่กับท่านนาน
8: ๆทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.อุริมปัตโสภาภาครายงาน
7: กระทรวงกลาโหมเร่งจัดสรรงบประมาณเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมมอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ให้กับครอบครัวทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที
10: ่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่ากองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกและกองทัพเรือได้รับการอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 452.350 ล้านบาทเพื่อบรรเทาและเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา91นายประกอบด้วยเสียชีวิต29นายทุพพลภาพ12นายบาดเจ็บสาหัส39นายและบาดเจ็บมาก11นายมีหลักเกณฑ์การช่วยเหลือคือผู้เสียชีวิตรายละ10ล้านบาทผู้ทุพพลภาพรายละ10ล้านบาทผู้บาดเจ็บสาหัสรายละ1ล้านบาทผู้บาดเจ็บมากรายละ 500,000 บาทซึ่งรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญต่อกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศโดยจะดำเนินการดูแลช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวอย่างเต็มกำลังทางด้านสิทธิประโยชน์ สวัสดิการและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง
11: ครับเพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของชีวิตกำลังพลแล้วก็แน่นอนเรื่องของความเป็นอยู่ของเขารวมถึงครอบครัวของเขานะครับไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือจากการสู้รบที่ผ่านมาในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลให้กับกำลังพลและครอบครัวในยามปกติด้วยก็ยังเห็นความสำคัญตรงนี้เพราะว่าถือว่ากำลังพลทุกคนรวมทั้งครอบครัวเนี่ยเป็นกำลังสำคัญของกองทัพครับ
10: นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาแนวทางดูแลครอบครัวข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชา27นายและบุคคลในครอบครัว40รายให้ได้รับสิทธิบัตรทองฮีโร่หรือ UC ฮีโร่สามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ในขอบเขตเทียบเท่าสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่เคยได้รับอยู่เดิมจนกว่าผู้มีสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์อื่นตามกฎหมายในกรณีที่เป็นบุตรของผู้เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แสดงวิสัยทัศน์ชูแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางในการประชุม World Urban Forum ครั้งที่13
12: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยเป็นลำดับที่24ในการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองภายใต้การประชุม World Urban Forum ครั้งที่13จัดโดยโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติร่วมกับรัฐบาลอาเซอร์ไบจานที่สนามกีฬาแห่งชาติบากูกรุงบากูสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานเพื่อหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองโดยเน้นย้ำว่าที่อยู่อาศัยเป็นมากกว่าที่พักอาศัยโดยเป็นรากฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการอยู่ร่วมกันทางสังคมโอกาสทางเศรษฐกิจและความพร้อมรับปรับตัวของเมืองพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางสอดคล้องกับแผนแม่บทพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ20ปีพุทธศักราช2560ถึง2579และผลักดันแนวคิดบ้านเพื่อคนไทยเพื่อส่งเสริมที่อยู่อาศัยราเข้าถึงได้สำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางควบคู่กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยใกล้ระบบขนส่งสาธารณะการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลและการพัฒนาที่คำนึงถึงความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ไทยได้ขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงเป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยชุมชนซึ่งดำเนินการไปแล้วกว่า 100,000 ครัวเรือนและโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยไปสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้โดยไม่ทำให้ประชาชนต้องย้ายออกจากพื้นที่เดิมพร้อมจัดให้มีที่อยู่อาศัยที่เข้าถึงได้และเป็นมิตรกับทุกคนทั้งนี้ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองและเชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทบทวนกลางรอบของวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองในเดือนกรกฎาคม2569นี้นิตยาคุณสิมรายงาน
7: กรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบแผ่นดินไหวที่ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ประเทศเมียนมาขนาด 5.3 ห่างจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรหลายพื้นที่รับรู้แรงสั่นไหวแต่ไม่มีรายงานความเสียหาย
13: วันนี้เวลา 9:05 นาทีกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าได้ตรวจพบแผ่นดินไหวที่บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาขนาด 5.3 ความลึก10กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรหลายพื้นที่รับรู้แรงสั่นไหวเล็กน้อยไม่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายภายในประเทศไทยแต่อย่างใดขณะที่โรงพยาบาลแม่สอดซึ่งมีอาคารสูงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานชั้น7ของอาคารกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารับรู้ถึงแรงสั่นไหวจึงได้ลงจากอาคารมาที่ชั้น1เพื่อความปลอดภัยหลังจากทราบว่าไม่มีเหตุการณ์รุนแรงหรือเกิดความเสียหายจึงกลับไปปฏิบัติงานตามปกติดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
7: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเพิ่มแหล่งน้ำสำรองน้ำในพื้นที่ป่าพรุบาเจาะเพื่อใช้ในหน้าแล้งพร้อมเสริมมาตรการป้องกันไฟป่าและสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่
14: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวถึงสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะอำเภอยิ่งงอที่เกิดตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเผาป่าพร้อมสั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เร่งสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสำหรับโครงการพลุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์ติดกับพื้นที่3อำเภอได้แก่ตำบลละหานอำเภอยี่งอตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสและตำบลบาเรใต้อำเภอบาเจาะได้เน้นย้ำห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่เด็ดขาดพร้อมทั้งสูบน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นและจัดชุดราดตระเวนรอบพื้นที่รวมถึงเข้าไปตรวจสอบภายในพื้นที่ป่าลึกอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวเพิ่มเติมว่าจากการพูดคุยกับหน่วยงานกรมชลประทานและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.จะมีการเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าพลุเพื่อสำรองน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งซึ่งอยู่ในแผนดำเนินการและปีนี้ได้มีการเสนอขอรับงบประมาณเพิ่มเติมคาดว่าจะได้รับอนุมัติจากสำนักงานกปร.เพื่อเสริมมาตรการป้องกันไฟป่าและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าสมบูรณ์ต่อไปประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
15: ค่ากาแฟคำที่ฟังดูเพลินหูค่าใช้จ่ายที่ดูธรรมดาแต่สำหรับบางคนมันคือค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุดในชีวิตเพราะคือการยอมแลกเงินกับความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม
16: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้ารีครับเป็นผู้มีการสูตรสำรวจความเห็นนิดาโฟประโยคไอ้คำว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาค่ากาแฟมันเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งไม่โปร่งใสมันอาจจะเกิดจากหลายอย่างเช่นเกิดจากคนไปติดต่องานต้องการให้เร็วขึ้นก็มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟเป็นทางลัดหรืออำนวยความสะดวกหรืออาจจะเอกสารไม่ครบอาจจะเจอหน่อยหน้าเดี๋ยวพี่มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟให้ก็มีอย่างนี้เนี่ยประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยเข้าใจไปเพื่ออะไรจะได้เร็วขึ้นแต่สิ่งที่ทำไปเนี่ยมันสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมฉะนั้นประชาชนต้องหยุดค่าน้ำร้อนน้ำชาถ้ามีการเสนอจากเจ้าที่รัฐมาประชาชนต้องปฏิเสธเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นครับ
15: ทุกครั้งที่เราจ่ายเงินใต้โต๊ะเรากำลังทำให้คนที่ทำตามระบบต้องเสียเปรียบทำให้ประเทศเสียความเชื่อมั่นและทำให้คนซื่อสัตย์ท้อแท้ลงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
7: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ออกแถลงการที่ระบุว่านายลาฟาเอลกราซีผู้อำนวยการใหญ่ IAEA แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บาราก้าในภูมิภาคอันทาฟราใกล้กับกรุงอาบูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายจากเพลิงลุกไม่แต่ไม่พบการรั่วไหลของกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ IAEA เน้นย้ำว่ากิจกรรมทางทหารที่คุกคามความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจและการหยุดดำเนินปฏิบัติการทางทหารบริเวณใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การอนามัยโลกประเมินว่าความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดีสจากเรือสำราญ MV Hondius ยังอยู่ในระดับต่ำและมีแนวโน้มลดลงหลังมีการใช้มาตรการควบคุมโรคและทยอยให้ผู้โดยสารลงจากเรือเพื่อเดินทางกลับประเทศต้นทางและเข้าสู่กระบวนการกักตัวแม้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในกลุ่มผู้โดยสารและลูกเรือที่สัมผัสเชื้อก่อนเริ่มดำเนินมาตรการควบคุมโรคก็ตามขณะที่เรือสำราญ MV Hondius มีกำหนดเทียบท่าที่เมืองรอตเชอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อและเตรียมกักตัวลูกเรือจำนวน25คนและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อีก2คนที่ยังคงอยู่บนเรือลำดังกล่าวซึ่งเวลานี้ทางการเนเธอร์แลนด์กำลังพิจารณาว่าควรกักตัวกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นเวลา42วันตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกหรือไม่สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือที่ระบุว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือสั่งการเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงให้เร่งเสริมกำลังหน่วยทหารแนวหน้าและยกระดับแนวป้องกันบริเวณชายแดนที่ติดกับเกาหลีใต้ระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่ทหารเมื่อวานนี้โดยเน้นย้ำว่าต้องเป็นแนวป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมสั่งการให้กองทัพเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีใต้ด้านนายฮงมินนักวิเคราะห์อาวุโสจากสถาบันเพื่อการรวมชาติของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นสัญญาณว่าเกาหลีเหนือกำลังปรับยุทธศาสตร์ทางทหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนรวมถึงความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่ยังคงตึงเครียดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิสราเอลใกล้บรรลุเป้าหมายสำคัญของสงครามในฉนวนกาซาเนื่องจากกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF สามารถสังหารสมาชิกระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บุกโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566ได้เกือบทั้งหมดแล้วพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยังเน้นย้ำว่าปัจจุบันกองกำลัง IDF สามารถควบคุมพื้นที่กว่าร้อยละ60ของฉนวนกาซาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอิสราเอลยืนยันว่านายเอสเซดีนอันฮัดดาดผู้บัญชาการของกองพลน้อยอันกาซัมของกลุ่มฮามาสเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพอิสราเอลในฉนวนกาซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งนายอันฮัดดาดเป็นหนึ่งในผู้ที่วางแผนให้กลุ่มฮามาสเข้าไปโจมตีในดินแดนของอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปี2566ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,200 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมแข่งขันวันสุดท้ายในกีฬาวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงทีมนักตบสาวนนทบุรีนำโดยตรีทิพย์วิบูลย์กัปตันทีมตบเอาชนะทีมอ่างทอง 3-0 เซต 25-11 25-15 25-13 ทีมนักตบสาวนนทบุรีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนทีมชายทีมนักตบหนุ่มขอนแก่นตบเอาชนะทีมนครราชสีมา 3-0 เซต 25-22 25-18 และ 25-21 หนุ่มขอนแก่นคว้าเหรียญทองไปครองด้านเซปักตะกร้อทีมชุดชาย101คว้าเหรียญทองหลังเอาชนะนครปฐม 2-1 คู่ส่วนทีมชุดหญิงเหรียญทองเป็นของนครปฐมที่เอาชนะนนทบุรี 2-0 คู่สรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร136เหรียญทองคว้าเจ้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นสมัยที่36อันดับ2เชียงใหม่39เหรียญทองและอันดับ3ชลบุรี36เหรียญทองนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมด้วยนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์แถลงข่าวความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42สุรินทร์เกมระหว่างวันที่19ถึง30มีนาคม2570และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมระหว่างวันที่3ถึง10เมษายน2570โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้วางแนวทางจากการแข่งขันตามรูปแบบกีฬาสีขาวควบคู่ไปกับนโยบายภาครัฐและสสส.เพื่อขับเคลื่อนให้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าโดยจังหวัดสุรินทร์ยืนยันความพร้อมในทุกๆด้านศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลเวสต์แฮมทีมอันดับ18ของตารางที่ต้องการ3แต้มเพื่อลุ้นหนีตกชั้นบุกไปแพ้นิวคาสเซิล1-3ทำใหแข่ง37นัดมี36คะแนนตามหลังสเปอร์อันดับ17ที่เป็นโซนปลอดภัย2คะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดส่งผลให้ถ้าในคืนวันพรุ่งนี้สเปอร์สามารถบุกไปชนะเชลซีได้เวสต์แฮมจะการันตีตกชั้นสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพ ในฤดูกาลหน้าทันทีส่วนผลคู่อื่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฉือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3-2ลีดชนะไบรตัน1-0บูฟแฮมตันเสมอฟูลแลม1-1เบรนท์ฟอร์ดเสมอคริสตัลพาเลซ2-2และเอเวอร์ตันแพ้ซันเดอร์แลนด์1-3สโมสรฟุตบอลเชลซีประกาศแต่งตั้งชาบีอลอนโซกุนซือชาวสเปนเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา4ปีและจะเริ่มคุมทัพสิงห์บลูในวันที่1กรกฎาคมนี้โดยอลอนโซกล่าวว่าจากที่ได้พูดคุยกับเจ้าของทีมและผู้บริหารด้านกีฬามีแนวคิดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสร้างทีมที่สามารถแข่งขันในระดับสูงสุดรวมถึงการลุ้นแชมป์ได้อย่างสม่ำเสมอหลังจากนี้จะโฟกัสการทำงานหนักเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ถูกต้องและพาทีมลุ้นแชมป์การแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกา2นัดสุดท้ายของฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจเอลส์เวอร์เบิร์กต้นสังกัดของนิโคลัสมิเคลสันกองหลังทีมชาติไทยเอาชนะไพรเซนมินสเตอร์ขาดลอย3-0คว้าตั๋วเลื่อนชั้นขึ้นสู่บุนเดสลีกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรทำให้นิโก้เตรียมจารึกเป็นนักเตะไทยคนที่2ที่ได้ลงเล่นในลีกสูงสุดของเยอรมันต่อจากโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลที่เคยค้าแข้งอยู่กับแฮท่าเบอร์ลินในปี1979ตึกฟุตบอลช้าง FA ครับรอบรองชนะเลิศบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะอยุธยายูไนเต็ด5-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับพีทีประจวบ FC ที่ชนะลำพูนวอลเลียร์1-0สำหรับฟุตบอลช้าง FA ครับนัดชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่31พฤษภาคมนี้ที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกแพ้อันเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม21-9 22-24และ18-21จบตำแหน่งรองแชมป์หลังจบการแข่งขันวิลกุลวุฒิกล่าวว่าเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างดีต่างคนต่างชิงไหวชิงพริบชิงเล่ห์เหลี่ยมกันโดยแต่ละเกมอันทอนเซนทำได้ดีกว่าซึ่งในวันนี้ส่วนตัวยังทำได้ไม่ค่อยดีต้องปรับปรุงตัวเองและพัฒนาต่อไป
19: จริงๆวันนี้คือเรียนรู้หลักๆเลยครับคือเกมหน้าเน็ตวันนี้เราก็เรียกใจไม่ถึงเรียกว่าใจไม่ถึงช่วงปลายเกม2ด้วยรวมถึงปลายเกม3เหมือนกันคือเข้ามาเล่นหน้าแต่เราไม่ค่อยกล้าเข้าไปเล่นหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยความใจถึงของเขาเนี่ยแน่นอนครับเหมาะสมกับผู้ชนะเราใจไม่ถึงไม่กล้าเข้าไปเล่นทำให้ดูแบบเกมเสียเปรียบตลอดในช่วงท้ายโอ้ก็ต้องให้เครดิตเขาครับวันนี้เขามาได้ดีจริงๆครับแล้วก็ทั้งรูปแบบเกมหรือว่าการแก้เกมเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าเราเยอะครับก็เหมาะสมครับเพราะว่าเขาเป็นระดับท็อปแต่ว่าเรายังคงที่จะต้องเรียนรู้ต่อไปครับบางทีเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เรายังแก้ไม่ได้แต่ในทางกลับกันเวลาเขาเจอสถานการณ์แบบนี้เขาสามารถแก้ไขเกมได้
18: สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ8คนสุดท้ายมายสากลปัญชยาจันน้อยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปยู่หลูมือ1ของโลกจากจีนและแชมป์เก่า2สมัยซ้อน4-3เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับมิงสลับบุรีนัชชารัตน์วงหฤทัยมือ3ของโลกและแชมป์โลกปี2022ที่เอาชนะเจลสระบุรีนฤชาเพิ่มพูนไป4-1เฟรมในวันนี้ต่อไปขณะที่สนุกเกอร์คิวสกูเอเชียโอเชียเนีย2026รายการแรกในรอบ16คนสุดท้ายแมนนครปฐมธนวัฒน์ถีรพงษ์ไพบูลย์อดีตแชมป์เยาวชนโลกเมื่อปี2011เอาชนะซาฟิกาอับดุลคาดีจากปากีสถาน4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับดิกวิเจคาเดียนจากอินเดียเพื่อลุ้นสิทธิ์กลับไปเล่นในทัวร์นาเมนต์อาชีพโลกต่อไปส่วนอีกคู่เป้กันเองฤทธิชัยฉิมพานังนักสอยคิวดาวรุ่งดีกรีแชมป์ประเทศไทยครั้งล่าสุดแพ้เกาเจอร์อี้จากจีน2-4เฟรมพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมในโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานระดับชาติขั้นพื้นฐานที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีผู้แทนจากสโมสรสมาชิกต่างๆเข้าร่วมการอบรม20คนระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีนายโรเบิร์ตเฮอร์เบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนเสือภูเขามืออาชีพชาวอเมริกัน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้ผ่านหลักสูตรมีโอกาสต่อยอดสู่การอบรมระดับสูงทั้งประเภทถนนและเสือภูเขาเพื่อสร้างโค้ชคุณภาพพัฒนานักปั่นไทยก้าวสู่ทีมชาติและวิธีนานาชาติต่อไปปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
20: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่ากำเดาะกระต่อคำว่ากำเดาะเขียนกอไก่สระอำสระเอดอเด็กสระอาสระอะเป็นคำโบราณมีความหมายว่าแรกรุ่นเช่นในมหาเวสสันดรชาดกกันจุลพลพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีข้อความตอนหนึ่งชมต้นและผลมะม่วงว่าลางต้นมีผลอ่อนยังกำเดาะที่ขบเพาะสามพอจะสอยยำได้ก็มีผลกำเดาะของมะม่วงก็คือผลอ่อนของมะม่วงนั่นเองคำว่ากำเดาะมีความหมายเหมือนคำว่ากระต่อเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระเอต่อเต่าสระอาสระอะซึ่งแปลว่าแรกรุ่นปัจจุบันคำว่ากระต่อใช้เฉพาะกับหญิงสาววัยแรกรุ่นมักปรากฏคู่กับคำว่าวัยหรือคำว่าสาวเช่นเด็กสาววัยกระต่อสวยอยู่แล้วโดยไม่ต้องเสริมแต่ง
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
23: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90ซมและเวลา 21:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.37 ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32ซมและเวลา 14:54 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98ซมวันนี้ที่บุรพาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริการหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 263 9600 99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดทางเว็บไซต์ princessngamjit.orgLINE ID 080-404-2493 หรือสอบถามได้ที่023-54-7391-2กรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสดทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต personnel.cdd.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนหรือที่ cdd.jobthai.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคมนี้เวลา 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึง12มิถุนายนตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงและทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตัวเองที่สำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นหากมีข้อสงสัยในการรับบริการทำธุรกรรมกับกรมการขนส่งทางบกสอบถามได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอัสตานารับสมัครนักเรียนไทยที่สนใจศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของคาซัคสถานซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในภูมิภาคเอเชียกลางผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนและเงินสนับสนุนรายเดือนผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ studyins.kz เปิดรับสมัครระหว่างวันที่30มีนาคมถึง31พฤษภาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเข้าใจภาวะซึมเศร้าในฤดูฝนท่านผู้ฟังคะเมื่อฤดูฝนมาถึงหลายคนอาจรู้สึกผ่อนคลายกับบรรยากาศที่เย็นสบายแต่สำหรับบางคนฤดูฝนกลับมาพร้อมกับความรู้สึกเหงาเศร้าหดหู่หรือไม่มีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตอาจไม่ใช่เพียงอารมณ์ชั่วคราวแต่หากเป็นภาวะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตที่ควรให้ความสำคัญผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตอธิบายว่าอารมณ์เศร้าที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลอาจเกี่ยวข้องกับภาวะที่เรียกว่า seasonal affective disorder หรือภาวะซึมเศร้าตามฤดูกาลแม้จะพบได้บ่อยในประเทศที่มีฤดูหนาวยาวนานแต่ในประเทศไทยเองก็สามารถพบภาวะอารมณ์แปรปรวนได้ในช่วงฤดูฝนซึ่งปัจจัยสำคัญคือการที่แสงแดดลดลงท้องฟ้ามืดครึ้มต่อเนื่องและกิจกรรมกลางแจ้งน้อยลงส่งผลต่อการทำงานของสารเคมีในสมองโดยเฉพาะเซโรโทนินซึ่งเกี่ยวข้องกับความสุขและเมลาโทนินที่ควบคุมการนอนหลับทำให้บางคนรู้สึกง่วงเหนื่อยล้าหรือไม่มีพลังงานมากกว่าปกติกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าเมื่อร่างกายได้รับแสงแดดน้อยลงอาจส่งผลต่อสมดุลทางอารมณ์และเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าโดยเฉพาะผู้ที่มีความเครียดสะสมหรือมีพื้นฐานด้านอารมณ์อ่อนไหวอยู่แล้วอาการที่ควรสังเกตได้แก่รู้สึกเศร้าเบื่อหน่ายไม่อยากทำกิจกรรมที่เคยชอบนอนมากหรือน้อยผิดปกติสมาธิลดลงอ่อนเพลียหรือรู้สึกหมดหวังหากอาการเหล่านี้เกิดขึ้นต่อเนื่องนานเกิน2สัปดาห์ควรให้ความสำคัญและไม่ควรปล่อยผ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่าการดูแลสุขภาพจิตสามารถเริ่มได้จากพฤติกรรมง่ายๆในชีวิตประจำวันเช่นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการเปิดรับแสงธรรมชาติในช่วงที่มีแดดการจัดสภาพแวดล้อมให้สว่างและการรักษาเวลานอนให้เป็นปกติ นอกจากนี้การพูดคุยกับคนใกล้ชิดหรือการแบ่งปันความรู้สึกกับคนที่ไว้ใจได้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญที่ช่วยลดความอึดอัดทางใจทำให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในช่วงเวลาที่อารมณ์อ่อนไหวผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำว่าการสร้างกิจวัตรเล็กๆที่ทำให้รู้สึกดีเช่นฟังเพลงอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมที่สร้างความผ่อนคลายจะช่วยให้สมองค่อยๆปรับสมดุลและลดความเครียดได้อย่างเป็นธรรมชาติฤดูฝนอาจทำให้ท้องฟ้ามืดครึ้มแต่ไม่ได้หมายความว่าใจของเราต้องมืดตามไปด้วยการเข้าใจอารมณ์ของตัวเองดูแลสุขภาพใจและขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นไม่ใช่เรื่องอ่อนแอแต่คือการใส่ใจตัวเองอย่างแท้จริงเพราะในวันที่ฝนตกหนักที่สุดแสงสว่างก็ยังมีอยู่เสมอเพียงแต่อาจต้องใช้เวลาเล็กน้อยในการมองเห็นมันอีกครั้งจบบทความประจำวันเรื่องเข้าใจภาวะซึมเศร้าในฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
23: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
23: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
23: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. เช้าและเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
4: วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเชิญพุทธศาสนิกชนน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ทำความดีเจริญภาวนาฟังธรรมเทศนาเวียนเทียนน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบ31พฤษภาคมนี้ณวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ
5: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
6: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwashสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะอยู่ด้วยกันที่นี่กับ FM 97.0 MHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและ DJ ฟ้าพร้อมทีมข่าวคุณภาพ QFM นะคะคุณฟังคะเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันที่16พฤษภาคมโศกนาฏกรรมร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับรถไฟขนสินค้าที่มาชนกับรถโดยสารประจำทางสาย206รถยนต์และก็รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่บริเวณจุดตัดทางรถไฟเสมอถนนนะคะเส้นอโศกดินแดงใกล้แอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันนั้นนะคะคุณฟังทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง8รายผู้บาดเจ็บ30รายก็เป็นเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นและก็นำมาซึ่งความรู้สึกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเรื่องของวินัยการจราจรเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายและการใส่ใจในการที่เราจะใช้เส้นทางสัญจรเนี่ยค่อนข้างที่จะละหลวมเหมือนเคยเหมือนกับว่าวัวหายแล้วก็ล้อมคอกอีกแล้วนะคะทั้งเรื่องของระบบเนี่ยดิฉันฝากโทษเป็นที่ระบบด้วยนะคะเพราะว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยเส้นอโศกดินแดงแยกอโศกนี้การจราจรก็ติดขัดเป็นอย่างยิ่งและเราก็จะได้เห็นเหตุการณ์ที่คนขับรถเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจว่าตรงนี้เป็นรางรถไฟก็จอดค่อมทางรถไฟในช่วงที่การจราจรติดขัดเลยทีเดียวค่ะก็ต้องถามใจของทุกคนด้วยนะคะบางคนบอกว่าไหลตามเข้าไปไหลตามไปเรื่อยๆโดยไม่ใช่สนใจเลยว่าเป็นจุดตัดทางรถไฟหรือไม่สำหรับตัวดีเจฟ้าเองเนี่ยนะคะคุณฟังก็ไม่เคยผ่าน ม่แน่ใจว่าเคยผ่านตรงนี้หรือเปล่านะแต่ว่าที่ผ่านประจำเลยก็คือแยกยมราชนะแยกยมราชเนี่ยเมื่อตอนเราเด็กๆนะคะเมื่อประมาณสักปี2525เนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์สลดใจมาแล้วนะคะที่แยกยมราชตอนนั้นเนี่ยเป็นอุบัติเหตุที่รถไฟนะสาย8ลิ้วเนี่ยพุ่งชนกับรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณจุดตัดทางรถไฟใต้สะพานข้ามแยกยมราชปี2525เนี่ยดิฉันฝากก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะคุณฟังเห็นเหตุการณ์นี้แล้วก็คือสะเทือนใจมากๆเลยในครั้งนั้นนะคะเป็นภาพเหตุการณ์ที่รถไฟเนี่ยพุ่งชนรถแท็กซี่รถจักรยานยนต์นะคะก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายแล้วก็ผู้บาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากตัวเองเนี่ยเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เวลาผ่านแยกยมราชเนี่ยก็จะคิดถึงเหตุการณ์นี้อยู่บ่อยครั้งและที่แยกยมราชเองนี่ก็เคยมีเหตุการณ์รถไฟเนี่ยชนผู้หญิงร่างขาดเป็น2ท่อนก็เคยเป็นภาพข่าวมาแล้วนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดที่รถไฟชนกับรถเมล์สาย206ที่บริเวณอโศกดินแดงใกล้แอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันนี่ก็เป็นอีกคราวหนึ่งที่ต้องบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยพัฒนาอะไรกันบ้างหรือเปล่ากับเรื่องของเส้นทางรถไฟที่อยู่บริเวณจุดตัดทางรถไฟแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุด้วยรวมทั้งต้องโทษทั้งระบบเลยทีเดียวนะคะและก็รวมทั้งเรื่องของความเผลอเลอของคนที่ทำให้เกิดเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงนี้ด้วยเช่นกันค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีข่าวที่ตกใจกันออกมาในช่วงค่ำนะคะเพราะว่าพนักงานขับรถไฟคันนี้นะคะเสพยาบ้าค่ะคุณฟังนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางนะคะก็เปิดเผยค่ะว่าหลังจากได้รับข้อมูลจากทางตำรวจว่าตรวจพบการใช้สารเสพติดในปัสสาวะของนายสยมพรสอนกูลพนักงานขับรถไฟขบวน2126แหลมฉบังชุมทางบางซื่อชนกับรถเมล์สาย206รถยนต์และก็รถจักรยานยนต์ที่จอดบริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและก็ผู้บาดเจ็บ30รายเหตุเกิดเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมากรมการขนส่งทางรางตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการระบบรางและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนจึงสั่งการให้รถไฟแห่งประเทศไทยนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและก็วัดปริมาณแอลกอฮอล์ของพนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่และควบคุมการเดินรถรวมถึงพนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเช่นพนักงานกั้นถนนพนักงานประแจทุกรายก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดโดยใช้มาตรการ Zero Tolerance นะต้องเป็นศูนย์เท่านั้นค่ะในส่วนของนายสยมพรสอนกูลนะคะผู้ขับขี่รถไฟคนนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางสั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวและให้การรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและก็สั่งการให้การรถไฟนั้นพักงานพนักงานขับรถไฟและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและสืบสวนเชิงลึกว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องปล่อยให้ผู้มีสารเสพติดมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถไฟซึ่งต้องรับผิดชอบคนเป็นจำนวนมากนี้

นะคะมีสารเสพติดในร่างกายส่วนคนที่โบกธงเนี่ยไม่พบสารเสพติดในร่างกายนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคดีที่เกิดขึ้นพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ติดตามความคืบหน้าของคดีนะคะเมื่อวานนี้ที่สน.มักกะสันหลังจากที่ได้สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องไปหลายส่วนพลตำรวจโทสยามก็บอกว่าเข้ามาดูการทำสำนวนให้รัดกุมรอบคอบรวมถึงดูพยานหลักฐานความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งนี้กำชับให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดเพื่อพิสูจน์ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใดบ้างไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำป้อมรถไฟคนขับรถไฟหรือคนขับรถเมย์นะคะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นได้ดำเนินการตามมาตรฐานปกติที่ต้องดำเนินการครบถ้วนหรือไม่เพราะเส้นทางดังกล่าวมีการจราจรติดขัดทุกวันแต่ทำไมจึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นทางนี้นะคะคุณฝั่งก็มีการแจ้งข้อหากับคนขับรถไฟนะคะขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนคนขับรถเมย์ยังได้รับบาดเจ็บไม่รู้สึกตัวนะคะก็เลยยังไม่ได้สอบปากคำค่ะส่วนเจ้าหน้าที่รถไฟที่อยู่ประจำป้อมก็ไปตรวจร่างกายแล้วก็นำตัวมาสอบปากคำค่ะคุณฝั่งทั้งนี้นะคะพฤติกรรมของคนรับขับรถไฟที่ดูจากกล้องวงจรปิดก็พบว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ประจำป้อมโบกธงแดงเพื่อบอกเส้นทางข้างหน้าไม่ปลอดภัยและยังไม่ให้ผ่านแต่คนขับรถไฟกลับไม่ชะลอหรือหยุดรถทำให้ไปชนกับรถเมย์ที่จอดขวางอยู่บนถนนนะคะเบื้องต้นก็เป็นการตรวจสอบกล่องดำนะคะคุณฟังส่วนระเบียบการโบกธงแดงต้องไปตรวจสอบว่าขั้นตอนการโบกนั้นต้องให้รถไฟห่างกี่เมตรและจะต้องโบกธงเขียวเพื่อเป็นสัญญาณให้ผ่านได้คือนี้คนก็บอกโอ้โหคนโบกธงแดงเนี่ยโบกแป๊บเดียวแล้วก็โบกในระยะไกลเนี่ยคนขับรถไฟเนี่ยจะเห็นหรือเปล่านักข่าวก็เลยถามนะคะบอกว่าจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นว่าพนักงานโบกธงโบกเพียงไม่นานและหันหลังให้กับรถไฟถือว่าประมาทหรือไม่พลตำรวจโทสยามก็บอกว่าต้องไปตรวจสอบแล้วก็สอบถามการรถไฟถึงระเบียบปฏิบัติดังกล่าวส่วนคนขับรถเมย์ที่จอดคล่อมรางรถไฟก็ต้องไปตรวจสอบว่ามีความผิดพรบจราจรหรือไม่รวมถึงสัญญาณไฟแดงที่กระพริบในช่วงเกิดเหตุนะก็ต้องมีการหารือแก้ไขและขอความร่วมมือประชาชนที่สัญจรผ่านรางรถไฟให้เคารพกฎจราจรมีจิตสำนึกเพราะยังมีเส้นทางร่วมทางแยกแบบนี้เป็นร้อยจุดเลยทีเดียวค่ะนะคุณฟังพอเห็นเนี่ยเป็นสัญญาเขาจะมีเส้นสีเหลืองนะคะเราก็ต้องหยุดนะไม่ใช่ไปขับผ่านแล้วก็ไปค่อมนะคะคุณฟังทั้งนี้ค่ะคุณฟังในส่วนของกล่องดำนะคะคุณฟังก็มีการรายงานโดยอ้างจากการให้สัมภาษณ์ของท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางรางคุณพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์นะคะบอกว่าจากการตรวจสอบกล่องดำหัวจักรถไฟพบว่ารถไฟเนี่ยวิ่งชนรถเมย์ด้วยความเร็ว35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนขับเนี่ยใช้ emergency brake ก่อนถึงจุดปะทะ100เมตรแต่การหยุดขบวนรถไฟโดยเฉพาะขบวนรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักนับพันตันต้องใช้ระยะทางเกือบ2กิโลเมตรในการเบรกจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดรถได้ทันทางนี้นะคะท่านพิเชษฐ์ก็บอกว่าระบบอนุสัญญาณไม่ได้ผิดปกติแต่ไม้กั้นไม่สามารถลงกั้นการจราจรได้คนขับรถไฟควรจะหยุดแต่ก็หยุดช้าเกินไปก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะคะทางนี้ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าคนขับรถไฟนะรายอื่นๆเนี่ยก็จะเจอปัญหาการจราจรติดขัดแบบนี้แหละและก็จะจอดรอนะจนกว่าที่จะไม้กั้นจะลงมาได้เนี่ยถึงจะขับผ่านไปแต่รายนี้เนี่ยขับฝ่าไปเลยนะคะทำให้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะก็คือรถไฟเนี่ยพุ่งชนรถเมล์เลยผู้โดยสารก็ติดอยู่บนรถเมล์ซึ่งเป็นรถปรับอากาศด้วยนะคะทางนี้เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ไปพร้อมคณะเนี่ยนะคะก็ไปตรวจเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อนะคะท่านก็กำชับเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่แล้วก็เร่งสอบสวนสาเหตุยกระดับมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครนะคะท่านก็ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะดูแลเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมครอบคลุมทั้งด้านค่ารักษาพยาบาลนะคะการฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้บาดเจ็บแล้วก็การเยียวยาสภาพจิตใจด้วยส่วนการดำเนินคดีค่ะนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบด้านกำชับให้กระทรวงคมนาคมเร่งตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุรวมถึงทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันอีกนะคะโดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์หรือ human error ผ่านการปรับปรุงระบบควบคุมและมาตรการด้านวิศวกรรมจราจรทางนี้นายกก็บอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญ
ต่อความปลอดภัยของประชาชนสูงสุดและเร่ง

ผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวเช่นการพิจารณาก่อสร้างอุโมงค์หรือทางแยกต่างระดับในจุดเสี่ยงเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและก็ผู้ใช้บริการต่อไปนะคะดิฉันฝากก็ขอแสดงความเสียใจนะคะต่อผู้ที่เสียชีวิตทั้ง8รายด้วยมีหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นเพื่อนของนักข่าวนะสื่อมวลชนด้วยน้องไอซ์ปีชยานะคะก็ลงว่าเป็นเพื่อนนักเรียนสวนกุหลาบด้วยกันนะคุณทีคานะที่เป็นนักเรียนจบนอกมานะนั่งรถเมล์แล้วก็มาเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของทั้ง8ท่านซึ่งก็ถือว่าทุกครอบครัวที่สูญเสียเนี่ยต่างก็เจ็บปวดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะคุณฟังและในส่วนการไปดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านก็มอบหมายให้กับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ไปลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุนะคะก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลรวมใจรักและก็โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้วยโดยมีคณะจากการรถไฟแห่งประเทศไทยและก็ขสมก.ร่วมลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือนะคะทางนี้ค่ะคุณสุภมาศก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นะคะหลังจากที่นายกเองก็ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุด้วยตนเองและก็มอบหมายให้ครม.เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บรับฟังปัญหาเพื่อนำไปสู่กระบวนการเยียวยาอย่างเร่งด่วนในส่วนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิประชาชนนางสาวสุภมาศในฐานะที่กำกับดูแลสคบ.หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้สั่งการจัดตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อดูแลกรณีดังกล่าวทันทีโดยจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน4ด้านได้แก่การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายและครอบครัวการให้คำปรึกษาด้านสิทธิผู้บริโภคและสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยการประสานส่งต่อเรื่องเพื่อเร่งรัดการเยียวยาและการติดตามผลการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมรายงานความคืบหน้าแก่ผู้เสียหายเป็นระยะนะคะประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศค่ะและคุณฟังคำเมื่อวานนี้นะคะเมื่อค่ำวานนี้นี่มีการประกาศผลรางวัลนาตราชนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยทุกท่านเลยทีเดียวนะคะทางสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประกาศผลรางวัลนาตราชครั้งที่17ประจำปีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านที่ได้รับรางวัลดีจะฝากก็ขอดีใจด้วยนะคะก็หลายท่านก็รู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอย่างน้องปุ๊กออนอุมาเกษตรพืชผลค่ะน้องปุ๊กนะคะผู้ดำเนินรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรายการอาสาช่วยประชาชนนี้นะคะน้องปุ๊กคว้ารางวัลสาขาผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยมนะคะก็คุณออนอุมาไปรับรางวัลเมื่อวานนี้ก็ในช่วงของการดำเนินรายการอาสาช่วยประชาชนน้องโด่งตะวันเขียววิจิตรก็มาดำเนินรายการแทนนะคะพี่ฝาในฐานะที่เคยจัดรายการนะคะทั้งร่วมด้วยช่วยการสถานีจราจรเพื่อสังคมก็ขอแสดงความยินดีกับน้องปุ๊กออนอุมาเกษตรพืชผลด้วยนะคะคุณวนิดาโคชเสนีค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวทค่ะได้กล่าวว่ารายการรางวัลดังกล่าวเนี่ยสอนให้เห็นว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือนำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างรอบด้านและทุกมิติสำหรับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนก็ถือเป็นหนึ่งในรายการกระบอกเสียงสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมในการรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องการได้รับรางวัลในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและการทำหน้าที่สื่อมวลชนคุณภาพที่มีความโดดเด่นในการนำเสนอสาระความรู้ควบคู่ไปกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่สังคมอย่างแท้จริงนะคะก็เป็นรางวัลหนึ่งที่สำคัญนะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านเลยที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะคะคุณฟังในช่วงนี้นะคะคุณฟังเราพักกันครู่เดียวค่ะไปฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงด้วยกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรากันต่อค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเชิญพุทธศาสนิกชนน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ทำความดีเจริญภาวนาฟังธรรมเทศนาเวียนเทียนน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบ31พฤษภาคมนี้ณวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังค่ะรายการของเราสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์นะคะสุขภาพช่องปากที่ดีนี่คือจุดเริ่มต้นของสุขภาพโดยองค์รวมดีจะฝากขอให้แฟนๆรายการนั้นใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปากนะคะแปรงฟันอย่างถูกวิธีใช้ไหมขัดฟันและก็ใช้น้ำยาบ้วนปากด้วยออร่าไรส์นั้นพัฒนาขึ้นนะคะโดยนักวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่สกัดเอาแอนโทไซยานีนในข้าวสีดำนะคะเป็นข้าวสีดำออร์แกนิกด้วยมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียค่ะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียตัวที่ไม่ดีได้ถึง 98% ลดการสะสมของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของปัญหาโรคเหงือกต่างๆเหงือกบวมเหงือกอักเสบเหงือกร่นนะคะคุณฟังหรือแม้กระทั่งปัญหาฟันผุอย่าปล่อยให้ฟันผุนะคะคุณฟังเพราะว่าถ้าเกิดฟันผุบ่อยๆอาจจะทำให้เชื้อขึ้นสมองได้นะคุณฟังมีคนที่เสียชีวิตจากปัญหาฟันผุนี่อย่างมากเลยทีเดียวนะคะสมองที่ดีของเราเริ่มในช่องปากของเรานี่แหละค่ะแล้วก็รวมทั้งถ้าเกิดว่าคุณฟังคะเราไม่ดูแลช่องปากเนี่ยนอกจากเรื่องของกลิ่นปากแล้วจะเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพในระยะยาวด้วยนะคะออร่าไรส์นั้นช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียค่ะช่วยระงับกลิ่นปากได้ด้วยเป็นอย่างดีนะคะลดแบคทีเรียสะสมในช่องปากดูแลเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดกลิ่นปากระหว่างวันแล้วก็อ่อนโยนด้วยเป็นสูตรอ่อนโยนใช้ได้ทุกวันเลยนะคะคุณฟังท่านใดที่ยังไม่เคยใช้น้ำยาบ้วนปากหรือว่าบางคนเคยใช้แล้วก็ไม่ไปซื้อต่อเพราะว่าอุ้ยใช้แล้วแสบปากทรมานเหลือเกินในการที่จะดูแลช่องปากนะคะก็เปลี่ยนใจได้นะคุณฟังก็คือใช้น้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์หลังการแปรงฟันเช้าและก่อนนอนหรือว่าหลังมื้ออาหารจะช่วยลดเศษอาหารตกค้างแล้วก็ลมหายใจหอมสดชื่นตลอดทั้งวันด้วยไปทำกิจกรรมอะไรนะคะก่อนเข้าประชุมก่อนเจอลูกค้าก็มั่นใจด้วยทั้งน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์แล้วก็ทั้งตัวของเมาส์สเปรย์ด้วยคุณฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวสามารถเข้าไปติดตามได้นะคะใน Facebook Fanpage ออร่าไรส์ O R A L R I C E ค่ะหรือคุณฟังจะซื้อด้วยตัวเองได้เลยนะคะถ้าผ่านไปที่ร้าน GPO ขององค์การเภสัชกรรมนะอยู่ที่ถนนพระราม6ตรงข้ามกับโรงพยาบาลรามา ไปโรงพยาบาลรามาแล้วก็ข้ามไปที่ฝั่งตรงข้ามเลยมีร้าน GPO องค์การเภสัชนะเป็นร้านจำหน่ายยาขององค์การเภสัชกรรมแล้วก็มีวางจำหน่ายออโรไรด้วยอันนี้สะดวกมากหรือไปที่คลินิกธนกรรม LDC ก็ได้นะคะมี14สาขาค่ะที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาที่ร้านมูลนิธิทันตมหิดลนะคะแล้วก็ที่ร้าน Healthy Max 6สาขาด้วยกันดิฉันฝากซื้อที่สาขาพรานนกนะคะสำหรับ Healthy Max Healthy Max นะคะแล้วก็มีที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ก็มีนะคะโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณถ้าวังสนใจน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice นะคะลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับตรามหิดลคอลเลกชันและได้รับตราจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ใช้เบอร์โทรนี้ค่ะ0814914291 0814914291ถ้าท่านใดสั่งออนไลน์ได้สามารถเข้าไปสั่งออนไลน์ได้ด้วยนะคะที่ Facebook Fanpage Auralize หรือที่ LINE @auralize ค่ะ @auralize ORALRICE นะคะดิจิฟักก็ใช้ประจำเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำยาบ้วนปาก Auralize หรือว่าตัวของ Mouth Spray Auralize นั่นเองค่ะและเรียนคุณฟังได้ประกาศไปให้ทราบแล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเวลาเราติดตามฟังข่าวอะไรเนี่ยต้องคิดถึงอยู่เหมือนกันนะว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยเป็นของแท้หรือเปล่านะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเห็นเลยนะคะคุณฟังเรื่องของเอาการที่มีประกาศนะคะแล้วก็เราเห็นกันต่อๆกันไปอย่างเช่นว่าเอ๊ะกรณีของการที่ให้งดไว้ทุกข์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดานะคะในวันที่3แล้วก็4มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะฟังจริงๆแล้วเนี่ยเอกสารที่เผยแพร่ว่าให้งดไว้ทุกข์นั้นเป็นของปลอมนะคะที่เพจ Anti Fake News เมื่อวานนี้ได้ลงรายละเอียดแล้วนะคะว่าการให้พระบรมราชาอนุญาตให้งดไว้ทุกข์นั้นนะคะก็เป็นคนที่ทำเฟคนิวขึ้นมาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของหนังสือนะคะที่ทางด้านพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีถึงนายกรัฐมนตรีนั้นนะคะก็เป็นการกำหนดชื่อพระราชพิธีค่ะในช่วงของการได้จัดงานนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3ถึง4มิถุนายน2569ชื่อพระราชพิธีภาษาไทยนั้นคือพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569 2พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ไว้ทุกข์เป็นเวลา2วันระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569อันนี้คือข้อความที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีการเผยแพร่กันแล้วก็แชร์กันเนี่ยนะคะก็เป็นข่าวปลอมนะคะคุณฟังก็สรุปว่า3ถึง4มิถุนายนนี้ยังคงไว้ทุกข์กันนะคะสำหรับบรรดาข้าราชการต่างๆค่ะและคุณฟังเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะดิจิฟาเองเนี่ยก็มีโอกาสไปที่วันแบงคอกนะคะแล้วก็เพิ่งทราบว่าที่วันแบงคอกเนี่ยเขามีพวกใครที่นิยมสายมูนะสามารถที่จะไปเดินวนรอบน้ำพุก็ได้นะคะนะดิจิฟาก็ไปนั่งชมเฉยๆยังไม่ได้เดินวนเคยไปเดินวนที่ที่สิงคโปร์ค่ะแต่ว่าที่ในส่วนของที่วันแบงคอกเนี่ยยังไม่เคยเดินนะคะคุณฟังแต่ว่าท่านผู้ฟังลองไปเดินดูก็ได้เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นพลังงานดีๆที่ลานน้ำพุที่วันแบงคอกนะคะก็ที่จอดรถเขาเยอะมากคุณฟังก็สามารถจะไปเดินวนกันได้เขาบอกว่าให้เดินวนรอบน้ำพุซ้ายมือตามเข็มนาฬิกา3รอบนะคะบอกว่าถ้าเป็นทิศเหนือขอเรื่องงานทิศใต้ขอเรื่องชื่อเสียงทิศตะวันออกขอเรื่องสุขภาพแล้วก็ทิศตะวันตกขอเรื่องการเงินแล้วก็โชคลาภอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครไปทำแล้วสบายใจก็ทำกันเถอะค่ะนะคะแต่ว่าพลังน้ำพุที่ขึ้นลงๆนี่ก็นั่งดูแล้วก็สบายดีนะคะแล้วก็ตรวจช่วงที่เข้าไปเนี่ยอากาศก็ไม่ร้อนด้วยก็นั่งดูดิฉันว่าไปตอนเย็นๆหน่อยก็จะดีนะคุณฟังใครสนใจเข้าไปดูนะคะดิฉันพอไปมาแล้วที่วันแบงคอกเนี่ยไปมา2ครั้งแล้วค่ะก็ชอบเหมือนกันนะคะคุณฟังเพลินดีค่ะแล้วก็เหมือนไปต่างประเทศแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าชวนแฟนรายการไปเนี่ยก็ได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศด้วยนะท่านใดที่สนใจจะไปที่วันแบงคอกแล้วก็ไปเดินรอบน้ำพุนะที่สิงคโปร์เนี่ยเขามีนะฟังแต่ว่าโอ้โหต้องไปเข้าแถวเขาเปิดให้เข้าเป็นรอบๆแต่นี้ไม่ต้องเข้าแถวเดินวนได้เลยนะคะ และคุณฟังคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาช่วงเย็นเนี่ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการเชิญภาคเอกชนนะคะเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะให้กับทางรัฐบาลค่ะล่าสุดนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ที่ทำเนียบรัฐบาลมีผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมครอบคลุมธนาคารโรงแรมการท่องเที่ยวก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พลังงานปิโตรเลียมเกษตรค้าปลีกและก็สินค้าอุปโภคบริโภคเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการหรือแอคชั่นแพลนที่ชัดเจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายกรัฐมนตรีมีดำริให้นำข้อเสนอสำคัญจากภาคเอกชนในเวทีครั้งนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อให้ข้อเสนอแต่ละด้านมีหน่วยงานรับผิดชอบถูกนำไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงการรับฟังในห้องประชุมนางสาวรัชดาก็บอกว่าข้อเสนอจากภาคเอกชนครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงมิติธุรกิจแต่เชื่อมโยงโดยตรงกับชีวิตประชาชนทุกระดับก็คือการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และก็รายย่อยนะคะรวมถึงการผลักดันเศรษฐกิจใหม่เช่นอุตสาหกรรมดิจิตอลพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีขั้นสูงจะช่วยสร้างงานและก็เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน2คือข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดจะช่วยลดต้นทุนทั้งระบบทำให้ค่าไฟมีเสถียรภาพเกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปีลดความเสี่ยงจากภัยแล้งลดค่าครองชีพในระยะยาว3ข้อเสนอการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐจะช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนดึงดูดเงินลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศอันจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและโอกาสของประชาชนในระยะยาว4จากการผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่น AI High Technology และอุตสาหกรรมสีเขียวจะเกิดงานทักษะสูงรายได้สูงเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงอาชีพใหม่และก็ช่วยให้ SME แข่งขันได้ดีขึ้นพร้อมกระจายรายได้ไปถึงชุมชนและท้องถิ่นไม่กระจุกอยู่แค่เมืองใหญ่5คือรัฐบาลรับทราบปัญหา SME โดยเฉพาะรายย่อยที่เรียกว่าไมโคร SMEมีที่ที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการรัฐและก็แหล่งเงินกู้ช่วยให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือในอนาคตอย่างตรงจุดควบคู่กับการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยอยู่รอดและรักษาการจ้างงานได้อย่างยั่งยืนโฆษกรัฐบาลก็ย้ำว่าข้อเสนอจากภาคเอกชนหลายเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลผลักดันอยู่แต่ก็มีรายละเอียดที่ต้องทำร่วมกันเพื่อให้เกิดผลโดยเร็วรัฐบาลจะเดินหน้าจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอและก็สร้างระบบแดชบอร์ดติดตามผลมาตรการต่างๆแล้วก็ประเมินผลร่วมกันภายใน6เดือนเพื่อให้ประชาชนเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงการเปิดรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนครั้งนี้เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้รัฐบาลออกนโยบายได้ตรงจุดและก็ตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้นรัฐบาลยืนยันว่าจะเร่งผลักดันข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งในชีวิตประจำวันและก็ในระยะยาวของประเทศนะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่ท่านนายกบอกว่าต้องทำให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่ามารับฟังแล้วก็ผ่านไปนะคะและคุณฟังคะเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนค่ะก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วนะคะว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์จะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมสมัยที่2ในนามอิสระค่ะแล้วก็ตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งผู้ว่ากทมเมื่อวันที่18พฤษภาคม2569นะคะก็คือจะยื่นวันนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะขอไปร่วมงานรับปริญญาของบุตรชายก่อนนะคะทางนี้เนี่ยก็คุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะก็ขอลาออกก่อนนะคะในวันนี้18พฤษภาคมแต่ว่าจะชิงผู้ว่าสมัยที่2ในนามอิสระนะคะคุณฟังทั้งนี้ค่ะคุณฟังคะในส่วนของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพลนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่ากทมเนี่ยก็ไปร่วมในกิจกรรมซิตี้รันกับผู้ว่าครั้งสุดท้ายก่อนหมดวาระนะคะแล้วก็บอกกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะลาออกในวันพรุ่งนี้18พฤษภาคมขอไปลาออกในวันที่18พฤษภาคมก็วันนี้นะคะเวลา17:00 นค่ะ โดยหลังการละออกก็จะไปร่วมกิจกรรมรับปริญญานะคะในแสนปิติสิทธิพันธ์บุตรชายนะคะที่ต่างประเทศในช่วงวันที่22หรือ23พฤษภาคมซึ่งลูกชายอยากให้ไปแต่หากยังไม่ลาออกแล้วไปทำภารกิจส่วนตัวอาจจะมีเรื่องรักษาการต่างๆที่ไม่เหมาะสมนะคะก็ยืนยันนะคะคุณมาขอลาออกวันนี้นะคะและก็บอกว่าจะลงสมัครผู้ว่ากทมสมัยที่2โดยไม่สังกัดพรรคการเมืองจะขอลงสมัครในนามอิสระและก็พร้อมทำงานร่วมกับทุกคนและทุกพรรคการเมืองมองว่าการลงชิงผู้ว่ากทมครั้งนี้ไม่ได้คิดว่าเป็นการแข่งขันใดๆจะเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนเป็นคนเลือกส่วนการลาออกก่อนหมดวาระจะเกิดปัญหาเรื่องวันเลือกตั้งหรือไม่นะคะนะคะคุณชัชชาก็บอกว่าได้คุยกับคนที่เกี่ยวข้องที่ต้องแล้วก็บอกว่าการเลือกตั้งผู้ว่าและสกสามารถเลือกตั้งวันเดียวกันได้จึงไม่เป็นการสูญเสียงบประมาณเพิ่มเติมอย่างที่หลายฝ่ายกังวลนะคะก็ในส่วนของการลาออกของท่านผู้ว่าชัชชาเนี่ยนะคะก็จะลงในนามอิสระนะคะแล้วก็สามารถที่จะลงได้นะคะเพราะว่ากกต.บอกว่าการลาออกเนี่ยคือลาออกก่อนเนี่ยนะคะก็สามารถจะจัดได้ตามไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้28มิถุนายนค่ะว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครนะคะก็เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสว่าท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมเนี่ยจะยื่นหนังสือลาออกค่ะก็บอกว่าในส่วนของการลาออกนะคะตามระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเมื่อมีการลาออกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วจะมีผลนับถัดจากวันที่ลาออกและคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดการเลือกตั้งนะภายใน60วันภายหลังจากที่ เลือกตั้งนะคะในระหว่างนี้เนี่ยช่วงเนี้ยปลัดกทมก็จะรักษาการผู้ว่าไปด้วยซึ่งในห่วงระยะเวลาอยู่ใกล้เคียงในช่วงครบวาระ20พฤษภาคมเพราะฉะนั้นเมื่อเสนอมาให้ความเห็นชอบผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำกทมก็ให้ความเห็นชอบในการเลือกตั้งคราวเดียวกันในส่วนของงบประมาณการจัดการเลือกตั้งของกทมครั้งนี้ตั้งงบไว้294ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งผู้ว่าครั้งที่ผ่านมาใช้งบ280ล้านบาทนะคะและอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะงบประมาณนี้ก็จะใช้ในการบริหารจัดการหน่วยเลือกตั้งอุปกรณ์บุคลากรและการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนซึ่งก็น่าจะรับสมัครได้วันที่28พฤษภาคมและก็เลือกตั้ง28มิถุนายน2569นะคะทั้งนี้บอกการเลือกตั้งครั้งนี้ยืนยันว่ามีผู้ตรวจการเลือกตั้งแน่นอนในส่วนของโครงสร้างการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกจะมีตนในฐานะผู้กำกับการเลือกตั้งและจะมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครอีก5คนมีปลัดกทมเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและก็จะมีบรรดาอนุกรรมการในแต่ละ50เลือกตั้งด้วยเช่นกันนะคะส่วนประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็อยู่ที่ในกทมเนี่ยนะคะก็คือ4,057,523คนใกล้เคียงกับการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาจำนวนหน่วยเลือกตั้งอยู่ที่ 6,629 หน่วยนะคะสำหรับสถานที่รายงานผลคะแนนก็คือที่ห้องรัตนโกสินทร์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครค่ะส่วนทำลายการรับสมัครคือ28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569สถานที่คืออาคารไอราวัฒน์พัฒนาสารวัตรการกทม2เขตดินแดงนะคะแล้วก็มีการซักซ้อมการรับสมัครในวันที่27พฤษภาคมการจับฉลากรอบนี้จะจับฉลากพร้อมกันทั้ง51จุดนะคะคุณฟังและบัตรเลือกตั้งบอกไม่มี QR code แน่นอนเพราะระเบียบเลือกตั้งท้องถิ่นใช้การประทับตาแบบตีตายางตามระเบียบซึ่งเป็นคนละฉบับนะคะบอกว่าตรงนี้เนี่ยชัดเจนนะคะส่วนเรื่องของการเลือกตั้งช่วงนี้ที่เป็นฤดูฝนเนี่ยนะคะว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ก็บอกว่าจะพยายามลดการใช้เต็นท์เป็นหน่วยเลือกตั้งให้น้อยที่สุดอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อย้ายหน่วยเลือกตั้งเข้าสู่พื้นที่ภายในอาคารไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดหรือห้างสรรพสินค้าเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางมาใช้สิทธิ์ได้โดยสะดวกและไม่ต้องเผชิญปัญหาฝนตกส่วนพื้นที่โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าก็ต้องหารือเพิ่มเติมเรื่องการเปิดสถานที่ตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อรองรับการลงคะแนนนะเพราะว่าถ้าเป็นห้างเนี่ยบางทีห้างเขาเปิด10โมง11โมงอะไรเงี้ยนะคะคุณฟังแต่ว่าเลือกตั้งนี่เขาเลือกตั้งแต่เช้าใช่ไหมคุณฟังก็เลยทำให้ต้องไปหากันไปหารือกันนะคะทางนี้การเลือกตั้งก็จะตั้งแต่วันที่28มิถุนายนนะก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะคุณฟังสำหรับแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวแล้วก็พิจารณานะคะก็ ็สิทธิ์อำนาจหน้าที่เป็นของเราแล้วล่ะในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กำหนดไว้28มิถุนายน2569ค่ะเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันชั่วครู่เดียวนะคะขอบคุณทุกการทักทายค่ะแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวติดตามข่าวสารกับดีเจฝ่าในช่วงเวลานี้แล้วเดี๋ยวเราก็ฟังสิ่งที่สนใจกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
5: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดียังไงแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
6: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
7: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
8: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
5: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: ช่วงที่3ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังข่าววันที่31พฤษภาคมนี้เป็นวันวิสาขบูชาตรงกับวันอาทิตย์นะคะดังนั้นวันจันทร์ที่1มิถุนายนนั้นก็จะเป็นวันหยุดชดเชยเนื่องในวันวิสาขบูชาส่วนวันที่2นะคะวันอังคารที่2มิถุนายนนั้นไม่ได้เป็นวันหยุดนะคะจะมีวันหยุดอีกครั้งหนึ่งก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีก็คือวันพุธที่3มิถุนายนค่ะในส่วนของการจัดงานเนื่องในวันวิสาขบูชาในปีนี้นะคะปี2569ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมชูแนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกนะคะก็มาร่วมการปฏิบัติธรรมกันนะคะคุณฟังคุณชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาค่ะก็เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลนี้กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกซึ่งการจุดประทีปเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาช่วยขจัดความมืดในจิตใจก่อให้เกิดอนิสงส์นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองปัญญาแจ่มใสตลอดจนเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในขณะที่การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเป็นการฝึกจิตใจให้สงบมีสติลดความฟุ้งซ่านก่อให้เกิดปัญญาและความเข้มแข็งทางจิตใจอันเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามพร้อมทั้งน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมโดยการน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ของวันสำคัญคือวันประสูติที่สอนความยิ่งใหญ่ของความเป็นมนุษย์ เมื่อพระพุทธองค์ทรงเปล่งวาจาว่าเราเป็นเลิศในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกการเกิดครั้งนี้ของเราเป็นครั้งสุดท้ายพบใหม่ต่อไปไม่มีสำหรับเราวันตรัสรู้คือวันที่พระพุทธองค์แสวงหาความหลุดพ้นด้วยความจริงอันยิ่งใหญ่คืออริยสัจ4อันเป็นหนทางแห่งการดับทุกข์และวันปรินิพพานเป็นการแสดงให้เห็นถึงไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และไม่มีตัวตนแม้พระพุทธองค์ก็ยังดำรงอยู่ในไตรลักษณ์นี้เหลือไว้เพียงพระธรรมวินัยที่ถือเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำไปปฏิบัติสืบไปทั้งนี้นะคะกิจกรรมในวันวิสาขบูชานี้ในส่วนกลางค่ะกรุงเทพมหานครกำหนดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะระหว่างวันที่29ถึง31พฤษภาคม2569ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามค่ะเขตดุสิตนะคะที่วัดเบญจมบพิตรนะคะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 20:00 นค่ะภายในงานมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมสร้างสรรค์มากมายอาทิการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำภายในวัดได้แก่พระพุทธชินราชพระบรมราชสรีรังคารรัชกาลที่5พระพุทธรูป3ปางประสูติตรัสรู้ปรินิพานซึ่งอัญเชิญจากประเทศอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณด้านหน้าพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ค่ะนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมเสริมความเป็นสิริมงคลนะคะอาทิพิธีรดน้ำห่มผ้าต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อความสงบร่มเย็นชมการสาธิตการพับดอกบัวนะคะชมชิมช็อปผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนการทำวัดเย็นนะคะการเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจากกัปปวัตนสูตรเจริญภาวนานะคะแล้วก็ชมบรรยากาศงดงามของสวนแสงประทีปแห่งศรัทธานะคะที่จัดแสดงอย่างตระการตาเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ทีเดียวนะคะทั้งนี้ค่ะในวันที่31พฤษภาคม2569นะคะก็ตรงกับวันวิสาขบูชาก็จะมีกิจกรรมสำคัญกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์พิธีแห่งแห่ผ้าห่มแล้วก็ไม้คำต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะพิธีจุดประทีปแล้วก็การสวดบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณทำนองสารพัญญะนะคะแล้วก็เวียนเทียนและถวายผ้าป่าเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะแล้วก็ในส่วนภูมิภาคก็จะจัดขึ้นนะคะทั่วเลยนะคะคุณฟังร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะมีกิจกรรมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาก็เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะคุณฟังก็มุ่งเน้นนะท่านอธิบดีกรมการศาสนาบอกว่าสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างทางปัญญาและศรัทธาก็ให้แต่ละพื้นที่นั้นออกแบบนะคะในการที่จะใช้โคมประทีปให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะก็ใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นแล้วก็วัสดุท้องถิ่นได้อย่างสร้างสรรค์นั่นเองนะคะก็เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของนางสาวสาบิดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะไทยสร้างพลังวัฒนธรรมสร้างสุขสร้างอนาคตนะ empowering culture for better living นะคะภายใต้แนวคิด ministry ofCulture New Era นะคะกระทรวงวัฒนธรรมยุคใหม่นั่นเองค่ะนะก็วันวิสาขบูชานะคะคุณฟัง31พฤษภาคมนะคะแต่ว่าในส่วนกลางกรุงเทพมหานครนั้นจัดงานขึ้นที่วัดเบญจมบพิตรตั้งแต่29ถึง31พฤษภาคม2569แล้วนะคะก็พุทธศาสนิกชนเราก็น้อมนำหลักธรรมมาใช้กับชีวิตของเรานะคุณฟังอย่ารอให้ชีวิตเดือดร้อนลำบากแล้วถึงจะมุ่งเข้าหาธรรมะนะคะธรรมะนี่ใช้ได้ในชีวิตที่เราเป็นปกตินะคะและเราก็รักษาศีลกันอย่างเคร่งครัดนะบางคนนี้ไปอ้อนวอนขออย่างเดียวไม่ได้คุณฟังเราต้องรักษาศีลแล้วก็บำเพ็ญบุญอย่างต่อเนื่องเพื่อความสงบสุขความร่มเย็นในชีวิตจะได้อยู่เย็นแล้วก็เป็นสุขได้ก็ต้องอยู่ที่ตัวเราเนี่ยปฏิบัติด้วยนะคะพระจะคุ้มครองเรารักษาเราได้ก็ต่อเมื่อเราเองเนี่ยก็จะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยให้ต่อเนื่องเลยทีเดียวแล้วก็จะรู้สึกเลยว่าเรามีสติได้ง่ายนะคุณฟังบางคนถ้าเกิดว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยว้าวุ่นง่ายนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะมีสตินะแต่ถ้าเราเจริญภาวนาอยู่เป็นนิดเราก็สามารถที่จะมีสติแล้วก็รับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะคะคุณฟัง และคุณฟังช่วงนี้เราก็จะเห็นนะคะเรื่องของบางทีใกล้ที่จะเตรียมพร้อมแล้วล่ะบางคนอาจจะนับถอยหลังว่าจะเกษียณแล้วเรื่องการซื้อตั๋วเครื่องบินอะไรต่างๆต้องระมัดระวังมากๆเลยทีเดียวนะคะต้องซื้อที่ไว้ใจได้ระมัดระวังค่ะนะเพราะว่ามีเรื่องของขบวนการตั๋วเครื่องบินที่หลอกลวงผู้บริโภคนะคะมีคนเข้าไปร้องทุกข์ที่สคบกันค่ะว่าถูกบริษัทเอเจนซี่เนี่ยหลอกขายตั๋วเครื่องบินเส้นทางญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปโดยแอบอ้างโปรโมชั่นจากสายการบินแต่กลับไม่ได้รับตั๋วแล้วก็ไม่สามารถเดินทางได้จริงเนี่ยโอ้น่ากลัวมากเลยทีเดียวนะคะบางคนตั้งใจไปอุตส่าห์เอาเงินออมมาน่าจะไปกันเที่ยวเป็นครอบครัวก็ไม่ได้ไปนะคะคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบค่ะท่านก็บอกว่าได้รับรายงานนะคะว่ามีการร้องเรียนกรณีตั๋วเครื่องบินทิปนะแล้ว8รายค่ะมูลค่าความเสียหายรวมกว่า10ล้านบาทพฤติการก็คือหลอกสร้างความน่าเชื่อถือช่วงแรกเนี่ยได้ตั๋วแล้วก็เดินทางจริงก็เลยบอกต่อกันนะคะจากนั้นเนี่ยตั้งแต่เมษา69เนี่ยบริษัทเริ่มไม่ส่งมอบตั๋วและก็เรียกเก็บเงินเพิ่มอ้างเป็นส่วนต่างค่าน้ำมันแล้วก็ภาษีสนามบินเมื่อโอนเพิ่มก็ไม่ได้ตั๋วทวงเงินคืนก็ผัดผ่อนนะคะคุณฟังดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เลยจะต้องจัดการนะคะท่านก็เลยบอกว่าต้องตั้งทีมเฉพาะกิจรับเรื่องเป็นกรณีเร่งด่วนนะคะแล้วก็เชิญผู้บริโภคนะแล้วก็หนังสือเรียกผู้ประกอบธุรกิจและก็สายการบินเนี่ยเข้ามาพบกับเจ้าหน้าที่ในวันพฤหัสที่21พฤษภาคมนะคะแล้วก็จะต้องมีการเจรจาไกล่เกลี่ยให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยคืนเงินให้แก่ผู้บริโภคด้วยนะคะคุณฟังตอนนี้เนี่ยเรียกว่ากลโกงการหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังนะคะพวกตั๋วเครื่องบินทิปหรือว่าจองโรงแรมแล้วก็ไม่ได้ไปเนี่ยคุณฟังรวมทั้งเรื่องการสร้างเพจปลอมโรงแรมด้วยนะคะคุณฟังต้องหา LINE Official ที่แท้จริงนะแล้วก็ต้องโทรถามโทรคุยเลยคุณฟังอย่าอาศัยแค่การคุยกันผ่านทาง Messenger หรือกับแอดมินเพียงอย่างเดียวนะคะโทรไปเลยหาเบอร์โทรไปที่โรงแรมที่คุณฟังต้องการได้พักนะบางทีเนี่ยคุณฟังซื้อออนไลน์นึกว่าจะถูกความจริงโทรไปคุยจริงก็ได้ราคาเหมือนกันแหละนะคะแล้วก็แอด LINE เข้าไปนะเขาก็ให้เราแอด LINE ไปอ้าวก็ได้ราคาไม่ต่างกันน่ะดิฉันฝากส่วนใหญ่จะใช้โทรไปมากกว่านะโทรไปคุยเนี่ยบางทีก็เราอาจจะได้โปรดีด้วยนะคะกลัวมากเลยจ่ายเงินไปออนไลน์กับแอดมินแล้วกลายเป็นว่าเป็นบัญชีปลอมเนี่ยนะเห็นโดนหลอกลวงแล้วก็เสียใจกว่าจะตามเงินคืนได้นี่ก็แสนจะยากเลยทีเดียวนะคะปิดท้ายช่วงนี้ฝากคุณฟังไว้หน่อยนะคะสำหรับนิยาบ้วนปากออร่าไรของเรานะคะท่านใดที่ได้ซื้อหามาไว้ใช้เป็นประจำขอบคุณมากนะคะทางผู้บริหารออร่าไรบอกแฟนรายการดิจิฟานี่ก็จะโทรไปถามรายละเอียดนะโทรได้เลยคุณฟัง0814914291 0814914291นะคะโอ้กว่าเขาจะสกัดเอาแอนโทไซยานีนที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้กำจัดเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดีในช่องปากเนี่ยใช้เวลาค้นคว้ากว่า10ปีเลยนะคะทางคณะนักวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็ช่วยทำให้ช่องปากของเรานั้นมีความสะอาดสดชื่นนะคะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียด้วยนะคนที่ใช้ออร่าไรเนี่ยจะบอกกันเลยค่ะว่าโอ้โหตื่นมาแล้วรู้สึกว่าสดชื่นนะปากไม่บูดนี่ชอบมากนะลดกลิ่นปากได้อย่างแท้จริงนะดิฉันก็ใช้เป็นประจำเรียกว่าติดใจเลยแหละคุณฟังไม่ใช่ว่ามีค่าโฆษณาสปอนเซอร์แล้วเราก็มาเชียร์ไม่ใช่ตัวเองใช้เองค่ะใช้กันทั้งบ้านเลยรวมทั้งใช้เมาส์สเปรย์ด้วยแฟนรายการลองเปิดใจดูนะคะเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage Oralite ด้วยหรือว่าไปหาซื้อได้นะคะคุณฟังอย่างที่ร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมที่ร้าน GPO เนี่ยตรงสำนักงานใหญ่นะเส้นพระราม6ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาก็มีจำหน่ายแล้วก็ยังมีวางจำหน่ายด้วยนะคะตามร้านขายยาต่างๆอย่างดิจิฟักก็จะใช้ที่ Healthy Max เนี่ยคุณฟังนะคะเขาก็มีวางจำหน่ายนะหลายสาขาเลยทีเดียวค่ะนะคะที่ร้าน Healthy Max เนี่ยดิฟักซื้อตรงสาขาพานุกนะคะตรงใกล้ๆทานุกตัดใหม่ใกล้ร้านสิริยาหรือว่าคุณฟังแวะที่ LDC คลินิกทันตกรรมก็ได้นะคะ Smile Gallery Dental Clinicร้านมูลนิธิทันตกรรมหรือว่าไปที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณก็มีวางจำหน่ายค่ะพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่วันนี้ขอบพระคุณคุณฟังสำหรับการติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะวันนี้ดิฉันฝ่าลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์มาวอช
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยสถาบันนิติเวชวิทยาเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์เพื่อญาติสามารถรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ภายใน 1-2 วันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: สถาบันนิติเวชวิทยาคาดชิ้นส่วนอวัยวะที่พบเพิ่มเป็นของ1ใน8ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์ไม่ใช่ชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมยืนยันเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อให้ญาติสามารถรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ภายใน 1-2 วันนี้
10: พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีครอบครัวผู้สูญหายเข้ามาแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7รายส่วนอีก1รายอยู่ระหว่างประสานเข้ามาเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมทั้งนี้จะนำผล DNA ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลผู้สูญหายที่แจ้งไว้เพื่อยืนยันตัวผู้เสียชีวิตก่อนดำเนินเอกสารทางกฎหมายคาดว่าใช้เวลา 1-2 วันจึงจะสามารถให้ญาติรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปส่วนกรณีช่วงเช้าวันนี้ที่มีการพบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่มอีก1ชิ้นอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นของร่างใดและเชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนจากผู้เสียชีวิตทั้ง8ศพแน่นอนและมีโอกาสน้อยมากที่จะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ขณะที่พนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟหรือคนโบกธงล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันได้ควบคุมตัวทั้งสองคนส่งฝากขังที่ศาลอาญาแล้วส่วนคนขับรถเมย์ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเดียวกันคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 นอกชายฝั่งประเทศเมียนมาเช้าวันนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
11: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวเมื่อเวลา 9:05 ของวันนี้โดยศูนย์กลางอยู่ในทะเลบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาที่ความลึก10กิโลเมตรห่างจากกลุ่มรอยเลื่อนสกายประมาณ23กิโลเมตรและอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรซึ่งประชาชนในตึกสูงและบางพื้นที่ของ4จังหวัดสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหวประกอบด้วยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อ อำเภอเมืองจังหวัดลำปางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีรวมถึงหลายเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งนี้ได้ประสานและกำชับให้ทุกจังหวัดที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายและเร่งให้ความช่วยเหลือทันทียืนยันว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบและยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆในพื้นที่ของประเทศไทยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงของจีนทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและสูญหายอีก1รายหนังสือพิมพ์ China Daily Asia รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 บริเวณเขตหลิวหนานเมืองหลิวโจเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจีนในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและสูญหายอีก1รายสำนักงานบริหารจัดการแผ่นดินไหวกวางซีระบุว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่เมืองไทหยางชุนอยู่ห่างจากตัวเมืองหลิวโจประมาณ16กิโลเมตรและมีความลึกประมาณ8กิโลเมตรส่งผลให้มีอาคารพังถล่มอย่างน้อย13หลังอพยพประชาชนกว่า 7,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้ทางการจีนประกาศใช้มาตรการตอบสนองเหตุฉุกเฉินระดับ4ซึ่งเป็นระดับเฝ้าระวังเบื้องต้นพร้อมส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจและหน่วยดับเพลิงเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อค้นหาผู้สูญหายอพยพประชาชนและตรวจสอบความปลอดภัยตามพื้นที่ต่างๆขณะที่ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและการคมนาคมยังดำเนินการตามปกติรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเสถียรพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเกาะสมุยอำเภอพุนพินอำเภอเคียนซาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอ่าวไทยแนวโน้มความแรงของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นส่วนพื้นที่ลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 33.2 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 51% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอท่าช้างอำเภอวิภาวดีอำเภอชัยยาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอทุ่งสงอำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านที่ตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน

ไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งการถือราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ทอดตลาดเมื่อไหร่ให้ลูกของป้าสายชนก็ได้
2: ซื้อขึ้นมา
1: หรือญาติของป้าสายชนก็ได้ไปซื้อทรัพย์เนี้ยจากบังคับคดีจึงจะไม่ได้หลุดไปเพราะมูลค่ามันไม่สูง
2: 50,000 60,000
1: เพราะฉะนั้นก็ไปประมูลมานะครับเมื่อประมูลมาแล้วเนี่ยป้าก็อาศัยอยู่ในบ้านที่ประมูลนั่นแหละแต่ว่าจะต้องมีคนประมูลมาไปสู้กับคนภายนอกที่จะมีการประมูลเพราะว่านี่มัน 500,000 นี่มันเยอะเมื่อเทียบกับนี่ค้ำประกัน
2: เปอร์เซ็นต์เนี่ย
1: นะครับดูช่องทางอื่นนี่ยาก
3: เขาบอกว่าเขาจะไปยึดอีกคนนึงเพราะค้ำให้เขาอีกคนนึงเขาจะไปยึดอีกคนนึง
1: ก็ต้องยึดเหมือนกันยึดคนค้ำคนอื่นเหมือนกันถ้ามีคนค้ำมากกว่า1คนแต่เฉพาะคนสายชนนะถ้าถามว่าทำยังไงไม่เสียทรัพย์นี้ไปที่เขายึดอายัดไปซึ่งมันไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ลูกหลานใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยไปประมูลหนี้ไปประมูลทรัพย์นี้กลับมานะก็ไปประมูลสู้ในการประมูลขายทอดตลาดของบังคับคดีที่จังหวัดลพบุรีนะครับมีช่องทางเดียวในขณะนี
3: ้เขาบอกว่ายังไม่ขายทอดตลาดยังไม่ปล่อย
1: เดี๋ยวเขาประกาศครับประมาณไม่เกิน6เดือนเขาขายครับเพราะเขาเพิ่งมาปิดหมายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นภายใน6เดือนนี่แหละไม่เกิน6เดือนนี่แหละเดี๋ยวเขาจะแจ้งให้ทราบว่าเขาจะขายทรัพย์เมื่อไหร่พอรู้ว่าเขาจะขายเมื่อไหร่ครับหาคนเตรียมเงินกำไปเลยเตรียมประมูลตรงนี้ครับเพราะว่าเงินมันไม่เยอะครับเพราะว่าทรัพย์มันแค่ 5-6 หมื่นอย่างที่บอก
2: แล้วนี่คือป้า 500,000 เน
1: า
2: ะ
1: เพราะฉะนั้นก้อนใหญ่นั้นก็เดี๋ยวเจ้าหนี้ก็ต้องไปไล่เบี้ยวกับไอ้ลูกหนี
2: ้คนค้ำอีก
1: กู้อ่ะคนซื้ออ่ะแล้วก็คนค้ำอีกคนหนึ่ง
2: ใช่
1: นะครับแล้วก็ถ้าเขาชำระหนี้แทนคนซื้อไปเดี๋ยวก็ต้องไปฟ้องไล่เบี้ยไอ้คนที่ซื้อซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อะไร
2: ค่ะ
1: นะครับ
3: เออแล้วฉันอยากจะถามคุณว่าตอนนี้ที่บ้านฉันจะยกให้ลูกฉันแล้วและพี่นาอีกแปลงหนึ่งก็ยกให้ลูกฉันแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะมาเอาฉันได้ไหมคะ
1: ต้องดูว่ายกตอนไหนถ้ายกหลังจากที่เขาฟ้องแล้วเขาเอาได้แต่ถ้ายกไปก่อนที่เขาจะฟ้องอันนี้อาจจะไม่ได้นะผมใช้คำว่าอาจจะนะแต่แล้วแต่เจ้าหนี้ก็ต้องไปสืบข้อเท็จจริงนะถ้ายึดหลังจากที่เขาฟ้องแล้วหรือยื่นโนติสแล้วอันนี้เขาตามได้ตามมายึดได้แต่ถ้าก่อนหน้านั้นหลายปีไปแล้วอันนี้ก็ไม่เกี่ยวแล้วนะครับผมแบ่งเวลาคนอื่นด้วยป้าสายชนนะได้ตามนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณป้าก
1: ับใครที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกันนี่แหละหน้าที่ของนายประกันหลานมาขอพี่มาขอน้องมาขอใครมาขอให้ค้ำประกันไม่ต้องเซ็นค้ำประกันถ้าเกรงใจกันนักว่าจะต้องค้ำนะกำหนดวงเงินสมมติจะไปซื้อรถไถล้านหนึ่งแล้วมาให้น้องฝนหรือให้ผมช่วยค้ำประกันบอกเกรงใจกันจังเลย
2: ค้ำแสน
1: ไม่ค้ำก็ไม่ได้ผมค้ำให้ 50,000
2: 50,000 พอ
1: 50,000 ถ้าจะเสียหายต้องรับผิดชอบแค่ 50,000 แต่ถ้าค้ำประกันไม่ได้ระบุวงเงินไว้เท่าไหร่ก็โดนเท่านั้น
2: โดนหมดเลย
1: นะครับเพราะงั้นนี่คือทางออกที่ดีที่สุดและนายประกันแบบนี้เจ้าหนี้จะไม่เอาเราก็ปลอดภัย
2: ใช่
1: ช่วยแล้วช่วย 50,000 แต่ให้ช่วยทั้งร้านแบบจึงที่คุณกู้ไม่เอาจริงไหม
2: ก็ถือว่าได้ช่วยอ
1: ่
2: ะ
1: ได้ช่วยไม่ใช่ไม่ช่วย
2: ไปสายต่อไปคุณอุดมจากขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: คุณลุงอุดมทำไมลูกสาวทิ้งพ่อให้อยู่ตามลำพังเหรอคะ
4: ครับ
1: ภรรยาล่ะ
4: ภรรยาตัดสายจากไปปี60นะครับ
1: ภรรยาเสียชีวิตแล้วตัวเองอยู่บ้านคนเดียวตามลำพังถูกต้องไหม
4: ครับ
1: ทีนี้แล้วจะถามว่ายังไงครับลุง
4: ผมก็ตาบอดอยู่ด้วย
1: ตาบอดนี่มองเห็นอะไรบ้างไหมหรือไม่เห็นเลย
4: มองไม่เห็นอะไรเลยครับ
1: ไม่เห็นอะไรเลยแล้วลูกมีลูกกี่คน
4: มีลูกหมดทั้งหมด4 คน 4 คน
1: ไม่มีใครมาเอาพ่อไปอยู่ด้วยสักคนเหร
4: อไม่มีครับ
1: แล้วอยู่คนเดียวตามลำพังเที่ยวงมเที่ยวคลำหาของอยู่ในบ้านอย่างนี้ใช่ไหม
4: ครับ
1: เพื่อนบ้านช่วยเหลืออยู่ไหมก็ได้เพื่อนบ้านแหละ

0: เนาะเพื่อนบ้านช่วยเหลือดูแลกันตามสภาพทีนี้จะถามว่าไงลุงเข้าคำถามเลยครับ
1: ลูกสาวก็มานาบ้านไปทำงานอยู่กับหมู่6
0: คุณลุงคุณลุงครับคุณลุงคุณลุงที่โทรมาเนี่ยจะถามว่ายังไงอะครับให้ช่วยอะไรเข้าประเด็นเลยครับคุณลุง
1: ผมอยากจะให้คุณพ่อถนอมนี่หาทางช่วยเหลือผมให้ผมได้มีที่อาศัยนะครับ
0: และทุกวันนี้อยู่ในที่ดินของใคร
1: อยู่ที่ดินของยายครับ
0: ของยาย อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ครับ
1: อายุ80แล้วครับ
0: 80ปีแล้วลูกตั้งกี่คนนะ
2: 4
0: คนเขาไม่ช่วยอะไรบ้างเลยเหรอ
2: หายหมดเลยเหรอลุง
1: หายหมดครับ
0: แล้วพ่อเพิ่งตาบอดหรือว่าบอดมาตั้งนานแล้ว
1: บอดมาได้3ปีแล้วคร
0: ับ 3ปีแล้วได้ยกทรัพย์สินอะไรให้กับลูกๆบ้างไหมที่ผ่านมาเนี่ยทั้งของพ่อของแม่เคยไหม
1: ผม
0: หรือว่าไม่มีทรัพย์สินอะไรยกให้ลูกเลยมาตั้งแต่ต้นหรือเคยมียกให้ไหมครับ
1: มีไร่นาและก็ทำที่นายกรรมไว้ตั้งแต่คุณพ่อสนอมจับราคันอยู่ช่อง5
0: โอ้แสดงว่าทำพินัยกรรมไว้ยังไม่ได้โอนใช่ไหม
1: ครับ
0: ยังไม่ได้โอนก็ที่ดินก็ยังเป็นชื่อของคุณตาอุดมอยู่ใช่หรือเปล่าครับ
1: ครับ
0: ยังไม่ยกให้ลูกใช่ไหม
1: ยังครับ
0: นี่คือเหตุผลที่ลูกไม่เลี้ยงหรือเปล่าเพราะยังไม่ได้โอนให้ลูกลูกก็เลยทิ้งเลยจริงๆเนี่ยทรัพย์สินยังอยู่กับพ่อยังไม่ได้ยกให้ลูกแล้วลูก4คนใช่ไหม
2: ก็ค่ะ
0: ไม่มาดูเลยคุณลุง มีที่ก็ขายกินใช่ลูกลุง
2: ที่เท่าไหร่อ่ะคุณลุง
1: มีที่นาอยู่10ไร
0: ่
2: 10ไร่
0: ขายกินเลี้ยงตัวเองเนี่ยเพราะลูกไม่ดูแลเนี่ยเนี่ยคือวิธีการที่ดีที่สุดเอาอย่างนี้ครับคุณลุงครับนะเพราะว่าผมได้ประเด็นละเดี๋ยวทีมงานผมจะประสานข้อมูลของคุณลุงแล้วก็จะส่งให้พัฒนาสังคมจังหวัดขอนแก่นเนี่ยลงไปดูที่บ้านก่อนนะครับจะได้หาทางแก้ไขกันถูกจุดตื้นลึกเหนือบานเป็นยังไงน้อยใจลูกหรือเปล่าถ้าไปถามลูกลูกบอกว่าลูกดูแลมาถามพ่อพ่อก็บอกไม่มีใครมาดูแลตาบอดมา3ปีอยู่ตามลำพังอ่ะเราก็ให้พัฒนาสังคมลงไปดูนะคุณลุงนะผมคุยกับคุณลุงอุดมตามนี้ก่อนเดี๋ยวติดตามให้นะครับลุง
2: ค่ะคุณลุง
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณลุง
0: จะถามว่าจะทำยังไงเนี่ยก็วิธีนี้นะ
2: พี่หนอม
0: ครับ
2: ไม่น่าเป็นเรื่องที่เป็นเหตุผลที่พ่อไม่ยกสมบัติให้ลูกแล้วเขาจะไม่เลี้ยงดู
0: ลูกเนี่ยคือตามกฎหมายนี่น้องฝนนะมันจะได้สมบัติหรือไม่ได้สมบัติเนี่ยพ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูบุตร มีหน้าที่เลี้ยงดูบุตรถ้าไม่เลี้ยงดูบุตรมีโทษทั้งจำทั้งปรับนะพ่อแม่นะทอดทิ้งบุตรเนี่ยนะบุตรที่ยังเยาว์อยู่เนี่ยนะแล้วก็ถ้าทอดทิ้งเขาตายนี่ถึงกับนั่นว่าเจอข้อหาหนักเลยนะนะครับ
2: แต่ในทางกับ
0: ลูกก็เหมือนกันลูกก็เหมือนกันถ้าทิ้งบุพการีกฎหมายก็กำหนดเอาไว้โทษก็มีโทษอยู่ชัดเจนเหมือนกันน้องฝนนะครับเพราะงั้นเราจริงๆก็ไม่อยากเอาโทษเรื่องอะไรพวกนี้มาพูดนะแต่ว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นบ่อย
2: ๆ
0: ในการเราจึงเตือนอยู่สม่ำเสมอนะครับว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยมันอยู่กับมือถือ
2: ใช่
0: ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม
2: ่จะมีแค่ช่วงวัยหนึ่งเท่านั้นที
0: ่
2: เขายังอยู่กับพ่อกับแม
0: ่
2: พอเขาไม่มีพบปะเพื่อนฝูงรู้จักโซเชียลช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนั่นแหละเป็นช่วงเวลาที่เขาไม่อยู่กับเรา
0: แล้วช่วงหลังนี่เราเลี้ยงลูกด้วยนมใคร
2: ก็นมแม่นะ
0: นมแม่ที่ไหนล่ะ
2: เนี่ยนมวัวนมแม่ไม่ใช่นมวัว2ปี
0: ถ้าน้องฝนเนี่ยจะเลี้ยงด้วยนมแม่นะอันนี้สุดยอดจะได้ลูกเป็นลูกเราที่ไม่ใช่ลูกวัว
2: แต่หลังๆเป็นนมวัวใช่ไหม
0: เลี้ยงกับมือถือและนมวัวอย่างเนี้ยคุณคิดว่ามันจะได้คนที่มันอบอุ่นกันไหมแต่ถ้าให้นมแม่ก็ต้องกอดตลอดเวลาใช่ไหม
2: ทุกวันนี้ลูก5ขวบยังดูดนมฝนอยู่เลย
0: นี่แหละนี
2: ่
0: เลี้ยงให้ดีที่สุดน้องฝนเราไม่ได้มีลูกเยอะเหมือนคนสมัยก่อนนะเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเขาจะได้เป็นลูกของเราคุณอ้อมเดือนจากบุรีรัมย์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณอ้อมเดือนคุณอ้อมเดือนพี่น้องแอบเอาที่ดินสปกไปขายจะทำอย่างไรจะสอบถามแบบนี้ใช่ไหมคะ
3: จ้า
0: ที่ดินสปกเป็นชื่อใครอะเดิมชื่อพ่อชื่อแม่ใช่ไหม
3: ชื่อของคุณแม่เสียชีวิตแล้วค่ะ
0: ชื่อคุณแม่เสียชีวิตแล้วคนที่เอาไปขายเนี่ยเขาไปขายเขาที่ดินสปกพูดงี้ก่อนเอาชัดๆนะ สปกขายไม่ได
2: ้
0: ขายไม่ได้ใครเข้ามาครอบครองก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละมรดกสิทธิ์นี้จะตกแก่ทายาทที่เป็นเกษตรกรเท่านั้นทายาทที่เป็นครูเป็นพนักงานทำงานประกันสังคมก็รับโอนสปกไม่ได้
2: ค่ะ
0: ทายาทที่จะรับมรดกสิทธิ์สปกได้จะต้องเป็นเกษตรกรเท่านั้น
2: เ
0: พราะฉะนั้นคนที่แอบเอาไปขายบุคคลภายนอกไม่ได้อยู่แล้วคุณอ้อมเดือนไปบอกกับสปกจังหวัดที่เราอยู่ครับ
3: ไปบอกแล้วค่ะ
2: แล้วเขาว่าไงคะ
3: เขาก็ไม่เห็นว่าอะไรแล้วเขาก็บอกว่าเจ้านายยังไม่สั่งให้ออกไปวัดหัวหน้ายังไม่สั่ง
0: ครับแล้วเรามีสิทธิ์จะแล้วคุณอ้อมเดือนมีสิทธิ์จะรับมรดกสิทธิ์สปกเป็นเกษตรกรไหม
3: เป็นเกษตรกรค่ะฉันเป็นคนทำมาเอง
0: ถ้าคุณเป็นคนทำเองคุณไปยื่นรับไปยื่นขอรับมรดกสิทธิ์เพราะคุณแม่เสียชีวิตแล้วถูกต้องไหมครับ
3: ใช่จ้ะ
0: เพราะฉะนั้นลูกของแม่เนี่ยลูกของแม่ที่เป็นเกษตรกรทุกคนเนี่ยไปยื่นขอรับมรดกสิทธิ
2: ์
0: แล้วสปกเขาจะได้มารังวัดมาแบ่งแยกส่วนใครที่แอบเอาไปขายพี่น้องคนใดคนหนึ่งแอบเอาไปขายอันนี้ขายไม่ได
2: ้
0: ส่วนคนที่ซื้อไปก็ได้แต่ล้มละเดี๋ยวสปกถ้าไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเขายึด
2: ใช่
0: นะเพราะสปกเป็นที่ดินของรัฐอยู่ไม่ใช่ที่ดินของพ่อของแม่เราแต่ได้รับช่วงสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
2: ไม่สามารถซื้อขายได
0: ้ครับ
2: นะคะ
0: ก็ไปติดต่อสปกแหละใครที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับสปกตรงนี้นะคุณอ้อมเดือนนะ
3: ค่ะไปมาแล้วค่ะไปหลายครั้งแล้วด้วยตั้งแต่ปี62ขณะนี้ก็เป็นเวลา67ปีแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นไม่มีอะไรคืบหน้าเลยไปจนถึงกระทรวงมาแล้วค่ะ
0: ไปยื่นเพื่อทำอะไรครับ
3: เอาหลักฐานไปยื่นเพื่อขอรับสิทธิ์แล้วก็ยื่นแค่2คนนอกนั้นสละสิทธิ์หมดลูกทั้งหมด7คนค่ะ
0: ส่วนหนึ่งเนี่ยพี่น้องคนหนึ่งเอาไปขายทั้งหมดหรือว่าบางส่วน
3: เอาไปขายทั้งหมดเลยแล้วมีลูกของน้องสาวก็เข้าไปเอาด้วยพากันลูกเข้าไปเอาแล้วก็พากัน
0: เอาไปขายทั้งหมดทีนี้พอเอาไปขายทั้งหมดเนี่ยแล้วปรากฏว่าคนที่ซื้อก็เข้ามาครอบครองถูกไหมครับ
3: เข้าไปอยู่ค่ะเขาเข้าไปทำฟาร์มเข้าไปอย
0: ู่ลูกแม่ไม่ได
3: ้มากินไม่ได
0: ้ลูกแม่ไม่ได้เลยไอ้คนที่เอาไปขายหมดเลยคนอื่นคนที่ซื้อเข้ามาแล้วถูกต้องไหมเอาละครับเดี๋ยวผมให้ทีมงานคุณกฤตประสานกับทางโฆษกสปกให้ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะจะได้เร็วขึ้นนะครับ
3: ค่ะเพราะเป็นเวลา7ปีแล้ว
0: เอาละไม่คุยแล้วครับสวัสดีครับชัดเจนแล้วครับเดี๋ยวหลังไมค์ตามต่อให้เนาะว่าให้ท่านโฆษกประสานให้ทางสปกจังหวัดบุรีรัมย์ช่วยตรวจสอบประเนี้ยกรณีของคุณอ้อมเดือนเนี่ยไปยื่นเรื่องไว้ตั้งหลายปีแล้วนะครับพี่คนหนึ่งเนี่ยแอบเอาไปขายคนซื้อก็เข้ามาครอบครองไอ้น้องๆก็นั่งได้มองตาปริบๆนี่เป็นมรดกของแม
2: ่
0: นะครับจะได้ตรวจสอบกันได้นะครับถ้าผิดไม่ถูกต้องก็เลยยึดเลยยึดไปทั้งหมดนั่นแหละ
2: จริงๆมันไม่ถูกต้องเพราะว่ามันเป็นที่ที่ซื้อขายกันไม่ได้ยกได้แต่ทายาทเท่านั้น
0: ใช่จะให้คนนอกก็ไม่ได้ด้วย
2: ค่ะคำถามจากทางบ้านมีเข้ามาเหมือนกันนะคะ
0: มีป้าวันนะครับป้าวันดีจากนครสวรรค์ถามเรื่องผู้สูงอายุทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัวคืออย่างงี้มีคนถามเยอะมากน้องฝนทุก
2: เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ต่ำกว่า10คนเรื่องสวัสดิการแห่งรัฐจะทำเมื่อไหร่รอนะเดี๋ยวกระทรวงการคลังต้องประกาศก่อนท่านไม่ต้องถามเลยว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาจะทำใหม่เมื่อไหร่
2: เงินชราภาพ
0: เอาทีละเรื่องนะ
2: เอาทีละเรื่อง
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาจะลงทะเบียนใหม่เมื่อไหร
2: ่
0: มิถุนายนคือเดือนหน้าแต่จะเป็นวันที่เท่าไหร่รอเขาประกาศส่วนคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วในขณะนี้ถามว่าต้องลงทะเบียนใหม่ไหมรอเขาประกาศอีกทีนึงว่าจะต้องลงใหม่หรือไม
2: ่
0: ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ต้องลงใหม
2: ่
0: เพราะฐานข้อมูลมีอยู่แล้วถามว่าถ้าไม่ลงใหม่แปลว่าได้อัตโนมัติต่อไปเลยไหมไม
2: ่
0: เขาตรวจสอบก่อนบางคนนี่ไปแต่งงานใหม่มีทรัพย์สินบางคนถูกหวยรวยบางคนก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะอันนี้เดี๋ยวเขาจะตรวจสอบเองเพราะฉะนั้นรอนะแต่25พฤษภาคมนี้ที่แน่ๆก็คือลงทะเบียน
2: คนเขาเรียกว่าไม่ใช่คนละครึ่งพันแล้วนะ
0: ไทย
2: ช่วยไทยพลัสเพราะว่ารัฐบาลจ่าย60
0: ใช่
2: นะเรา40ได้เดือนละ 1,000 บาท4เดือนด้วยกันนะคะ
0: อันนี้แจ้งตามนี้ก่อนนะท่านไม่ต้องถามอีกนะเพราะว่าตอบตรงนี้แล้วถามมาก็พูดได้แค่นี้รอประกาศแล้วผมก็เดี๋ยวกระทรวงการคลังท่านก็จะแจ้งให้ทราบ
2: สายต่อไปค่ะคุณธาดาจากลพบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: คุณธาดาต้องการรับโอนอาวุธปืนมรดกจะทำอย่างไรเหรอคะ
0: มีผู้จัดการมรดกหรือยังครับ
4: ยังครับ
0: ยังไม่มีผู้จัดการมรดกคุณพ่อเสียชีวิตหรือยังเจ้าของปืนนานหรือยัง
4: เสียชีวิตไปเมื่อ เดือนมีนาปี68ครับ
0: มีนา68นี่ถ้ายังไม่ได้รับโอนมรสิทธิ์มรดกสิทธิ์แม้ยังไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่นายทะเบียนยังไม่ได้แจ้งใช่มั้ยครับ
4: ยังไม่ได้เหมือนกัน
0: แล้วมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทเป็นความผิดลหุโทษนะเพราะว่าเราไม่ได้แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนดกรณีที่มีเจ้าของปืนเสียชีวิตนะก็พี่ก็อยู่อำเภอไหนก็ไปยื่นที่อำเภอนั้นล่ะครับถ้ามีใบผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้งแล้วพี่ก็เอาเอกสารหลักฐานบัตรประชาชนทะเบียนบ้านปืนทะเบียนปืนป.4 ที่มีของพ่อเนาะเอาไปที่อำเภอให้เขาตรวจสอบนะครับแล้วก็พี่ก็ยื่นขอก็พี่จะต้องได้ใบป.3 ก่อนเพื่อจะได้รับโอนซึ่งก็จะต้อง
4: ผมมีป.4 อยู่ครับ
0: ของคุณเองหรือของพ่อ
4: ไม่ของพ่อคร
0: ับ นั่นน่ะสิของพ่อคุณต้องมีใบป.3 คุณต้องมีสิทธิ์ที่จะรับโอนก่อนป.4 นั้นของพ่อ
2: เจ้าตัวต้องมีก่อน
0: เราต้องมีใบป.3 ป.3 ก็คือว่าพอเราได้รับ1เราเป็นผู้จัดการมรดกหรือ2ถ้าไม่มีการจัดตั้งผู้จัดการมรดกแต่ทายาททุกคนลูกทุกคนบอกว่าเอาละยกให้คุณธดาคนเดียวทุกคนเซ็นสละแล้วก็บอกให้คนนี้เอาหลักฐานไปแล้วก็ไปยื่นที่นายทะเบียนที่อำเภอติดต่อนายทะเบียนอำเภอได้ครับถ้าอยู่ในกรุงเทพติดต่อที่กรมการปกครองที่เดียวถ้าอยู่ต่างจังหวัดติดต่ออำเภอครับครับ
4: เดี๋ยวถามนิดหน่อยครับพี่น้อง
0: อะไรนะ
4: พอดีพี่น้องอยู่ไกลกันเนี่ยมาดีใบมอบอำนาจได้ไหมครับไม่ต้องไปทุกคน
0: ได้ครับมอบอำนาจได้ครับแจ้งสละสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกในส่วนนี้ครับ
4: โอเคครับ
0: ได้ครับพี่ครับ
2: ค่ะ
0: ติดต่อที่อำเภอที่เราอยู่นะอำเภอตามทะเบียนปืนนะ
4: ไม่ต้องไปหาไอ้การคุ้มครองสิทธิ์ใช่ไหมคร
0: ับ ไม่ต้องอันนี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแค่เราคือสิ่งที่จะโอนได้หรือไม่ได้หนึ่งคุณสมบัติของเราครับว่าคุณมีคุณสมบัติถ้าคุณมีประวัติไม่ดีประวัติเสียสมมตินะเคยมีคดีติดตัวจะไปรับโอนนี่เขาไม่ให
2: ้ใช
0: ่แล้วก็สองก็ต้องดูอายุต้องบรรลุนิติภาวะสามอาจจะต้องมีเหตุผลความจำเป็นต้องดูแลทรัพย์สินโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะมันจะต้องมีเหตุผลอยู่นะครับ แต่ถ้าคุณสมบัติถูกต้องแล้วก็ทายาทไม่คัดค้านมีผู้จัดการมรดกหรือไม่มีแต่ทายาทไม่คัดค้านก็สามารถจะไปขอรับโอนได้
2: คุณธดาอายุเกิน20ปีแล้วเนาะ
4: ผมอายุ60แล้วครับ
2: 60
4: อ้า
2: วรับได
0: ้ครับพี่ครับตามนั้นเลยนะพี่นะ
2: ค่ะ
4: ได้ครับขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะก็คุณสมบัติเหมือนเรื่องนี้เราเคยตอบกันไปเนาะช่วงก่อนหน้าที่เคยทำรายการปี62อ่ะ
0: ก็ไม่ยุ่งยากอยู่ที่คุณสมบัติ
2: ค่ะ
0: ครับไปคุณยายพี
2: คุณ
0: ยายพีจากชุมพรเนี่ยยกเลิกใช้อินเทอร์เน็ตแล้วแต่ยังถูกเรียกเก็บเงินน้องฝนเคยโดนไหม
2: ค่าอะไรอ่ะ
0: เวลาเราใช้
2: ไม่เคย
0: อ่ะ
2: ไม่เคย
0: แสดงว่าเธอไม่เคยยกเลิก
2: ไม่
0: ใช้แล้วใช้เลยถูกไหมแล้วไม่เคยยกเลิกวิธีการยกเลิกเวลาเราใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านเนี่ยนะบอกว่าเราจะเปลี่ยนเจ้าไงจะเปลี่ยนจากเอกชนมาเป็น TOT แล้วก็โทรไปยกเลิกของเก่าใช่ไหม
2: ใช
0: ่แล้วก็ทางโน้นบอกรับสายยกเลิกน
2: ะ
0: วันดีคืนดีผ่านไปตั้งนานเรามาใช้ AUT มาเป็นเดือนเป็นปีละไอ้ทางโน้นทวงมา
2: อ้าว
0: ทวงมาได้ไงเราไม่ได้ใช้แล้ว2เรายกเลิกแล้วแล้วมาเก็บตั้งนี่ยายพีบอกว่าตั้ง 5,000
2: น่ะเราได้รับแมสเสจยืนยันจากเครือข่ายเก่ามั้ยคะ
0: ไม่รู้แหละแต่ชาวบ้านน่ะความเป็นชาวบ้านน่ะยายพีครับสวัสดีครับ
2: ยายพีย
0: ายพีย
2: ังอยู่มั้ยยายพีจ้า
0: ได้ยินนะ
5: ปันเดจ้าได้ยินแล้วครับ
0: ยกเลิกใช้ไปแล้วแต่ว่าเขายังเรียกเงินมาใช่มั้ยครับยายยายครับ
5: อะไรคร
0: ับ ไปกันใหญ่เลย
2: ยายเปิดโทรทัศน์หรืออะไรฟังอยู่หรือเปล่าต้องปิดนะยายฟัง
0: โทรศัพท์นะฟังทางโทรศัพท์นะ
5: ปิดแล้วค่ะปิดแล้ว
2: ต้องเสียงดังหน่อย
0: ยายเขาเรียกเก็บเงินยายมาเท่าไหร่ครับ
5: ใคร
0: คะอาการน่าเป็นห่วงหลังไมค์ครับขอยกยอดไปประสานหลังไมค์นะเดี๋ยวให้ประสานกสทช.เรื่องนี้นะนะครับเพราะถือว่าคือผมเนี่ยมีคำถามเหมือนกันเพราะว่าอย่างนี้น้องฝน
2: เรื่องอะไรคะ
0: คนส่วนใหญ่จะโทรศัพท์ไปยกเลิกถูกไหม
2: ใช
0: ่เขาจะไม่ไปหรอกเขาจะไม่ยกไอ้เครื่องเราเตอร์อะไรไปคืนหรอกเนาะ
2: ใช่
0: คนทั่วไปก็คิดว่าทางโน้นก็รับโทรศัพท์แล้วก็คิดว่าจบ
2: ค่ะ
0: ก็พอเราแจ้งยกเลิกปั๊บเราก็ไม่ได้ใช้เลยนะผ่านไป5เดือนทางโน้นออกบินมาเรียกให้เราไปใช้บอกเรายกเลิกแล้วจะใช้ได้ยังไงบอกแล้วว่า5ไอ้ตั้งไอ้เนี่ยที่5เดือนคุณมาเรียกเก็บย้อนหลังมาเนี่ยก็เราไม่ได้ใช้แล้วคุณจะมาเรียกเราได้ยังไงถ้ามันมีของค้างอย่างพอว่าแต่ตั้งแต่เดือนที่ยกเลิกไปจนถึงล่าสุดที่
2: ทำไมยังเก็บอยู่
0: ทำไมยังเก็บอยู
2: ่
0: ไอ้นี้แหละต้องให้กสทช.1200นะ
2: ค่ะ
0: ใครมีปัญหาเรื่องนี้โทรหากสทช1200มีฝ่ายดูแลคุ้มครองผู้บริโภค
2: 1200
0: ใช่ถ้ามีปัญหาเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมเนี่ยร้องกสทชถ้ามีการบริโภคเรื่องอื่นร้องสคบมันจะมีความเป็นเจ้าผู้ที่รับผิดชอบอีกอันนึงวันก่อนจำได้ไหมที่คุยกับลุงชาวฤทธิ์ที่นครศรีธรรมราช
2: เรื่องอะไรคะ
0: ไอ้ที่รถไฟรถไม่ใช่รถไฟ
2: พี่ถนอมยังติด
0: รถมาชนในเสาไฟฟ้
2: า
0: แล้วที่เสาไฟฟ้ามันมีมิเตอร
2: ์
0: ชนโครมก็ไปปั๊บหลังจากนั้นตั้งแต่เคยเกจจ่ายค่าไฟเดือนละ600
2: อยู่ดีๆค่าไฟกระโดด
0: เป็น 8,000 กว่าบาท
2: โอ้มาได้ยังไง
0: โทรมาปรึกษาเรา
2: ค่ะ
0: แล้วบอกว่าไปพบกันไฟฟ้าที่ท่าศาลานครศรีธรรมราชไฟฟ้าบอกยังไงคุณก็ต้องจ่าย
2: ไม่ได้สิ
0: อ
2: ยู่ดีมันกระโดดมากี่เท่าอ่ะที่เราคูณกันอ่ะ
0: 600เป็น6เป็น 8,000 น่ะ
2: สิบกว่าเท่านะ
0: ใช่พอไปคุยแล้วก็บอกยังไงก็ต้องจ่ายยังไงต้องจ่ายแล้วจะทำยังไง
2: ค่ะ
0: เราก็บอกไปร้องที่การไฟฟ้าสาขาถูกมั้ย
2: ค่ะ
0: นี่ผมพบข้อมูลมาต้องไปทำการบ้านอย่างหนักน้องฝน
2: แล้วยังไงคะได้
0: เรื่องนี้ร้องสคบก็ไม่ได
2: ้
0: ร้องกสทชก็ไม่ได
2: ้ร้องใครคะ
0: ร้องฉันร้องเธอก็ได้แต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้
2: แล้วร้องใครถึงทำได
0: ้ร้องคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขตพื้นที
2: ่โอ้โห
0: มีสายด่วน141204คุณผู้ชมจำนะ
2: 1204
0: ใครที่มีปัญหาบอกให้มิเตอร์เดินเร็วมาเรียกเก็บเราเราก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะโทรไป
2: 1204 1204
0: หรือนะครับร้องทุกผ่านไลน
2: ์
0: ผ่านไลน์เขาก็มีนะแต่ว่าผมจำไลน์เขาไม่ได้ผมแอดไว้แล้วหาไลน์ไม่เจอ
2: แต่นี่เรื่องหลายคนก็ไม่รู้เนาะว่าเรื่องของมิเตอร์ถ้ามันผิดเพี้ยนหรือบิดเบี้ยวแบบนี้เราจะโทรไปร้องใคร
0: ซึ่งมันเกิดขึ้นบ่อยจริงไห
2: ม
0: มันมีบ่อย
2: หลายคนก็บอกว่ามิเตอร์ก็มีกรณีอย่างที่คุณคนนี้เขาร้องมาว่าเสาไฟฟ้าแล้วมิเตอร์พังแล้วค่าไฟกระโดดนะคะ
0: ครับ
2: อ่ะ
0: เพราะงั้นร้อง1204
2: ใช่ส่วนเว็บไซต์
0: กรรมการกำกับกิจการพลังงานแล้วก็ถ้าอยู่ในพื้นที่เขตไหนก็ร้องเข้าไปง่ายที่สุดก็คือร้องผ่านช่องทาง LINE ที่เขารับแจ้งผ่าน LINE ด้วยครับ
2: ค่ะอ่ะไปสายคุณประสิทธิ์ต่อเลยค่ะจากสระบุรีค่ะคุณประสิทธิ์คะ
6: สวัสดีครับผมหูไม่ดีนะพูดดังๆก็ได้ครับ
2: คุณประสิทธิ์ลูกบ้านยึดครองที่ดินสาธารณูปโภคโครงการจัดสรรแล้วยังไงคะคุณประสิทธิ์ได้รับผลกระทบหรือเดือดร้อนอะไรเอ่ย
6: ก็ดีคนในโครงการเนี่ยผมซื้อมาประมาณ30ปีแล้วครับฮัลโหล
0: ครับพูดไปเลยครับได้ยินครับ
6: ซื้อมา30ปีแล้วแต่เวลาผมจะไปอยู่คนในโครงการขึ้นป้ายว่าเป็นที่สาธารณูปโภคของโครงการครับ
2: อ๋อแล้วซื้อมา30ปีได้อยู่ไหมอะช่วง30ปีนี
0: ้อ๋อแล้วคุณไปซื้อมาจากใคร
6: เกษตรกรครับมาทำเกษตรกรอยู่อำเภอเมืองเหล็กจังหวัดสุรีครับ
0: เดี๋ยวผมถามแล้วคุณไปซื้อที่นั้นมาจากใคร
6: ตอนนั้นผมไม่ได้เมียจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: พูดจะไกลเลยเอาแค่นี้ไม่ต้องไปเอาเมียมา
6: แก่ครับ
0: คุณซื้อมาจากใครอ่ะครับซื้อมาจากบริษัท
6: จากโครงการครับเชียงใหม่เล็กแรงครับ
0: อ๋อซื้อจากโครงการ
6: แต่โครงการนี้เขาโดนยึดไปนานแล้วครับ
2: อ๋อโครงการโดนยึด
0: นี่น้องฝนเรื่องนี้เนี่ย
2: โดนยึดไปแล้วไง
0: คือไอ้โครงการเนี่ยขายที่ดินไปแล้วแต่ว่าไอ้พื้นที่ส่วนกลางส่วนหนึ่งสมมติเป็นสนามเด็กเล่นนะ
2: อ
0: าจจะมีเนื้อที่คุณซื้อมาเท่าไหร่ครับ
6: โดนอยู่นะครับ
0: คุณซื้อมาเท่าไหร่เนื้อที่เท่าไหร่
6: เนื้อที่150ตารางวาเมื่อก่อนตารางวาละ15,000คร
0: ับ เอาละไม่เป็นไรคุณซื้อมา150ตารางวาโครงการเขาขายแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้พื้นที่นั้นน่ะเป็นพื้นที่ส่วนกลางของโครงการเป็นสิ่งที่ลูกบ้านจะต้องใช้สอยส่วนรวม
2: ใช่ใช่
0: นี่อยู่บริษัทเนี้ยถือวิสาสะเอาโฉนดพื้นที่ส่วนกลางซึ่งยังไม่ได้โอนให้กับลูกบ้านเพราะลูกบ้านไม่มีนิติบุคคลที่จะรับโอนชื่อยังเป็นของโครงการไปขายให้กับคุณประสิทธิ์เพราะฉะนั้นพอคุณประสิทธิ์ซื้อจะเข้าไปครอบครองทำประโยชน์ลูกบ้านเขาท้วงไงถูกลูกบ้านถูกเจ้าของโครงการผิดคุณประสิทธิ์ไม่ได
2: ้
0: เพราะฉะนั้นนี่ถ้าใครเป็นลูกบ้านนี้นะฟังผมนะเดี๋ยวรอกฎหมายจัดสรรจากกรมที่ดินเขาแก้ไขมีผลตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมาเรื่องการจดจัดตั้งนิติบุคคลนะครับแล้วก็ตอนนี้รอกระบวนการฟังประชาพิจารณ์นิดหนึ่งเขาจะทำให้การตั้งนิติบุคคลตั้งง่ายขึ้นพอตั้งเสร็จปั๊บไอ้ที่ดินที่มันเนี้ยที่มีชื่อโฉนดอยู่กับบริษัทนะครับเขาก็สามารถที่จะไปยื่นขอจัดตั้งที่สำนักงานที่ดินสาขาได้จัดตั้งเสร็จปั๊บที่ดินบอกว่าเอาโฉนดของที่ส่วนกลางคุณอยู่ไหนบอกว่าอยู่กับเจ้าหนี้เดิ
2: ม
0: อยู่กับบริษัทเดิ
2: ม
0: อยู่กับบังคับคดีเดี๋ยวที่ดินเขาจะเรียกมาให้เอง
2: แล้วระหว่างนี้คุณประสิทธิ์ซื้อมา30ปีแล้วกระทบไหมอ่ะ
0: ก็กระทบอะครับคุณประสิทธิ์ต้องไปฟ้องไล่เบี้ยเอากับคนที่ขายให้คุณคุณประสิทธิ์ครับผมแนะนำให้คุณไปพบ
6: จ้าของโครงการตายไปนานแล้วครับ
0: นั่นแหละครับคุณจะไปยึดครองพื้นที่ส่วนกลางคนที่เขาซื้อมาก่อนหน้านี้เขาก็รู้เขาก็ไม่ยอมครับอ
6: ันนี้ผมซื้อเป็นเจ้าแรกเลยนะครับ
0: ก็ไม่รู้แหละถ้าไปเอาพื้นที่ส่วนกลางมาขายอันนี้ต้องพิสูจน์ได้ว่าใช่พื้นที่ส่วนกลางหรือไม่ถ้าไม่ใช่คุณก็ต่อสู้ต้องพิสูจน์ได้
6: ไม่ทราบเพราะว่า30ปีแล้วผมไม่ทราบ
2: คุณประสิทธิ์มีเอกสารหลักฐานอะไรในการซื้อขายไหมคะ
6: ตอนนั้นเขาทำราคาน่ะตอนนั้นเขาเหมือนกับแฟนเขาเป็นคนต่างชาติแล้วก็ไปทำร่วมกับเอกชาติ
0: เอาอย่างนี้พี่เอางี้พี่ประสิทธิ
6: ์เวลาแล้วก็แบ่งที่ขาย
0: เวลาผมสั้นนะเวลาสั้นนะ
6: เป็นลูกจ้างอยู่ที่นั่นแล้วก็มีเมียที่นั่น
0: ครับ
2: พี่ประสิทธิ์จ้า
0: ถามนิดเดียวถามนิดเดียวว่าคุณซื้อมาปีไหนอะครับ
6: ผมซื้อมาปี51ครับ
0: ปี51พรบจัดสรรแสดงว่าถ้าเขาจัดสรรเนี่ยไปดูหลักฐานที่สำนักงานที่ดินพื้นที่ครับเพราะว่าเขาต้องขอจัดสรรครับไปดูหลักฐานครับแปลงที่คุณซื้อ
6: เขาขอค้าที่ดินครับ
0: ไม่ครับคุณไปขอดูข้อมูลที่สำนักงานที่ดินเขตพื้นที่เพราะว่าถ้าเขาจัดสรรขายเขาจะต้องมีแปลงรูปแปลงจัดสรรแล้วคุณไปซื้อแปลงไหนนะครับผมคุยตามนี้ก่อนนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ไปเช็คกับสำนักงานที่ดิน
2: ก็ต้องตรวจสอบก่อนนะว่าเราอยู่ตรงไหนยังไงแล้วก็ต้องมีหลักฐานออกมาให้ชัดเจนใช่ไหมคะ
0: ใช่เอาโฉนดไปดูเดี๋ยวที่ดินเขาก็รู้ได้เพราะที่ดินเขาจะมีภาพถ่ายระหว่างแผนที่จะมาก็ดูเสร็จปั๊บอ้าวนี่พื้นที่ส่วนกลางของโครงการนี
2: ่
0: หรือพอดูเสร็จปั๊บไม่ใช่พื้นที่ส่วนกลางเพราะว่าการจัดสรรเขาต้องบอกใช่ไหมว่าทั้งหมดกี่แปลงนะครับแล้วก็แปลงถนนนี่แปลงสวนนี่แปลงสาธารณะอะไรเงี้ยนะเพราะคุณซื้อแปลงไหนถ้าไม่ใช่แปลงที่ว่านั้นคนที่อยู่ในพื้นที่จะมาไล่คุณออกก็ไม่ได
2: ้
0: ก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงไปตรวจสอบแปลงที่ดินจัดสรรนี้เพราะซื้อปี51หลังจากมีกฎหมายจัดสรรเมื่อปี43แล้วครับ
2: ค่ะอ่ะไปสายต่อไปคุณตองอ่อนจากสุพรรณบุรีค่ะคุณตองอ่อน
0: สวัสดีครับ
2: ยังอยู่ในสายไหมคะคุณตองอ่อนคะอันนี้เนี่ยเป็นคำถามที่มีคนถามเข้ามาบ่อยละว่าเรื่องของการต้องการเขียนพินัยกรรมด้วยตนเอง
0: ครับ
2: เขียนได้ไหม
0: ได
2: ้อย่างไรพี่หนอมแนะนำอยู่หลายครั้งละว่าเขียนได้เน
0: า
2: ะ
0: ถามเรื่องนี้เนี่ยผมมีที่สิ่งที่ทำเอาไว้เนี่ยทีมงานขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้มีระบบแฮงนิดหน่อย
2: ค่ะ
0: นะครับขึ้นทีมงานขึ้นหน้าจอมาก่อนนะครับป้าต้องออกคงอยู่หน้าจอโทรทัศน์นะป้าครับถ้าขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวทีมงานขึ้นเลยนี่ให้เต็มจอเลยให้ป้าเห็นเต็มจอแล้วใช้มือถือถ่ายเอาเลยครับเนี่ยมือถือถ่ายเอาเลยเนี่ยถ่ายเอาเลยครับผมขึ้นค้างไว้สัก1นาทีนะ
2: โอ้ชัดเจนเลยนะ
0: วิธีการเขียนพินัยกรรมด้วยตนเองเอามือถือถ่ายเลยครับดูเสร็จปั๊บแล้วเขียนตามหัวข้อเลย
2: ค่ะ
0: ต้องระบุสถานที่เขียนที่บ้านเลขที่เท่าไหร่
2: เ
0: ขียนที่ทำงานอะไร
2: ให้มันชัดเจน
0: เขียนเสร็จปั๊บระบุชื่ออะไรนามสกุลอะไร
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่จะยกให้กับใครอย่างไรในขณะที่เขียนมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ
2: ์
0: นะครับต้องการยกรถคันนี้ทะเบียนนี้เลขนี
2: ้
0: ต้องการยกที่ดินโฉนดแปลงนี้ให้กับใครอย่างไรระบุไปให้ชัดเจนแล้วก็ยกให้ใครให้เขาเป็นผู้จัดการมรดกไปด้วยถ้าเขียนผิดขีดค่าและเซ็นกำกับทุกจุดที่ผิดแต่ถ้าดีที่สุดเขียนเองฉีกทิ้งเขียนใหม่ดีกว่า
2: อย่าผิดดีกว่า
0: จะได้ไม่มีปัญหาเขียนเสร็จปั๊บเก็บไว้เอง
2: ลงลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรมด้วย
0: เซ็นชื่อถ้าทำพินัยกรรมด้วยตนเองไม่ต้องมีพยานไม่ต้องมีพยานแต่ถ้าพิมพ์ต้องมีพยาน2คนเซ็นต่อหน้า
2: เซ็นต่อหน้าใคร
0: ต่อหน้าคนทำอ่ะรวมแล้ว3คน
2: อ่
0: ะ
2: ใช่
0: ครับเพราะฉะนั้นพินัยกรรมถ้าเขียนเองทั้งฉบับก็เก็บไว้ทำเสร็จปั๊บเกิดไม่พอใจวันหลังก็ฉีกทิ้งเขียนใหม
2: ่แล้วสุดท้ายเขาไม่ไว้ใจว่าจะเก็บไว้ที่บ้านดีหรือเก็บไว้ที่ไหนดี
0: เก็บไว้เองเถอะถ้าอยากไปไหว้อำเภอก็ต้องไปทำที่ประเภทที่ทำพินัยกรรมที่อำเภอ
2: โอ้ยไปฝนอยากไปฝากที่อำเภอนะ
0: ไปฝากที่อำเภอไปทำพินัยกรรมชนิดก็เรียกว่าพินัยกรรมฝ่ายเมืองให้นายอำเภอทำให้
2: ค่ะ
0: เสียค่าธรรมเนียมสัก40บาทนะครับแต่ถ้ามีไม่มากก็เขียนเอาเองก็ได้กระดาษแผ่นเดียวนะครับใครเป็นเจ้าของจะยกอะไรใครแต่อย่ายกของเพื่อนให้ใครนะไม่ได้นะ
2: ยกอะไร
0: ข้าพเจ้านายถนอมขอยกทรัพย์สินของคุณฝนทั้งหมดให้กับนายกฤต
2: มีคนโน้เกียรอย่างนี้ด้วยหรอไม่มีหรอก
0: ก็ต้องยกทรัพย์สินของตัวเอง
2: เอออ้าวพี่ตองออนสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
0: ได้ฟังทั้งหมดแล้วใช่ไหมที่พูด
7: ขอทวนอีกทีได้ไหมคะ
0: แล้วได้เห็นหน้าจอแล้วมือถือถ่ายได้ไหม
7: ค่ะ
0: มือถือถ่ายได้ไหม
7: มือถือ
0: มือถือได้ถ่ายรูปได้ไหม
2: ถ่ายรูป
7: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: อ้าว ขึ้นหน้าจอและถ่ายรูปหน้ามือหน้าจอเลย
2: เมื่อกี้อธิบายละเอียดเลยพี่ต้อง
0: อ๋อไม่ต้องพูดซ้ำเดี๋ยวขึ้นภาพหน้าจอว่าทำยังไงแล้วมือถือถ่ายเอานะ
7: ค่ะ
0: เอาละพี่วางหูใช้มือถือนี่แหละโทรแล้วก็ถ่ายรูปเลยนะ
2: ชัดเจนแล้วนะ
0: ครับสวัสดีครับทำตามเรื่องยาวให้มันสั้น
2: แต่คำถามนี้มากันบ่อยเรื่องของการเขียนพินัยกรรมเรื่องโฉนดที่ดินสิทธิเก็บกินอะไรใดๆเอ่ย
0: อันนี้ที่อันนี้ฉันทำพินัยกรรมเนี่ยก็คือทรัพย์สินค้างไว้อีกนิดนึงให้แกถ่ายจริงทรัพย์สินยังอยู่กับเจ้าของเดิมอย
2: ู่
0: กับพ่อกับแม่แต่ถ้าเราโอนไปแล้วให้กับลูกแล้วเนี่ยหรือให้กับใครก็ตามให้ลูกให้หลานให้บุคคลภายนอกที่เราอยากให้เขาไปเนี่ยถ้าโอนแล้วมันหลุดไปเลยนะครับถ้าเขาไม่เข้าข่ายประพฤติเนี่ยคุณจะเรียกคืนก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเพื่อกันความเสี่ยงนะ
2: ทางที่ดี
0: ก็คือว่าถ้ายกให้ลูกหลานจดสิทธิเก็บกินติดเอาไว้ว่าเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากค่าเช่าค่าอะไรต่างๆถ้าเป็นห้องพักเนี่ยจนกว่าเราจะเสียชีวิตนะสิทธิเก็บกินมาจะติดไปแล้วข้อดีอีกอย่างน้องฝน
2: คืออะไร
0: เดี๋ยวนี้คนมีหนี้เยอะก
2: ็
0: โอนให้ลูกลูกมีหนี
2: ้
0: เจ้าหนี้อยู่ๆเนี่ยเจ้าลูกเนี่ยถูกฟ้องอยู่แล้วนะถูกฟ้องแต่ไปสืบทรัพย์ลูกไม่มีวันดีคืนดีพ่อแม่โอนที่ดินให
2: ้
0: โอนเสร็จปั๊บเจ้าหนี้จ้องอยู่แล้วเอ้านี่ไงมีแล้วยึดเลยขายทอดตลาด
2: ยึดไม่ได้ใช่ไหม
0: ยึดได้สิ
2: ยึดได้หรออ
0: ันนี้กรณีเนี่ยกรณีที่พ่อแม่โอนที่ดินให้ไงพอโอนเสร็จปั๊บเจ้าหนี้จ้องอยู่แล้วใช่ไหมเรียบร้อยเลยมาโอดครวญบอกเฮ้ยนี่มันไม่ได้แม่แม่ยกให้มันจะยึดได้ไงยึดได้แต่ถ้าพ่อแม่ยกให้แบบมีเงื่อนไขก็คือว่าจดสิทธิเก็บกินไว้ถ้ายึดแล้วเขายึดได
2: ้
0: ยึดได้แล้วเอาไปขายทอดตลาดได้ด้วยแต่คนที่มาซื้อติดสิทธิเก็บกินไปตลอดจนกว่าพ่อแม่จะเสียชีวิตหรือว่าจะสละสิทธินั่นแหละ
2: คือตามกระบวนขั้นตอนของกฎหมายได
0: ้
2: แต่พ่อแม่มีสิทธิ์จนกว่าจะเสียชีวิต
0: สมมติฝนไปซื้อที่ดินแปลงนี
2: ้
0: ที่บังคับคดีฝนก็ต้องรับภาระนี้ไปด้วยนะคนทำอะไรได้
2: อ
0: ะเพราะจะไม่มีคนซื้อที่ดินที่มีลักษณะแบบนี้ปลอดภัยไหม
2: ไม่อะ
0: ปลอดภัยสิ
2: เอาหมายถึงว่าตัวพ่อแม่ปลอดภัย
0: พ่อแม่ปลอดภัยคนซื้อไม่
2: แต่คนซื้อไม่ปลอดภัยฝนมองอีกมุมนึง
0: ใช่หรือเปล่าดีไหม
2: ดี
0: แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีปัญหากันเยอะไง
2: อันนี้เราย้ำมานานมากเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพ่อแม่ไม่ได้คิดอะไรยกก็คือยกไปเลยให้ลู
0: กเลย
2: นะคะ
0: แล้วสุดท้ายก็โดนยึด
2: ใช่
0: ทุกคนเดี๋ยวนี้คนมีหนี
2: ้เอาไปค้ำประกันบ้างแหละ
0: ทีนี้บางทีเนี่ยเวลายกบ้านพร้อมที่ดินให้ลูกเนี่ยตัวเองก็อยู่ในบ้านหลังนั้น
2: ใช่
0: พออยู่ในบ้านหลังนั้นลูกยังไม่มีหนี้แต่ต่อมามีหนี้และถูกยึดลูกอาจจะไปหาที่อยู่ไม่ได้พ่อแม่ไปอยู่ไหนอ่ะแล้วพ่อแม่ประเภทติดที่ไงลูกอาจจะไปเช่าบ้านได้เปลี่ยนแปลงได้แต่พ่อแม่เกิดมาตรงนี้อยู่ตรงน
2: ี้
0: ถ้าไม่ได้อยู่ตรงนี้ฉันอยู่ไม่ได
2: ้
0: จะทำไงนี่แหละจดสิทธิเก็บกิน
2: อย่าลืม
0: นะ
2: ทั้งที่ดีอ่ะจดตอนไปโอนเลยก็ดี
0: ครับ
2: นะจะได้เสร็จสับไปเลย
0: คุณพัชราจากชลบุรีบอกอยากให้คุณหนอมช่วยร้องเรียนมีต่างด้าวมาขายของเยอะมากพวกอาหารกับเพราข้าวแกงแย่งคนไทยเต็มไปหมดจริงครับนี่ผมคิดว่าทางตำรวจต้องมีนโยบายเรื่องนี้ทีเนาะ
2: ค่ะ
0: พวกต่างด้าวเลยแล้วอยู่ที่คนไทยเราด้วยถ้าเรารู้ว่าคนต่างด้าวเรารู้ไหมรู้ไหมรู้นะอย่าไปอุดหนุนอย่าไปซื้ออย่าไปสนับสนุนนี่คือวิธีการลงโทษในทางกฎหมายชี้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตม599ตำรวจช่วยจับหน่อยเถอะถ้าไม่จับละเว้นปฏิบัติหน้าที
2: ่อ๋อคือตอนนี้ไปร้านอาหารเนี่ยพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้แล้วนะแต่ละคนน่ะ
0: ใช่
2: จริง
0: ใช่
2: จะมีคนไทยคุมอยู่แค่คนเดียว
0: แต่ว่าขวางเนี่ยพูดไม่ได้เลย
2: ไม่ขวางหรอ
0: ภาษาจีนเลยหมดเลยไม่ใช่พูดอื่นนะพูดภาษาจีนนะ
2: อ้าวเหร
0: อเอาใครรออยู่ในสายครับ
2: เดี๋ยวต่อก่อน
0: ยังนะ
2: นะคะมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยใครเนี่ยถ้าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของรายการของเรา MBT รวมใจช่วยชาวบ้านมี QR code สแกนกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าคำถามเนี่ยจะส่งต่อเข้ามาเลย
0: เดี๋ยวทีมงานปิดเสียงในหูด้วยนะ
2: คุณอนันต์จะทำสัญญาเช่าให้เช่าที่ดินเพื่อทำการเกษตรต้องทำเอกสารอะไรบ้างเพื่อไม่ให้เราเสียเปรียบ
0: จะทำสัญญาการให้เช่าที่ดินเพื่อทำการเกษตรต้องมีเอกสารอะไรบ้างอันนี้ทีมงานไม่ต้องต่อนะไม่มีข้อยุ่งยากนะครับจะให้เขาเช่าที่ดินทำการเกษตรถ้าที่เช่าทำนาเช่าทำสวนมันจะมีระยะเวลามันมีถ้าเอาตามกฎหมายมันมีคณะกรรมการเช่าที่ทำการเกษตรอยู่นะกำนันผู้ใหญ่บ้านปลัดอำเภอเนี่ยเป็นประธานเป็นกรรมการกันอยู่นะถ้าเอาให้ถูกต้องเนา
2: ะ
0: แต่ถ้าชาวบ้านจะทำกันเองถ้าคุณไว้วางใจกันคุณก็ทำสัญญาเช่าก็เขียนสัญญาว่าให้ใครเช่าทำอะไรสัญญาระยะเวลากี่ปีแต่ว่าตั้งนี้ คุณทำพอทำแล้วเสร็จปั๊บมันจะต้องมีข้อกฎหมายกำหนดว่าถ้าทำนาเนี่ยต้องกี่ปีถ้าสวนต้องกี่ปีเพราะบางทีถ้าก็สมมติว่าเช่าทำสวนปาล์ม
2: ค่ะ
0: เช่าปีต่อปีได้ไหมเขาลงทุนปาล์มกว่าจะได้ตัดปาล์ม4ปี5ปีถูกไหม
2: ม
0: ันก็ต้องมีระยะเวลาพืชสวนก็ต้องมีระยะเวลาทํานาเมื่อก่อนก็จะต้องกําหนดไว้มันจะมีกฎหมายกําหนดระยะเวลาการทําตรงนี้เอาไว
2: ้
0: นะครับเรื่องการให้เช่าอันนี้เป็นการป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้มีการแย่งการครอบครองหรือครอบครองปรปักษ
2: ์เพราะว่าครอบครองปรปักษ์ต้องกี่ปีขึ้นไปพี่ถนอม
0: ที่โฉนดเท่านั้นถึงจะแย่งการครอบครองปรปักษ์ได้ต้อง10ปีขึ้นไ
2: ป
0: บุกรุกเข้าไปในที่ของฝนฝนมีที่ดินอยู่แปลงนึงอยู่ที่ไหนนะที่เธอ
2: ปานบุรี
0: ประจวบคีรีขัน
2: ธ์อยู่ดีๆฝนน่ะไม่ค่อยได้ไปเลยไม่มีคน
0: ไปเลยฉันรู้เลย
2: ที่แล้วหนอมเนี่ยอยู่ข้างที่ฝนเลยปานบุรี
0: ไปจากกรุงเทพเลย
2: อ้าวจากกรุงเทพเหร
0: อ
2: โอ้สุดยอด
0: เลยไปบุกรุกกับที่ปานบุรีนะครับเปิดเผยใครผ่านมาที่น้อมที่น้อมของฝนไม่ใช่ของผมครับแสดงเปิดเผยแสดงความเป็นเจ้าบุกรุกกับไปเปิดเผยแสดงความเป็นเจ้าของครบกำหนด10ปียื่นเรื่องต่อศาลขอครอบครองปรปักษ
2: ์เอาล่ะใครเป็นพยานให้หนอมได
0: ้ก็ใครเป็นพยานแล้วก็หลักฐานสิ่งที่เราปลูกสร้างไงคนที่อยู่เห็นเหตุการณ์ไงแต่ว่าฝนเธอก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ต่อศาลนะนะครับว่ามันเข้าประเด็นการครอบครองปรปักษ์หรือไม่
2: ฉันมีโฉนดนะ
0: ก็นี่ไงก็โฉนดไงครอบครองปรปักษ์เป็นที่โฉนดไง
2: ก็10ปีขึ้นไป
0: ถ้าเป็นเอกสารอย่างอื่นนะปีเดียวนะน้องฝนนะ
2: โอ้โห
0: เพื่อนฉีกขาคล่อมแล้วก็ไปเหมือนรถเมย์จอดข้างทางรถไฟนั่นแหละ
2: กลัวมาก
0: ปีเดียวนะก็เรียบร้อยเลยโดน
2: ให้ใครรู้เลยว่ามีตรงไหนยังไงบ้างนี่พี่ถนอมมีคนก็ถามว่าโอนที่ดินให้ลูกต้องใช้เอกสารอะไรบ้างควรโอนไหมหรือทำพินัยกรรมดีกว่า
0: พูดไปแล้วเมื่อกี้
2: พูดไปแล้วเหรอ
0: แล้วก็เรื่องจดสิทธิเก็บกินเน
2: ี่ยใช่ใช
0: ่โอนที่ให้ลูกต้องทำอะไรก็หนึ่งต้องมีโฉนดนส.สามก.เอกสารยังต้องโอน
2: ค่ะ
0: แล้วก็หลักฐานบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็ลูกผู้ที่จะรับโอนผู้เยาว์ก็รับโอนได้ไม่มีปัญหาหรอกต้องโอนให้ลูกอ่ะ
2: มันคือเนื้อหาเดียวกันเรื่องเดียวกัน
0: วิธีการก็คือว่าถึงบอกว่าอย่าเพิ่งรีบโอนก็อย่าทั้งหมดเก็บติดกระดูกไว้นิดนึงอย่าให้ขาลอย
2: หลายคนน่ะเขาซื่ออ
0: ่
2: ะโอนไปเลยอ่ะ
0: คือลูกอ่ะไม่ได้เนรคุณพ่อแม่หรอกแต่ลูกอาจจะมีหนี้และโดนเจ้าหนี้ยึดไปจริงไหม
2: ใช่ก็จะโดนไปด้วย
0: อ่
2: ะสายต่อไปคุณจินตนามาแล้ว
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะคุณจินตนาอยากจะปรึกษาคุณถนอมหรอเรื่องโอนที่ดินให้ลูกอ้าวเมื่อกี้บอกไปแล้วนะได้แจ้งไปแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วว่าโอน
0: เลยกับทำพินัยกรรมเอาอย่างไหนดีกว่าใช่ไหม
8: เขาบอกว่าถ้าโอนเลยมันไม่เสียค่าโอนไงจ้าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็มีลูกอยู่กันสองคนแม่ลูกนี่แหละ
0: ค่าโอน
8: เป็นอะไรไป
2: โอนให้ลูกถูกกว่า
0: โอนเนี่ยต้องมีค่าโอนรวมแล้ว 1% ของราคาประเมิน
8: หรอ
0: ใช่ต้องเสียค่าโอนพินัยกรรมไม่ต้องเสียคือแต่ว่ามันสุดท้ายมันก็ต้องเสียอยู่ดี
8: ทำโอนเขาบอกเขาไม่ได้เสียอะไรนี่จ้า
2: ไม่จริง
0: ไปถามใครเหรอ
8: ติดกันเนี่ยเขาไปโอนให้ลูกชายเขาแล้ว
0: ก็เสียค่าธรรมเนียมค่าอากรรวมแล้ว 1%
8: สมมติว่าเขาประเมิน4ล้านเงี้ยล่ะ
0: ครับ
8: 1% เท่าไหร่จ๊ะ
0: 1% ของ4ล้านน่ะน้องฝน
2: 1% ของ4ล้านเท่าไหร่
0: เอาเถอะอย่ามาถามกันตรงนี้นะมันจะเสียเวลาคนดูนะแต่ว่ามันต้องเสียนะ40,000 น่ะ
2: 40,000 บาท 40,000 บาท
0: ต้องเสีย 40,000 ครับผม
2: มันมาเสียอยู่ดีแต่มันจะเสียถูกกว่าโอนให้คนอื่นที่ไม่ใช่ลูก
0: ใช่
2: แล้วลูกโอนให้
0: พ่อแม่กลับมา
2: ก็แพง
0: กับซื้อขาย
2: เ
0: จอ 2.5
2: ไม่คุ้มอยู่ดีนะ
0: เอาละป้าครับชัดเจนไม่มีอะไรซับซ้อน
8: อย่าเพิ่งโอนอย่าเพิ่งนั่นให้ไปทำพินัยกรรมเมืองไว้อย่างนี้หรอ
0: ก็แล้วแต่ป้าจะทำเป็นพินัยกรรมยกให้มีผลต่อเมื่อเราเสียชีวิตหรือถ้าจะโอนก็แล้วแต่ก็ถ้าโอนปั๊บก็เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกแล้วการโอนเราก็อย่าไปกังวลสิเพราะว่าคนมีหน้าที่ต้องเสียค่าโอนก็คือคนรับคือลูกนั่นแหละถ้าเขายังไม่
8: เขาเลี้ยงดูยายไม่อยากให้เขาเสียเพราะว่ามีอะไรเขาก็ซื้อให้
2: ยายไม่อยากให้เขาเสียก็ทำพินัยกรรมไปก่อน
0: ไม่ได้หรอครับไม่ได้หรอฮะไม่ได้มันต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนดนะ เราจะคิดเอาเองไม่ได้นะแล้ว
8: เดี๋ยวต้องไปถามเขาใหม่แล้วเขาบอกยายผิด
0: ไม่ต้องไปถามแล้ว ต้องเสียครับป้าเสียทุกกรณีไม่มีการโอนฟรียกเว้นว่าโดนหลอกให้โอนเอาละป้าครับสวัสดีครับ
8: ยากับขอบคุณมากเลยค
2: ่
8: ะ
0: ถามถึงนี้จะไปถามคนอื่นอีก
2: คุณป้า
0: เชื่ออะไรง่ายๆดีไปอย่างนึ
2: งก็ดีฟังหูไว้หูก่อนไงนะ
0: ไม่ฟังสองหูเลย
2: ไปคุณเดี๋ยว ต่อสายอยู่นะ
0: ครับ
2: คุณชื่นเดี๋ยวจะถามเรื่อง
0: เดี๋ยวตอบคนนี้ก่อนคุณพัชราตอบไปแล้วนะมีหลายสายนะที่ยังไม่ได้ตอบนะคุณสินคำจากชลบุรีที่ดินมรดกมีพี่น้อง7คนพี่น้องอยู่จังหวัดนครพนมทั้งหมดแต่ผมอยู่ชลบุรีถ้าไปนครพนมแล้วมันไกลผมไปกลับลำบากค่าใช้จ่ายสูงอยากทราบมรดกกับญาติๆด้วยทำเรื่องที่จังหวัดชลบุรีได้ไหมอย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาทำโอนแบบไม่ต้องไปที่ก็ได
2: ้ลอย
0: แต่คุณเนี่ยพี่น้องอยู่นครพนมหมดเลยแล้วคุณคนเดียวอยู่ที่ชลบุรีให้พี่น้องเนี่ยจ้างขึ้นเครื่องบินไปลงนครพนมเลยก็จบเพราะมันจะยุ่งยากนะผมไม่รู้ว่าที่นครพนมแต่ว่ากรมที่ดินเนี่ยเขามีการโอนแบบไม่ต้องไปที่สำนักงานเขตที่ดินพื้นที่ก็ได้เดี๋ยวนี้เขามีคุณพี่ครับคุณสินคำครับคุณโทรไป02141555 02141555 หรือไม่ก็โหลดแอปสมาร์ทแลนด์ของกรมที่ดินโหลดแอปไว้ในมือถือทุกอย่างมีคำตอบอยู่ในนั้นครับ
2: ค่ะไปสายต่อไปค่ะคุณชื่นคุณชื่นจากปทุมธานีจะถามเรื่องที่อยู่อาศัยซื้อบ้านเขาแล้วแต่เขาไม่โอนให้ตอนซื้อปากเปล่
0: า
2: ให้เงินสดบ้านเป็นชื่อของตนเองแต่พี่ชายไม่ยอมโอนให้ต้องทำยังไง
0: อันนี้ซื้อจากพี่ชายเหรอครับ
9: ซื้อจากน้องชายค
0: ่
9: ะ
0: ซื้อจากน้องชาย
9: น้องชายแฟน
0: หลายปีแล้วยัง
9: ซื้อมาก็รวมแล้ว15ปีแล้วค่ะตั้งแต่ปี54
0: ซื้อแล้วจ่ายเงินแล้วครอบครองอยู่อาศัยแล้วแต่เขาไม่ยอมโอนใช่มั้ย
9: ใช่ค่ะ
0: ป้าชื่นเป็นโสดใช่มั้ย
9: คะ
0: ป้าชื่นเป็นคนโสดหรือเปล่า
9: ไม่โสดค่ะเป็นก็
0: มีคู่สมรสมีคู่สมรสนะ
9: ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
0: มีคู่สมรสถ้าเขาไม่โอนสัญญาไม่มีเราเข้าอยู่แล้วก็ อยู่อำเภออะไรครับจังหวัดปทุมธานี
9: อำเภอธัญบุรีค่ะ
0: ป้าชื่นไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลธัญบุรีให้ศาลธัญบุรีเชิญน้องชายนั่นแหละคนขายให้แล้วไม่ยอมโอนนะป้ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังนี้แล้วถูกต้องไหมครับ
9: ค
0: ่
9: ะ
0: เอาละไปเลยไปพบอัยการเดี๋ยวอัยการจะออกหนังสือเชิญน้องชายมาเจรจาตะอวยกันว่าทำไมไม่โอนให้พี่สาวเขาซื้อแล้วเดี๋ยวก็จะให้เหตุผลว่าทำไมเขาไม่โอนตอนแรกผมคิดว่าแกเป็นโสด
2: เจรจาตะอวย
0: เพราะฉะนั้นก็ไปพบอัยการเดี๋ยวอัยการจะจัดการเจรจาให้แต่ถ้า
2: เจ็ดใช่ไหม
0: แต่ถ้าเรียกแล้วเชิญแล้วไม่มานะ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวอัยการจะบอกให้ฟ้องบังคับให้โอน
2: โอ้
0: เพราะเราเข้าครอบครองแล้วนี
2: ่ใช
0: ่แล้วเข้าข่ายครอบครองปรปักษ์ไม่สิบปี
2: 2554
0: เออเข้าข่ายใช่ไหม
2: ใช่ปีนี้มัน2559
9: ปล่อยเงินสดเขาตั้งแต่ปี54แล้วค
2: ่
9: ะ
2: เข้าใจค่ะ
0: เอาละชัดเจนแล้วนะเข้าใจแล้วนะ
2: โทรไป1157นะ
9: ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณพิมพ์สุดาอยู่นนทบุรีมีสัญญาให้เช่าคอนโดแต่ตอนนี้จะไม่ต่อสัญญากับผู้เช่าแล้วได้แจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าแล้ว4เดือนแต่ผู้เช่าไม่ยอมย้ายออกจะทำอย่างไรได้บ้างถ้าเขาไม่ออกเขาคือต้องฟ้องขับไล่สถานเดียว
2: แจ้งล่วงหน้า4เดือนถือว่าเพียงพอแล้วถูกไหม
0: มันเกินไปแล้วจริงๆ15วัน30วันนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วถ้าไม่มีสัญญาด้วยก็แปลว่าแจ้งให้ออกภายในกำหนดได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ออกต้องฟ้องขับไล่อย่างเดียวครับคุณพิมพ์สุดาครับไม่สามารถทำเป็นอย่างอื่นได
2: ้ค่ะ
0: แล้วก็ต้องไปดูสัญญาด้วยนะสัญญาเนี่ยสัญญาเช่าห้องเช่าบ้านเนี่ยถ้าสัญญากำหนดไว้ว่าถ้าผู้เช่าผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าผู้เช่าเนี่ยยินยอมให้ผู้ให้เช่าหรือเจ้าของห้องสามารถใส่โซ่ล็อกประตูกุญแจหรือเก็บเข้ากับของออกมาเก็บไว
2: ้ด้านนอก
0: ข้างนอกเก็บไว้นะด้านนอกถ้าเขียนไว้อย่างนี้เนี่ยทำได้แต่ก่อนทำต้องบอกไว้นิดหนึ่ง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไปปรึกษานักกฎหมายผู้รู้แล้วบอกว่าก่อนทำเนี่ยนะก็ต้องออกหนังสือแจ้งเขาก่อนภายใน7วันนะว่าจะทำอย่างนี้น
2: ะ
0: แล้วแจ้งเสร็จปั๊บก็ต้องไปแจ้งความบันทึกประจำวันไว้ด้วยนะแล้วกระบวนการที่คุณล็อกใส่โซ่ก็ดีเอาของเข้ามาเก็บไว้ก็ดีคุณถ่ายคลิปเป็นหลักฐานทั้งหมดนะว
2: ่
0: ายังไงเขาสู้แน
2: ่
0: ฟ้องแน่ทำให้เสียทรัพย์บุกรุกถูกไห
2: ม
0: เออเพราะฉะนั้นเราต้องทำทุกอย่างไอ้นี้ถ้าสัญญาเขียนไว้ทำได้ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยแต่ถ้าไม่เขียนห้ามทำ
2: อันนี้เรา
0: จะติดคุกเอง
2: เตือนผู้เช่า
0: ผู้ให้เช่า
2: ผู้ให้เช่า
0: ผู้ให้เช่า
2: ผู้ให้เช่า
0: ส่วนผู้เช่าไม่ต้องเตือนเขาอะ
2: ค่ะไปคุณสินคำคุณสินคำจากชลบุรี
0: อ้าวสินคำตอบแล้วนี่เมื่อกี้ทีมงานมรดกใช่ไหม
2: อ้าวใช่ตอบไปแล้ว
0: เมื่อกี้ฟังแล้วใช่ไหม
2: ได้ยิน
10: ฟังแต่ไม่ได้คำตอบตามที่อยากได้นะคร
0: ับ อ้าวแล้วคุณต้องการอะไรคำตอบคุณ
10: คือผมอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับอยู่ชลบุรีแล้วญาติอยู่ที่นครพนมแล้วทีนี้นะเขาแบ่งแยกกันเองเขาพูดง่ายๆเขาผิดเพี้ยนนะครับเขาเอาไปกันเองโดยที่ผมน่ะถ้าเดินทางมาที่หนึ่งไร่นะครับ
0: ครับ
10: มันจะทำลำบากค่าใช้จ่ายมันจะเยอะมากสมมติจ้างทนายฟ้องไปฟ้องมาผมคาดว่านะครับที่ไร่เดียวนะครับอย
0: ู่
10: นครพนมกลายเป็นที่ของทนายไปเลย
0: ที่ไร่เดียวสิทธิ์ที่คุณควรจะได้เป็นมรดกใช่ไหม
10: ครับเป็นมรดกครับ
0: เนื้อที่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่หนึ่งไร่เนี่ย
10: ผมว่า5-6 หมื่นเต็มที่70,000
0: คุณยกให้พี่น้องไปเถอะคุณจะเอาอะไรล่ะคุณคุณถ้าคุณจะเอานะคุณให้ทนายนะนะ60,000นั่นน่ะ
2: 50,000
0: ทำไมไม่ยกให้พี่ให้น้องล่ะมันยังไงล่ะตอนเด็กเล่นกันมาอุ้มกันมาป้อนน้ำป้อนนมกันมาไม่ใช่เล่นขายของพวกข้าวหอยเลี้ยงด้วยกันไม่ใช่เหรอดีๆข้าวสารน่ะ
10: มีทั้ง14 ไร่แล้วแบ่งแยก
0: เอานะคุณพูดแค่ไร่เดียวเมื่อกี้คิดดูดียังไงก็พี่น้อง
10: ส่วนของผมไร่นึง
0: เออนั่นแหละก็พี่น้องแค่ 5-6 หมื่นให้น้องให้พี่ได้ก็ให้เค้าเถอะแล้วคุณก็ไม่ต้องยุ่งยากอยู่ชลบุรีเมืองน้ำเด็บน้ำอะไรน้ำเค็ม
10: ค่ะอ๋อผมขอพูดนิดหนึ่งนะครับ
0: ครับ
2: ได้
10: นิดเดียวตอนนี้ผมจะเกษียณเราก็ลูกสาวก็จบปริญญาตรีลูกชายจบปริญญาตร
0: ีไม่คุณสินคำพูดแค่นี้จบก็คือว่า1พี่น้องทั้งหมด7 คนอยู่ที่นครพนมคุณคนเดียวอยู่ชลบุรีคุณไปเถอะครับไปรังวัดสอบเขตแบ่งแยกเสถูกต้องมันจะได้ไม่เกิดข้อพิพาทกันแต่ถ้าถามผมบอกว่าถ้าฟังดูคุณก็พูดเองนี่บอกก็แค่ 5-6 หมื่นผมถึงบอกว่าถ้าสละได้ก็พี่น้องเราก็รักษาเลือดเค็มกว่าน้ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่ลองคิดดูเนาะแต่ถ้าพี่จะต้องให้เขามาทำอะไรให้พี่นอกพื้นที่หรือพี่จะต้องไปติดต่อเพราะมันมีการรังวัดแบ่งแยกเพราะแบ่งแยกพี่พูดเองว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้องไปรังวัดแบ่งแยกเองครับพี่สินคำคุยตามนี้ละครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณพิมพ์สุดามาแล้ว
0: ครับสุดท้ายเนาะ
2: สวัสดีคุณพิมพ์สุดาคะมีสัญญาให้เช่าคอนโดอยู่แต่ตอนนี้จะไม่ต่อสัญญากับผู้เช่าแล้ว
0: ตอบแล้วเมื่อกี้ตอบแล้วได้ยินแล้วใช่ไหมทีมงานช่วยผมตอบแล้วท่านก็จะโทรหาคนที่ผมตอบไปทีมงานต้องเลือกคนอื่นที่ผมไม่ได้ตอบนี
11: ่ใช่ถูกค่ะ
0: เมื่อกี้ตอบแล้วใช่ไหม
2: ได้ยินแล้ว
0: ฟังแล้วนะ
2: ตอบแล้วเนาะ
0: เรียบร้อยได้คำตอบชัดเจนนะ
2: ได้ยินคำตอบนะ
11: ขอบพระคุณ
0: โอเคสวัสดีครับ
2: ค
0: ืออะไรที่เราตอบได้เนี่ยมันก็ดูที่ข้อมูลสมบูรณ์เพราะงั้นทีมงานไม่ต้องต่อ
2: แชทนี้
0: จะต่อคนที่เรายังไม่ได้พูดถึงคุณกฤษต้องเลือกต่อด้วยสิคุณสมจากอุบลราชธานีชื่นชมรายการบอกติดตามมากว่า10 ปีแล้วรายการดีมากๆเป็นรายการน้ำดีให้ความรู้กฎหมายช่วยเหลือประชาชนขอให้รายการนี้อยู่จัดยาวๆ
2: โอ
0: ้ยาวๆเลยเหรอ
2: ยาวๆ
0: คุณหนูแดงจากมหาสารคามรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เพราะไม่มีทะเบียนสมรสตัวเขาเลิกกับแฟนไปแล้วแต่ติดต่อกับแฟนไม่ได้เลยทำอย่างไรอันนี้แหละคราวที่แล้วที่คนจะทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับผัวเมียจะต้องรับรองทั้งคู
2: ่
0: แต่บางคนแยกกันอยู่ไม่ได้ยาพอไม่ได้ยาเสร็จปั๊บคุณก็ไม่มีคนอีกคนหนึ่งมาเซ็นพอไม่ได้เซ็นเขาก็ไม่ให้บัตรคุณถ้าเขาจะถ้าคุณจะทำอย่างนี้มันก็ต้องเจอเรื่องนี้อีกคุณไปจัดการแต่งตัวเรื่องนี้ให้เรียบร้อยเรื่องกรณีคู่สมรสเน
2: าะ
0: ไม่เช่นนั้นคุณจะต้องถ้าแยกกันไปแล้วไม่ยอมยามันแยกกันอยู่เกิน1 ปีก็เป็นเหตุฟ้องหย่าก็ฟ้องหย่ากันใช่ถูกต้องเดี๋ยวเขาไปก่อหนี้มาเดี๋ยวก็จะมายึดบัตรคนจนคุณน่ะ
2: เพราะว่านี้เรามียังไม่ได้ขาดออกจากกันถูกไหม
0: ใช่นี่แหละที่ผ่านมาคราวที่แล้วที่ไม่ได้เมื่อ9 ปีที่แล้วอ่ะที่ไปลงกันไม่สำเร็จเพราะว่าคู่สมรสเนี่ยยังมีใบทะเบียนสมรสอยู
2: ่
0: แต่ไม่ได้มาเซ็นให้เพราะว่าแยกกันไปอยู่คนละที่คนละทาง
2: แล้วก็บางเคสก็ตามตัวกันไม่ได้นะ
0: ใช่เข้าใจเลยว่าเป็นปัญหาซึ่ง
2: ตามตัวกันไม่ใช่
0: ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมเข้าใจว่าโดยหลักของกรมการปกครองเนี่ยสามารถจะตรวจสอบได้สมมติพี่กับฝนถูกไหมแยกกันอยู่แล้วใช่ไหมก็เช็คสิว่าฝนมีสมบัติไหมผมมีไห
2: ม
0: มันก็เช็คได้โดยระบบในปัจจุบัน
2: มันก็ขึ้นมาอยู่แล้วในออนไลน์
0: ก็เช็คไม่ถูกก็ให้ AI เช็คให้เดี๋ยวก็ขึ้นก็ฝนมีที่เก็บแรงถ้าฝ คุณมีฉันไม่มีอ้าวสิสุดท้ายฉันจะขอบัตรคนจนไม่ได้
2: ใช่
0: ถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องเข้าใจว่ามันเป็นกฎระเบียบไม่ฉะนั้นจะเกิดช่องว่างช่องโหว่ตามกฎหมายแล้วก็จะมีคนถือโอกาสที่บ่นกันเยอะไม่ใช่เหรอว่าไม่เห็นจนเลยขับรถเก๋งไปรูดบัตรคนจน
2: อ่ะจริงๆอ่ะบัตรที่จะได้คนจนอ่ะปีนึงต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท 110,000 ก็ขอไม่ได้นะ
0: ไม่ได
2: ้
0: เพราะงั้นรอนิดนึงนะเดี๋ยวเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวเราจะประกาศให้ชัดเจนหลังจากกระทรวงการคลังครม.วันพรุ่งนี้
2: พรุ่งนี้มีประชุมครม.
0: เข้าครม.ไทยช่วยไทยใช่ไหม
2: ค่ะ
0: แล้วเผื่อจะมีความชัดเจนยังไงเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบต่อไปครับ
2: ค่ะช่วงนี้หมดเวลาของรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 น.ช่วงนี้พี่ถนอมและฝนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
12: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
13: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
14: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
16: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยกระทรวงคมนาคมเตรียมสรุปผลการสอบสวนกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ในวันที่20พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
19: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
20: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
21: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
16: ๆกระทรวงคมนาคมเตรียมสรุปผลการสอบสวนกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ในวันที่20พฤษภาคมนี้พร้อมยกมาตรการเข้มสั่งรถขนส่งสินค้าวิ่งเฉพาะกลางคืนต้องตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถสาธารณะทุกประเภท
22: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถยนต์ว่าล่าสุดมีรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องใบอนุญาตขับขี่ของพนักงานขับรถไฟและผลการตรวจร่างกายพบว่าพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวมีใบขับขี่ของรถไฟถูกต้องแต่ยังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนในระบบสำหรับใบอนุญาตขับขี่ของกรมการขนส่งทางรางซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาและอยู่ในระยะเวลาดำเนินการ120วัน ั้งนี้ยืนยันว่าพนักงานยังคงสามารถขับรถไฟได้ตามกฎหมายเดิมแต่ทางกระทรวงคมนาคมและการรถไฟจะต้องร่วมกันดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในฐานะเจ้าทุกข์ส่วนประเด็นผลการตรวจร่างกายพบว่าพนักงานขับรถไฟมีผลตรวจสารเสพติดเป็นบวกในทุกตัวยาที่ทำการตรวจซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้มีการบังคับตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์กับพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภททั้งรถไฟขอสมกและบขสโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้จะมีการแถลงผลการสอบสวนจากสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่20พฤษภาคมนี้นพสรแก้วคำรายงาน
16: นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศวันที่21พฤษภาคมนี้เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล
1: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์คช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในวันที่21พฤษภาคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบโอวาทการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งจะมีการแบ่งกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมความมั่นคงชายแดนยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลกลุ่มที่2แนวทางการยกระดับป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและกลุ่มที่3แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทั้ง3กลุ่มจะมีการสรุปผลประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมคริสนาขวัญแสนสุขรายงาน
16: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่1ส่งกำลังทหารเจรจากับฝ่ายกัมพูชากรณีชาวกัมพูชาลุกล้ำพื้นที่ในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วแล้วพร้อมขอให้ประชาชนงดเข้าพื้นที่ดังกล่าวก่อน
3: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่ประชาชนไทยไม่พอใจกรณีมีชาวกัมพูชารุกล้ำพื้นที่อธิปไตยไทยในตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วว่าขณะนี้กองทัพภาคที่1ได้ส่งกำลังทหารเข้าไปพูดคุยแล้วเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการแบ่งเขตแดนอย่างชัดเจนจึงยังไม่สามารถระบุกรรมสิทธิ์ได้แน่นอนพร้อมขอความร่วมมือให้งดเข้าใช้พื้นที่ก่อนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้กำหนดแนวทางเข้มงวดเรื่องการใช้พื้นที่ดังกล่าวมากนักแต่ภายหลังเกิดสถานการณ์สู้รบทำให้จำเป็นต้องเพิ่มความเข้มงวดและใช้ความระมัดระวังมากขึ้นส่วนกรณีที่ประชาชนเรียกร้องให้สร้างรั้วชายแดนโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีเส้นแบ่งเขตแดนที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันแม้บางพื้นที่ใครจะเป็นฝ่ายควบคุมดูแลจึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการและบริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะพื้นที่ทำการเกษตรของฝ่ายกัมพูชาซึ่งเจ้าหน้าที่กัมพูชาต้องไปทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยเช่นกันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
16: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
2: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz
3: Focus Thailand ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงและธัญฑรอุเทนพันธ์
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่รายการ Focus Thailand ทาง FM 97 MHz รวมถึงช่องทางต่างๆนะคะทั้งทางโซเชียลมีเดียและก็ทั้งในสื่อต่างๆนะคะของคลื่น FM 97 MHz Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพนะคะแล้วก็รวมถึงช่องทางส่วนตัวของดิฉันเองด้วยนะคะรายการ Focus Thailand มาพบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ15ถึง16นาฬิกาโดยประมาณนะคะแพลตฟอร์มต่างๆเดี๋ยวขออนุญาตบอกแจ้งกล่าวกันนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเผื่อถ้าหากว่าใครที่เพิ่งจะได้เข้ามารับฟังรับชมกันในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็เราจะมีหลากหลายเรื่องราวนะคะสามารถที่จะเข้ามาทักทายชมแชทและแชร์กันได้นะคะดิฉันขออนุญาตแชร์รายการด้วยนะคะที่คลื่นหลักของเราก็คือที่ FM 97 MHz แล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมยังสามารถที่จะรับฟังรับชมได้ผ่านช่องทางอื่น

บ้านดําของดิฉันนะคะบ้านดําของดิฉันนะคะก็ชื่อลัคนา .s นะคะลัคนา .s ค่ะ LAKANA แล้วก็ .s สิงคโปร์นะคะ .s สิงคโปร์นะคะก็จะไลฟ์ไปพร้อมๆกันณเวลานี้เลยนะคะนอกจากที่บ้านฟ้าบ้านดำแล้วก็ที่บ้านแดงด้วยนะคะบ้านแดงก็จะเป็นย้อนหลังรายการนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่อาจจะพลาดโอกาสในการรับฟังรับชมรายการสดก็สามารถที่จะเข้าไปบ้านแดงของดิฉันนะคะในการที่จะเข้าไปรับชมรายการย้อนหลังได้เช่นเดียวกันไปทักทายชมแชทแชร์กันได้นะคะที่ชื่อช่อง Account เดียวกันกับบ้านดำนะคะลัคนา .s ค่ะ LAKANA.S สิงคโปร์นะคะแต่ว่าบ้านฟ้าของดิฉันจะไม่แจ้งแล้วกันนะคะเพราะว่ามีบ้านฟ้าหลักๆก็อยู่ของทางสถานีไปแล้วนะคะดังนั้นแล้วก็ขอบอกเฉพาะบ้านสีอื่นๆนะคะที่สถานีไม่มีชาแนลอยู่นะคะทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่มาจากบ้านดำที่ไลฟ์ไปพร้อมๆกันณขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลังจากที่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์เศร้าสลดขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบไปไม่ใช่แค่ในความคิดความรู้สึกของคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทั่วประเทศไทยให้ความสนอกสนใจในข่าวนี้แล้วต่างประเทศมีรายงานข่าวนี้ในบางส่วนด้วยนะคะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าการรายงานของเขาแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าอับอายอับอายนะคุณว่าคุณผู้ชมมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเลยในประเทศที่เราพยายามที่จะพัฒนาตัวเองแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของการที่รถไฟพุ่งชนรถเมล์แต่เผอิญว่ารถเมล์มันไม่ได้จอดในที่ที่สมควรจะจอดไงคุณว่าคุณผู้ชมนะคะเรื่องแบบนี้ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วหรือบางประเทศที่ไม่ได้พัฒนาแล้วแต่เขามีวิธีการบริหารจัดการที่ดีกว่านี้มันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เช่นนี้เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วคนก็จะตกตะลึงตื่นตระหนกตกใจว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงรถไฟมาชนรถเมล์รถไฟมันก็ต้องมีอยู่ในรางรถไฟรถเมล์มันก็ต้องอยู่บนถนนที่รถเมล์จะต้องทําการใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแต่เผอิญว่าณจุดนี้ถนนกับทางรถไฟมันเรียบไปด้วยกันแต่มันเป็นจุดตัดแต่ว่าจุดตัดที่มีไม้กั้นแต่ไม้กั้นมันไม่ทำงานอย่างที่เราทราบกันดีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้สาระสำคัญก็จะคุยถึงเรื่องของอุบัติเหตุซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกลางกรุงเทพมหานครจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางหรือว่ารถเมล์สาย206ของขอสอมกนะคะก็เดี๋ยวจะไปดูรายละเอียดที่ให้ได้ครอบคลุมกันมากที่สุดเลยนะคะในขณะเดียวกันเองก็จะพูดถึงเรื่องของความเข้มงวดกวดขันจากเรื่องของรถไฟก็ต้องไปดูเรื่องของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศด้วยช่วงนี้อยู่ในช่วงของการเปิดเทอมแล้วไม่อยากจะเกิดให้เกิดอุบัติเหตุที่เกิดกับเด็กเล็กๆแบบนี้ด้วยนะคะก็เลยต้องพูดย้ำไปจนถึงตรงนั้นนะคะนอกจากนี้แล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะใครที่รอโครงการณตอนนี้เราต้องเลิกพูดคนละครึ่งแล้วนะคะคือมันกลายเป็นโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะไทยช่วยไทยมาครั้งแรกก็จริงแต่ว่ามันมี plus มีบวกนะคะไทยช่วยไทย plus เดี๋ยวเขาจะเริ่มลงทะเบียนกันในช่วงของปลายเดือนนี้แล้วนะคะเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันไว้และใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังไปเลยนะคะหรือใครที่เคยเข้าร่วมโครงการนี้ศึกษากันหน่อยนะคะว่าณตอนนี้จะต้องลงทะเบียนอะไรอย่างไรนะคะต้องอัปเดตเป๋าตังกันนะคะอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังกันบางทีมีอยู่แล้วไม่ได้อัปเดตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะขลุกขลักเล็กน้อยนะคะหรือนอกจากเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะหรือชื่อเล่นๆชื่อดั้งเดิมก็คือคนละครึ่ง plus เนี่ยนะคะนอกจากโครงการนี้ยังมีโครงการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางในกลุ่มที่อาจจะต้องการได้รับความช่วยเหลือดูแลเนี่ยนะคะเป็นพิเศษเดี๋ยวค่อยก็ต้องมีอาจจะต้องให้มีให้ลงทะเบียนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นแล้วเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงข้อมูลเหล่านี้จะเกิดขึ้นในรายการนี้เดี๋ยวจะคุยให้ฟังนะคะและนอกจากนี้แล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะก็ยังมีเรื่องของสถานการณ์ด้านอื่นๆที่เราจะต้องตามกันต่อเรื่องของทางการเมือง

0: ด้วยเรื่องของสังคมเรื่องของทางเศรษฐกิจนะคะและก็รวมถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชานะตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นยังไม่เกิดรอบที่สามนะคะก่อนหน้านี้มีคนพยายามจะบอกว่ามันเกิดรอบที่สามแต่ณตอนนั้นมันแค่เป็นที่ฝั่งกัมพูชาเขายิงเครื่องกระสุนเข้ามา11 นัดเนี่ยนะคะแต่ยังไม่ได้เกิดการตอบโต้อะไรรุนแรงแล้วก็หลังจากนั้นยังไม่มีอะไรที่รุนแรงเกิดขึ้นสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังอึมครึมกันอยู่นะคะแต่ไฮไลท์ของช่วงวันหยุดที่ผ่านมาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะมันไปอยู่ที่โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพาคณะเรื่องรวมถึงนักธุรกิจนักการค้านักลงทุนต่างๆด้วยเนี่ยนะคะไปที่ประเทศจีนแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของฝากของขวัญจากจีนของขวากของฝากของขวัญจากจีนซึ่งกลายเป็นว่าสหรัฐนั้นทิ้งไว้ที่จีนกลายเป็นเรื่องของดราม่าเลยแต่เอาจริงๆนะคะไม่ถึงขั้นทิ้งไว้แต่เขาแค่นำขึ้นเครื่องบินอีกลำหนึ่งไม่ใช่เครื่องบินที่ผู้นำสหรัฐแล้วก็บุคคลต่างๆนะคะเดินทางแต่เขาให้ใช้เครื่องบินอีกลำหนึ่งแต่ว่าสิ่งของเหล่านี้เดี๋ยวมันจะไปอยู่ที่ไหนจะสามารถใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันนะคะวันนี้มีเหตุระทึกใจมาอีกเรื่องหนึ่งตอนสายๆใครที่อยู่ในอาคารบ้านเรือนในตึกสูงๆในกรุงเทพจะได้รับแรงสั่นไหวตื่นตกใจกันเลยโอ้ยแผ่นดินไหวอีกแล้วนะคะแผ่นดินไหวอีกเหรอสรุปสุดท้ายมันเป็นแผ่นดินไหวจากเมียนมาระดับ5.3ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ว่าคนที่อยู่บนตึกสูงหรือไม่สูงมากรับรู้แรงสั่นไหวได้ใน4 จังหวัดโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครด้วยนะคะจะได้คุยกันจะได้มาไล่เรียงกันคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอ่ะก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาสาระข่าวสารอะไรต่างๆมาที่เรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนนะคะเราเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการมาแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะตั้งแต่วันที่15 พฤษภาคมที่ผ่านมานะณตอนนี้เราอยู่ในระยะของฤดูฝนนะคะณตอนนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะมีอยู่แล้วก็จะมีผลกระทบจนถึงวันที่18 พฤษภาคมก็คือวันนี้นี่เองนะคะอ๋ออีกเรื่องหนึ่งที่จะคุยกันก็คือเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์บอกว่าจะลาออกนะคะจะลาออกในวันนี้วันที่18จริงๆแล้วท่านสามารถอยู่ไม่ใช่อยู่ท่านจะหมดวาระหน้าที่ในอีก2-3 วันข้างหน้าแต่ว่าจะลาออกก่อนล่วงหน้านะคะเพื่อที่จะบริหารจัดการตัวเองแล้วก็ไปลงสมัครในรอบที่2นะคะแต่ณขณะนี้มันเกิดปัญหาเรื่องของรถไฟชนรถเมล์รถไฟขยี้รถเมล์เนี่ยแล้วมันจําเป็นจะต้องมีคนดูแลไม่ใช่เฉพาะการรถไฟไม่ใช่เฉพาะขนส่งมวลชนกรุงเทพขอสมกไม่ใช่เฉพาะตํารวจแต่ว่ากรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าของพื้นที่ก็ต้องดูแลสถานการณ์ในตรงนี้ด้วยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งแต่วันแรกเนี่ยเราเห็นผู้ว่าชาติชาติลงพื้นที่ไปใช่ไหมคะแล้วก็มีผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคการเมืองต่างๆก็ลงพื้นที่ไปด้วยเช่นเดียวกันดิฉันเลยไม่แน่ใจนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยอาจารย์ชาติชาติจะยังคงยืนยันว่าจะลาออกไหมนะคะหรือขยายเวลาหรือเปล่าหรือว่าจะให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนนะคะแต่ว่าทั้งผู้ว่ารองผู้ว่าเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เต็มที่อะนะคะเพราะว่าจะต้องลาออกแล้วก็ไปด้วยกันยกทีมทั้งคณะคนที่จะปฏิบัติหน้าที่ดูแลกทม.ในขณะนี้ก็จะต้องเป็นท่านปลัดกรุงเทพมหานครนั่นเองอะนะคะซึ่งอาจจะต้องลงพื้นที่แล้วก็ดูเรื่องของการดูแลต่างๆกันนะคะมาเข้าสู่เนื้อหาสาระค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะพยากรณ์อากาศเริ่มต้นกันก่อนเลยนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่11นะคะซึ่งฉบับที่11นั้นมีขึ้นเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาของวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจบรายการของเราไปแล้วสักประมาณ17 นาฬิกาก็จะเป็นฉบับต่อไปเป็นฉบับที่12นะคะไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศแล้วก็ภาคอีสานตอนบนค่ะกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกนะคะก็ขอเน้นย้ําเรื่องของการเฝ้าระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะมีเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชม ต้องย้ำเตือนกันแบบนี้อาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันขึ้นมาได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะคะคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2-3เมตรคลื่นสูงอยู่นะแล้วก็บริเวณที่มีฝนนั้นมีโอกาสที่จะเกิดคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปเมื่อตะกี้อันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมานะคะส่วนอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปแล้วก็อ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรดังนั้นแต่คลื่นสูงมากกว่า2เมตรขออภัยชาวเรือต้องระมัดระวังในการเดินเรือนะคะและในขณะเดียวกันเรือเล็กทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งด้วยเรือเล็กทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งด้วยค่ะหลังจากนี้เราจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชม19 20 21 22 4วันนี้นะ19ถึง22พฤษภาคมเราจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางแห่งด้วยส่วนมากจะอยู่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศนะคะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนนะคะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตบันที่เมียนมามีแนวโน้มกำลังแรงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเฝ้าระมัดระวังกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูคาดหมายลักษณะอากาศปริมาณฝนไม่ใช่ปริมาณฝนปริมาณพื้นที่ที่ฝนจะตกกันคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะภาคไหนคิดเป็นปริมาณเท่าไหร่นะคะภาคที่จะมีฝนตกแยะๆหน่อยอยู่ที่ภาคอีสานค่ะภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจะมีฝนอยู่ในระดับ70%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งนะคะภาคเหนืออุณหภูมิสูงสุดนะคะอยู่ที่38องศาเลยนะคะภาคอีสานสูงสุดอยู่ที่35เพราะเขามีฝนแยะไงสูงสุดก็เลยอยู่แค่35องศาภาคกลางอยู่ที่36องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันอยู่ที่ความร้อนสูงสุดนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศานะคะภาคที่มีฝนตกในระดับรองลงมาก็อยู่ที่60%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งอยู่ที่ภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยนะคะแล้วก็รวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้มีฝน60%ของพื้นที่ค่ะโดยภาคตะวันออกอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศานะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกอยู่ที่35องศาเช่นเดียวกันกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้เราร้อนน้อยกว่าวันอื่นๆ36องศาเซลเซียสแต่อุณหภูมิในความรู้สึกน่าจะทะลุ45องศาไปแล้วมั้งคะภาคเหนือเมื่อตะกี้นะคะบอกว่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ตั้ง38องศาภาคเหนือมีฝนอยู่ที่40%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะภาคเหนือเป็นภาคที่มีฝนตกน้อยที่สุดในช่วงนี้นะคะไหนๆมาที่เรื่องของสภาพอากาศแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะก็ไปทบทวนเรื่องของแผ่นดินไหวนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทําให้พวกเราแตกตื่นโดยเฉพาะใครที่อยู่ในกรุงเทพเอาแล้วฉันต้องวิ่งหนีออกจากตึกจากอาคารใช่ไหมมีบางแห่งบางตึกบางอาคารค่ะมีคนวิ่งหนีลงมาจริงๆอะนะคะโดยเฉพาะตามโรงพยาบาลต่างๆเขาก็จะไหวกันเพราะว่ามันเคยเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ไปก่อนหน้านี้แต่ครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเองแต่เรารับเอฟเฟกต์นะคะเมื่อประมาณ9โมง5นาทีที่ผ่านมาของวันนี้กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะรายงานแผ่นดินไหวที่เมียนมานะ 5.3 อยู่ใกล้ชายฝั่งตอนใต้ลึกอยู่ที่10กิโลเมตรนะคะห่างจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตั้ง247กิโลเมตรค่ะมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ว่าคนที่อยู่บนตึกสูงสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนแล้วก็พากันตกใจโพสต์ข้อความลงโซเชียลมีเดียนะคะบอกเล่าความรู้สึกถึงอาการตื่นตกใจกับแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็แรงสั่นไหวที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานความเสียหายหรือว่าผู้ได้รับผลกระทบนะคะก็แจ้งอย่างนี้นะคะว่าให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่าตื่นตระหนกตกใจจนเกินไปงดเชื่องดแชร์ข่าวหลอกข่าวลวงอะไรต่างๆกันนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ดีต่อสุขภาพจิตของเราแล้วก็มันก็ไม่ใช่ข่าวที่จริงด้วยนะคะทีนี้มันมีส่วนที่ได้รับผลกระทบนะคะจากกรณีแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ย ไม่ได้กระทบไม่ได้รับรู้ความรู้สึกเฉพาะในอาคารสูงในกรุงเทพแต่ว่ามันมี4 จังหวัดด้วยกันนะคะที่เขารับรู้แรงสั่นไหวที่เกิดขึ้นนะคะก็มีที่อำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอเมืองลำปางอำเภอบางกรวยนนทบุรีตรงนี้นะแล้วก็รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยกรุงเทพเนี่ยหลายเขตเลยไม่ว่าจะเป็นบางรักบางพลัดดอนเมืองปทุมวันสาทรคลองเตยจตุจักรทุ่งครุบางซื่อห้วยขวางสีลมบางกอกน้อยธนบุรีพระโขนงพญาไทหลักสี่ภาษีเจริญนะคะก็ได้รับแรงสั่นไหวแต่ว่ามันไม่ได้เกิดความเสียหายไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ก็มีการชี้แจงนะคะว่ากรณีการเกิดแผ่นดินไหวบนบกเนี่ยนะคะที่จะนำมาสู่การแจ้งผ่านเซลล์บอดแคสต์เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นในประเทศและบนบกเนี่ยนะคะขนาดตั้งแต่4.0ขึ้นไปเกิดแผ่นดินไหวบนบกในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขนาดตั้งแต่6.0ขึ้นไปแล้วก็แผ่นดินไหวในทะเลอันดามันขนาดตั้งแต่7.0ขึ้นไปนะคะก็จะมีการเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์นะคะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะคะก็ชี้แจงถึงเรื่องของเกณฑ์ในการเตือนกันนะคะอย่างไรก็ตามกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ประสานกำชับจังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์ลดความตื่นตระหนกและก็รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานราชการส่วนบริเวณใดที่ได้รับผลกระทบก็ให้สำรวจความเสียหายและก็ให้การช่วยเหลือตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้นะคะประชาชนที่ต้องการจะสอบถามนะคะหรือว่าแจ้งเตือนอะไรต่างๆก็ผ่านทางแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert นะคะ Thai Disaster Alert นะคะไทยประเทศไทย THAI เว้นวรรค Disaster DISASTER DISASTER แล้วก็ Alert นะคะ ALERT นะคะ Thai Disaster Alert นะคะเป็นตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเลยนะคะก็เข้าไปสู่แอปพลิเคชันนี้นะคะหรือว่าจะแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือนะคะผ่าน LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือว่าสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24 ชั่วโมงนะคะส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะคะเขาก็มีหมายเลขโทรศัพท์ด้วยคือดิฉันน่ะจำเป็นเลข02อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะไม่ค่อยจําสายด่วนเขาจําไม่ค่อยได้อันนี้ให้เฉพาะเบอร์สายด่วนนะคะของกรมอุตุ1182นะคะ1182เขาก็มีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่24 ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาติดตามเรื่องของสถานการณ์จากกรณีรถไฟขยี้รถเมล์แล้วก็ไปเกี่ยวเอารถอื่นๆด้วยนะคะรถยนต์อย่างอื่นๆแล้วก็รวมถึงรถจักรยานยนต์ด้วยนะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด8 คนแล้วก็มีอีก3 ชิ้นส่วนด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะตอนแรกตัวเลขมา32แต่ว่าตัวเลขของทางกรมขนส่งทางรางนะคะกระทรวงคมนาคมเขาแจ้งว่ามีอยู่ที่30 คนนะคะอัปเดตล่าสุดเลยเอาสถานการณ์ล่าสุดก่อนนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมตำรวจสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันก็คุมตัวคนขับรถไฟแล้วก็พนักงานคุมไม้กั้นฝากขังต่อศาลอาญาไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็พนักงานคุมไม้กั้นก็ยกมือไหว้กราบขอโทษครอบครัวของเหยื่อแล้วก็บอกว่ารู้สึกผิดแต่ยืนยันว่าตนเองไม่ได้ประมาทแล้วก็ให้สัญญาณโบกธงแล้วก็กดปุ่มให้ไม้กั้นลงมาแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าเราดูคลิปดิฉันไม่ได้ส่งคลิปไปให้เจ้าหน้าที่เนื่องจากว่าสื่อต่างๆเขาก็นําเสนอไปแยะแล้วแล้วก็มีการจี้ในบางจุดนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมน่าจะได้รับทราบกันแล้วได้รับชมกันแล้วนะคะแต่ทีนี้ดิฉันก็ติดใจตรงเรื่องของการให้สัญญาณโบกธงเนี่ยนะคะมันอยู่ในหมวดของพนักงานคุมไม้กั้นใช่ไหมถ้าว่าใครเห็นคลิปเนี่ยนะคะเขาโบกธงแป๊บเดียวแต่ดิฉันพูดในฐานะที่ไม่ใช่คนทํางานรถไฟแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้ว่าปกติเขาโบกธงแดงเนี่ยเขาจะต้องโบกเป็นเวลากี่วินาทีกี่นาทีแต่ถ้าที่ดิฉันจับที่เขาโบกธงแดงเนี่ยโบกแป๊บเดียวอ่ะไม่ถึงนาทีอ่ะมันเป็นประมาณวินาทีสัก15-20 วิไม่เกิน30 วินาทีประมาณนั้นได้หรือเปล่าแต่รถไฟอยู่ไกลนู่นไกลโพ้นเลยอยู่ไกลโพ้นเลยแล้วจะมองเห็นไอ้ธงแดงแดงที่มันโบกไหมแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็มีการวอไปบอกกันด้วยไงแต่ว่าคนขับรถเนี่ยไม่ตอบวอคนขับรถก็มาชี้แจงบอกว่าเอ้าก็มัวแต่เบรกอยู่ไงแต่ทีนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวจะมีข้อมูลเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะแล้วมันแตะเบรกกันตอนไหนอะไรยังไงแต่ตอนกี่โมงเนี่ยมันยังระบุไม่ได้แต่ว่าเป็นการแตะเบรกที่100 เมตรก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุเท่านั้นเองนะคะขณะที่รถหนักๆแบบเนี้ยมันจะต้องเบรกล่วงหน้ามาตั้ง2 กิโลคุณผู้ฟังคุณผู้ชม2 กิโลเมตรกับไอ้100 เมตรเนี่ยมันจะทันกันไหมล่ะนะคะทีนี้กดปุ่มไม้กั้นลงแล้วแต่มันติดรถเมย์อยู่ไงมันก็เลยกั้นไม้ลงมาไม่ได้นะคะ เผอิญว่ามันเป็นถนนที่เรียบอย่างที่บอกนะคะเส้นทางรถไฟตัดผ่านถนนแล้วมันก็ทํากันจนกลายเป็นสิ่งที่ชินชาและเป็นปกติวิสัยเพราะมันไม่เคยเกิดเหตุแรงๆแบบนี้ไงรถมันก็ไปจอดค้างตึงอยู่บนเส้นทางรถไฟไอ้รถไฟกลับมาเนี่ยนะคะคือไม่เคยคิดใช่ไหมประมาทเนาะไม่เคยคิดอะนะคะว่ามันจะเกิดเหตุแบบนี้ใช่ป่ะมันก็เลยจอดกันกลายเป็นปกติวิสัยนะคะดังนั้นเมื่อเกิดเหตุแบบนี้ต้องถอดบทเรียนนี้แล้วประเทศไทยมีถอดบทเรียนกันอยู่เรื่อยเลยถอดบทเรียนกันและหลังจากที่ถอดบทเรียนกันแล้วก็ต้องมาดูอีกนะคะว่าจะมานํามาซึ่งการปฏิบัติแค่ไหนหรือว่าเดี๋ยวก็จะลืมกันไปก็จะไปจอดค้างเติ่งกันแบบนี้อีกไม่ได้มีแค่จุดตัดบริเวณเนี้ยถนนอโศกดินแดงใกล้กับเพชรบุรีนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้ารถไฟแอร์พอร์ตเรียลลิงก์มักกะสันแค่จุดนี้มันมีจุดอื่นอีกที่เป็นแบบนี้และไอ้จุดที่เกิดเหตุเนี่ยรถมันติดจริงๆแล้วมันก็เป็นแบบเนี้ยมาตลอดไงนะคะวันนี้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันก็นัดหมายผู้ต้องหา2 คนนะคะก็คือนายสยมพรคนขับรถไฟคันที่เกิดเหตุที่ชนรถเมล์สาย206กับคุณอุเทนพนักงานควบคุมไม้กั้นรถไปที่สน.มักกะสันนะคะควบคุมตัวส่งฝากขังต่อศาลในข้อหาเดียวกันนะกระทําการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะกับเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างควบคุมตัวผู้ต้องหาแล้วก็นําตัวขึ้นรถไปส่งที่ศาลเนี่ยนะคะอุเทนเนี่ยคือพนักงานควบคุมไม้กั้นนะคะยกมือไหว้แล้วก็กล่าวขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตยอมรับว่ารู้สึกผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ก็ยืนยันนะผมไม่ได้ประมาทนะคะแล้วก็บอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยได้บกธงแดงอย่างที่ฉันบอกเมื่อสักครู่แต่มันธงแดงมันแป๊บเดียวแล้วก็ยืนหันหลังเพื่อกดปุ่มให้ไม้กั้นรวมถึงได้แจ้งให้คนขับรถหยุดรถแล้วอ่ะกริยาที่เราเห็นนะคะเขาโบกธงอยู่แป๊บหนึ่งแล้วเขาก็หันเหมือนเมินเฉยมึนตึงเขาบอกว่าหันหลังเพื่อไปกดปุ่มมาเพื่อไปกดปุ่มให้ไม้กั้นเนี่ยมันลงแล้วก็แจ้งคนขับรถให้หยุดรถแล้วแต่เท่าที่เราเห็นปฏิกิริยากันก็คือเหมือนฮีเมินเฉยอ่ะโบกธงแดงเสร็จแป๊บเดียวเอาธงลงแล้วก็เดินไปมันก็คือกิจวัตรประจําวันที่เขาอาจจะคิดว่าต้องทําแต่ทําด้วยความเบื่อหน่ายทําด้วยความหน้าที่หรืออะไรยังไงหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ได้คิดถึงมากกว่านั้นไงคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านใดมีความเห็นนะคะก็แสดงความเห็นกันมาได้ในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะทีนี้นักข่าวเลยถามต่อได้พูดคุยกับคนขับรถไฟปะคุณอุเทนก็บอกว่าคุณอุเทนเนี่ยไม่ได้ตอบคําถามเนี่ยนะคะแล้วก็ถูกควบคุมตัวขึ้นรถไปนะคะอันนี้เอาอุเทนคนที่ควบคุมไม้กั้นขึ้นไปบนรถควบคุมผู้ต้องหาก่อนหลังจากนั้นก็คุมตัวสยมพรที่เป็นคนขับรถไฟเนี่ยมาขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งเข้าไปด้วยกันนะคะสยมพรเนี่ยสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ก้มหน้าตลอดเวลาเลยนักข่าวพยายามสอบถามในหลายๆประเด็นเรื่องของสาเหตุที่ไม่หยุดรถไฟทั้งที่มีสัญญาณไฟแล้วก็มีสัญญาณธงเหตุที่ปฏิเสธว่าไม่ได้ประมาทนะคะรวมถึงกรณีผลการตรวจพบสารเสพติดเสพมาก่อนปฏิบัติหน้าที่จริงหรือเปล่านะคะขณะขับรถไฟมีสติหรือไม่และก็ต้องการที่จะกล่าวคำขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตหรือเปล่าเนื่องจากเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตตั้ง8 คนแต่อย่างไรก็ตามสยมพรคนขับรถไฟไม่ตอบคำถามอะไรเลยได้แต่ก้มหน้าตลอดเวลานะคะนักข่าวสังเกตว่าแววตาของสยมพรเนี่ยนะคะมีลักษณะแดงกล่ำแล้วก็มีสีหน้าเคร่งเครียดแดงกล่ำนี่ก็คือมันต้องรู้สึกผิดบ้างอะเนาะนะคะหรือว่าจะรู้สึกถึงความที่ไม่ได้รับอิสรภาพอะไรยังไงก็เครียดมากเนี่ยนะคะก่อนที่รถควบคุมผู้ต้องหาจะเคลื่อนที่ออกไปจากสน.ไปยังศาลเนี่ยนะคะพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยนะคะทั้งในชั้นสอบสวนแล้วก็ในชั้นศาลด้วยนะคะคุณฟังคุณผู้ชมนะคะนี่คืออัปเดตสถานการณ์ล่าสุดเดี๋ยวเราพักเบรกกันแป๊บหนึ่งพักดับอารมณ์ดิฉันเดี๋ยวกลับมาต่อกันจริงๆแล้วมันก็ดับอารมณ์ไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าข่าวที่จะต่อเนี่ยมันก็เป็นข่าวที่แบบเฮ้ยมันไม่น่าเกิดทําไมปล่อยคนแบบนี้มาทํางานได้เนี่ยทั้งนั้นที่เสพยาเสพติดหรือเปล่าฉี่ม่วงไงแล้วก็มีเรื่องของไม่มีใบอนุญาตขับรถไฟหรือว่าไม่มีใบขับขี่รถไฟนั่นแหละคุณผู้ฟังคุณผู้ชมงั้นพักแป๊บเดี๋ยวกลับมาสู่เบรกที่2ของรายการกันค่ะ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงและธัญฑรอุเทนพันธ์

0: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: Focus Thailand ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงและธัญฑรอุเทนพันธ
3: ์ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะกลับมาที่เบรกที่2ของรายการ Focus Thailand นะคะยังคงอยู่กับลัคนาสุริยงในรายการ Focus Thailand ช่วงอัปเดตสถานการณ์ดิฉันจะมาอัปเดตสถานการณ์ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมรับทราบกันทุกๆวันจันของสัปดาห์นะคะและดิฉันจะกลับมาอีกทีหนึ่งในวันพระราชบดีนะคะรายการที่จะฉีกแนวไปเลยนะคะคือช่วงพระยิปซีกับกูรูดานีนะคะก็ต้องบอกว่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะของเสน่ห์ของรายการโฟกัสไทยแลนด์ที่นอกเหนือจากเรามีผู้ดำเนินรายการที่หลากหลายแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีรายการหลากหลายด้วยวันจันทร์จะเป็นเรื่องของอัปเดตสถานการณ์นะคะดิฉันจะเน้นไปที่ Big News Big Story นะคะไม่ได้นำเสนอทุกข่าวสารเพราะว่า เวลามันกระชับจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะได้ให้เนื้อหาสาระของข่าวสำคัญสำคัญจริงๆนะคะวันอังคารจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะวันพุธจะเป็นเรื่องของสายบันเทิงนะคะบันเทิงไทยเทศโดยพี่เจี๊ยบปิยรมย์ทรัพย์สวรรค์และคุณจอยธัญฑรอุเทนพันธ์เดินกลับมาอีกทีหนึ่งวันพระราชบดีนะคะก็มากับพระยิปซีกับกูรูดานีกับกูรูดานีด้วยนะคะหรืออาจารย์แม่หมอดาค่ะแล้วก็วันศุกร์สุดสัปดาห์ก็จะเป็นคุณวันกนกวันกนกวนาวงศ์มาดูแลคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะใครอยากจะเปิดไพ่ให้อยากจะรู้เรื่องราวในชีวิตนี้การเงินการงานความรักอะไรก็แล้วแต่มีอะไรติดขัดอยู่นะคะสามารถให้มาชมสดๆกันแล้วก็มาเปิดไพ่กันได้ทุกวันพระราชบดีนะคะมาสรุปเหตุเรื่องของไฟรถไฟชนรถเมย์ขยี้รถเมย์สาย206นะคะแบบให้ครบๆกระชับแล้วก็สั้นที่สุดกันนะคะเมื่อสักครู่นี้เล่าไปแล้วนะคะว่าสถานการณ์ล่าสุดที่แจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ไปฝากขัง2คนก่อนในฝากของรถไฟนะคะก็คือคนขับรถไฟกับคนที่ควบคุมไม้กั้นอยู่แล้วก็มีการคัดค้านการประกันตัวนะคะทั้งในชั้นสอบสวนแล้วก็ในชั้นศาลด้วยเนี่ยนะคะถามว่าเอาแล้วคนขับรถเมย์อ่ะคนขับรถเมย์ก็ยังมีชีวิตอยู่นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคนขับรถเมย์ไม่ได้ไปไหนยังมีชีวิตอยู่แต่ทีนี้เนี่ยถามว่าแล้วทำไมคนขับรถเมย์ยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหานะคะก็คืออย่างนี้ค่ะดิฉันไปหาข้อมูลมาให้นะคะยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถเมย์ทั้งที่หลายคนบอกว่าควรจะแจ้งคนแรกไหมคนขับรถไฟอาจจะไม่ผิดด้วยบางคนบอกคนขับรถไฟไม่ได้ผิดแต่ดิฉันก็บอกว่านี่เธอเขาฉี่ม่วงไม่มีใบอนุญาตอีกอย่างน้อยๆเนี่ยไอรถกรณีรถชนกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุมันต้องเรื่องของความประมาทแล้วยิ่งมีคนเสียชีวิตมีผู้ได้รับบาดเจ็บมันก็คือกระทำการโดยประมาทก่อให้ผู้ถึงแก่ชีวิตของผู้อื่นและคนอื่นได้รับบาดเจ็บอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าไม่มีคนเสียชีวิตไม่มีคนเจ็บก็คือกระทำการโดยประมาทอยู่แล้วแล้วยิ่งรายนี้ยิ่งจะต้องโดนหนักเพราะไม่มีใบขับขี่รถไฟแถมฉี่เป็นสีม่วงด้วยเนี่ยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่งามไส้กันเลยทีเดียวคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะผลตรวจสอบร่างกายของสยมพรคนขับรถไฟขบวนนี้ยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่เขาภาษาเขาแปลกๆแต่ดิฉันไม่ได้ผิดนะไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางก็หมายถึงว่ายังไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นคนขับรถไฟพนักงานขับรถไฟนั่นแหละอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะนะคะก็เลยสั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ต่อให้ไม่สั่งเขาก็ต้องระงับการปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วแหละเพราะว่าเจ็บก็เจ็บนะคะแต่ว่าออกจากโรงพยาบาลมาได้แล้วก็นำตัวไปผัดฟ้องฝักขังกันแล้วเนี่ยนะคะแต่ทีนี้ในเมื่อมันเป็นหน่วยงานราชการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะในทางกฎหมายในทางกฎระเบียบก็ต้องสั่งพักงานไว้ก่อนระงับการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนเนี่ยนะคะ นอกจากนี้ยังสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงสั่งพักงานพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีด้วยให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดแล้วก็สืบสวนในเชิงลึกผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยให้มีผู้ที่มีสารเสพติดมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถไฟได้ยังไงต้องการขับรถไฟเนี่ยรับผิดชอบชีวิตคนจำนวนมากมายเลยนะคะขณะที่ข้อมูลจากกล่องดำบนรถไฟก็พบว่าจุดที่ปะทะรถเมล์เนี่ยรถไฟวิ่งด้วยความเร็วประมาณ35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหยุดรถด้วยการใช้ระบบเบรกฉุกเฉินก่อนถึงจุดปะทะราวๆ100 เมตรเท่ากับว่าคนขับรถไฟเริ่มเหยียบเบรกตั้งแต่100 เมตรก่อนหน้านั้นแล้วก็ต้องพยายามหาทุกวิธีการทุกวิถีทางเพื่อที่จะหยุดรถแต่ว่ามันหยุดช้าเกินไปจนชนเข้ากับรถเมย์นะคะแล้วก็ไปลากรถอื่นๆอีกนําไปสู่ความสูญเสียในที่สุดนะคะไอ้กล่องบันทึกมันก็คล้ายๆบนเครื่องบินมันเป็นกล่องดํากล่องดําของรถไฟมันอยู่บนหัวขบวนรถไฟเนี่ยค่ะเขาเรียกว่ากล่องดําเหมือนกันนี่นะคะระบบอนสัญญาณไม่พบความผิดปกติไม่บกพร่องยังสามารถทํางานได้เพียงแต่ไม้กั้นไม่สามารถลงมาได้ตามปกติก็ตามข่าวตั้งแต่วันแรกบอกว่ามันลงไม่ได้เพราะว่ามันมีรถเมล์ติดอยู่ใช่ไหมแต่ที่ดิฉันบอกว่าไอ้คือการโบกธงเนี่ยมันโบกแบบระยะไกลแล้วมันจะเห็นไหมแล้วมันโบกแป๊บเดียวไงที่หลายๆคนก็น่าจะรู้สึกเช่นเดียวกันกับดิฉันเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามอันนี้มันต้องทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งด้วยว่าการหยุดขบวนรถไฟรถไฟมันหนักใช่ไหมโดยเฉพาะขบวนที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มันนักหนักนะคะมีน้ําหนักหลายพันตันต้องใช้ระยะเวลาในการหยุดรถเกือบ2 กิโลเมตรเนี่ยฉะนั้นการเบรกในระยะแค่100 เมตรถือว่าช้าเกินไปนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะจากที่เราสรุปรวมสถานการณ์นะคะและนอกจากนี้แล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะก็มาไล่เลียงอ่ะเมื่อกี้ติดอยู่ใช่ไหมว่าทําไมเขาไม่แจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถเมย์ทุกคนก็บอกโอ้ยคนขับรถเมย์ผิดแล้วทำไมยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาพอดีฉันทําคลิปรีลไปนะคะชี้แจงบอกว่าไม่แจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถเมย์เพราะเขาบาดเจ็บสาหัสยังนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ยังให้ปากคําไม่ได้ทุกคนก็ถามเอ้ามันเป็นอย่างนี้เหรอแค่ป่วยแค่บาดเจ็บสาหัสและแจ้งข้อหาไม่ได้คือการแจ้งข้อกล่าวหามันต้องทําไปตามกฎหมายตามกระบวนการมันต้องผ่านการสอบปากคุ้มปากคําอะไรก่อนไงอันนี้ต้องทําความเข้าใจกันจริงๆนะคะประเด็นหลักๆจุดนี้มันคือจุดตัดทางรถไฟความปลอดภัยเรื่องของตรงนี้มันก็นอกจากมีเรื่องของรถไฟขอสมกองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเจ้าของรถเมล์สาย206สีส้มเป็นรถปอ.แล้วเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงเรื่องของตํารวจด้วยจุดนี้มันเป็นจุดที่รถติดหนักหนักหนักหนักหนักแล้วเขาก็จอดบนรางรถไฟกันเป็นปกติวิสัยมันกลายเป็นปกติวิสัยเป็นความเคยชินที่ฉันจะจอดตรงนี้แต่เรายังงงไงก็ในเมื่อรถไฟมันมาแล้วคุณไม่เห็นรถไฟกันหรอแล้วทําไมไม่เปิดประตูให้ผู้โดยสารรีบลงไปหนีตายกันไปก่อนหรือคนขับกับกระเป๋ารถมัวแต่คุยกันมัวแต่ดูมือถือหรือมัวแต่ทําอะไรไม่ได้สนใจข้างๆไงดูแต่ข้างหน้าอย่างนี้ปะอยู่แต่ข้างหน้าตรงนี้ไม่ได้มองซ้ายไม่ได้มองขวาอะไรยังไงใช่ไหมแล้วรถไฟก็ไม่น่าจะได้เปิดหูดใช่ป่ะไม่รู้ไม่ได้ยินหรือใครได้ยินแจ้งมาหน่อยนะคะเนี่ยมันก็เลยก่อให้เกิดปัญหานี้นะคะหลังเกิดเหตุรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติลงพื้นที่ไปผู้ว่ากทม.ชัชชาติสิทธิพันธุ์ลงพื้นที่ไปผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเปิดตัวปุ๊บเกิดเหตุปั๊บก็ลงพื้นที่ปุ๊บเลยเนี่ยนะคะคุณเจมส์นะคะอนุชาบุรพชัยศรีก็ลงพื้นที่ไปเช่นเดียวกันและหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานระหว่างอยู่ที่มรดกโลกจังหวัดเพชรบูรณ์และนายกหลังจากที่กลับจากเพชรบูรณ์ก็ตรงดิ่งมาที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะลงพื้นที่สั่งการนู่นนี่นั่นและในวันรุ่งขึ้นเมื่อวานนี้ท่านก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลคาเมเลียนซึ่งที่นั่นเนี่ยรับคนไว้รับผู้บาดเจ็บไว้24 คนบางส่วนกลับบ้านได้แต่ว่าเหลือหนักๆก็6 คน2 ใน 6 คนเป็นผู้ที่บาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้อง ICU ก็คือกระเป๋ารถเมล์กับผู้โดยสารชายนะคะส่วนที่เหลือที่นั่นมีคู่กรณีอยู่ครบเลยทั้งคนขับรถไฟคนขับรถเมล์อยู่ที่คาเมเรียนด้วยนะคะนายกก็สั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็สอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ําขึ้นนะคะด้านกระทรวงคมนาคมก็ตั้งกรรมการสอบด่วนเลยนะคะตรวจสอบไม้กั้นสัญญาณเตือนระบบเตือนรถ เตรียมทบทวนจุดตัดรถไฟทั่วประเทศแล้วก็ผู้ว่ากทม.ณตอนนี้ยังเป็นผู้ว่ากทม.นะคะชัชชาติสิริพันธ์ก็สั่งการเช่นเดียวกันนะคะว่าให้ยกเลิกจุดตัดที่มีไม้กั้นและให้ยกระดับอะไรยังไงก็ว่าไปนะคะทางด้านการรถไฟเขาก็มีการตรวจสอบกล่องดําข้อมูลการเดินรถผลสรุปอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ตรวจสอบความเร็วรถสัญญาณต่างๆตรวจเจ้าหน้าที่ประจําทางตัดด้วยนะคะขอสมกรับผิดชอบเยียวยาผู้เสียหายกรณีของผู้เสียชีวิตเบื้องต้นได้รับ1,500,000 บาทกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บก็แล้วแต่กรณีไปนะคะแล้วก็ทบทวนเรื่องของเส้นทางเสี่ยงต่างๆกระทรวงมหาดไทยที่นายกอนุทินชาญวีรกูลเป็นรัฐมนตรีว่าการอยู่ก็สั่งให้ฝ่ายปกครองแล้วก็ปภ.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ไปดูแลเรื่องของระบบการบริหารการจัดการช่วยเหลือญาติต่างๆประสานกู้ภัยอำนวยความสะดวกกันนะคะกระทรวงสาธารณสุขจะเตรียมการบริการทางการพยาบาลโรงพยาบาลหลายแห่งเพื่อรับผู้บาดเจ็บระดมทีม ICU ศัลยกรรมจิตแพทย์ต่างๆรักษาเลยโดยบอกว่าให้รักษาก่อนโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะก็ให้เข้าไปสู่ USEF ได้เลยเพราะว่ามันเป็นเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบและอาจจะเป็นส่วนที่จะต้องผิดด้วยเพราะว่าคุณดูแลเรื่องของสัญญาณไฟจราจรรถมันติดแบบนั้นรถไฟก็จะมาทีนี้มันทําอะไรไม่ได้แต่ทีนี้มันจะเคลียร์ปัญหาก่อนหน้านั้นอย่างไงก็ให้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV สอบพยานหลักฐานต่างๆสอบคนขับรถเมล์คนขับรถไฟเจ้าหน้าที่รางเจ้าหน้าที่ปิดกั้นอะไรต่างๆไม้กั้นต่างๆนะคะพิจารณาดำเนินคดีเรื่องของความประมาทนะคะกระทรวงยุติธรรมช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ครอบครัวของผู้เสียหายสภาทนายความตั้งทีมช่วยเหลือฟรีในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่างๆด้วยนะคะและก็จุดของการเตรียมการเรื่องของค่าสินไหมทดแทนอะไรต่างๆกันไปนะคะในส่วนของการประกันมีพระราชบัญญัติประกันภัยรถเมล์มีพรบ.ของรถเมล์มีพรบ.ของรถไฟอะไรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็การดูแลตรงเนี้ยเดี๋ยวก็จะมีคนประสานงานภาครัฐต้องเข้ามาเทคแอคชั่นแน่นอนต้องเกาะติดสถานการณ์นี้เมื่อวานที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่โรงพยาบาลก็มีเจ้าหน้าที่ประกันภัยจากบริษัทประกันเนี่ยนะคะเขาเดินทางลงพื้นที่ไปเช่นเดียวกันนะคะอ่ะทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของในทางการเมืองก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่แล้วนะคะฝ่ายค้านก็กดดันให้มาตรวจสอบมาตรฐานจุดตัดรถไฟเรื่องของงบประมาณในการสร้างสะพานสร้างอุโมงค์ต่างๆเพื่อไม่ให้มันเกิดจุดตัดแบบนี้จุดตัดแบบนี้มันก็ง่ายดีไม่เสียสตุ้งสตางค์แต่เสียชีวิตไงเพราะฉะนั้นถ้าสร้างสะพานขึ้นมาสร้างอุโมงค์ลงไปข้างล่างมันก็จะปลอดภัยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จุดเสี่ยงๆที่อื่นก็ยังมีแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะนักวิชาการภาคประชาสังคมต่างๆก็ออกมาเรียกร้องเลิกยกเลิกทางตัดรถไฟในเมืองนะคะมันไม่ใช่อุบัติเหตุเฉพาะหน้าแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่โครงสร้างเสนอเชื่อมระบบไฟจราจรกับระบบไฟอัตโนมัตินะคะทีเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของการกลับมาทบทวนกลับมาศึกษาเรื่องของการสร้างสะพานอุโมงค์นะคะแทนทางตัดแบบนี้แทนไม้กั้นแบบนี้เพิ่มระบบเตือนเพิ่มระบบเตือนอัตโนมัติจำกัดรถใหญ่ผ่านจุดเสี่ยงปรับเส้นทางรถเมล์บางสายไหมแต่ถ้าหากว่าจะมาปรับเส้นทางรถเมล์บางสายเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเกิดปัญหาตรงที่ว่าคนที่เขาเคยนั่งรถเมล์เขาก็จะเดือดร้อนแล้วก็ลำบากไปอีกหรือเปล่านะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะอีกหลายเรื่องราวนะคะทีนี้ดิฉันจะบิดไปที่ไหนกับเวลาที่เหลืออยู่ประมาณ10 นาทีนะคะเวลามันกระชั้นชิดกระชั้นชิดเนี่ยนะคะอ่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากนี้มาในส่วนที่เกี่ยวเนื่องนะคะกับสถานการณ์อื่นๆนะคะมีแต่ข่าวร้ายมีข่าวดีบ้างไหมเดี๋ยวขออนุญาตหาข่าวดีหาข่าวดีนิดนึงนะคะเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไม่ใช่ข่าวดีนะคะข่าวดีเว้นไว้แป๊บหนึ่งสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ภาพรวมยังไม่เกิดสงครามแบบเต็มรูปแบบแต่ว่าสถานการณ์ตึงเครียดสูงทั้งสองฝ่ายเพิ่มแรงกดดันทางทหารและก็การเมืองกันอย่างต่อเนื่องนะคะไทยเราเพิ่มความเข้มงวดกวดขันด้านความมั่นคงชายแดนกระทรวงกลาโหมกองทัพออกมาย้ำ ไม่ต้องการความขัดแย้งแต่พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มที่มีการรวบรวมหลักฐานกรณีถูกกล่าวหาว่ากัมพูชารุกล้ำหรือว่าก่อกวนในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ที่โอเสม็ดจำได้ไหมที่ได้ยินเสียงปึ้งปึ้งปึ้ง11 นัดนั่นแหละนะคะฝั่งไทยเราย้ำยืนยันเรื่องของกฎการปะทะว่าทหารไทยยังควบคุมสถานการณ์ตามหลักสากลไม่ต้องการยกระดับโดยที่ไม่จำเป็นนะคะขณะเดียวกันนะคะกัมพูชาส่งสัญญาณแข็งกร้าวมากขึ้นเป็นท่าทีของฮุนเซนนั่นแหละนะคะตอนนี้ยังคงส่งอิทธิพลทางการเมืองในระดับสูงอยู่เขาบอกว่าไม่ต้องการใช้การเจรจาทวิภาคีแบบเดิมๆแต่ต้องการจะใช้กลไกระหว่างประเทศนะคะอ้าง UN Close และก็กระบวนการระงับข้อพิพาทสากลนะคะต่างๆนะคะกัมพูชาพยายามที่จะดึงเกมเพื่อไปขึ้นเวทีนานาชาติเพิ่มแรงกดดันต่อไทยโดยตรงนั่นเองนะคะแล้วก็ณตอนนี้ไม่มีรายงานเรื่องของสงครามใหญ่ระลอกใหม่แต่ว่ามีการกล่าวหากันเรื่องของการละเมิดข้อตกลงมีความเคลื่อนไหวกําลังทหารเพิ่มขึ้นจับตาพื้นที่เสี่ยงในหลายๆจุดนะคะสถานการณ์ณขณะนี้ยังจัดอยู่ในระยะเปราะบางและทั้งสองฝ่ายเตรียมที่จะใช้เวทีอาเซียนเป็นช่องในการลดความตึงเครียดมีการหารือกันนอกรอบเพื่อที่จะรักษาข้อตกลงหยุดยิงเดิมป้องกันเหตุลุกลามฟื้นการประสานงานชายแดนต่างๆกันนะคะณนะตอนนี้นะคะก็มีประมาณนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเหตุปะทะกันเล็กๆน้อยๆอาจจะมีขึ้นมาได้แต่เราต้องอาศัยเวทีการประชุมอาเซียนเพื่อที่จะช่วยลดแรงกดดันนะคะและในขณะเดียวกันเองเราก็ต้องตื่นตัวกับการที่กัมพูชาจะเดินหน้านำเรื่องต่างๆขึ้นไปสู่เวทีโลกโดยเฉพาะศาลระหว่างประเทศไทยเราจะเตรียมการจุดนี้อะไรได้อย่างไรบ้างนะคะเรื่องต่อมาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะมีข่าวดีนะคะเรื่องของการที่คณะกรรมาธิการยุโรปอนุมัติวีซ่าคาสแคดให้แก่ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลานะคะกระทรวงการต่างประเทศแจ้งข่าวดีสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยคณะกรรมาธิการยุโรป EU Commission อนุมัติมาตรการวีซ่าคาสสำหรับประเทศไทยซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยที่เคยได้รับและใช้วีซ่าเชงเก้นอย่างถูกต้องและก็มีประวัติการเดินทางที่ดีให้มีสิทธิ์ได้รับวีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะยาวเข้าออกได้หลายครั้งมีอายุยาวขึ้นตามลำดับนะคะสูงสุดเนี่ยได้5 ปีค่ะก็สะท้อนถึงความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปและก็การช่วยเหลือส่งเสริมการเดินทางการค้าการลงทุนการศึกษาและความสัมพันธ์ระดับประชาชนนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของวีซ่าเนี่ยก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของวีซ่าท่องเที่ยวนะคะที่เราเคยให้ฟรีวีซ่ากัน60 วันตอนนี้จะเหลือ30 วันลดอาชญากรรมข้ามชาติพอพูดถึงอาชญากรรมข้ามชาติคนต่างชาติที่เข้ามาตอนนี้ต้องไปนึกถึงเกาะพะงันนะเกาะพะงันภูเก็ตแล้วก็ที่ปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่พังงานนี่โอ้โหเพื่อนเนี่ยอยู่พังงานบ่มบ่มบ่มบ่มให้ฟังเลยโอ้โหอิสราเอลตอนนี้เหมือนจะเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญคล้ายๆจีนเลยนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศศรีหสพงษ์เกตแก้วพูดถึงเรื่องของการลดระยะเวลาฟรีวีซ่าจาก60เหลือ30วันลดอาชญากรรมข้ามชาติว่ากระทรวงต่างประเทศเห็นว่าเรามีวีซ่าหลายประเภทแต่ว่าสําหรับวีซ่านักท่องเที่ยวเห็นว่า60วันมันอาจจะมากไปหน่อยนะคะอาจจะมีคนที่เข้ามาโดยที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวก็เลยเสนอให้ลดเหลือ30วันดูแลให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นมันก็อาจจะผูกเนื่องจากเรื่องของไอ้หนุ่มจีนคนนั้นไงที่มีคลังแสงมีอาวุธทั้งในรถแล้วก็ไปตรวจสอบที่บ้านพักก็มีอาวุธเยอะแยะเลยนะคะรวมถึงระบุงระเบิดด้วยนะคะท่านทูตเสียศักดิ์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยได้เตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1และตั้งแต่ตอนที่ท่านเข้ามาตอนนั้นนะคะแต่ว่าตอนนั้นมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นก็เลยเลื่อนออกไปขณะนี้กําลังเสนอในกระบวนการไปสู่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะคะก็ต้องดูตามกันต่อไปแล้วก็ได้คุยกับท่านนายกอนุทินนะคะเพื่อที่จะมาดูวีซ่าทั้งหมดที่บางส่วนอาจจะเกินความจําเป็นจะได้ดูว่าสามารถยุบรวมได้หรือเปล่าแล้วก็หลักเกณฑ์เป็นอย่างไรป้องกันไม่ให้มีวีซ่าผิดวัตถุประสงค์ลําดับแรกจะทําในเรื่องของฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวก่อนนะคะแล้วก็ที่พังงานที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปดูเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะก็เห็นแล้วเนาะว่ามันมีปัญหาและจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเขา เขาเพิ่งลงพื้นที่ไปตรวจสอบอะไรยังไงเนี่ยนะคะแต่ว่าที่พะงันตำรวจเขาไปลงพื้นที่ประมาณ3 เดือนก่อนหน้านั้นแล้วนะคะแล้วก็ก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ไปถ้าจำข่าวกันได้ก็คือมีการเข้าไปตรวจสอบโรงเรียนแล้วก็สถานที่รับเลี้ยงเด็กคือไม่รู้จะเรียกอะไรมีเด็กอิสราเอลดำเนินการโดยคนอิหร่านแต่ว่ารับเด็กอิสราเอลลูกชายเป็นคนอิสราเอลที่นี่เขาปรองดองกันดีเนาะรับเด็กอิสราเอลไปเรียนแล้วมันก็เกินโควต้าเกินขีดความสามารถแล้วก็ทําหน้าที่เกินสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยนะคะส่วนประเด็นเรื่องของทั่วโลกจับตาไฮไลท์ไปที่จีนกับสหรัฐนะคะสรุปประเด็นสําคัญการเยือนจีนของโดนัลด์ทรัมป์ที่นําคณะนะคะไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง15พฤษภาคมพบปะกับสีจิ้นผิงนะคะที่กรุงปักกิ่งถือว่าเป็นการเยือนจีนครั้งใหญ่ครั้งแรกในสมัยของทรัมป์ในรอบ2นี้ค่ะเป้าหมายหลักๆก็คือการลดความตึงเครียดด้านการค้าเทคโนโลยีและก็ภูมิรัฐศาสตร์นะคะสาระสำคัญที่ตกลงกันเรื่องของการค้าจะกลับมาเดินหน้าจีนตกลงจะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐอย่างน้อยๆปีละ17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะระหว่างปี2026ปีนี้จนถึงปี2528รวมถึงการเปิดทางให้นําเข้าเนื้อวัวและก็สัตว์ปีกจากสหรัฐมากขึ้นเรื่องของการตั้งบอร์ดการค้าการลงทุน2 ฝ่ายเห็นชอบจะตั้งกลไกใหม่เพื่อที่จะคุยเรื่องของภาษีการลงทุนการเข้าถึงตลาดลดสงครามการค้าในระยะยาวนะคะสหรัฐยังบอกว่าจีนสนใจจะซื้อเครื่องบินและก็ชิ้นส่วนการบินนะคะจากทางโบอิ้งด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลชัดเจนนะคะเรื่องของประเด็นไต้หวันล่ะเป็นที่น่าสังเกตแถลงการทำเนียบขาวไม่ได้พูดถึงประเด็นไต้หวันนะคะทั้งที่เป็นเรื่องสําคัญในการเจรจาทําให้ผูกมองว่าสีจิ้นผิงเนี่ยคุมเกมการทูตได้ดีกว่าโดนัลด์ทรัมป์นะคะอ่ะเรื่องที่กลายเป็นดราม่าแล้วก็ลบกลบกับเรื่องที่เขาเจรจาพูดคุยกันเลยนั่นก็คือเรื่องของที่มันเป็นไวรัลมากที่สุดหลังจบทริปแล้วก็คือเรื่องของการทิ้งของฝากจากจีนนะคะก่อนที่จะขึ้นเครื่อง Air Force One ทีมงานของโดนัลด์ทรัมป์นะคะรวมถึงสื่อที่เดินทางไปกับทรัมป์ทิ้งสิ่งของต่างๆที่ได้รับจากจีนแม้แต่กระทั่งเรื่องของโทรศัพท์ชั่วคราวเป็นบัตรผ่านเข็มกลัดของที่ระลึกของแจกจากฝ่ายจีนลงขยะบริเวณบันไดเครื่องบินนะคะมีคำสั่งบอกว่าห้ามไม่ต้องนำอะไรทั้งสิ้นจากจีนไปขึ้นเครื่อง Air Force One ไปกับโดนัลด์ทรัมป์เลยนะคะถามว่าทำไมต้องทิ้งเหตุผลหลักนั่นก็ตอบง่ายๆเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยและการสอดแนมหน่วยอารักขาของสหรัฐกังวลว่าอุปกรณ์หรือว่าสิ่งของต่างๆที่ได้รับจากจีนอาจจะถูกฝังมัลแวร์ถูกฝังอุปกรณ์ดักฟังระบบติดตามไมโครชิปอะไรต่างๆนะคะก็เลยใช้มาตรการเข้มงวดเพราะก่อนหน้านี้รัสเซียเคยทำมาแล้วรัสเซียให้ภาพหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะคะแล้วก็ไปติดไว้ในทำเนียบขาวปรากฏว่าผ่านไปตั้งหลายปีแล้วนะคะไปตรวจเจอมันมีรูเล็กๆอยู่ไปดูอ้าวมันมีอุปกรณ์ที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นอุปกรณ์ในการระบบติดตามอะไรประมาณนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกาต้องกลัวจีนกับรัสเซียในระดับคู่กันเคยเจอที่รัสเซียแล้วเพราะฉะนั้นจากจีนฉันก็จะไม่เอาเก็บเกี่ยวกับบ้านไปเหมือนกันเนี่ยนะคะทีนี้มันก็มีมุมมองนะคะว่าตกลงคือมันเป็นธรรมเนียมหรือว่ามันเป็นการดูหมิ่นฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐบอกว่ามาตรฐานปกตินะคะในการเดินทางระดับผู้นําประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ถูกมองว่าเสี่ยงด้านข่าวกรองแต่ว่าในโลกออนไลน์และก็สื่อบางสํานักกลับมองว่าภาพการโยนของลงถังต่อหน้าสาธารณะดูเป็นการเสียมารยาททางการทูตไม่ควรจะโยนแบบนี้ไงควรจะนําไปกองกันให้ดีๆมันสะท้อนเรื่องของความไม่ไว้วางใจกันลึกๆระหว่าง2 มหาอำนาจดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าทางจีนมีปฏิกิริยาอย่างไรแม้ทั้ง2 ฝ่ายจะพูดถึงความร่วมมือแต่ว่าสารที่ชัดมากจากทริปนี้ก็คือสหรัฐกับจีนยังคงไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันในด้านของความมั่นคงทั้งคู่พยายามที่จะประคองความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกันแต่ว่าในเชิงของการแข่งขันเชิงอำนาจอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของไต้หวันแล้วก็อิทธิพลต่อโลกนะคะทีเนี้ยประเด็นเรื่องของภาษีสรุปสั้นๆหลังสงครามภาษีระหว่างสหรัฐจีนนะคะทั้ง2 ฝ่ายเริ่มส่งสัญญาณพักรบทางการค้าและก็พบกันของ2 ผู้นำมีแนวโน้มลดภาษีบางสินค้าตั้งกลไกเจรจาถาวรแล้วก็ฟื้นการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมได้เท่านี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะหวังว่าจะได้สาระจากรายการนี้นะคะแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงพยิบสีกับกูรูดานีวันพระราชบดีเวลาเดียวกันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงและธัญฑรอุเทนพันธ์
4: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ขอให้วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ขอให้วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่ง
11: วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องกรณีพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแก้วิกฤตพลังงานปี2569หลังส.ส.จำนวน133คนเข้าชื่อเสนอความเห็นว่าพระราชกำหนดดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งโดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคำร้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามกฎหมายจึงรับไว้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรคหนึ่งและอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา27วรรค3ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงพลังงานเอาผิดผู้ค้าน้ำมันกักตุนเก่งกำไรช่วงวิกฤตแจ้งความดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดพร้อมสั่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุน
12: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานร่วมกับ DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปผลตรวจสอบปัญหากักตุนน้ำมันในช่วงวิกฤตสงครามตะวันออกกลางพบผู้ค้าบางรายฉวยโอกาสเก็งกำไรจากเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแทนการลดราคาช่วยประชาชนหน้าสถานีบริการนอกจากนี้ยังพบการฝ่าฝืนกฎหมายขนส่งน้ำมันกว่า800เที่ยวทั้งทางบกและทางเรือจากการขยายผลของทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานในคดีที่จังหวัดอ่างทองและสุราษฎร์ธานีพบความเชื่อมโยงถึงกลุ่มตัวการหรือนอมินีที่อยู่เบื้องหลังโดยมีกระแสเงินหมุนเวียนเข้าออกผิดปกติถึง 3,000 ล้านบาทกระทรวงพลังงานในฐานะผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดโดยเฉพาะกับผู้ค้าตามมาตรา7พร้อมสั่งการให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มผู้ต้องหาและเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อดึงเงินชดเชยที่จ่ายไปแล้วคืนสู่รัฐอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนต่อไป ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ระบุตำรวจเตรียมจำลองเหตุการณ์ตรวจกล่องดำและสอบมาตรฐานการเดินรถเพื่อเร่งรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลังพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การขัดแย้งกัน
13: พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณถนนอโศกดินแดงโดยระบุว่าจากการสอบปากคำพบว่าพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การไม่ตรงกันในบางประเด็นจึงต้องหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ข้อเท็จจริงเบื้องต้นทีมสืบสวนได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานกล้องวงจรปิดตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดเกิดเหตุโดยตั้งประเด็นไว้ว่าการผ่านแต่ละจุดพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟมีการโบกธงถูกต้องหรือครบทุกขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่พร้อมกันนี้ได้ประสานไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเดินรถทั้งหมดรวมทั้งเปลี่ยนจำลองเหตุการณ์เพื่อดูมุมมองการขับรถไฟว่ามองเห็นสัญญาณไฟชัดเจนมากน้อยเพียงใดโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้เร็วที่สุดภายในวันพรุ่งนี้ก่อนจะเรียกผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลและขอเอกสารจากกล่องดำพร้อมทั้งเรียกนิติกรของรฟท.มาสอบถามถึงระเบียบและมาตรฐานในการอนุญาตให้บุคคลขับรถไฟซึ่งการตรวจพบสารเสพติดในร่างกายพนักงานขับรถไฟซึ่งผู้ต้องหาอ้างว่าเสพมาก่อนขับรถไฟประมาณ10วันตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อโดยจะยึดตามพยานหลักฐานซึ่งจากการสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหาเคยถูกดำเนินคดีเสพยาเสพติดเมื่อปี2562อยู่ธรรมรักษาพันธ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คนงามระดับประเทศอีกเวทีหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นเวทีที่เรียกว่าอะไรเป็นทีอันดับหนึ่งของประเทศนะครับสำหรับการประกวดนะครับของจะเรียกว่าอะไรสาว LGBTQ นะครับแน่นอนครับเราอยู่ในสายกับมิสทิฟฟ์แน่นอนครับเราอยู่ในสายกับมิสทิฟฟ์แน่นอนครับเราอยู่ในสายกับมิสทิฟฟ์แน่นอนครับเราอยู่ในสายกับมิสทิฟฟ์แน่นอนครับเราอยู่ในสายกับมิสทิฟฟ์แน่นอนครับเราอยู่ในสายกับมิสทิฟฟ์แน่นอนครับเราอยู่ในสายกับมิสทิฟฟ์แน่นอนครับเราอยู่ในสายกับมิสทิฟฟ์แน่นอนครับเราอยู่ในสายกับมิสทิฟฟ์เดินกันอยู่ครั้งหนึ่งนะแต่พี่บอกจำไม่ได้ครับ

0: ฝ่าฟันมาเยอะมากๆตั้งแต่ยังไม่มีช่องรายการไหนพร้อมที่จะให้ออกอากาศนะคะก็ค่อยๆเรียกว่าสร้างก้าวเล็กๆมาเรื่อยๆนะคะจนปีนี้เข้าสู่ปีที่27นะคะก็ได้บุ๊กธีรชยาคนนี้เป็นผู้ชนะคนล่าสุดค่ะในค่ำคืนวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ค่ะ
1: เห็นไหมแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งบางกอกทูเดย์ก็ออกอีบุ๊กเลยนะ
0: อื
1: พี่บ๊อบ
0: ม
1: ยังจำได้ว่าพี่บ๊อบยังส่งลิงก์ไปให้ไปไว้ที่
0: ทางทีมใช่ไหมคะทางท
1: ใช
0: ีม
1: ่ใช่ใช่ไปให้น้องไปทางเขาเรียกว่าไหนเมสเซนเจอร์ใช่ไหมส่งไปให้ทางน้องบุ๊กเพราะเราเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนจริงๆแล้วน้องบุ๊กกับพี่บ๊อบนี่คือมันก็มีเราก็เป็นสายสมกันในที่ดีเนาะก็มีโอ
0: ค
1: ก
0: ่
1: า
0: ะ
1: สได้เจอน้องบุ๊กนะโอกาสได้แนะนําในตามภาษาสื่อเนาะเราเป็นสื่อมวลชนแนะนําอะไรนู่นนี่นั่นบ้างอะไรเงี้ยในปีแรกๆเนาะน้องบุ๊กเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: อืมก็ถือว่าน้องบุ๊กแบบโอ้โหก้าวกระโดดมากๆเลยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นคนที่มีความพยายามเนาะว่าพ
0: ใช
1: ี่
0: ่
1: บ๊อบ
0: ค่ะ
1: คือครั้งแรกก็คือพี่บ๊อบกับพี่หนุ่มได้มีโอกาสได้พูด
0: อื
1: คุยกัน
0: ม
1: ได้มีการพูดคุยกับน้องบุ๊กอยู่นะครับให้คําแนะนําต่างๆนั่นนะ
0: ค่ะ
1: พูดถึงว่าการรอคอยนี่คือกี่ปีน้องบุ๊ก
0: ทั้งหมดของบุ๊กก็ประกวด4 รอบนะคะทั้งหมด8 ปีจริงๆก็ตั้
1: ก
0: ง
1: ็
0: แต่
1: คือปีเว
0: สอ
1: ้
0: ง
1: น
0: พัน
1: ปี
0: สิบ
1: ใช
0: แป
1: ่ไหม
0: ด
1: ปีเว้นปี
0: ใช
1: เน
0: ่
1: าะ
0: ค่ะปีเว้นปีเลยค
1: อ
0: ่
1: ๋
0: ะ
1: ออันนี้เดี๋ยวพี่บ๊อบจะขอยกยอดไปพูดในวันต่อไปดีกว่าว่าเธอผู้ไม่
0: ไ
1: แ
0: ด
1: พ
0: ้
1: ้แล้วจึงประสบความสำเร็จในวันนี้นะครับถามว่าน้องบุ๊กตอนเด็กๆนี่น้องบุ๊ก
0: อ
1: ช
0: ือ
1: บน
0: ม
1: างงามไหมครับถ้าถามคำถามนี้
0: โอ้โห
1: เป็นเพล
0: จ
1: น
0: ร
1: เ
0: ิ
1: ล
0: ง
1: ย
0: ๆบุ๊กไม่ได้เป็นคนชอบดูนางงามตั้งแต่เด็กเลยนะคะต้อง
1: อ๋
0: ย
1: ออ
0: มรับตรงนี้ก่อน
1: ชอบ
0: ใ
1: อ
0: ช
1: ะไร
0: ่
1: ล่ะ
0: จริงๆบุ๊กก็จริงๆบุ๊กก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือนิยา
1: อ๋อ
0: ยชอบเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยี
1: อือ
0: ะไรอย่างเงี้ย
1: ม
0: ค่ะ
1: แห
0: ม
1: ม
0: ากก
1: ห
0: ว
1: น
0: ่
1: ั
0: าง
1: หนังสือตัวยอง
0: ก็อาจจะไม่ได้อ่านแบบหนังสือที่เป็นหนังสือเรียนเท่าไหร่นะคะเด็กๆค่ะแต่ก็เรียกว่าเพิ่งแบบเข้ามารู้จักกับนางงามอย่างก็พรอมิสซิฟนี่นั่นแหละค่ะเพราะว่าแต่ก่อนก็ปุ๊กมองว่าสังคมของทรานส์เจนเดอร์สมัยก่อนอาจจะไม่ได้กว้างเนาะแต่ว่าเราเห็นสังคมหนึ่งที่แบบชัดเจนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้กับเรา
1: อื
0: ได้
1: ม
0: ดีมากๆค่ะ
1: ค
0: ก
1: ่
0: ็
1: ะ
0: คือเวทีมิสซ
1: โด
0: ิ
1: ย
0: ฟ
1: เฉพ
0: น
1: า
0: ี
1: ะ
0: ่
1: โดยเฉพาะพูดได้ตำแหน่งชายเลิศในแต่ละปีเนาะเป็นแรงบันดาลใจ
0: ใช
1: ให้
0: ่
1: กับผู้เข้าประกวดมิสทิฟฟานี่เรื่อยๆนะฮะ
0: ใช่ใช่เลยค่ะคือบุ๊กมองว่ามันไม่ใช่แค่ความสวยแหละแต่มันหมายถึงว่าการที่แต่ละคนยอมรับในตัวตนเยอะยอมรับในความเป็นตัวเองอ่ะแล้วก็กล้าออกมาให้คนไม่ใช่แค่เป็นร้อยเป็นพันน่ะแต่เป็นแสนเป็นล้านที่ได้ดูจากหน้าจออย่างเงี้ยค่ะเป็นมอง
1: อ๋อตอนที่น้องบุ๊กชอบเวทีมิสซิฟฟานี่นี่ตอนนั้นน้องบุ๊กยังเด็กอยู่ว่าถือว่าโตแล้วแล้วก็เตรียมตัวประกวดครั้งแรก
0: ตอนนั้นช่วงม.5ม.6ได้ค่ะ
1: โอ้
0: ก็ยังเป็นช่วงเด็กๆอยู่ช่วงนั้นยังประมาณ15-16ค่ะช่วงนั้นบุ๊ก
1: อ๋อ
0: เรียนค่อนข้างเร็ว
1: จำได้จำมีมิสซิฟฟานี่คนไหนเป็นแรงบันดาลใจในช่วงนั้นอ่ะ
0: โอ้ชัดเจนเลยก็คือปี2012ค่ะพี่เจเล่
1: อ๋อพี่เจเล่
0: พี่เจเล่พันวิลาส
1: อ
0: ม
1: ่
0: ง
1: า
0: คล
1: อ๋อเ
0: ช
1: ป็
0: ัน ด
1: แร
0: เจ
1: งบัน นดาล
0: ม
1: ใจ
0: าก
1: เลยนะฮะค
0: ใช่
1: ค
0: ค
1: ื
0: ่ะ
1: อะไรคือแรงบันดาลใจของที่พี่เจเล่ฉายออกมา
0: ก็จริงๆอย่างแรกเลยอ่ะบุ๊กรู้สึกว่าเขามีความสิ่งที่บุ๊กสัมผัสได้คือหนึ่งคือความสวยแหละเขามีอยู่แล้วแต่อีกอย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนที่ไม่ได้แบบเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้คนอื่นยอมรับอะค่ะแต่มันเป็นตัวตนของเขาที่แสดงออกมาบนเวทีโอเคว่าเหมือนปีนั้นอาจจะเป็นปีแรกที่บุ๊กดูนะคะแต่ว่าก็เป็นปีที่บุ๊กได้มองเห็นว่าจริงๆแล้วพี่เจเล่ก็เป็นคนที่แบบตอบคําถามได้อย่างใช้ความรู้สึกตัวเองใช้ประสบการณ์ตัวเองแล้วรู้สึกว่าเขาก็ผ่านเรื่องราวในชีวิตมาเยอะจนวันนี้เขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนดู
1: แล้วพี่เจเล่ได้ยินพี่เจเล่คงดีใจ
0: ใช่
1: ม
0: บ
1: า
0: ุ
1: ก
0: ๊ก
1: ๆเลย
0: เคยทักไปเล่าให้พี่เจเล่ฟังค่ะพี่เจเล่ก็ดีใจมาก
1: แล้วก็หลังจากนั้นครับดูแลตัวเองยังไงพอรู้ว่ามีพี่เจเล่เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็อาจจะมีโอกาสสักวันที่เราจะเข้าประกวดเราเริ่มดูแลตัวเองยังไงบ้างครับ
0: ก็เท่านะช่วงแรกเลยค่ะยังรู้สึกว่ามันไกลมากไกลกับตัวเองมากๆแต่ก็ตั้งเอาไว้เป็นเป้าหนึ่งในชีวิตที่จะต้องทำค่ะก็อย่างแรกเลยก็คือค่อยๆเรียนตั้งใจเรียนไปก่อนและอย่างหนึ่งก็คือพยายามดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบตอนนั้นที่ทำได้เลยก็คือทำครีมกันแดดหาสกินแคร์มาบำรุงผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามดูแลภาพลักษณ์ภายนอกของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล
0: เ
1: ้
0: พ
1: ว
0: รา
1: ก็
0: ะว่า
1: ที่น้อง
0: ใ
1: บ
0: ช
1: ุ๊ก
0: ่
1: บอกว่าตั้งใจเรียนนี่คือนี่พี่บ๊อบยอมรับเพราะว่าน้องบุ๊กเอ็นติดคณะอักษรศาสตร์
0: ใช
1: นะ
0: ่

0: วิทยาลัยศิลปากรด้วย
1: ใช่ตอนนั้นยังเป็นแอดมิชชั่นอยู่เลยค่ะ
0: อ๋อแอดมิชชั่นใช่
1: ยั
0: ไห
1: ง
0: ม
1: เป็นแอดมิชชั่นใช่ค่ะก็เป็น
0: เออ
1: เอ
0: พี
1: ็
0: ่
1: น
0: บ๊อบเอ
1: ติ
0: อพี่บ๊อบไม่รู้ว่าพี่บ๊อบเออสมัยก่อนนี้พี่บ๊อบเรีย
1: ใ
0: ก
1: ช
0: กัน
1: ่
0: ว่าเอ็นทรานซ์เนาะ
1: เป็นทรานส์เหมือนกันค่ะคล้
0: อ๋
1: า
0: อ
1: ยๆกั
0: เห
1: น
0: รออ
1: ันเดียวกันก็
0: เลือกเป็นคณะแรกล่ะ
1: คณะแรกเลยค่ะอักษ
0: อื
1: ร
0: อ
1: ศาสตร์ศิล
0: เอ
1: ปา
0: อ
1: กรภาษาจีน
0: อื
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: เหรอนี่เรายกยอดมาที่การเรียนสักนิดถึงปนไหนเราจิตแตะละทํา
1: ได
0: ไ
1: ้
0: ม
1: ค่ะ
0: ถึงเลือกคณะอักษรศาสตร์ทั้งที่คณะเรียนเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดแต่ว่าพี่บ๊อบแน่นอนว่าที่น้องบุ๊กพูดตะกี้ว่าน้องบุ๊กคนชอบอ่านหนังสืออ
1: ืม
0: อืม
1: คือจริงบุ๊กเลือกอักษรเพราะว่าส่วนตัวเราหนึ่งคือเราอาจจะชอบอ่านหนังสือด้วยสองคือบุ๊กก็ชอบภาษาจีนบุ๊กเรียนภาษาจีนมาตั้งแต่เด็กแล้วบุ๊กรู้สึกว่าบุ๊กก็อยากต่อยอดภาษาจีนเนี่ยให้มันแบบให้มันสุดเลย
0: แล้ว
1: แล้วก็
0: ต
1: ม
0: อน
1: อง
0: นี้
1: ทา
0: เ
1: ง
0: ล
1: ด้าน
0: เว
1: ภา
0: ล
1: ษ
0: ข
1: า
0: องเรานี่คือสูงสุดไหมเหมือนยูโด
1: ไม่
0: ยูโดสายดำอ่ะเห
1: อ
0: ม
1: ๋
0: ื
1: ออ
0: นนักประดาษ
1: ย
0: จ
1: ัง
0: ีน
1: ไม่ถึงสูงสุดค่ะก็ยังจริงๆ HSK ที่สอบล่าสุดเป็น HSK 5ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนมาแบบเป็นแบบ7-9หรือดับเก้
0: แ
1: า
0: ต่
1: ร
0: ส
1: ะด
0: า
1: ั
0: ม
1: บ
0: ารถ
1: เล
0: สน
1: ย
0: ทนาได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะสนทนาเขียนอะไรเงี้ยก็
0: อ
1: ต้
0: ื
1: อง
0: ม
1: ต้องทำได้ก่อนที่จะเรียนจ
0: เพร
1: บ
0: าะว่า
1: ใช่
0: อย่
1: ค
0: า
1: ่
0: ง
1: ะ
0: ท
1: เ
0: ี
1: ข
0: ่
1: า
0: บ
1: จะ
0: อก
1: มี
0: ไง
1: สอ
0: ว
1: บ
0: ่าเขาบอกว่าถ้าเราสามารถพูดภาษาจีนได้แล้วเราจะได้รู้จักกับคนทั่วโลกอีกประมาณเป็น100 ล้านคนนะค
1: ใน ช
0: จ
1: ่
0: ีน
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: นจีนเยอะมากเลยอยู่ทุกมุมโลก
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนครอบครัวบุ๊กเองก็เป็นคนจีนด้วยแล้วบ
0: อ
1: ุ๊ก
0: ื
1: คิดว่
0: ม
1: าประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่มากๆแล้วก็บุ๊กว่าภาษาจีนที่บุ๊กเรียนนะก็คือภาษาจีนกลางก็เหมือนเป็น
0: อ
1: ภ
0: ื
1: าษาม สาก
0: เนาะ
1: ลอันนึงที่แบบ
0: ไม
1: ท
0: ่
1: ำให
0: ไ
1: ้
0: ม
1: เ
0: ่
1: ราเข้าใจวัฒนธรรมเขามากขึ้นด้วยค่ะ
0: อืมแล้วตลอดระยะเวลาที่เราเรียนหลักสูตรกี่ปีของคณะอักษรศาสตร์สี่
1: ส
0: ป
1: ี
0: ่
1: ่
0: ะ
1: ปีค่ะ
0: 4 ปีเป็นยังไงบ้างครับคือมันใช่ตัวเราไหม
1: ใช่มากค่ะจริงๆคณะสอนเนี่ยมีหลายเอกหลายวิชาสาขามากๆทั้งภาษาต่างๆหรือว่าเป็นแบบปรัชญาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์กาลครแล้วก็สังคีตศิลป์บุ๊กก็จะเรียนเป็นวิชาเอกเป็นภาษาจีนค่ะเป็นวิชาโทก็จะเป็นสังคีตศิลป์ดนตรีไทยค่ะก็จะเรียนเป็นซออู้
0: ว้าอ๋อแต่มาก
1: ใช
0: เก
1: ่
0: ่งเก่าอู้ละสิ
1: อ๋อช่วงเรียนอาจจะเก่งแต่ช่วงนี้อาจจะลืมนะคะ
0: อ๋อได้นำไปใช้ความสามารถบนเวทีนางงามไหม
1: โอ้ยังไม่เคยใช้ค่ะแต่ก็ช่วงที่เรียนน่ะก็จะมีพวกเป็นค่ายอย่างเงี้ยค่ะให้เราไปสอนน้องๆอะไรเงี้ย
0: อ
1: ก
0: ๋
1: ็
0: อ
1: มีได้ไปสอนน้องๆแบบตามโรงเรียนต่างจังหวัดด้วยค่ะ
0: อื
1: ใช
0: ม
1: ่
0: แล้วพอ
1: ก
0: เน
1: ็
0: ี่ย
1: จริง
0: พอเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยความชัดเจนในเรื่องของการอยากเป็นนางงามเนี่ยบนเวทีมิสทิฟฟานี่เนี่ยอันดับหนึ่งของประเทศเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นไหม
1: ชัดเจนมากขึ้นก็ช่วงนั้นเราก็ฝึกความเป็นนางงามของตัวเองคือตอนนั้นมหาลัยค่ะก็จะมีเป็นนางฟ้าจำแรงท
0: อื
1: ี่
0: ม
1: จะประกวดช่วงลอยกระทงอะไรเงี้ยค่ะ
0: อ่า
1: เราก็ไปเข้าประกวดเหมือนกันแล้วก็ได้อันดับหนึ่งมา
0: โอ้
1: ก็ถือว่าโอเค
0: โหต้นทุน
1: ได
0: ด
1: ้
0: ีน
1: อ
0: ะ
1: ันดับ
0: ใจชื้นอืมแ
1: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกก้าวที่ภาคหน้าภาคภูมิใจใน
0: ล้
1: เส้นทาง
0: ว
1: นางงามของเรานะค
0: ต
1: ะ
0: อ
1: แล้วก็
0: นนั้นนตอนนั้นนี่คือใครดูแลเราล่ะคือนายมหาวิทยาลัยนี่ถ้าประกวดกันเองก็คือมีพวกเพื่อนๆเราดูหรือเปล่าหรือว่ามีพี่
1: ใช
0: เล
1: ่
0: ี้
1: ค
0: ย
1: ่
0: ง
1: ะจริงๆตอนนั้นก็มีพี่เลี้ยงด้วยนะคะตอนนั้นก็จะมีเป็นทั้งพี่หนุ่มพี่ก๋วยเตี๋ยวอะค่ะแล้วก็
0: อ
1: พ
0: ื
1: ี่
0: ม
1: โป้พี่เอ็กที่อยู่ทางนครปฐมอะไรอย่าง
0: อ
1: เง
0: ื
1: ี้ยค่ะ
0: ม
1: ก็ช่วยดูเรื่องหน้าชุดผม
0: อ๋อ
1: ใช่ค่ะ
0: อืมอืม
1: แล้วก็หายไปเลยหลังจากประกวดรอบนั้นแล้วก็ไม่ได้ประกวดอีกเลยก็ตั้งใจเรียนจนจบค่ะ
0: อืมก็ถือว่าเป็นตำแหน่งแรกก็เปล่าต่อการประกวด
1: ตำแหน่งที่สองค่ะจริงๆตอนม .6 ก็เคยลงประกวดมิสกาแล็กซี่ดาวองนะคะของอาจารย์ปิง
0: อ๋ออ
1: ันนั้นก็ได้ที่หนึ่งมาเหมือนกัน
0: โอ้ต้นทุนดีสะสมแต้มมาดี
1: ค่
0: เออ
1: ย
0: อ
1: ๆเก็บเล็กผสมน้อยมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตั้งใจเรียนมาตลอดพอเริ่มท
0: อื
1: ำง
0: ม
1: านก็สักพักหนึ่งก็เรียนต่อค่ะเป็นปริญญาตรีใบที่สองเหมือนกันเป็นภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศค่ะ
0: ที่ไหนคะ
1: ที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
0: อ๋
1: ค
0: อ
1: ่ะคือจริงๆอ่ะจะต้องไปเรียนที่ปักกิ่งแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดพอดีค่ะ
0: อ๋อจะว่าไปแ
1: ก
0: ล
1: ็
0: ้ว
1: เลย
0: นะ
1: กำ
0: ล
1: ลั
0: ู
1: ง
0: กค้าของโรงละครทิฟฟานี่นี่คนจีนส่วนใหญ่เลยนะ
1: ใช่ค
0: ร
1: ่ะ
0: ถบัส
1: ช่
0: ม
1: วง
0: า
1: ที
0: ก
1: ่
0: ัน
1: ผ่านมา
0: เยอะเลยนะก็ได้มีโอกาสได้ถือว่าเป็นพรีเซนเตอร์ได้มีโอกาสได้ช่วยอย่างเต็มที่เนาะ
1: ใช่ค
0: เ
1: ่
0: อ
1: ะก็
0: อ
1: ได้สื่อสารได้ทำงาน
0: อืม
1: กับ
0: ไม่ธรรม
1: จ
0: ด
1: ี
0: าน นะสำหรับคนที่คือแค่มองพี่บอยอ่านเกมบอกเลยว่าแค่น้องบุ๊กว่าชอบภาษาจีนนี่แสดงว่าน้องบุ๊กมีความคิดความอ่านที่แบบก้าวไกลมากๆนะแล้วพี่บ๊อบย้อนถามกลับไปนิดหนึ่งซีมาเมื่อกี้น้องบุ๊กบอกว่าครอบครัวเป็นคนจีนแต่เนี้ยคนจีนเขาจะสติ๊กเรื่อง เรื่องลูกเรื่องกัน
1: ใช่
0: ยังไงบ้างครับ
1: เรื่องความเป็นผู้ชาย
0: ใช
1: ค
0: ่
1: ่ะก็จะชัดเจนมากคือต้องมีความเป็นแบบมัดแมนเราจะเป็นช้างเท้าหน้าของครอบครัวในอนาคตต่อไปอะไรเงี้ยค
0: ฝ
1: ่ะ
0: ่าด่านยังไง
1: อะไรนะคะ
0: ฝ่าด
1: ย
0: ่า
1: ัน งไง
0: น้องมุกฝ่าด่านยังไง
1: ก็ฝ่าด่านก็จริงๆตอนแรกก็ยากมากเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่เรื่องแปลกมากๆทั้งครอบครัวปูเองแล้วก็ในแถวบ้านละแวกบ้านนะคะก็ตอนแรกก็พยายามอธิบายนะว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วสิ่งที่บุ๊กเป็นเนี่ยมันไม่ใช่แปลกไม่ได้อยากที่จะเป็นคนตลกหรือเป็นตัวตลกในสังคมอะไรเงี้ยแต่ว่าเยอะก็ต้องยอมรับว่ายุคนั้นมันยากมากๆที่จะทําให้คนเข้าใจเนาะสุดท้ายแล้วบุ๊กก็ใช้ชีวิตให้ดีที่สุดแล้วกันอย่าใช้คําพูดเป็นตัวเปลียนเขาแต่ให้การกระทํามาเป็นสิ่งที่ทําให้เขาค่อยๆเห็นว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างทั้งเรียนก็เรียนให้ดีอย่างเงี้ยค่ะเข้ามหาลัยก็สอบให้ได้แล้วก็พยายามทํางานแบบเสาร์อาทิตย์บุ๊กก็ไปสอนพิเศษเก็บเง
0: โอ
1: ิ
0: ้
1: นอะไรอย่างเงี้ยค่ะส
0: แต
1: อ
0: ่
1: น
0: ว
1: พ
0: ่
1: ิ
0: า
1: เศ
0: เรา
1: ษภา
0: ห
1: ษา
0: า
1: จีน
0: แต่ว่าช่วงเรียนมหาวิทยาลัยนี่แทบจะไม่ค่อยได้ใช้เงินของครอบครัวหรือเปล่าหรือยังไง
1: จริงๆก็มีใช้บ้างอย่างเช่นพวกค่าหอพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพวกค่าอื่นๆที่เราอยากที่จะแบบซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าซื้อของเพิ่มเติมก็ใช้เป็นเงินส่วนตัวไม่พยายามที่จะไม่ขอคุณพ่อคุณแม่เพิ่มเพราะว่าโอ้ถ้าคำนวณดูแล้วค่าหอพักค่าอาหารค่าที่พ่อแม่ต้องให้รายอาทิตย์แล้วก็เยอะมากๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็ถือว่าน้องบุ๊กเป็นคนที่มีความรับผิดชอบชีวิตมาตั้งแต่วัยรุ่นเลยเนาะวัยรุ่นใบม
1: ใช
0: หา
1: ่
0: วิทยาลัยเนี่ยก็คือเป็นคนที่มองเห็นคุณค่าของชีวิตนะครับแต่
1: อื
0: นี้ก็
1: ม
0: คือว่าสิ่งต่างๆที่น้องบุ๊กพูดมานะครับก็เพื่อจะเป็นแนวทางและเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่อาจจะมีปัญหาเหมือนพี่บุ๊กนะครับเรื่อง
1: อ
0: เก
1: ื
0: ี่ยวกับ
1: ม
0: ครอบครัวแต่เราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนเก่งตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานนะ
1: อืมใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ก็ค่อยค่อยค่อยเป็นค่อยไปค่ะแต่ก็อย่าลืมแบบดูแลหัวใจตัวเองเพราะบุ๊กเชื่อว่าในช่วงเวลาที่น้องๆหลายคนเจอแบบบุ๊กอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบโดดเดี่ยวเนาะเพราะว่าครอบครัวอาจจะไม่เข้าใจแต่ก็พยายามหาพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองค่ะอย่างบุ๊กก็จะเป็นหนังสือบางคนก็อาจจะเจอเป็นแบบกิจกรรมอื่นๆไปวาดภาพไปเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นทางออกที่ดี
0: น้องบุ๊กพูดถึงหนังสือบ่อยบ่อยมากแต่นี้พี่บอสจะถามว่าน้องบุ๊กชอบอ่านหนังสือแนวไหน
1: อ๋อจริงๆจริงๆบุ๊กอะถ้าช่วงเด็กๆก็จะอ่านหนังสือนิยายทั่วไปเลยค่ะเป็นนิยายแบบนิยายจำใส่นิยายตามเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนิยายแบบเขาจะเรียกว่านิยายวายเนี่
0: อ๋อ
1: ยค่ะ
0: นี่ไอวายเค
1: เพร
0: ย
1: าะ
0: เห
1: ว
0: ็
1: ่
0: น
1: า
0: บอกว่าปัจจุบัน
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ี้น้องน้องบุ๊กทำเกี่ยวกับสื่อด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเมื่อก็ทำเป็นจริงๆบุ๊กอะเคยเป็นบรรณาธิการความงามอยู่ที่นิตยสาร Vogue ประเทศไทยค่ะ
0: โอ้ไม่
1: ก็
0: ธ
1: จะ
0: ร
1: เน
0: ร
1: ้
0: ม
1: นเรื
0: ด
1: ่อง
0: า
1: ความงามใช่ค่ะจริงแต่ว่าตอนนี้บุ๊กออกมาแล้วออกมาทำเป็นของตัวของบุ๊กเองเนี่ยค่ะ
0: แต่ประสบการณ์ก็สั่งสมให้น้องบุ๊กประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ด้วยเชื่อ
1: ได้ค่ะก็ไต่ระดับมาตั้งแต่เป็นนักเขียนอาวุโสแล้วก็ค่อยขึ้นมาเป็นบรรณาธิการเนี่ยค่ะทั้งหมดก็2 ปีครึ่งเกือบ3 ปีอะไรอย่าง
0: ต
1: เ
0: ัง ว
1: ี้
0: อย
1: ย
0: ่าง
1: ค
0: น
1: ่
0: ั
1: ะ
0: กเขียนเราก็เป็นความงามใช่ไหมพวกเป็นนิสสันด้านเกี่ยวกับแฟชั่นและความงาม
1: ใช่ค่ะใช่เลยแต่ว่าก่อนที่จะมาเข้าเรื่องความงามมาบุ๊กเขียนมาเยอะมากบุ๊กเขียนทั้งเรื่องแบบที่ดินรถพ
0: โอ
1: ระ
0: ้
1: เครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะบุ๊
0: โ
1: ก
0: อ
1: เข
0: ้
1: ียนมาหมดแล้วจ
0: ไม่
1: ริง
0: ธรรมดานะ
1: ก่อนที่จะ
0: น
1: มา
0: ้อ
1: เข
0: ง
1: ียนเรื่องแบบเรื่องที่เราช
0: น้
1: อ
0: อง
1: บ
0: บ
1: แล้ว
0: ุ
1: ก
0: ๊
1: ็
0: ก
1: ไปฝึกปรืออย่างอื่นมาค่ะ
0: การที่เป็นนักเขียนเนี่ยมันมีส่วนช่วยพัฒนาชีวิตเราอย่างไงบ้างครับเพราะบางคนไม่ชอบเขียนไม่ชอบอ่านเลยเด็กโดยเฉพาะเด็กๆสมัยนี้
1: ใช่จริงๆเรื่องเขียนนะตอนแรกเด็กๆบุ๊กก็ไม่ได้ชอบเขียนนะคะแต่ว่าพอบุ๊กตัดสินใจย้ายสายงานจากที่เป็นภาษาจีนล้วนๆน่ะมาเป็นงานเขียนด้านภาษาไทยอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารที่น่าสนใจมากเพราะว่าคำศัพท์ต่างๆแล้วก็บุ๊กว่าความน่าสนใจของการเขียนน่ะคือทุกคนจะมีภาษาเขียนที่แตกต่างกันเหมือนกับภาษาพูด
0: คร
1: ที
0: ั
1: ่
0: บ
1: ไม่เหมือนกันแล้วก็การได้อ่านตัวอักษรนะคะบุ๊กว่ามันจะช่วยฝึกให้เราอ่ะมีจินตนาการในการคิดสมองของเราด้วยซึ่งตรงนี้บุ๊กว่ามันดีถ้ามีน้องๆคนไหนฟังอยู่นะตอนนี้นะคะก็ลองฝึกอ่านอะไรก็ได
0: อ
1: ้อาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยฝึกสมองฝึกการเห็นภาพของเราได้ค่ะ
0: เดี๋ยวพี่บ๊อบต้อง ต้องแจ้งทางนั้นผู้จัดงานอะไรไอ้นั้นมหากรรมหนังสือแห่งชาติเนี่ยให้มาดูพรีเซนเตอร์รักการอ่านเนี้ยนะ
1: รักก
0: อ
1: ารอ่านใช่
0: กระทร
1: เพ
0: ว
1: ิ
0: ง
1: ่ง
0: ศึ
1: ไป
0: กษาธิ
1: มา
0: ก,
1: เหมือนกันล่า
0: ต้อง
1: ส
0: ก
1: ุ
0: าร
1: ด
0: เป็นพรีเซนเตอร์คนงามระดับประเทศไหมเป็นนักงานตัวยงหนอหนังสือนะครับอันนี้พี่บ๊อบส่งเสริมนะครับคนที่รักการเรียนรักการศึกษารักการอ่านเนี่ยพี่บอกว่าอนาคตนี้รุ่งเรืองแน่นอนฮะ
1: ใช่
0: แต่นี้
1: ใช่
0: พี่บอสถามนิดนึงว่าในยุคของเรานี่ถือเป็นยุคที่โซเชียลมีเดียนี่บูมแล้วบูมแล้วยังอ่ะบูมแล้วนะบูมหรือยัง
1: ก็ยังไม่ค่อยบูมมากนะคะหมายถึงว่าชุดช่องบุ๊กสมัยก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ยังค่ะช่วงนั้นยังเป็นเว็บไซต์อ่านพันทิปอะไรอย่างเงี้ยอยู่
0: อ
1: เ
0: ๋
1: ลยค่ะ
0: อแล้วก็งานนี่ก็ต้องพิมพ์ผ่านเก็บไว
1: อ
0: ้
1: ๋
0: ใ
1: อ
0: นแพลตฟอร์มงาน
1: หม
0: เข
1: าย
0: ีย
1: ถ
0: น
1: ึง
0: งานอะไร
1: งานตอนที่บุ๊กทำที่โวกใช่ไหมคะอันนั้นโซเชียลมีเดียล่ะค่ะอัน
0: อ๋
1: น
0: อ
1: ั้นก็คือมีบุ๊กอะก็จะเขียนทั้งเล่มที่เป็นแมกกาซีนรายเดือนแล้วก็เขียนบนเว็บไซต์ด้วยแล้วก็ทำคอนเทนต์ออนไลน์ด้วยค่ะทั้งหมดเลยคร
0: น้
1: อ
0: อง งบุ
1: ค
0: ๊ก
1: รั
0: เ
1: ว
0: หลืออีกสองนาที
1: ค่ะ
0: น้องบุ๊กพูดถึงเรื่องการศึกษาแล้วก็พี่บ๊อบมองว่าน้องบุ๊กเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการศึกษานะครับแต่นี้
1: ค
0: อยา
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ให้น้องบุ๊กพูดถึงว่าอยากให้ทุกคนเห็นความสําคัญของการศึกษาโดยเฉพาะสาวทรานเจนเดอร์หรือสาวข้ามเพศให้มาสนใจเรื่องการศึกษามากๆก็จะได้แบบตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ได้ค่ะจริงๆก็ฝากถึงน้องๆทุกคนนะคะทั้งน้องๆทรานเจนเดอร์หรือน้องๆใครก็แล้วแต่ที่ฟังอยู่ค่ะก็บุ๊กเข้าใจว่ายุคนี้เราเห็นช่องทางการทำมาหากินได้เยอะมากๆตั้งแต่เด็กๆแต่บุ๊กยังเชื่อนะคะว่าการศึกษามันยังเป็นพื้นฐานทำให้เราอ่ะไม่ได้แค่ใบปริญญาแต่มันยังได้ในแง่ของวุฒิภาวะได้ในแง่ของประสบการณ์จากทฤษฎีซึ่งการชีวิตที่มีทฤษฎีที่รู้ทฤษฎีมาก่อนน่ะมันจะทำให้เรารู้จากการใช้ชีวิตแบบฝึกปฏิบัติลงมือจริงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วรู้สึกว่าไม่อยากให้น้องๆทุกคนทิ้งการเรียนแบบทิ้งเลยอย่างเงี้ยค่ะเก็บเอาไว้แล้วก็บุ๊กว่าการศึกษามันเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตจริงๆบุ๊กมีวันนี้ได้บุ๊กมีงานการที่ดีได้บุ๊กมีเรียกว่าความสามารถอะไรเหล่านี้ได้มันมาจากการเรียนทั้งหมดนะคะก็อย่าทิ้งการเรียนเลยค่ะ
0: ครับอันนี้เขาถึงบอกว่าฐานกำแพงก่อด้วยอิฐฐานชีวิตก่อด้วยการศึกษานะครับวันนี้
1: ใช
0: นะ
1: ่
0: ครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับบ๊อบบางกอกทูเดย์กับน้องบุ๊กมิทิฟฟานี่คนล่าสุดนะครับได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันต่อไปจนถึงวันศุกร์เลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผู้ฟังครับสวัสดีครับน้องบุ๊กสวัสดี
1: ส
0: คว
1: ัส
0: ร
1: ดี
0: ั
1: ค
0: บ
1: ่ะสวัสดีค่ะ
2: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกลานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น18พฤษภาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
4: ครับ
5: มาจนถึงเย็นวันนี้ก็ยังมีคนติดตามอยากจะรู้เรื่องอะไรต่ออะไรเกี่ยวกับรถไฟชนรถเมย์อยู่เยอะเรื่องของความคิดความเห็นการแสดงออกต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดแต่ว่าในมุมที่ของคดีจะเป็นยังไงการดำเนินคดีใครบ้างจะตกเป็นผู้ต้องหาความคืบหน้าในการเจรจาจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะมาดูรายละเอียดส่วนเรื่องของจุดตัดรถไฟอโศกดินแดงจะเอายังไงในอนาคตชัดชาติสั่งสังคยนาจุดตัดรถไฟอโศกดินแดงเล็งยกระดับเป็นอุโมงค์ทางรอดเป็นอุโมงค์ทางรอดไม่รู้จะทำได้ยังไงเพราะเห็นว่าจะต้องไปเจอกับรถไฟใต้ดินที่อยู่ข้างล่างส่วนเรื่องไทยช่วยไทยเอกนิติคอนเฟิร์มวันพรุ่งนี้ชงไทยช่วยไทยพลัสทั้งบัตรสวัสดิการควบลงทะเบียน60-40ให้ครม.พิจารณาอนุทินสั่งติดรูปตัวเองขึ้นทำเนียบนายกถือเคล็ดไม่ต้องรอเป็นอดีตนายกถกหน่วยงานสรุปสถานการณ์ความมั่นคงย้ำหน่วยข่าวกรองมีความสำคัญต่อการบริหารประเทศวันนี้โรงเรียนเปิดวันแรกเรื่องรถโรงเรียนก็กลับมาเป็นข่าวกันอีกทีหนึ่งรัฐบาลคุมเข้มมาตรการรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรับเปิดเทอมเช็คระบบเบรกติด GPS มุ่งลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ 5 โมงเย็นวันนี้ชัดชาติจะทำงานเป็นวินาทีสุดท้ายสมัยหน้าเพิ่มประสิทธิภาพเมืองแข่งทั่วโลกมีเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตำรวจชุดสืบภาค6บุกทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติคนไทยเวียดนามทำหน้าที่ส่งเงินให้กระบวนการฟอกเงินดิจิตอลจุลพันธ์รับยื่นหนังสือจากกลุ่มไรเดอร์สั่งตั้งคณะทำงานทบทวนกฎหมายคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มเข้าถึงสิทธิประกันสังคมเดี๋ยวมาดู
4: เรื่องรถไฟชนรถเมย์วันนี้มีประเด็นใหม่และเป็นประเด็นร้อนด้วยครับกล้องวงจรปิดเผยไม่พบพลขับนั่งควบคุมรถไฟที่เบาะคนขับในนาทีที่ชน8ศพครับคุณสุภาพเรื่องคดีน้ำมันวันนี้เจ้าหน้าที่4หน่วยงานพบหลักฐานชี้ชัดว่ามีการประวิงเวลาและกักตุนน้ำมันตัวการทำให้เกิดวิกฤตพลังงานพบเงินหมุนเวียนกว่า 3,000 ล้านส่งเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งเอาผิด6โรงกลั่นทั่วประเทศเรื่องพรก.กู้เงินศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องครับฝ่ายค้านยื่นชี้ขาดพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านสั่งครม.ชี้แจงใน7วันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญเข้าสู่ที่ประชุมส.ส.วันพรุ่งนี้ถ้าเห็นชอบก็จะส่งประธานรัฐสภาในวันถัดไปขณะที่พรรคประชาชนเปิด3หลักการยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญใหม่เพิ่มส่วนร่วมประชาชนป้องกันการผูกขาดไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้สว.ครับคุณธรรมะ
5: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
6: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
10: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
11: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
12: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทุกก้าวที่มั่นคงของ Gasco ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทุกก้าวที่มั่นคงของ Gasco คือความมั่นใจของลูกค้า gasco.co.th โทร02-658-6299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
6: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
2: ยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank หรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
5: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
7: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
8: อ้าวเอาเรื่องข้อมูลที่อะไรนะบอกว่าคนพขร
7: ครับ
8: ไม่อยู่ในห้อง
7: ครับ
8: ในช่วงที่มันเกิดเหตุ
7: ครับ
8: เอาดูตรงนั้นก่อนที่คุณดาวพงศ
7: ์อันนี้เป็นรายงานข่าวนะครับมาจากทางตำรวจแนวทางการสืบสวนกล้องวงจรปิดบางตัวที่จับภาพขณะรถไฟเคลื่อนตัวเนี่ยโดยก่อนที่จะเกิดเหตุมีกล้องบางตัวสามารถจับภาพบริเวณห้องคนขับไว้ได้ซึ่งไม่พบนายสยมพรนั่งขับรถไฟเรื่องนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งจะมีการเรียกตัวช่างเครื่องหรือว่าผู้ช่วยคนขับซึ่งเป็นพนักงานบัดดี้ที่มาในขบวนเดียวกันกับนายสยมพรเนี่ยมาสอบปากคำต่อไปนะครับประเด็นที่สองครับนายสยมพรเนี่ยในวันเกิดเหตุนี้นะครับแต่งกายด้วยเสื้อยืดกางเกงผ้าขาวผ้าขายาวแล้วก็สวมรองเท้าหนังลักษณะผมเผ่ารุงรังแต่ในวันที่สยมพรเข้ามอบตัวกับตำรวจสน.มักกะสันพบว่านายสยมพรตัดผมสั้นซึ่งมีรายงานว่านายสยมพรที่ตัดผมสั้นเนี่ยทางผู้บังคับบัญชาส่งช่างไปตัดผมให้ในขณะที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับคุณสุภาพคือเขาก็เอาภาพมาประกบกันนะครับในวันเกิดเหตุเนี่ยเห็นว่าผมเผ่านี่ยาวรุงรังนะครับการแต่งกายนี่ก็ไม่เรียบร้อยนะครับไม่เป็นไปตามระเบียบของการรถไฟใส่เสื้อยืดกางเกงผ้าขายาวนะครับทีนี้ผมเผ่ารุงรังเนี่ยรุงรังจริงเราก็เห็นในวันเกิดเหตุนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีภาพที่ไปพบตำรวจนี่สั้นเรียบร้อยเลยคุณสุภาพ
8: อันนี้ก็สอดคล้องกับเรื่องที่บอกว่ามีพฤติกรรมยาเสพติด
7: ครับ
8: ฉะนั้นทั้งเรื่องยาเสพติดแล้วก็มาเจอไม่อยู่ในห้องในห้องปคร.
7: ครับ
8: ก็ทำให้มันมีข้อสงสัยมีพิรุธอะไรเยอะ
7: คือถ้าไม่อยู่ในห้องปคร.เนี่ยไม่อยู่ในห้องควบคุมรถนี่นะครับเอามันก็ไม่เบรกสิเพราะเขาใหทงแรงอยู่นะคือไม่มีคนควบคุมรถไม่มีคนเบรกอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับ
8: ทีนี้ที่เขาสงสัยกันอีกก็คือว่าปคร.ก็ต้องมีช่างเครื่อง
7: ครับ
8: ประจำอยู่ด้วย
7: พนักงานบัดดี
8: ้ถ้าปคร.ไม่อยู่บัดดี้ก็จะมาช่วย
7: ครับ
8: แต่ถ้าหายกันไปทั้งสองคนอันนี้ก็ยุ่ง
7: ครับ
8: เพราะข้อมูลจากกล่องดำที่คุณสามารถก็ออกมาเปิดเผยเนี่ยพบว่าก่อนชนรถเมย์รถไฟวิ่งด้วยความเร็วประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีการใช้เบรกฉุกเฉินก่อนถึงจุดชนราว100เมตรโดยขณะพุ่งชนความเร็วลดลงเหลือประมาณ28กิโลเมตรชั่วโมงผมนำข้อมูลดังกล่าวมาคำนวณหาระยะเบรกที่ปลอดภัยซึ่งสามารถหยุดรถได้ทันโดยไม่ใช่ชนรถเมย์ได้ระยะทางประมาณ350เมตรดังนั้นตัวเลขที่มีการพูดถึงกันว่ารถไฟต้องใช้ระยะเบรกเกือบ2กิโลเมตรถึงจะหยุดได้ไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏจากกล่องดำและไม่ทราบว่าตัวเลขดังกล่าวอ้างอิงจากที่ใดอันนี้ก็ถ้ากล่องดำพบว่ามีการใช้เบรกฉุกเฉินก่อนถึงจุดชนราว100เมตรเนี่ยมันก็ไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่มีรายงานที่ตำรวจบอกว่าไม่อยู่ในห้องขับรถอ่ะคุณธราพงศ
7: ์ครับ
8: มันก็ไม่ตรงกันสิแล้วคุณสามารถดร.สามารถราชพลสิทธิ์บอกว่าหาข้อมูลจากกล่องดำถูกต้องคือรถไฟวิ่งโดยความเร็วประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีการใช้เบรกฉุกเฉินจริงผลการคำนวณจะได้ระยะหยุดรถประมาณ350เมตรไม่ใช่เกือบ2กิโลเมตรอย่างไรก็ตามรถไฟนั้นหยุดยากกว่ารถยนต์มากเพราะมีน้ำหนักมหาศาลโดยเฉพาะรถสินค้าอีกทั้งล้อเหล็กก็วิ่งบนรางเหล็กทำให้มีเสียงมีแรงเสียดทานต่ำส่งผลให้อัตราการลดความเร็วต่ำกว่ารถยนต์มากอันนี้เขาก็เจาะจงเอาหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขาเรียนมาทางนี้เขาชำนาญทีนี้ที่มีการพูดกันไปถึงขนาดว่าถ้าสถานีรถไฟยังอยู่ที่หัวลำโพงรถที่วิ่งเข้าสู่หัวลำโพงก็ยังมีอีกเยอะฉะนั้นปิดหัวลำโพงซะดีไหมเพื่อไม่ให้รถสายต่างๆเนี่ยวิ่งเข้าไปที่หัวลำโพงแล้วไปใช้สถานีรถไฟบางซื่อแทนอันนี้ก็มีคนไม่เห็นด้วยเยอะเพราะว่าประชาชนต่างจังหวัดที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพเนี่ยการยกเลิกรถไฟหัวลำโพงทั้งหมดก็ไม่ต่างจากการปิดประตูสู่ระบบรางของประชาชนจำนวนมากคือถ้าลงที่สถานีกลางบางซื่อเนี่ยเขาต้องต่อรถต่อราไกลคุณนะผม
7: ครับ
8: เข้ามาหัวลำโพงเนี่ยเขาสะดวกเขาคุ้นชินเขาพึ่งพาอาศัยมาทั้งชีวิตฉะนั้นการพิจารณาเรื่องปิดหัวลำโพงเพื่อจะหลีกหนีไม่ให้เกิดจุดตัดที่รถพุ่งเข้าสู่หัวลำโพงต่างๆนานาเนี่ยนะ
7: ครับ
8: อันเนี้ยมีคนค้านเยอะว่าไม่ควรจะทำอย่างนั้นแต่ควรจะเร่งสร้างรถไฟสายสีแดงช่วงบางซื่อหัวลำโพงบางซื่อหัวหมากควรเร่งรัดควรเร่งรัดแล้วก็เมื่อทางรถไฟลงใต้ดินก็จะช่วยลดจุดตัดกับถนนและลดความเสี่ยงอุบัติเหตุได้อย่างยั่งยืนอันนี้หมายถึงว่าการสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อหัวลำโพงบางซื่อหัวหมากอะไรพวกนี้มันจะมาทดแทนได้ฉะนั้นระยะที่รอโครงการใหญ่ก็ต้องป้องกันเพราะโครงการขนาดใหญ่ต้องใช้เวลางบประมาณสูงสิ่งที่ทำได้คือการลดความเสี่ยงในปัจจุบันเข้มงวดกวดขันให้คนไทยมีวินัยติดตั้งสัญญาณไฟแบบเข้าดาวติดตั้งป้ายแจ้งเวลารถไฟจะมาถึงอะไรพวกนี้ซึ่งไอ้พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้ามาเจอของจริงสภาพจริงที่ถนนที่เกิดเหตุยังไม่แน่ใจว่าช่วยได้มากแค่ไหนนะคุณดุลาภ
7: ครับ
8: เพราะว่ามันเกิดสภาพรถติดพันกันหมดได้ไฟเขียวก็ไปไม่ได้ได้ไฟแดงเขียวแล้วแดงแดงแล้วเขียวก็ไปไม่ได้ติดแงกถึงขนาดแกะไม่ออกอ่ะบางทีคนที่ได้สัญญาณไฟเขียวก็พยายามจะกระตึบเดินหน้าไปให้พ้นสี่แยกก็ถือว่าตัวเองได้ไฟเขียวแต่พอไปค้างอยู่สี่แยกไอ้ทางโน้นที่ได้ไฟแดงเขาก็ได้ไฟเขียวเอาทางฝ่ายเรา กลายเป็นไฟแดงเอาแล้วจะทำยังไงก็ไปยันกันอยู่ตรงสี่แยกเนี่ยกว่าจะแกะออกได้นะแล้วตำรวจก็ไม่มักจะไม่ค่อยมีนะ
9: ครับ
8: ถ้าเกิดสภาพอย่างนี้ตำรวจมักจะไปดักตรวจรถอยู่โน่นตรงไหนก็ไม่รู้แต่ว่าไอ้จุดที่มันเกิดเหตุแบบนี้แกะกันไม่ออกเนี่ยตำรวจไม่ค่อยมาอยู่ผมเข้าใจว่าตำรวจคงเหนื่อยหน่ายเพราะมันแกะยากนะห้ามยากเพราะไอ้คนนนท์ก็บอกว่าตอนผมมาเนี่ยผมได้ไฟเขียวแต่ผมมาได้โผล่มาหน่อยเดียวมันติดไฟแดงและไอ้ทางโน้นมันก็อัดเข้ามาต่างคนต่างไปไม่ได้จะให้ผมทำยังไง มันจะไปแยกผิดแยกถูกได้ยังไงว่าใครฝ่าไฟเขียวฝ่าไฟแดงเพราะเดี๋ยวมันเขียวเดี๋ยวมันแดงก็ยังไปไหนไม่ได้นี่คุณตุลาผม
9: ครับ
8: มันก็เกิดสภาพลามไปจนถึงรถเมย์มันก็ไปไม่ได้ก็เลยไปข้างเติ่งอยู่ตรงนั้นน่ะ
9: ครับ
8: แต่ทุกทีเนี่ยเขาอารมณ์มารวยกันเพราะรถเมย์ก็ไม่ได้ว่ารถขับมาจากต่างจังหวัดเมื่อไหร่แล้วเขาก็ขับของเขาอยู่ทุกวันเขาก็รู้ว่าถ้ามันหนักหนาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าหน้าที่การรถไฟก็จะมาเคลียร์ให้ถ้าเคลียร์ไม่ได้เขาก็ปักธงยกธงแดงว่าอย่าเพิ่งมาส่งสัญญาณไปถึงรถไฟก็หยุดให้รถไฟก็ชะลอให้เขาตั้งเยอะแยะเพราะรถไฟก็ไม่ได้รีบเนี่ยมันจะถึงสถานีอยู่แล้ว
9: ครับ
8: เขาทำกันมาอย่างนั้นเขาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่ผมไปไม่ได้คุณหยุดให้ผมนะผมไปได้ผมก็ไปได้มันก็คนที่มันปฏิบัติหน้าที่เจอกันทุกวันเนี่ยคุณตุลาผม
9: ครับ
8: ผมว่าเขารู้โดยซ้ำไปมั้งรู้จักกันโดยซ้ำไปว่าไอ้คนที่ขับรถไฟกระบวนเนี้ยเป็นใครมาแล้วก็เวลาส่วนใหญ่จะมาจ๊ะเอ๋กันตรงนั้นน่ะคนขับรถเมย์ก็ขับทุกวันวันนึงไม่รู้กี่เที่ยวคนขับรถไฟก็ขับไปขับมาก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเนี่ยแต่นี่มันเกิดเหตุเพราะว่าข้อมูลมันก็ไม่ตรงกันน่ะ
9: ครับ
8: ว่าไม่ได้เบรกยิ่งถ้าข้อมูลบอกไม่ได้อยู่ในห้องเครื่องรถไฟเนี่ยมันวิ่งได้โดยอัตโนมัติถ้าทางมันไม่ใช่ข้ามมันในเมืองนะคุณตลาบอก
9: ใช่
8: มันวิ่งก็มันได้ตามอัตโนมัติ
9: ในต่างจังหวัดนี่นะครับ
8: พ
9: อครอเนี่ยถ้าปวดท้องเข้าห้องน้ำนี่สบายเลยทาง
8: โ
9: ล่งครับ
8: ไม่มีปัญหา
9: ทีนี้พอเข้าเมืองแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่อยู่จริงๆเนี่ยเรื่องใหญ่เลยล่ะครับ
8: มาอยู่จริงมีผู้ช่วยไงช่างเครื่องไง
9: ครับ
8: แต่ถ้าไปสุมหัวกันตรงไหนไม่รู้แล้วไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยยุ่ง
9: ล่าสุดนี่ผู้ช่วยช่างเครื่องนี่นะครับได้เข้าให้ปากคำกับทางพนักงานสอบสวนแล้วครับมีเจ้าหน้าที่น่าจะเป็นของการรถไฟครับพามาส่งแล้วก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะครับประเด็นที่ตำรวจเขาจะต้องซักวันนี้ก็คือช่างเครื่องเนี่ยทำอะไรบ้างก่อนเกิดเหตุหรือขณะเกิดเหตุเนี่ยแล้วประเด็นที่จะต้องซักเลยก็คือนี่แหละครับคนขับรถไฟไม่อยู่ในห้องควบคุมจริงหรือไม่แล้วไปอยู่จุดไหน
8: อันนี้
9: จะต้องซักกันนะครับ
8: ส่วนเรื่องที่ว่าออกข่าวมาน่าตกใจว่าไม่มีใบอนุญาตเหมือนกับไม่มีใบอนุญาตขับขี่แล้วมาขับได้ยังไงเนี่ย
9: ครับ
8: อันนี้ต้องเข้าใจว่าใบอนุญาตพวกนี้แต่ก่อนการรถไฟเป็นคนออกให้ก็มีกันทุกคนน่ะแล้ววันหนึ่งพอมันมีกรมขนส่งทางรางกรมขนส่งทางรางก็มีอำนาจหน้าที่เหนือการรถไฟคือการรถไฟแทนที่จะเป็นรัฐวิสาหกิจที่ขึ้นอยู่กับกระทรวงคมนาคมขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีว่าการหรือขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีช่วยว่าการก็แล้วแต่พอมาถึงมีพ.ร.บ.ให้มีกรมขนส่งทางรางกรมการขนส่งทางรางก็มากำกับดูแลการรถไฟกรมขนส่งทางรางก็ต้องการก็ให้การรถไฟเนี่ยเอาใบอนุญาตของทั้งหมดเป็นเกือบไม่รู้กี่ร้อยคนนะ
9: ครับ
8: ส่งไปให้ขนส่งทางรางเพื่อประทับตราอนุมัติ อ๋อเรื่องมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าเอ๊ะเอาคนที่ไม่มีใบขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับรถไปขับไม่ใช่เขามีมาก่อนแล้วเขาขับมาตั้งนานแล้ว
7: ครับ
8: แต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงต้นสังกัดตัวอย่างนั้นเถอะ
7: ครับ
8: เ
7: ออเอาประเด็นต่อมาเรื่องทางคดีครับ
8: เ
7: ออวันนี้ท่านผู้บังคับการนครบาล1พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณากรก็ไปนั่งหัวโต๊ะประชุมเร่งรัดคดีครับแล้วก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ได้ตั้งข้อหาทั้งพนักงานขับรถแล้วก็คนคุมเครื่องกลั้นก็คือพนักงานโบกธงนั่นนะครับความผิดนี้เท่ากันเลยกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสส่วนคนขับรถเมย์ก็แจ้งความกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บแล้วก็มีทรัพย์สินเสียหายทีนี้คนคุมเครื่องกั้นกับคนขับรถไฟเนี่ยให้การยังไม่ตรงกันครับคุณสุภาพคือคนโบกธงเนี่ยเขายืนยันว่าเขาโบกธงให้สัญญาแล้วแต่คนขับรถไฟให้การว่าคนโบกธงไม่ได้ให้สัญญาครับฉะนั้นตำรวจก็จะไปหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร
8: ์แต่มันก็มีภาพก็วงจรปิดอ่ะตำรวจไม่เชื่อเหรอว่าหนึ่งตอนแรกเนี่ยผมเห็นเขาโบกนะ
7: เห็น
8: โบกธงแดง
7: ครับ
8: แต่ว่าพอเห็นรถวิ่งมาเรื่อยๆเฮ้ยเหมือนกับเอาธงแดงลงอ่ะแล้วก็
7: หัน
8: ไปอีกทางหนึ่งหันหลังเลยใกล้กูไม่เอาแล้วโว้ยอะไรเงี้ยนะไอภาพนั้นเนี่ยเขารีรันแล้วรีรันอีกก็เห็นนี่คุณธราพงศ
7: ์ใช่
8: คือเขาโบกตอนแรกเนี่ยโบกแต่พอรถใกล้เข้ามาแทนที่จะโบกให้มันเห็นชัดๆขึ้นเนี่ยกับเอาธงลง
7: อ
8: ันนี้ใครก็เห็น
7: ครับ
8: เออ
7: ที่ซึ่งตามหลักการแล้วเนี่ยยกธงแดงขึ้นเอ้ายกมาใกล้ยิ่งโบกใหญ่เลยอย่านะอย่ามา
8: แต่นี่ใครอย่างนั้น
7: แต่นี่เอาธงลงแล้วก็มีกับหลังหันหลังให้เหมือนกับไม่ใส่ใจตรงนี้แหละแกจะผิดตรงนั้นแหละนะคร
8: ับ คล้ายๆกับว่ากูไม่รู้จะทำยังไงแล้วโว้ยอะไรทำนองนี้นะทีนี้มันไม่ใช่แค่ธงแดงหรอกเห็นเขาว่าในระบบมันเนี่ยมันจะมีสัญญาณเตือนมันจะมีอะไรต่ออะไรตั้งหลายกว่าจะวิ่งพามาได้เนี่ยนะ
7: ครับ
8: มันจะมีสัญญาณเตือนเรื่องนั้นเรื่องนี้เตือนแบบนั้นเตือนแบบนี้ให้ดูสัญญาณไฟสัญญาณไฟลงหรือยังดูทั้งสัญญาณไฟให้ดูทั้งธงมีทั้งระบบที่จะสื่อสารกันได้มีทั้งสารพัดถ้าปฏิบัติตามกฎกันเนี่ย
7: ครับ
8: แต่นี่เวลามีเรื่องขึ้นมาเราจะพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ถ้าปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้เนี่ยโอ้เขาวางไว้หมดระบบเสียงสัญญาณเตือนให้คนรู้คนแม้กระทั่งรถยนต์เนี่ยนะ
7: ครับ
8: มีระบบเสียงมีระบบไฟมีอะไรต่ออะไรเขาลงทุนไปตั้งเยอะนะ
7: ครับ
8: แต่พอเอาเข้าจริงๆเวลามีเรื่องขึ้นมามันก็กลายเป็นว่าเผอิญว่าช่วงจังหวะนั้นเผอิญว่าช่วงจังหวะนั้นเป็นอย่างนี้เผอิญว่าช่วงจังหวะนี้มันเป็นอย่างนั้นมันเผอิญกันหมดอ่ะ
7: ครับ
8: คุณไม่เห็นในเวลาน้ำท่วมแถวๆดินแดงทีนึงเนี่ยตอนหน้าน้ำบางๆเนี่ยเผอิญว่าอะไรนะ
7: เครื่องสูบน้ำเสีย
8: เครื่องสูบน้ำเสียเออมันเผอิญว่าเอาตอนอย่างนั้นทุกทีอ่ะคุณตลอดผม
7: ระบบไฟขัดข้อง
8: เออคล้ายๆอย่างเงี้ยทุกทีอ่ะ
7: ครับ
8: มันไม่รู้ก็แปลว่าตอนอื่นมันก็ขัดข้องแต่ว่ามันไม่ได้ใช้งานก็เลยไม่มีใครรู้พอจะใช้งานขึ้นมาเผอิญว่าอย่างนี้ทุกที
7: อ
8: ันนี้ก็ใกล้เคียงกันน่ะผมว่าใกล้เคียงกัน
7: ครับ
8: มันถึงจุดบรรจบกันพอดีไง
7: ครับเรื่องสารเสพติดเนี่ยฉี่สีม่วงนี่นะครับสยมพรอ้างว่าเสพมาก่อนขับประมาณ10วันเสพก่อนที่จะมาขับรถไฟเนี่ยประมาณ10วันก่อนหน้านั้นแต่ตำรวจเขาก็ไม่ปักใจเชื่อหรอกแล้วก็ตรวจสอบประวัติย้อนหลังไปนี่เคยถูกดำเนินคดียาเสพติดเมื่อปี2562ที่สภ.ทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับ
8: ผมว่าคนอื่นก็น่าจะมีอีกเพราะว่าคุณอย่าลืมนะขับรถไฟเนี่ยมันน่าเบื่อมากนะ
7: ครับ
8: ถึงจะนั่งเฉยๆไม่ทำงานหนักนะแต่มันน่าเบื่อนะ
7: มันไกล
9: ระยะทางมันไกล
8: ใ
9: ช้เวลานาน
8: นั้นมันมีที่พึ่งทางใจบ้างผมว่าก็มันก็ไม่ได้มีไม่น่าจะมีคนเดียวอ่ะ
10: ครับ
8: ตรวจสอบกันดีๆเถอะอ้าวรอพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูหลังข่าวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้า
10: สักครู่ครับ
11: กัสโกเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำและสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์อันยาวนานของกัสโกในด้านบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมกับทีมสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทสนภาประเทศไทยทำให้ทีมงานของเรามีความพร้อมในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพหลากหลายด้านทั้งด้านให้บริการออกแบบก่อสร้างและเดินระบบผลิตน้ำประปาน้ำเพื่ออุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรายังให้บริการบำรุงรักษาสำหรับโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลิตอีกทั้งเรายังให้บริการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และยังให้คำแนะนำปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
12: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
13: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
13: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
14: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: ร่วมสนับสนุน
15: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกลานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการทบทวนการขอใช้งบกลาง 6,500 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพช่วยเหลือเกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการทบทวนการขอใช้งบกลาง 6,500 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพช่วยเหลือเกษตรกรพร้อมย้ำต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะขอความเห็นจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการขอใช้งบกลางกว่า 6,500 ล้านบาทในการจัดหาและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์สำหรับเกษตรกรบรรเทาผลกระทบราคาเคมีภัณฑ์สำหรับภาคการเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นจากอิทธิพลของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางนั้นได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบประมาณกลางของรัฐบาลในขณะนี้มีจำกัดและจำเป็นต้องใช้ในภารกิจเร่งด่วนจึงสั่งการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทบทวนการเสนอขอใช้งบประมาณดังกล่าวอีกครั้งให้เป็นไปอย่างรอบคอบเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดสายด่วน1531ให้คำปรึกษาความปลอดภัยอาคารจากกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวช่วงเช้าที่ผ่านมายืนยันมีระบบเทคโนโลยีเฝ้าระวังและประเมินสุขภาพของอาคารแบบเรียลไทม์
10: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 5.3 บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ซึ่งแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดบริการสายด่วน1531ในทันทีเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำและให้แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารแก่เจ้าของอาคารหรือประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดในความปลอดภัยต่อการใช้อาคารในระยะนี้ด้านนายพงศ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าได้ดำเนินการตรวจสอบระบบตรวจวัดการสั่นไหวของอาคารซึ่งติดตั้งณอาคารที่ทำการความสูง20ชั้นของกรมโยธาธิการและผังเมืองพบว่ามีค่าแรงสั่นสะเทือนอยู่ที่ 0.002 G แม้จะเป็นระดับที่สามารถรับรู้ถึงการสั่นไหวได้แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและความมั่นคงแข็งแรงของอาคารแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามจะยังคงเดินหน้าเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ผ่านระบบเทคโนโลยีเฝ้าระวังและประเมินสุขภาพของอาคารแบบเรียลไทม์เพื่อวิเคราะห์เสถียรภาพของอาคารและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดให้แก่สาธารณชนต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดกระบี่ยังระดมค้นหานักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์ต่อเนื่องหลังประสบเหตุเรือคายักล่มบริเวณหาดไร่เลพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำตั้งแต่วันนี้ถึง22พฤษภาคมนี้เนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรง
11: นายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์นักท่องเที่ยว2พ่อลูกชาวเนเธอร์แลนด์ซึ่งไม่สวมเสื้อชูชีพประสบอุบัติเหตุเรือคยักล่มขณะพายเรือเล่นบริเวณเกาะปอดะหาดไร่เลจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนทำให้ผู้เป็นพ่อจมหายไปในทะเลส่วนลูกสาวได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยจนถึงขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการค้นหาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่พบตัวนักท่องเที่ยวผู้เป็นพ่อจังหวัดกระบี่จะยังคงค้นหาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบขณะที่นาวาเอกเรืองวิทย์วารุณประภารองผู้อำนวยการสอนชนกระบี่ได้กล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยยังคงระดมค้นหาอย่างเต็มที่ทั้งเรือและโดรนบริเวณรอบเกาะปอดะและอ่าวไร่เลรวมถึงขอความร่วมมือเรือประมงในพื้นที่ช่วยค้นหาแต่ต้องประสบปัญหาเนื่องจากสภาพอากาศในขณะนี้ทางฝั่งทะเลอันดามันมีคลื่นลมแรงพร้อมฝากผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ทราบเหตุสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1465ตลอด24ชั่วโมงอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวทกระบี่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เริ่มก่อนเลยคุณราพงศ
4: ์เอาฟังคำอธิบายจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเรื่องเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถไฟเนี่ยคนขับสยมพรเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ยืนยันตัวตนเพื่อที่จะขอใบอนุญาตตามพ.ร.บ.ขนส่งทางรางซึ่งเป็นกฎหมายใหม่แล้วก็มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมานี่เองครับแล้วก็อยู่ในช่วงผ่อนผัน120วันอันนี้เรื่องใบขับขี่นะครับเรื่องที่2เรื่องคนขับกับคนคุมรางที่ยังให้การไม่ตรงกันเนี่ยอันนี้ต้องรอผลการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนโดยกระทรวงคมนาคมและก็การรถไฟจะเป็นเจ้าทุกข์ในการฟ้องดำเนินคดีกับคนขับขี่รถไฟและคนคุมรางเบื้องต้นได้สั่งการให้ทั้งสองเนี่ยพ้นสภาพการเป็นพนักงานไว้ก่อนตามขั้นตอนการสอบสวนเพื่อให้การสอบสวนตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสครับและก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องอีกหลายคนแล้วก็ให้รายงานความคืบหน้าภายในวันที่20พฤษภาคมนี้นะครับอันนี้ในส่วนของการดำเนินการของกระทรวงคมนาคมเรื่องการเยียวยาโฆรองโฆษกรัฐบาลพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์บอกว่าผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูเซปก็คือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้ทุกที่ครับนะตามโรงพยาบาลใกล้ที่สุดทั่วประเทศอยู่แล้วไม่ต้องสำรองจ่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตอันนี้ก็ใช้สิทธิ์ตรงนั้นไปก่อนนะครับอ้าวนี่เรื่องเกี่ยวกับการเยียวยาเรื่องที่จะต้องหาทางแก้ไขกันนี่นะครับพรรคฝ่ายค้านโดยครม.เงานัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็แถลงเรื่องนี้แหละครับว่าพรรคประชาชนจะใช้ทุกกลไกในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็จะมีข้อเสนอแนะนำไปยังรัฐบาลจะมีการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการการคมนาคมของสภาผู้แทนราษฎรในวันที่20พฤษภาคมครับข้อเสนอเบื้องต้น3ประเด็นก็คือ1การเข้มงวดกวดขันวินัยจราจรการใช้รถใช้ถนนทั้งคนขับรถเมล์คนขับรถไฟ2การสอบสวนหาสาเหตุต่างๆเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานตามหลักวิชาการที่ถูกต้องผ่านกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของขนส่งทางรางแล้วก็3ขอให้รัฐบาลเร่งผลักดันมิชชิลลิงที่อนุมัติ

0: ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎจราจรหรือไม่อย่างไรครับคุณสุภาพอ
1: ันนี้ก็โดยสารกันไปคุณธนาพงศ์พอมันเกิดเหตุขึ้นมาทีนึงก็มีข้อเสนอแนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างของพรรคประชาชนผมก็เห็นว่าไม่ใช่เรื่องใหม่รัฐบาลหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ต้องทำอยู่แล้วเรื่องกวดขันวินัยการจราจรอะไรพวกนี้นะแต่ว่าเวลามันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดในสภาพผิดปกติฉะนั้นพอไปเสนอแนะอะไรมากๆคนก็บอกว่าพวกคุณมีประสบการณ์ในการบริหารประเทศมาบริหารรัฐวิสาหกิจบริหารรถไฟมามากน้อยแค่ไหนก็ถูกตั้งคำถามฉะนั้นเอาแต่พอสมควรก็เป็นหน้าที่ของเขาอะคุณธนาพงศ
0: ์
1: แต่ว่าไปที่เสนอก็เป็นเนื้อหาทั่วไปที่รัฐบาลต้องทำอยู่แล้วเรื่องกวดขันวินัยจราจรเนี่ยคือผมเนี่ยผมนั่งดูข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานจนกระทั่งถึงเมื่อเช้าวันนี้ก็มีเวลาก็ดูทีวีเขาก็เสนอแต่ละช่องก็ไม่ตรงกันสิ่งที่พบวันนี้ก็คือทุกจุดตัดของรถไฟตั้งแต่จุดที่เกิดเหตุตั้งแต่ที่ราชปรารภประตูน้ำตั้งแต่ราชเทวีโอ้โหคุณอราพงศ์จอดทางกว่าไอ้เส้นทะแยงเหลืองออกมาอีกนะ
0: ครับ
1: ไม่มีเท่าที่ภาพที่จับตาดูนะไม่มีใครล้ำเส้นไม่มีแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์ซึ่งปกติแล้วก็จะฉวัดเฉวียนซอกแซกชะโงกซ้ายชะโงกขวายังไม่เห็นรถหรือรถอยู่ไกลก็ไปก่อนอ้าวคราวนี้อยู่ในระเบียบวินัยผมว่าอยู่ระเบียบวินัยไปอย่างนี้อีกนานนะ
0: ครับ
1: คราวนี้นะ
0: ครับ
1: เพราะผมว่าลูกเมียก็ต้องคอยห้ามเมียที่นั่งมาข้างๆก็ต้องคอยห้ามว่าพ่อจอดตรงนี้แหละไม่ต้องไปไกลกว่านี้อย่าไปเสี่ยงอันนี้หมายถึงว่าถ้ารถไฟทางรถไฟที่ไม่มีไม้กั้นนะ
0: ครับ
1: ถ้ามีไม้กั้นแล้วเนี่ยยิ่งไม่ต้องห่วงเลยคุณธนาพงศ์แยงเลยล่ะคราวนี
0: ้ครับ
1: ผมดูแล้วในเสียมีดีในโอกาสที่มันเกิดวิกฤตแบบนี้มันจะมีสิ่งดีๆตามมาคือกลัว
0: ครับ
1: แยง
0: แล้วมันจะแยงไปถึงคนที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะคุณสุภาพ
1: เพราะมันเกิดข่าวใหญ่ไง
0: ครับเพราะในต่างจังหวัดนี่คือจุดที่ไม่มีไม้กั้นเนี่ยมันเยอะแล้วก็กะว่าจะข้ามจะด้วยอะไรก็ไม่รู้ทางรถไฟมันขับได้ไม่เร็วก็กะว่าจะข้ามไปทันสุดท้ายเนี่ยพอล้อรถเก๋งเนี่ยรถยนต์เนี่ยไปขึ้นทางรถไฟเนี่ยมันทำให้ช้านะมันไม่ใช่ทางเรียบนะขยับได้ช้าแล้วก็จังหวะตู้มพอดี
1: อันนั้นเขาเรียกเห็นทุกทีเขาเรียกว่าทางลัก
0: ทางลัก
1: เนี่ยลักขโมยเนี่ย
0: ครับลักผ่าน
1: ลักผ่าน
0: ครับ
1: เป็นทางลักผ่านการรถไฟเขาก็พอเข้าใจเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่มันลัดได้เยอะถ้าไม่ใช้เส้นทางตรงนั้นเนี่ยจากฟากคันนี้กว่าจะข้ามรถไฟไปฟากคันโน้นได้นะมันอ้อมมากนะแล้วก็ทางมันแล้วที่ตลาดบ้านนี้กับตลาดบ้านโน้นเนี่ยมันห่างกันอยู่แค่ข้ามทางรถไฟ
0: ครับ
1: แล้วเวลาเกิดเรื่องทีนึงก็มานั่งคิดกันทีนึงว่าจะเอายังไงไอ้จะทำไม้กั้นทั้งหมดงบประมาณไม่พอตอนนี้การรถไฟทยอยจัดงบประมาณเพื่อทำไม้กั้นทางลักอยู่ทำไม้กั้นแล้วเนี่ยจะเอาแบบไหนไม้กั้นมีก็ต้องมีคนเฝ้าประจำ
0: ครับ
1: หรือมันระบบอัตโนมัติแต่ถ้าทำไม้กั้นนะต้องมีตู้ให้คนเฝ้าประจำ
0: ครับ
1: ก็ต้องเพิ่มคนคนเดียวเฝ้าตลอด24ชั่วโมงก็ไม่ไหวแต่ละจุดก็ต้องมีคนที่จะผลัดเปลี่ยนกันได้แล้วก็เรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวถ้าเขาอยู่เขาแต่งนั้นนะขอให้กดปุ่มได้ไม้เอาไม้ขึ้นไม้ลงได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในชุดสีกากีสวมถุงเท้ารองเท้าได้ตลอด

0: ล่าหรอกคุณราพงศ
1: ์ครับ
0: เขาจะใส่ครึ่งท่อนนุ่งกางเกงขาสั้นผมว่าก็เป็นธรรมชาติขอให้แค่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่หลับไม่สะบงกไม่ละเลยตรงนั้นน่ะสำคัญกว่าตอนนี้ก็ผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยก็คงจะกวดขันเรื่องระเบียบกันอีกทีหนึ่งแล้วพอหลังจากนี้ไปสักพักหนึ่งเรื่องนี้ก็จะเงียบไปก็พอดีกันนะพอดีกันนะคุณรงจังหวะมันจะได้พอดีกัน
1: ถ้าต้องหาคนมาเฝ้าไม้กั้นนี่นะครับอย่างน้อยล่ะแต่ละจุดนี่ต้องมี3เป็นอย่างน้อยเพราะว่าอ้าวคนอยู่กะเช้าเนี่ยสมมุติว่า 8:00 นถึง 6:00 นเย็นคนที่2ก็จะมาต่อ 6:00 นถึง 6:00 นเย็นถึง 6:00 นเช้านี่นะครับอีกคนนึงก็พักไปวันนั้นแล้วก็สลับหมุนเวียนกันแบบนี้เหมือนกับคนที่เข้าเวรคุมเครื่องเสียงนี่แหละครับคุณตุบา
0: ใช
2: ่ใช่
1: 3ถึง4คนน่ะ
0: ภาระเยอะการรถไฟเนี่ยถ้าจะเอากันให้ถูกเป๊ะอย่างนั้นเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เขาถึงบอกว่ารถไฟเนี่ยใหญ่กว่ารถยนต์เพราะเขามีทางของเขาต่างหากทางเขามีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5บนทางรถไฟเนี่ยคนอื่นอย่ามายุ่งฉะนั้นเมื่อเขามีทางของเขาเขาวิ่งของเขาใครจะมาตัดหน้าตัดหลังมาขอใช้ทางมาขอผ่านทางเขาถือว่าเขาใหญ่กว่าความรู้สึกของคนรถไฟนะ
1: ครับ
0: เขาจะรู้สึกว่าเขาใหญ่กว่าฉะนั้นอะไรที่มาทำให้เขาเดือดร้อนเนี่ยความรู้สึกของคนรถไฟเนี่ยเขาก็หงุดหงิดเยอะเช่นคุณจะวิ่งผ่านเนี่ยคุณต้องรู้ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่นะคนในพื้นที่เขารู้กันอยู่แล้วถึงบางแห่งยังไม่มีไม้กั้นเขาก็มีสัญลักษณ์ว่ามีรถไฟอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีป้ายเหลืองมีอะไรนะธงเหลืองอ่ะแวบไปแวบมาอันนี้เป็นหน้าที่ของคุณคุณจะมาขอใช้ทางตัดทางรถไฟของเราเนี่ยเราไม่ว่าแต่คุณต้องดูของคุณเองนะคุณต้องรับผิดชอบของคุณเองนะ นี่คนรถไฟก็คิดอย่างนี้นะคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: บางคนก็พูดทีเล่นทีจริงว่าคราวที่แล้วเนี่ยรถอะไรไม่รู้ชนรถไฟระเนระนาดไปทั้งขบวนน่ะฉะนั้นถ้ารถไฟจะเอาคืนมั่งก็อย่าว่ากันนะอันนี้เขาพูดกันแบบเล่นๆน่ะว่าคราวนี้รถไฟเอาคืนเพราะคราวที่แล้วผมจำไม่ได้ที่รถไฟตกรางไปทั้งขบวนน่ะแล้วก็เสียหายเยอะ
1: ครับ
0: ตกลงจบไปยังเรื่องคดี
1: จบแล้วครับ
0: คดี
1: ตอนนี้กำลังสอบปากคำกันอยู่ครับในส่วนของคนขับรถทั้งรถไฟแล้วก็รถเมย์ถูกตั้งข้อหาทั้งคู่ตอนนี้กำลังสอบปากคำช่างเครื่องอยู่ครับว่าเขาจะให้การยังไงนะฮะครับ
0: ให้การยังไงคือหมายถึงว่ามันต้องมีข้อมูลให้มันตรงกันว่าพอขอรอคนขับรถไฟเนี่ยอยู่ในห้องทำงานไหม
1: ครับ
0: หรือไม่อยู่หรือต่างคนต่างไม่อยู
1: ่ครับ
0: ช่างเครื่องก็ไม่อยู่รถไฟก็ไม่ไอ้พอขอรอก็ไม่อยู่ตกลงมันยังไงกันแน
1: ่
0: เออ
1: คุณสุภาพเมื่อหลักการที่ว่าถนนมันทางเนี่ยมันเป็นของรถไฟรถอื่นจะมาลักผ่านเนี่ยใช้คำว่าลักผ่านเนี่ยนะครับไอ้เมื่อเกิดอุบัติเหตุสมมุติว่ารถไฟชนเอารถกระบะสักคันหนึ่งในต่างจังหวัดนี่นะครับรถไฟต้องจ่ายค่าเสียหายเขาไหม
0: ปกติจ่ายแต่จริงๆแล้วถ้าเขาจะไม่จ่ายผมว่าเขาก็สู้ได
1: ้มนุษยธรรมว่างั้นเถอะ
0: เออเขาต้องจ่าย
1: ครับ
0: เหมือนรถใหญ่ชนรถเล็กอ่ะรถเล็กเสียเปรียบรถยนต์ชนมอเตอร์ไซค์กฎหมายไทยรถยนต์ก็รถเก๋งก็ผิดทั้งที่ไอ้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยสวนทางมา
1: ครับ
0: วิ่งสวนทางมาแล้ว มาเจอกับรถยนต์ซึ่งวิ่งมาในทางที่ถูกต้องสมัยก่อนเนี่ยผิดหมดรถเล็กผิดรถชนคนรถผิดเราก็มาอย่างนี้มาตลอดตอนหลังเนี่ยมันก็มีคดีตัวอย่างเนี่ยรถชนคนคนประมาทรถสุดวิสัยถึงแม้จะถูกลงโทษก็รอลงอาญานะรถใหญ่ชนรถเล็กไม่ใช่ว่ารถเล็กไม่ผิดนะถ้ารถเล็กผิดก็เป็นผิดรถยนต์เขาก็บรรเทาโทษให้นะบรรเทาโทษให้ไม่งั้นรถเล็กมันได้ใจไงคุณสุราพงศ
2: ์ครับ
0: เวลาเนี้ยออกไปจากปากทางหมู่บ้านเนี่ยปกติเราจะดูขวาก่อนดูขวา
2: ครับ
0: ถ้ารถขวาว่างเราก็เลี้ยวซ้ายออกนอกถนนแต่พอเลี้ยวไปสักพักหนึ่งมอเตอร์ไซค์วิ่งสวนทางมาวิ่งสวนเลนมาสะตุ่มแล้วลงไปดิ้นแง่แง่แง่แง่แง่แง่คนขับรถเก๋งก็พลอยเดือดร้อนรถก็เสียหายเดี๋ยวนี้เนี่ยเท่าที่ผมได้ติดตามนะรถเก๋งไม่ผิดก็ไม่ผิดรถมอเตอร์ไซค์ผิดก็ต้องยอมรับว่ามอเตอร์ไซค์ผิดเพราะหนึ่งคุณวิ่งสวนทางมานอกจากวิ่งสวนทางไม่พอยังวิ่งบนฟุตบาทด้วย
2: ครับ
0: ถ้าตัดสินให้รถเก๋งผิดตลอดเนี่ยคนขับรถเก๋งเขาจะรู้สึกอยู่ตลอดว่ากฎหมายไม่เป็นธรร
2: ม
0: กฎหมายไม่เป็นธรรม
2: ครับ
0: อัยการไม่เป็นธรรมผู้พิพากษาไม่เป็นธรรมตอนหลังเขาก็เลยสภาพคำหนึ่งถึงสภาพข้อเท็จจริงมากขึ้นนะ
2: ครับ
0: เอาพักก่อนเดินกลับมาได้มีเวลาดูเรื่องอื่นคุณตลาดผม
2: สักครู่ครับ
3: กัสโก้มุ่งมั่นให้บริการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงต่อวันกัสโก้หนึ่งในบริษัทที่นำเสนอคุณภาพการบริหารจัดการระบบน้ำด้วยมาตรฐานสูงสุดอันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเราให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงมีพนักงานพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศรวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ในการให้คำปรึกษากับลูกค้าจนทำให้กัสโก้เป็นที่ยอมรับในด้านบริหารจัดการระบบน้ำ
4: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
6: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
5: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ร่วมสนับสนุน
8: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
9: ้ Stop พอเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
10: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงสองแอป MWA on mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
11: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
13: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกัน แค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
4: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
14: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
15: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ร่วมสนับสนุน
1: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: เอาเชิญคุณธราพงศ
1: ์ข่าวต่อไปนี้มาจากแหล่งข่าวจากสำนักงานกสทช.ครับแหล่งข่าวจากสำนักงานกสทช.เปิดเผยว่าแนวโน้มการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในประเทศไทยขณะนี้มีความเป็นไปได้สูงว่าจะไม่เดินหน้าซื้อลิขสิทธิ์เนื่องจากราคาที่ผู้ถือลิขสิทธิ์เสนออยู่ในระดับสูงมากเมื่อเทียบกับความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจช่วงเวลาการแข่งขันในประเทศไทยและโอกาสการหารายได้จากโฆษณาโดยรัฐบาลพยายามเจรจาต่อรองโดยยึดกรอบวงเงินใกล้เคียงกับที่สำนักงานกสทช.เคยสนับสนุนการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกครั้งก่อนหน้านี้ซึ่งอยู่ที่ประมาณ600ล้านบาทอย่างไรก็ตาม
0: 600นั่นกสทช.ช่วยนะ
1: ครับ
0: ไปหาเพิ่มมาอีกประมาณ600เป็น 1,200 นะคุณตราบอก
1: เออ
0: เท่ากันนั่นแหละ
1: ครับนี่
0: คราวที่แล้วกับคราวนี้เท่ากันแต่คราวที่แล้วเนี่ยกสทช.ออกให้600
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วไปหามาเติมอีกทีนี้มันจะเชื่อมโยงไปตรงนั้นแหละคุณสุภาพเมื่อมีการเสนอกรอบราคาที่ไม่เกินระดับดังกล่าวการเจรจากลับไม่สามารถเดินหน้าต่อได้เนื่องจากราคาที่ผู้ถือลิขสิทธิ์ยังสูงกว่ากรอบที่ไทยสามารถรับได้อย่างมากแหล่งข่าวกล่าวเพิ่มเติมว่าการไม่ซื้อลิขสิทธิ์ไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เห็นความสำคัญของฟุตบอลโลกแต่ต้องพิจารณาความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบเพราะการแข่งขันฟุตบอลโลกมีระยะเวลาเพียงประมาณ1เดือนขณะที่ต้นทุนลิขสิทธิ์อยู่ในระดับสูงมากหากนำงบประมาณจำนวนดังกล่าวไปใช้ในภารกิจอื่นอาจเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้างมากกว่านอกจากนี้ฟุตบอลโลกซึ่งจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกยังมีข้อจำกัดด้านเวลาการแข่งขันตามเวลาประเทศไทยบางคู่เริ่มแข่งขันประมาณ 3:00 นและบางคู่จบช่วงเช้าประมาณ10นาฬิกาทำให้พฤติกรรมการรับชมของคนไทยอาจไม่คึกคักเท่าการแข่งขันที่จัดในยุโรปหรือเอเชียอีกทั้งธุรกิจที่เคยได้รับอานิสงส์จากฟุตบอลโลกเช่นร้านอาหารสถานบันเทิงหรือกิจกรรมชมฟุตบอลร่วมกันอาจไม่สามารถใช้โอกาสนี้สร้างรายได้ได้เต็มที่ขณะเดียวกันการขายโฆษณาและหารายได้เชิงพาณิชย์จากการถ่ายทอดสดยังมีข้อจำกัดสูงเนื่องจากช่วงเวลาแข่งขันไม่เอื้อต่อการรับชมในวงกว้างส่งผลให้ภาคเอกชนยังไม่แสดงความสนใจชัดเจนในการเข้าร่วมสนับสนุนงบประมาณซื้อลิขสิทธิ์โดยเฉพาะเมื่อประเมินแล้วว่าโอกาสคืนทุนจากรายได้โฆษณาอาจไม่สูงพอเมื่อเทียบกับต้นทุนที่ต้องจ่ายครับแต่ทั้งหมดเนี่ยจะให้คณะรัฐมนตรีไปพิจารณากันอีกทีหนึ่งในวันพรุ่งนี้ในการประชุมครม.ครับคุณสุภาพ
0: คือพูดกันตรงๆนะหลังใหม่ของรัฐบาลเนี่ยนะถ้าคิดว่าไม่ถ่ายทอดแล้วไม่ถูกด่าก็ไม่ถ่ายไม่ต้องไปซื้อลิขสิทธิ
1: ์ครับ
0: แต่ถ้าประเมินว่าไม่ถ่ายทอดคนไทยดูฟุตบอลฟรีไม่ได้ถูกด่าเละตุ้มเป้ไปหมดรัฐบาลเสียศูนย์ ยังไงก็ต้องถ่ายทอดสถานการณ์มันจะเป็นยังไงล่ะมันจะถึงขั้นว่าถ้าไม่ถ่ายทอดและรัฐบาลถูกด่าเละตุ้มเป๊ะเนี่ยนะ
16: ครับ
0: ยังไงก็ต้องถ่ายทอดแต่ถ้าไม่ถึงขนาดถูกด่าเละตุ้มเป๊ะแล้วมันประจวบเหมาะอะไรกันหลายๆอย่างเวลาที่ถ่ายทอดใครจะไปนั่งดูเวลานั้นแล้วถ่ายทอดเวลานั้นเนี่ยใครจะให้โฆษณาแล้วจะไปหักคอโฆษณาเข้าในภาวะที่เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้เนี่ยนะ
16: ครับ
0: มันก็ลำบากฉะนั้นถ้ารู้ว่าถ่ายทอดแล้วรัฐบาลไม่เสียศูนย์ถึงขนาดบอกโอ้ยถ่ายทอดกันมาทุกยุคทุกสมัยมารัฐบาลอนุทินไม่ถ่ายทอดแล้วประชาชนหัวฟัดหัวเวียงคนที่ดูฟุตบอลหัวฟัดหัวเวียงลุมกันประนามหยามเหยียดด่ารัฐบาลถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ต้องคิดเอ๊ะเอายังไงแต่ถ้าประเมินแล้วว่ามันไม่ถึงจุดนั้นดูก็ดูไม่ได้แพงก็แพงมันเอาเปรียบเราตอนนี้มันคล้ายๆหมูในอวยมันเรียกมาเท่าไหร่ก็ต้องให้มันไปคุณธนาพงศ์ค่าลิขสิทธิ
1: ์แล้วท่านนายกอนุทินท่านก็ย้ำยืนยันว่ายังไงคนไทยต้องได้ดูถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกฟรีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็สำทับว่าได้คนไทยได้ดูฟรีแน่นอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เอง
0: อ้าวก็ต้องพูดอย่างนั้นไงทีนี้ถ้าไปดูเวียดนามเนี่ยเห็นว่าเวียดนามเขาคิดละถูกกว่าเราตั้งเยอะแยะแต่ของเราเนี่ยคล้ายๆหมูในอวยอ่ะถ้าไม่ถ่ายทอดถ้าไม่ซื้อลิขสิทธิ์รัฐบาลก็เสียศูนย์มันคิดขนาดนั้นมันก็ยืนยันราคาเดิมอ่ะใครต่อรองยังไงก็ไม่ได
1: ้เอางบกลางมาออกคนละครึ่งกับทางกสทช.ได้ไหม
0: ก็ถูกได้อีกกสทช.ไม่ได้ออกเองนะกสทช.ก็ออกส่วนหนึ่งนะคราวนี้ก็มอบให้กรมประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์บอกกสทช.รับไปเถอะครับกรมประชาสัมพันธ์เขาจะไปเอาที่ไหนงบประมาณเขาก็ไม่มีงบใช้งบประมาณกรมประชาสัมพันธ์ทั้งรายการทั้งวิทยุโทรทัศน์ทุกวันนี้ก็หวานอมขมกลืนกันอยู่นะแล้วเขาต้องไปรับผิดชอบแล้วคิดว่ากรมประชาสัมพันธ์จะมีอำนาจไปบี้ใครก็ได้หรือไปบี้ไอ้รัฐวิสาหกิจที่มีตังทั้งหลายเนี่ยรัฐวิสาหกิจที่มีตังเนี่ยเขาก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะ
16: ครับ
0: มีผู้ถือหุ้นนะมีคนที่เล่นหุ้นนะอยู่ๆมาเอาเงินหายไปเนี่ยมันกระทบเยอะคุณธราพงศ
16: ์ครับ
0: มันกระทบเยอะคราวนี้ผมก็นั่งดูอยู่เนี่ยเพียงแต่ว่าก็มีคนถามว่าคราวที่แล้วเนี่ยกสทช.ออกเงินไปให้600แล้วนอกนั้นก็ไปหาจากที่อื่นมากองทุนกีฬาเนี่ยมันควรจะเป็นคนเจ้าภาพที่ออกเงินโดยตรงเขาก็ไม่ให้เขาก็อ้างโน่นอ้างนี่แต่มาเอาเงินกับกสทช.เงินกสทช.เอามาจากไหนก็เอามาจากการประมูลโทรทัศน์ดิจิตอลได้3-4-5 หมื่นล้านตอนนั้นน่ะ 30,000 กว่าล้านน่ะ
16: ครับ
0: แล้วตอนนี้เงินก็ไปอยู่ในคลังแล้วก็มีนักข่าวที่แล้วก็เราก็คิดว่าเอ๊ะเงินของเราที่ได้จากเราประมูลเนี่ยกสทช.จะเอาไปให้ใครรัฐบาลจะให้ใครก็ต้องมาถามกันหน่อยก็ต้องมาคุยกันหน่อยคราวนี้เขาก็ถามว่าแล้วจุดยืนของสมาคมทีวีดิจิตอลที่เป็นตัวแทนของช่องต่างๆที่จ่ายเงินประมูลเนี่ยว่ายังไงผมบอกสมาคมไม่เกี่ยวแล้วคราวนี้จะได้ถ่ายทอดหรือไม่ถ่ายทอดใครจะไปเอาเงินมาจากไหนใครจะเอาเงินไปทำอะไรเชิญมายุ่งไม่เกี่ยวอย่ามาพลอยมีปัญหากับเขาด้วยไปจัดการกันเอาเองผมดูตอนนี้ก็โยนกันไปโยนกันมาโยนกันมาก็โยนกันไปแล้วช่องต่างๆเนี่ยพอได้มาขาใหญ่เวลาขาใหญ่สมมติคราวที่แล้วได้มาทรูเนี่ยเขาลงไป300นะ พอเขาลงไป300เขาก็จะเลือกคู่ที่ดังๆอ่ะ
1: คู่
0: สำคัญอ่ะแล้วเวลาดีๆอ่ะทรูเลือกไปก่อน
1: ครับ
0: แล้วที่เหลือก็มาให้ช่องอื่นจับฉลากกันใครได้3ตี4คู่ที่ไม่มีใครมาทนดูว่าอย่างนั้นเถอะแล้วจะไปหาโฆษณาที่ไหนโฆษณาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ว่าเขามีเงินมากมายในวงการโฆษณาสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเขาก็ประหยัดโฆษณาไปให้โฆษณาในช่วงเวลาที่คนไม่ดูเนี่ยแล้วเขาได้อะไรเขาได้อะไรสุดท้ายที่คุณบอกว่าแหล่งข่าวกล่าวว่าเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะจริงเพียงแต่ว่ารัฐบาลจะเอายังไง
1: ครับ
0: จะทนได้ไหมที่จะไม่ถ่ายฟุตบอลโลกอ่ะผมว่าคนดูคนทั่วไปเนี่ยทนได้แต่ว่าก็คนที่เป็นแฟนฟุตบอลตัวจริงเนี่ยเขาก็มีช่องทางดูของเขานะคุณดลพงศ
1: ์ครับ
0: มันมีช่องทางตั้งเยอะแยะเดี๋ยวนี้ที่ไม่ต้องพึ่งลิขสิทธิ์ดูได้แอบดูลักดูอ่ะ
1: ใช่
0: เขาก็ดูกันได้ตั้งเยอะแยะตามแอปต่างๆเขาไม่สนใจทีวีจอใหญ่แล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่สนใจทีวีจอใหญ่แล้วแล้วกิจกรรมประเภทที่นัดพบกันตามร้านอาหารขึ้นจอใหญ่คนเบียร์ดื่มเบียร์กันไปกินอาหารไปแล้วก็ดูฟุตบอลไปเนี่ยมันได้ถ้ามันเป็นช่วงหัวค่ำๆไม่ดึกมากเกินไปแต่ถ้าตี3ตี4ตี5 7โมงเช้าใครจะไปจัดกิจกรรมแบบนั้นใครจะไปดู
1: คือที่อเมริกาเนี่ยหรือว่าแคนาดาเม็กซิโกด้วยแหละเขาเวลาเดียวกันแล้วส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเริ่มตี3ตี4ตี3ตี4ใครจะลุกขึ้นมาดูถูกไหมฮะทีนี
0: ้ก็มีพวกที่ทำรายการทีวีช่วงเช้าอ่ะ
1: ครับ
0: นั่นแหละตื่นตี3ตี4สรยุทธอะไรพวกเนี้ย
1: แล้วคู่เอกเนี่ยก็จะน่าจะเริ่มสักประมาณ2โมงเช้า8โมงเช้านะครับ
0: ก็ไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งดูฟุตบอล
1: เข้าที่ทำงานกันแล้ว
0: อยู่บนรถกันแล้วเข้าที่ทำงานกันแล้วแต่นอกจากพวกไม่มีอะไรทำอ่ะไม่มีงานทำอ่ะดูตอนไหนก็ได้นะก็มีเยอะ อย่าไปว่าเขา
1: ฟุตบอลโลกที่ดีที่สุดเนี่ยก็ตอนที่เกาหลีกับญี่ปุ่นเขาเป็นเจ้าภาพร่วมกันอันนั้นเราได้ดูตอนกลางวันเลยสบายสบาย
0: ได้ดูสบายสบายอ้าวพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับ
1: สักครู่ครับ
16: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
17: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
16: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
18: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: ร่วมสนับสนุน
19: ทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโก้ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทุกก้าวที่มั่นคงของ Gasco คือความมั่นใจของลูกค้า gasco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
20: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
21: ์รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for ราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
6: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
22: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: อ้าวดูเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินมีอะไรคืบหน้าครับ
1: ศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องไว้พิจารณาแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็คือจะแจ้งให้ผู้ร้องทราบแล้วก็ให้คณะรัฐมนตรีทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดแล้วก็ส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือครับ
0: ฉะนั้นตอนนี้ก็รอลุ้นผลผลก็น่าจะออกมาเป็น3ทางเท่าที่ประเมินกันนะ
1: ครับ
0: 1ออกมาเป็นลบคือไม่อนุมัติเลยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญก็แปลว่าพ.ร.ก.ก็ตกไปเอามาใช้ไม่ได้กู้เงินไม่ได้สองครึ่งครึ่งคือเห็นว่าที่กู้มา200,000 ล้านสำหรับเยียวยาทำโครงการไทยช่วยไทยอะไรต่ออะไรคนละครึ่งพลัสอะไรพวกนี้ได้ผ่านศาลรัฐธรรมนูญมองว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญแต่ว่าไอ้200,000 หลังเนี่ยที่ว่าจะเอาไปทำเรื่องเกี่ยวกับพลังงานเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาพลังงานในอนาคตเนี่ยอันนั้นอาจจะไม่ผ่านเพราะว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนรอได้กับทางที่3คือเป็นบวกเลยผ่านทั้ง2เงื่อนไขผ่านทั้งฉบับก็จบฉะนั้นคอยดูว่าจะเป็นยังไงทีนี้ทีมข่าวเศรษฐกิจของไทยรัฐเนี่ยเขาก็ย้อนรอยไว้ดีนะไอ้เรื่องกู้เงินเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่รัฐบาลคุณชวนที่เผชิญวิกฤตต้มยำกุ้งกู้เงินมา800,000 ล้านบาทไล่มารัฐบาลทักษิณชินวัตรตอนนั้นออกพ.ร.ก.เงินกู้780,000 ล้านบาท780,000 ล้านบาทถัดมาปี2552รัฐบาลอภิสิทธิ์ก็ออกพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้านภายใต้โครงการไทยเข้มแข็งฟื้นฟูเศรษฐกิจลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับมือวิกฤตการซัพพลายหรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่มันกระทบไปทั่วโลกถัดมาอีก2ปีปี54รัฐบาลยิ่งลักษณ์เสนอออกพ.ร.ก.กู้เงิน 350,000 ล้านเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำตอนนั้นมันน้ำท่วมใหญ่ไงปี54
1: ครับ
0: ก็น้ำท่วมใหญ่แต่การออกพ.ร.ก.เงินกู้ครั้งนั้นติดปัญหาหลายอย่างมีการยื่นฟ้องร้องศาลปกครองศาลสั่งให้ระงับเพื่อทำประชาพิจารณ์ก่อนทำให้เบิกจ่ายได้จริงเพียงจนกระทั่งถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ออกพ.ร.บ.เงินกู้2ฉบับรวมมูลค่าสูงทำลายสถิติ 1.5 ล้านล้านบาทอันนี้เอามาสู้กับโควิดไงฉบับแรกออกในปี63วางแผนกู้เงิน1ล้านล้านบาทต่อมาปี64กู้อีก 50,000 ล้านบาทเพื่อยกเครื่องระบบสาธารณสุขไทยจัดหาวัคซีนป้องกันโควิดเยียวยาประชาชนตามโครงการเราไม่ทิ้งกันคนละครึ่งเป็นต้นการกู้เงินรวม1ล้าน 1.5 ล้านล้านบาทครั้งดังกล่าวมีมูลค่าสูงสุดและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทำให้ต้องขยายกรอบเพดานหนี้สาธารณะต่อ GDP จากสัดส่วน60เป็น 70% นับตั้งแต่เป็นต้นนับตั้งนั้นเป็นต้นมาจนถึงรัฐบาลฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ 5-6 ปีที่ผ่านมารัฐบาลต้องตั้งงบเพื่อใช้หนี้สม่ำเสมอปีงบประมาณ64มีการตั้งงบชำระหนี้ต้นและดอกทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไว้ที่ 293,000 ล้านปี65มีการตั้งงบชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 297,700 ล้านปี66มีการตั้งงบชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยไว้ที่ 300,000 กับ 6,000 ล้านปี67มีการตั้งงบชำระหนี้ต้นและดอกเบี้ยไว้ที่ 346,000 ล้านปี68มีการตั้งงบชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยไว้ที่ 410,000 ล้านบาทส่วนปี69มีการตั้งงบชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยไว้ที่ 500,000 ล้านนี่คือภาระที่ต้องจ่ายแต่ว่ามาดูตรงนี้ขณะที่กู้เงินเพื่อสู้วิกฤตต้มยำกุ้งปี41และปี45ถูกโอนให้ธนาคารแห่งประเทศไทยไปบริหารจัดการโดยใช้กำไรของธนาคารแห่งประเทศไทยและเงินนำส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันบริการสถาบันการเงินจากสถาบันการเงินมาชำระหนี้ซึ่งปัจจุบันยังมียอดหนี้ค้างและต้องผ่อนชำระทุกปีทุกรัฐบาลทุกครั้งที่มีการกู้เงินจึงถูกท้วงติงตรวจสอบและตั้งคำถามแบบนี้มาทุกครั้งไม่ใช่ง่ายๆนะเจอมาทุกรัฐบาลนะคุณตลาพง
7: ครับ
0: แต่ก็กู้ได้ทุกรัฐบาลนะ เพิ่งมีแต่รัฐบาลชุดยิ่งลักษณ์อ่ะที่ติดขัดนิดหน่อยแต่ก็กู้ได้
7: ครับ
0: แต่กู้ได้ไม่หมดตามที่ต้องการนี่ก็เอาประวัติศาสตร์มาให้ดูว่ากู้กันมาอย่างไร
7: ครับนักข่าวถามคุณพลาดอนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกว่าเป็นไปได้ไหมแม้ศาลไม่ได้สั่งให้หยุดหรือว่าชะลอการดำเนินการแต่รัฐบาลจะพิจารณาชะลอการดำเนินการเองคุณพลาดอนตอบว่าศาลท่านไม่ได้สั่งก็เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่ออกพ.ร.ก.กู้เงินนี้ศาลบอกเพียงให้ไปชี้แจงภายใน7วันซึ่งรัฐบาลก็จะไปชี้แจงซึ่งตนก็ยังไม่ได้เจอท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ถ้าเจอเดี๋ยวจะถามให้ถามอีกว่าจะส่งผลต่อกระทบต่อโครงการไทยช่วยไทยไหมเพราะจะเปิดให้ลงทะเบียนวันแรกวันที่25พฤษภาคมนี้แล้วเนี่ยคุณพระดอนตอบว่าการลงทะเบียนที่รัฐบาลกำหนดไว้ในวันที่25พฤษภาคมนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปครับครับ
0: คือหลังจากเรียกไปชี้แจงภายใน7วันแล้วเนี่ยตุลาการรัฐธรรมนูญก็จะมีเวลา60วันแต่ผมเชื่อว่าโดยประสบการณ์โดยเส้นนะคุณตลาผม
7: ครับ
0: ศาลรัฐธรรมนูญท่านก็รู้ว่ายิ่งช้าไปเนี่ยทางรัฐบาลก็ต้องทำโน่นทำนี่แล้วทำไปแล้วกู้เงินไม่ได้จะเอาเงินมาจากไหนมันก็ยิ่งยุ่งไปใหม่ยิ่งยุ่งกันไปใหญ่ฉะนั้นผมคิดว่าทางที่เป็นไปได้คือไม่ถึงไม่กี่วันหรอกศาลก็วินิจฉัยออกมาจะเป็นทางหนึ่งทางใดใน3ทางอย่างที่ผมบอกแล้วเนี่ยศาลท่านก็รู้คุณละผม
7: ครับ
0: ท่านก็อ่านข่าวเหมือนเราท่านก็ฟังข่าวเหมือนเราท่านก็ติดตามข่าวเหมือนเรานี่แหละท่านก็รู้ว่ามันช้าไม่ได้มันต้องตัดสินใจไปในทางใดทางหนึ่งจะได้ไม่เกิดความเสียหาย
7: ครับ
0: เพราะศาลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระเนี่ยหลักการก็คือว่าถ้าตัดสินไปทางหนึ่งทางใดแล้วมันทำให้เกิดการสับสนวุ่นวายมีความเสียหายตามมาศาลก็ต้องคิดว่ามันควรจะตัดสินไปในทางนั้นไหมนี่หลักคิดนะคุณตลาบง
7: ครับ
0: ไม่ได้เอาหลักฐานอย่างเดียวไม่ได้เอาหลักฐานเหมือนศาลยุติธรรมอย่างเดียวแต่ว่าวินิจฉัยอยู่บนพื้นฐานที่กระทบต่อสังคมหรือไม่กระทบต่อสังคมมากน้อยแค่ไหนด้วยดูข่าวอื่นต่อ
7: เรื่องคดีน้ำมันครับ วันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: มีการแถลงข่าวจากฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องนำโดยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกทัชชัยมีคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานมีอธิบดี DSI ยุทธนาแพรดำแล้วก็ผู้แทนจากกรมสรรพสามิตกรมธุรกิจพลังงานกรมการค้าภายในครับแถลงผลการดำเนินคดีกับผู้ค้าน้ำมันมาตรา7สรุปว่าคณะทำงานเนี่ยได้พบสาเหตุที่น้ำมันขาดแคลนโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลเกิดจากการประวิงเวลาการจำหน่ายน้ำมันของผู้ค้ามาตรา7ส่วนหนึ่งที่มีสถานีบริการน้ำมันไม่จ่ายน้ำมันออกไปยังสถานีบริการน้ำมันในช่วงปิดช่องแคบฮอร์มุสระหว่างวันที่20ถึง25มีนาคมถึงแม้มีน้ำมันอยู่ในคลังอย่างเพียงพอจนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้ำมันดีเซลได้หายไปจากระบบสะสมรวมกว่า29ล้านลิตรครับคิดเป็น 20.2% อันนั้นประวิงเวลาแล้วยังพบมีการกักตุนในการขนส่งทางเรือและทางรถโดยใช้การประวิงเวลาเพื่อให้น้ำมันถึงคลังน้ำมันในช่วงเวลาที่ตนเองสามารถจะทำกำไรได้อย่างมหาศาลจากการเก็งกำไรราคาน้ำมันพบเรือขนส่งขนาดใหญ่คือขนาดตั้งแต่2ล้านลิตรถึง5ล้านลิตรนี่นะครับจำนวน23ลำ23เที่ยวประวิงเวลาเพื่อกักตุนน้ำมันบนเรือจำนวนถึง 50.8 ล้านลิตรครับและการประวิงทางรถซึ่งพบว่าไม่มีการระบุปลายทางจำนวน662เที่ยวครับจำนวนน้ำมันประมาณ2ล้านลิตรเชื่อว่ามีพฤติกรรมในการกักตุนไว้บนรถหรือเรือในสถานที่กักเก็บน้ำมันอื่นที่มีใช้ของสถานีบริการน้ำมันโดยจะมีการสืบสวนขยายผลต่อไปก็จะมีการดำเนินการให้แจ้งความเอาผิดโดยกรมธุรกิจพลังงานครับกลุ่มผู้ค้าน้ำมันมาตรา7แล้วก็กลุ่มเรือขนส่งจำนวน23เที่ยวด้วยกันขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตรวจสอบการกระทำผิดของผู้ค้าน้ำมันบางรายซึ่งเข้าข่ายลักษณะเป็นขบวนการมีความซับซ้อนส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจซึ่ง DSI อยู่ระหว่างดำเนินการครับ
0: นี่ครับวันนี้มีรายงานว่าภายในตึกไทยคู่ฟ้าได้มีการติดตั้งรูปนายกอนุทินบนผนังทำเนียบนายกโดยถือว่าเป็นการเปลี่ยนธรรมเนียมปฏิบัติเพราะปกติแล้วธรรมเนียบนายกภายในตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยจะติดภาพก็ต่อเมื่อนายกคนนั้นพ้นจากตำแหน่งไปแล้วแต่ล่าสุดปรากฏภาพของคุณอนุทินนำมาติดในระหว่างที่ยังดำรงตำแหน่งใหม่ๆไม่รอให้พ้นตำแหน่งนายกไปก่อนรายงานข่าวบอกว่าเพื่อเป็นการถือเคล็ดครับผมก็ว่าก็ไม่เห็นเป็นไรคุณธราพงศ์ไปติดตอนเราไม่อยู่แล้วก็ไม่มีโอกาสเข้าไปในทำเนียบก็ไม่ได้เห็นติดซะตอนนี้ได้เห็นทุกวันได้เห็นทุกวันเอ๊ะประธานสภาลืมดูว่าประธานสภาเนี่ยเขาใช้ธรรมเนียมปฏิบัติแบบไหนติดตอนที่ยังเป็นอยู่หรือว่าพ้นหน้าที่ไปแล้วค่อยติดแต่รู้สึกว่าน่าจะติดตอนที่ยังมีตำแหน่งอยู่ติดเลยไม่ต้องรอให้พ้นนะไม่แน่ใจ
1: ครับ
0: ก็ดีแล้วถือว่าคนมาต่อไปเขาอยากจะติดซะตั้งแต่ตอนต้นก็ติดเลยคุณธราพงศ์เดินผ่านไปผ่านมาได้เห็นทำเนียบนายกอย่างที่บอกอะพ้นหน้าที่ไปแล้วโอกาสจะกลับเข้าไปทำเนียบก็ไม่ค่อยมี
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้เห็นติดได้เห็นซะตอนนี้เลยดีคุณราพงศ์หมดเรื่องไป
1: นี่ข่าวจาก Exim Bank ครับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยโดยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมคุณสุภกิจบุญสิริแล้วก็กรรมการของ Exim Bank
7: อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียและอาเซียนแล้วก็รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและก็ผู้บริหารของ Exim Bank รวมทั้งหน่วยงานพันธมิตรครับได้ร่วมกันเปิดหลักสูตร Exim 2X รุ่นที่2ครับหลักสูตรเร่งศักยภาพผู้ประกอบการ SME กลุ่ม Gen Y หลักสูตรนี้นะครับได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมความรู้ด้านการส่งออกอย่างครบวงจรตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนการบริหารความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศกลยุทธ์การตลาดต่างประเทศทิศทางเศรษฐกิจโลกการประยุกต์ใช้ AI สำหรับผู้ส่งออกแนวโน้มธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG ไปจนถึงขั้นตอนการวางแผนธุรกิจการส่งออกการขนส่งระหว่างประเทศเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าการคำนวณต้นทุนระเบียบกฎการส่งออกและพิธีการศุลกากรครับนี่คือเนื้อหาที่อยู่ในหลักสูตรนี้ครับ Exim 2X รุ่นที่2ครับอ้าวนำทุกท่านโอ้สั้นๆหน่อยครับวันนี้ท่านรองนายกปกรณ์นำผู้แทนจากภาคเอกชนกกร.และคณะทำงานเกี่ยวกับซีโร่คอร์รัปชันแถลงข่าวครับในข่าวบอกว่านำแถลงป้องนายกชี้ไม่ใช่การฟ้องปิดปากเป็นเพียงการให้ความเห็นกฎหมายขณะที่นายกอนุทินก็ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาร่วมกับภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตจะเรียก10หน่วยงานราชการมาคุยกันวันที่20พฤษภาคมครับเอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
8: การอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน East Water มุ่งมั่นภารกิจเพื่อชุมชนและสังคมสู่ความร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อมพร้อมให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำกำหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนส่งเสริมให้ชุมชนตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันมีช่องทางการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่หลากหลายเพื่อสร้างการเข้าใจการเข้าถึงนำไปสู่ความร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อม East Water เข้าใจและให้ความสำคัญต่อแนวคิดความยั่งยืนเพื่อให้ทุกสังคมและชุมชนสามารถพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในปัจจุบันพร้อมวางรากฐานสู่อนาคตเป็นสิ่งที่ East Water ยึดมั่นมาตลอด32ปี
9: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
10: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
23: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
24: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
25: ร่วมสนับสนุนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบัน
26: เวลา18นาฬิกา

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทร หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
0: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.และเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
13: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
14: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
13: แล้วพบกันนะครับ
15: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
16: สวัสดีค่ะ
17: สวัสดีครับพี่ยิ้วแล้วก็สวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
16: ค่ะสวัสดีคุณหมอคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับหมอเดลนะคะวันนี้นะคะวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับหมอเดลค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทิปตีนะคะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและก็วัยรุ่นนะคะแล้วก็ยิ้วค่ะวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยนะคะทาง FM 97 MHz นะคะหรือว่าทาง Facebook Fanpage นะคะ QFM นั่นเองค่ะคุณหมอคะ
17: เราพบกันทุกวันจันทร์
16: ใช่ค่ะเวลา 18:00 น.นะคะถึง 13:00 น.นั่นเองนะคะคุณหมอช่วงนี้ก็เรียกว่าเปิดเทอมวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดเทอมนะคุณหมอถ้าเป็นเด็กแบบมัธยมเด็กประถม
17: บางโรงเรียนก็เปิดมาก่อนสักอาทิตย์หนึ่งได้ก็มีนะฮะ
16: บางโรงเรียนเปิดก่อนแล้วใช่ไหมคะ
17: แล้วก็บางโรงเรียนก็ยังไม่เปิดอาจจะไปเปิดแถวมิถุนาก็มี
16: อ๋อแต่เห็นวันนี้แบบรถก็เริ่มติดเยอะเด็กๆไปโรงเรียนนะคะก็หลายคนก็ไปลงส่งลูกไปโรงเรียนวันนี้วันแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าอนุบาลวันแรกแน่นอนใช่ไหมคะคุณหมอเสียงกระจองงอแงร้องไห้ไม่อยากไปเรียนคงจะมีขึ้นใช่ไหมคุณหมอ
17: เป็นภาวะปกติแล้วก็เราก็ต้องเข้าใจอะว่าความจริงคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยเขาส่งก่อน3ขวบด้วยซ้ำไปนะ
16: อยู่เนอร์เซอรี่เน
17: า
16: ะ
17: อยู่เนอร์เซอรี่ซึ่งความวิตกกังวลพัดพรากความกลัวคนแปลกหน้าเนี่ยในเด็กที่อายุ6เดือนถึง3ปีเนี่ยเราเคยคุยกันนะเรื่องของพัฒนาการแบบนี้ว่าเด็กจะรู้จักตัวเองรู้จักแยกแยะได้ว่านี่คือฉันนั่นคือแม่ก็คือที่อายุ6เดือนคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยเขาจะสังเกตได้เลยเพราะว่าเขาจะรู้ทันทีแล้วว่าคนที่อุ้มเขาใบหน้าแบบนี้น้ำตาแบบนี้น้ำเสียงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือแม่ของเราถ้าเกิดเอาใบหน้าอื่นมาอุ้มปุ๊บในร้องไห้ไว้ก่อนเนี่ยไอ้เนี้ยสัญญาณของการกลัวคนแปลกหน้าแล้วก
16: ็
17: แสดงว่าเขาเริ่มมีหน่วยความจำที่จำได้แล้วและแยกแยะได้ซึ่งลักษณะแบบนี้นี่แหละที่จะทำให้เขาเรียกว่าภาวะวิตกกังวลการพลัดพรากมันเกิดขึ้นแล้วมันจะค่อยๆหายไปเองที่อายุประมาณ3ปีอาจจะมีร่องรอยเหลืออยู่บ้างนะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่เอาลูกเข้าเนอร์เซอรี่เร็วแล้วเด็กเขาร้องไห้ในช่วงที่เขาคุณพ่อคุณแม่ไปส่งเนี่ยอันนี้เป็นภาวะปกติของเด็กนะ
16: ค่ะที่จะต้องร้อง
17: ที่จะต้องร้องแล้วก็จะต้องให้ความรักความอบอุ่นที่ให้เขาเข้าใจว่าไม่ได้มีใครทิ้งนะแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเวลาไปรับเขาก็กรุณาไปรับให้ตรงเวลาหน่อยก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนอนุบาลเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องไปเลือกแบบที่โอ้โหไกลจากบ้านไกลจากที่ทำงาน
16: เดินทางลำบาก
17: เดินทางลำบากต้องวางแผนดีๆให้อยู่ในสายตาที่เรียกว่าเราสามารถไปรับเขาได้อย่างรวดเร็วแล้วมาอยู่กับอ้อมอกของพ่อแม่ได้เพราะทุกวันนี้พ่อแม่เขาทำงานทั้งคู่ไง
16: ค่ะใช่ใช่จริงค่ะแล้วก็เด็กก็ไม่ต้องตื่นแต่เช้าด้วยนะคุณหมอเพลียหมดพลังไปกับการตื่นนอนแต่เช้าแบบว่าตีห้าหกโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องนั่งรถโรงเรียนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ไปส่งกว่าจะถึงโรงเรียนรถติดใช่ไหมคะระยะทาง

0: ก
1: ค
0: าร
1: ือ
0: นออ น
1: าจ
0: น้อย
1: นอนน้อยกายไม่พร้อมนี่หมอใช้คีย์เวิร์ดนี้แหละนะกายไม่พร้อมใจไม่เปิดสมองไม่เกิดการเรียนรู้ฮะกายไม่พร้อมเช่นนอนไม่พอเออนะอดหลับอดตาหลับ
0: หล
1: ค
0: ั
1: ร
0: บ
1: ับ
0: อ
1: ต
0: น
1: านออนอะไร
0: น
1: อย่างเงี้ยอดหลับอดนอนเนี้ยนะซึ่งเด็กบ้านเรานะพี่ยิ้ว
0: ค่ะ
1: ทุ่มทุนทุ่มเทสร้างนะแต่ขาดทุนและติดหนี้ฮะทุ่มทุนนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณพ่อ
0: ส่
1: ค
0: ง
1: ุณ
0: เร
1: แ
0: ี
1: ม
0: ย
1: ่
0: นโร
1: น
0: ง
1: ี่
0: เรีย
1: โอ
0: น
1: ้โห
0: ใช่ไหมคะ
1: โรงเรียนเลิศหรูทุนทุนเงินทุนเยอะแบบต้องทุ่มทุนทุ่มเทนะโอ้โหพี่ยิ้วเชื่อไหมโรงเรียนจุดจุดจุดจ
0: ค
1: ัง
0: ่ะ
1: หวัดจุดจุดจุดไม่เอ่ยนามนะเด็กอนุบาลเพิ่งอยู่แค่อนุบาลหนึ่งเอง
0: ค่ะ
1: อายุเท่าไหร่ฮะ3 ขวบ
0: 3 ขวบ
1: แต่ตารางสอนของเด็กอนุบาลหนึ่งจังหวัดจุดจุดจุดโรงเรียนจุดจุดจุดเนี่ยนะผมไม่เอ่ยนามนะเออปรากฏว่าเริ่มเรียนตั้งแต่8 โมงแล้วเลิก4 โมงเย็น
0: ค่ะ
1: อ่ะ
0: อุ้ยนี่
1: ข
0: เว
1: อ
0: ล
1: โ
0: า
1: ทษ
0: รา
1: ฮ
0: ช
1: ะ
0: การเลยนะค
1: เดี
0: ะ
1: ๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้คืออนุบาลหนึ่งผมไม่ได้พูดผิดนะนี
0: อ
1: ่
0: ๋
1: ถ้าเจ้ากระทรว
0: อง
1: อยู่นะก็ลองไปตรวจสอบกันดูนะมันอะไรกันวะเนี่ยเรียนมากมายขนาดไหนเนี่ยอนุบาลหนึ่งเนี่ยนะอา
0: ค
1: ยุ
0: ่ะ
1: 3 ขวบเนี่ยนะมีเลขด้วยนะมีให้เรียนเลขมีให้เรียนวิทยาศาสตร์มีให้เรียนอะไรนะสังคมภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนโค
0: คุณ
1: ้ด
0: วิทยาศาสตร์แล้วเหรอค
1: โค
0: ะ
1: ้ดดิ้งด้วย
0: โอ้
1: พี่ยิ้วโค้ดดิ้งแล้ว
0: นี่ฝึกเป็นสแกมเมอร์เหรอคะ
1: นี่
0: เร
1: เร
0: ี
1: าย
0: น
1: ก็
0: ตั้งแต่เด็กเลย
1: นั่งกุมขมับเลยเฮ้ย3 ขวบนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาใหม่นะเรากำลังคุยกันเด็ก3 ขวบใช่ไหมสามขวบในพระราชบัญญัติเด็กประถมวัยเนี่ยเขากำหนดไว้เนี่ยแล้วผมว่าหมอเด็กทั้งโลกอ่ะหรือแม้กระทั่งนักการศึกษาในชั้นเรียนประถมวัยอ่ะเขาน่าจะรู้นะว่ามันเ
0: ก
1: ป็
0: ็
1: น
0: มัน
1: ก
0: ไม
1: า
0: ่
1: รเ
0: คร
1: ีย
0: ว
1: น
0: ร
1: ร
0: จ
1: ู
0: ะ
1: ้
0: ยั
1: ผ
0: ด
1: ่
0: เ
1: าย น
0: ียด
1: ก
0: ข
1: าน รา
0: ดน
1: เล
0: ั้
1: ่
0: น
1: นน่ะเอ
0: ม
1: อมันเป็น
0: ฝึก
1: การ
0: กล้า
1: เ
0: ม
1: ล
0: เ
1: ิน น
0: ื้อเนาะมั
1: เ
0: น
1: ข
0: เป
1: า
0: ็นม
1: เ
0: ั
1: ร
0: ด
1: ียก
0: ใหญ
1: ว
0: ่
1: ่า learning through play แล้วถ้าวางแผนใน learning through play คือเรียนรู้ผ่านการเล่นน่ะนะ
0: ค่ะ
1: ให้ดีๆนะมันจะได้ทั้งสติปัญญาใช่ไหมได้ทั้งเรื่องบูรณาการประสาทสัมผัสใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ได้ทั้งเรื่องของการเข้าสังคมในแวดวงเพื่อนของเขาใช่ไหมแล้วก็ได้ทั้ง outdoor ก็คือกลางแจ้งในที่พื้นที่ที่ปลอดภัยอ้าวได้ทั้ง indoor ในร่มในร่มมีทั้งการฝึกภาคปฏิบัติที่ทำให้ได้เรื่องของการยกระดับจิตใจใช่ไหมเรื่องของการใช้เสียงเพลงการเล่านิทานการเล่นต่างๆนั้นเหล่านี้ผมเข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเรื่องสำคัญกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ที่จะใช้การต่อเลโก้
0: ฝ
1: ก
0: ึการข
1: ป
0: ย
1: ั
0: ั
1: ้น
0: บ
1: ดินเปเปอร์มาเช่อะไรทั้งหลายนะผมว่าไอ้พวกอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากซะกว่าบวกลบเลขเท่าไหร่บวกลบเลข4 หลักได้ยังอะไรทั้งหลายนี่ยัดเยียดวิชากันเต็มไปหมดเลยแล้ว
0: ค
1: แถ
0: ่ะ
1: มนะพี่ยิ้วอันนี้ขออนุญาตบ่นให้ผู้ฟังได้ฟังไปด้วยขอโทษนะครับที่
0: ค
1: เ
0: ่
1: ระ าผู้ฟังทุกท่านฟังไปด้วยเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมกระทรวงอ่ะดันไปจัดสอบอาทีฮะ
0: ทีคืออะไรคะคุ
1: อ
0: ณ
1: ่านออกเขียนได้เนี่ยนะ
0: โอ้
1: ที่ป.หนึ่งครับป.หนึ่งพี่ยิ้วเขาสอบผิดป.ไม่ควรจะที่ป.หนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมพี่ยิ้วทำไม
0: ค่ะ
1: หมอถึงบอกว่าไม่ควรอยู่ที่ป.หนึ่งรู้ไหมเพราะครูป.หนึ่งนี่นะเขาจะกดดันอนุบาลสามและอนุบาลสามก็จะไปกดดันอนุบาลสองแล้วมันก็จะต่อกันเป็นทอดๆเหมือนในระบบการซึ่งผมนะถูกใจอันหนึ่งที่ท่านรัฐมนตรีช่วยอ่ะเกิดเนี่ยท่านปัจจุบันแล้วท่านรัฐมนตรีช่วยนะ
0: ค
1: ข
0: ่ะ
1: องศึกษาธิการเนี่ยที่ออกมาส่งสัญญาณว่าสายวิทย์คณิตเนี่ยรื้อหลักสูตรใหม่เพราะปรากฏว่าเรียนหนักเกินไปแล้วมัน
0: จร
1: ก
0: ิ
1: ็
0: ง
1: จริงนะ
0: จริง
1: แล้
0: คว ุ
1: ม
0: ณ
1: ัน
0: ห
1: ก
0: ม
1: ็
0: อ
1: จริงจริงๆเลยเพราะว่าข้อสอบเล่นออกแบบโคตรยากอ่ะนะผมว่าเอาครูมานั่งสอบนี่แกอาจจะสอบไม่ผ
0: ยั
1: ่างน
0: อาจจะ
1: เออ
0: โอ้
1: ไป
0: ย
1: ส
0: า
1: อ
0: ก
1: บ
0: ไหม
1: วิ
0: ไห
1: ช
0: ม
1: า
0: เนี่
1: อ
0: ย
1: ื่นเขานะไม่ใช่วิชาตัวเองสอนนะเอออาจจะสอบไม่ผ่านเอาอ่ะเพราะว่าออกยากเกินอ่ะ
0: เขาเอาข้อสอบโอลิมปิกมาสอบเด็กธรรมดาเหรอคะ
1: แล้วสายอ่ะพี่ยิ้ว
0: ค่ะ
1: ผมก็อยากให้กระทรวงศึกษาช่วยทบทวนหน่อยนะเดี๋ยวเนี่ยเด็กม.4มันต้องเลือก

0: แบบสายอาชีพเลยนะส
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ยวิทย์นี่แหละวิทย์คณิตอ่ะแต่เลือกวิทย์แพทย์
1: อืม
0: วิทย์วิศวะวิทย์สถาปนิกคือเลือกขอโทษนะคือเลือกอาชีพกันเลยและที่ซ้ำร้ายหนักเข้าไปอีกนะคือให้โอกาสเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แค่เทอมเดียวหมาย
1: ค
0: ถ
1: ่
0: ึ
1: ะ
0: งถ้าเป็นมัธยมสี่ก็เทอมต้น
1: อื
0: ถ
1: ม
0: ้าเข้าเทอมปลายหรือขึ้นม.ห้าแล้วนะไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนฮะก็ต้องทู่ซีเรียนตามสายนั้นนะไปเรื่อยๆแม้ว่ารู้ตัวเองในเวลาต่อมาว่าไม่ชอบ
1: อืม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ของหมอสัปดาห์ที่แล้วฮะ
1: ค่ะ
0: สัปดาห์ที่แล้วเองฮะผมเจอนะสอบติดทุกที่แต่ไม่
1: อ
0: เ
1: ือ
0: าม สักที่
1: อืมเพราะ
0: เขาเรียนเก่งเรียนอยู่โรงเรียนจุด
1: ค่ะ
0: ๆไม่เอ่ยนามนะ
1: อืม
0: แต่เป็นโรงเรียนที่ดังที่สุดในประเทศไทย
1: โรงเรียนที่คุณหมอจบมานะ
0: ไม่บอกเอาเป็นว่าโรงเรียนที่ดังที่สุดในประเทศไทยนี่พี่ยิ้วอย่าหาเรื่องผมดิ
1: แซวเล่นแซวเล่น
0: ไม่ได้ไม่ได้ลบลบ
1: อื
0: ล
1: ม
0: บ
1: ลบ
0: ลบ
1: ลบลบ
0: ล
1: ล
0: บ
1: บล
0: ข้
1: บ
0: อ
1: ไม
0: ม
1: ่ใ
0: ู
1: ช่
0: ล
1: ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่อ่าเป็นโร
0: ไม
1: ง
0: ่
1: เรีย
0: ไ
1: น
0: ม่
1: ที่
0: เกี
1: ด
0: ่ย
1: ั
0: ว
1: ง
0: ไม่
1: ที่
0: เก
1: ส
0: ีุ่ย
1: ดในโรงเรียนนี้
0: โร
1: เ
0: ง
1: ป็
0: เร
1: น
0: ีย
1: ใน
0: นท
1: ป
0: ี
1: ร
0: ่
1: ะเทศเลยไม่เป็นโรงเรียน
0: ด
1: ชื
0: ั
1: ่อง ด
0: ม
1: ั
0: าง ก
1: แ
0: ด
1: ล้
0: ั
1: ว
0: ง
1: ก็
0: มากดังมาก
1: แล้วก็แย่งกัน
0: โอ้
1: เข
0: เดี๋
1: ้
0: ย
1: า
0: วนี้มีหล
1: ก
0: า
1: ั
0: ย
1: น
0: โรงเรียนไม่ต้องไปใส่สร้อยเพิ่มฮะไม่ต้องไปใส่สร้อยเพิ่ม
1: ไม่ต้องมีทิ้งเงิน
0: เอาเป็นว่าโรงเรียนที่ดังมาก
1: อื
0: ป
1: ม
0: รากฏว่าแกเรียนเก่งมากเลย
1: ค่ะ
0: โลดสอบได้ทุกที่เลยฮะ
1: ค่ะ
0: แต่แกไม่พอใจสักที่เลยขอซิ่วใหม่ซิ่วใหม่นี่ซิ่วรอบที่สามฮะ
1: อุ้ยเท่ากับว่าจริงๆถ้าเขาเรียนก็ปีสามแล้วนะคุณหมอ
0: เออ
1: ต้องเสียเวลาเหมือนกันเนาะ
0: ทีนี้ประเด็นก็คือมันกันที่คนอื่นเขาว่าสิ
1: อืมจริง
0: คือเข้าไปแล้วแถมนะตอนที่แม่มาเล่าให้ฟังอ่ะแต่เนี่ยเพิ่งเจอไม่นานนี้เองเนี่ยนะแม่
1: ค่
0: บ
1: ะ
0: อกว่าอ๋อเพราะว่าเขาไม่ชอบไงแล้วเวลาเขาออกเลยนะคือลาออกเลยมันเดี๋ยวนี้มันมีธนาคารหน่วยกิตด้วยนะคือหมายถึงเก็บสะสมหน่วยกิตได้นะ
1: เอา
0: อั
1: ห
0: น
1: มาน ย
0: ี้
1: คว
0: ม
1: าม
0: ั
1: ว
0: น
1: ่า
0: เขาลาออกเลยฮะเพื่ออ
1: ื
0: ที่จะเตรีย
1: ม
0: มเวลา
1: จะไปเร
0: เบ
1: ียน
0: เน
1: ที่ไห
0: ฟ
1: น
0: ิตไปซิ่วใหม่
1: อื
0: ไปซิ่วเข้าม คณะใหม่
1: อืมอืม
0: อันนี้ทำอย่างเงี้ย
1: แล
0: ม
1: ้
0: า
1: วเขา
0: สา
1: ก็
0: ม
1: ส
0: ป
1: อบ
0: ี
1: ได้ทุกคณะด้วยนะ
0: อ๋อแน่นอนเ
1: แ
0: พ
1: ล
0: ร
1: ้
0: า
1: ว
0: ะ
1: ก็
0: หั
1: ไม
0: ว
1: ่เ
0: ด
1: อา
0: ีไง
1: เขาหัวดีอื
0: เออ
1: ม
0: แต่หาอนาคตไม่เจออยู่เนี่ยว
1: อ
0: ่า
1: ื
0: จะเอาอะ
1: ม
0: ไรดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะสอบ
1: อ๋อ
0: ติดทุกที่ไงไป
1: ม
0: เอ
1: ัน
0: า
1: เก
0: ส
1: ิ
0: ั
1: ด
0: ก
1: อะไร
0: ที่
1: ขึ้นกับคนแบบนี้ล่ะคะคุณหมอ
0: นี่ไงที่หมอกำลังจะบอกอยู่ว่าระบบการศึกษาที่อัดหนักแต่เรื่องรายวิชาอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพราะ
1: ค
0: ฉ
1: ่ะ
0: ะนั้นเนี่ยกำลังเปิดเทอมแล้วคุณครูที่รักระบบการศึกษาที่รักช่วยดูกันหน่อยหนึ่งนะอย่าให้เด็กทุกข์ใจมากนักนะโหเรียนไปเครียดไปอนุบาลหนึ่งก็ล่อสักโค้ดดงโค้ดดิ้งไทยภาษาอังกฤษจีนมาหมดและภาษาของเราเนี่ยนะก็แปลกมากไม่ได้สอนเพื่อไปสื่อสารนะแต่สอนเพื่อสอบ
1: อืม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันผิดหลักการหมดเลยนี่แหละที่ก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้ด้วยว่าอย่าพึ่งฟุ้งเฟ้ออยู่กับแค่เกรดละกันแล้วก็รวมไปจนถึงน้องๆอนุบาลที่เขาเพิ่งเปิดหากเขาจะร้องไห้ก็ให้เขาโอกาสในการปรับตัว
1: อื
0: แล
1: ม
0: ้วก็เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันถ้าเกิน3 ขวบเข้าไปแล้วเขามีเทอมหนึ่งในภาษาหมอเขาเรียกว่า memory image
1: ค่ะ
0: คำว่า memory image ความหมายก็คือเขาสามารถที่เหมือนพี่ยิ้วให้เด็กอนุบาลหนึ่งสองอ่ะ
1: อืม
0: เวลาโทรศัพท์มานะแล้วเขารับสายโทรศัพท์อ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วเขาคุยกับปลายสายโดยไม่เห็นภาพนะไม่เห็นภาพเห็นแต่เสียงอ่ะนะ
1: ได้ยิน
0: แล
1: แต
0: ้
1: ่
0: วเข
1: เส
0: า
1: ี
0: ส
1: ย
0: าง มารถจินตนาการได้ว่านี่คือแม่ของเรากำลังคุยกับเราอยู่
1: อืม
0: ไอ้การที่เขาจินตนาการได้แล้วเขาเข้าใจว่าปลายสายอีกทางหนึ่งเนี่ยคือแม่ของเราลักษณะพวกนี้คือ memory image ก็
1: อืม
0: เช่นเดียวกันกับที่เวลาที่พ่อแม่มาส่งลูกตอนเช้าอาจจะงอแงนะอาจจะไม่คุ้นชินเพราะเขาคุ้นชินกับอ้อมอกของพ่อแม่มากกว่า
1: ค่ะ
0: ตอนนี้มาอยู่กับคนแปลกหน้าอาจจะถึงแม้ว่าเป็นเพื่อนที่เคยเจอกันก็อาจจะไม่คุ้นชินในช่วงแรกๆ
1: อืม
0: แต่พอคุณพ่อคุณแม่มารับตรงเวลาเนี่ยเลิกแล้วอย่างเช่นบ่าย 2 บ่าย 3เลิกอย่างเงี้ยนะไม่ต้องเลิกกันถึง4-5 โมงเย็นนะอย่างนี้เยอะไปสมมติว่าบ่าย 2 บ่าย 3เลิกแล้วคุณพ่อคุณแม่ไปรับเนี่ยแล้วตรงเวลาเด็กเขาจะเกิดความไว้วางใจฮะแล้วเขา
1: อื
0: จะ
1: ม
0: เรียนรู้ได้ทันทีว่า เช้าในวันถัดไปเขาไม่ต้องร้องหรอกเพราะเดี๋ยวแม่ก็จะมาร
1: ก็
0: ับ
1: มา
0: เขาก็จะเริ่มเรียนรู้เป็นเงื่อนไขและในที่สุดก็จะสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมเพื่อนกันเองได้เล่นกับเพื่อนกันเองได้พอถึงเวลาใกล้พ่อแม่อื่นมารับเขาก็จะไปรอละเดี๋ยวพ่อแม่เขาก็จะมารับด้วย
1: คุณหมอคะแต่ว่าก็จะมีนะบางทีที่แบบเด็กร้องไม่หยุดเลยไม่ยอมพัดพรากจากแม่แม้ว่าจะเข้าโรงเรียนแล้วก็แบบปรับตัวไม่ได้คุณแม่ก็ต้องไปเกาะรั้วเกาะห้องหน้าห้องเรียนแอบมองลูกส่องว่าลูกอยู่ได้ไหมลูกจะใช้ชีวิตได้ไหมลูกจะเข้ากับเพื่อนได้หรือเปล่าแบบเนี้ยถ้าเด็กเนี่ยมีอาการที่แบบไม่ยอมไม่อยากจะเข้าไปเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเราในฐานะพ่อแม่จะมีวิธีการยังไงดีคะ
0: คือสองสามเรื่องนะที่หมอเข้าใจว่าทั้งโรงเรียนและทั้งผู้ปกครองจะต้องปรับตัวร่วมกันเหมือนกันปรับต่างฝ่ายต่างต้องปรับตัวร่วมกันเหมือนกันก็คือว่า
1: ค่ะ
0: เนื่องจากพื้นฐานอารมณ์เด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันคือครึ่งหนึ่งอ่ะเป็นเด็กเลี้ยงง่ายซึ่งจะไม่เจอโจทย์แบบที่พี่ยูว่าแต่อีกครึ่งหนึ่งมันไม่ใช่อีกครึ่งนี้มันผสมปนเปฮะมีทั้งประเภทบ้าพลังซึ่งอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งไม่ใช่แบบที่พี่ยิ้วเจอแต่มีทั้งอ่อนไหวง่ายกลุ่มแบบที่พี่ยิ้วว่าเนี่ยน่าจะอยู่ในกลุ่มอ่อนไหวง่าย
1: ค่ะ
0: เขาอารมณ์เซนซิทีฟอะไรต่างๆเหล่าพวกนี้บางทีต้องเขาเรียกว่าไตเตรดอะไตเตรดค่อยๆเรียนรู้กันไปส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็มีหลายอารมณ์เหมือนกันนะคือไม่ใช่มีแต่เด็กหลายอารมณ์นะพ่อแม่เองหลากหลายอารมณ์พ่อแม่ที่ขี้กังวลพ่อแม่ที่มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจแล้วก็ต้องการอยู่ใกล้ชิดมากการปรับจูนของโรงเรียนเนี่ยมันก็จะเป็นการว่าในสัปดาห์แรกหรือสองสัปดาห์แรกที่พ่อแม่เองไม่รู้ว่าในแต่ละวันอ่ะคุณครูเขาทำอะไรกัน
1: ค่ะ
0: แล้วเด็กถูกทำอะไรกันเพื่อสร้างความสบายใจแล้วก็สร้างความอบอุ่นและปลอดภัยพูดง่ายๆก็คือให้พ่อแม่คลายความวิตกกังวลไปเสียจะได้ไม่ต้องมาเกาะรั้วฉะนั้นในสัปดาห์แรกสองสัปดาห์แรกเนี่ยบางทีมีนะฮะที่บางโรงเรียนเนี่ยอาจจะให้พ่อแม่ลูกหรือแม่กับลูกเนี่ยนะเข้าไปอยู่ร่วมกันไม่ใช่แม่คนเดียวนะคือหมายถึงว่าทุกคนเนี่ยเพื่อปรับสภาพแล้วก็เป็น
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: ารแตะมือระหว่างครูแล้วตัวพ่อแม่เองสั้นๆนะไม่ใช่ทั้งวันนะฮะ
1: ค
0: อ
1: ่
0: า
1: ะ
0: จจะเช่นอาจจะชั่วโมง2 ชั่วโมงแรกอะไรนะลักษณะนี้แล้วก็จะค่อยๆถอยออกมาจากสัปดาห์แรกออกมาอยู่ข้างนอกไม่ได้เข้าไปแล้วเพราะพ่อแม่รู้แล้วว่าแต่ละสัปดาห์นี้คุณครูทำอะไรกันอยู่บ้าง
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นการแตะมือกันเรียบร้อยแล้วอาจจะมีบ้างในการร้องอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ต้องปล่อยให้เขาเรียนรู้เด็กๆเขาเรียนรู้อันนี้กรณีที่เกิน3 ขวบไปแล้วนะถ้าน้อยกว่า3 ขวบเนี่ยถ้าเขาไม่พร้อมจริงๆบางทีก็ต้องหยุดเหมือนกันขึ้นกับเด็กแต่ละคนฮะถ้าน้อยกว่า3 ขวบเพราะเราเข้าเออร์ลี่มากเร็วเกินไปบางทีเด็กก็ไม่พร้อมแต่ถ้าเกิน3 ขวบขึ้นไปเนี่ยให้เขาค่อยๆเรียนรู้เพราะในสัปดาห์ที่สองสามทั้งหลายเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะเขาไม่เข้าไปยุ่งละไม่เข้าไปเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกเนี่ยเห็นแม่อยู่ในสายตาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยความไม่มั่นใจในการเข้าสู่สังคมเขาจะมีมาทันทีนะในขณะที่แม่เองก็ยังมีภาวะวิตกกังวลสัปดาห์แรกที่หมอพูดถึงของการปรับตัวนั้นเพียงเพื่อให้ทั้งพ่อแม่ทั้งแม่และลูกและทั้งครูเนี่ยแตะมือร่วมกันแล้วก็จะได้เข้าใจว่าบริบทแต่ละวันเขาทำอะไรกันอยู่บ้างแล้วพอพ้นจากนั้นปุ๊บก็จะห่างละแล้วก็ถึงแม้ส่งที่รั้วโรงเรียนแล้วก็ไม่ต้องเกาะรั้วแล้วฮะเพราะเรารู้แล้วว่าข้าง
1: ว่
0: ใ
1: าน ลูก
0: เข
1: ท
0: า
1: ำอะไรบ้
0: ท
1: า
0: ำ
1: ง
0: อะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวลูกเขาก็จะค่อยๆปรับแล้วก็เคยชินกันไปส่วนครูที่อยู่ข้างในเองเนี่ยก็ต้องเป็นคุณครูที่ตามเพลงเลยฮะคุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ชอบมาอะไรเนี่ยมันต้องเป็นแพทเทิร์นนั้นจริงๆนะคุณครูปฐมวัยเนี่ย
1: ค
0: ศ
1: ่ะ
0: าสตร์และศิลป์กับการเต้นรำร้องเล่นเต้นรำแล้วทำให้เด็กเขาเบี่ยงเบนความสนใจเขาจะได้เพลิดเพลินไปบ้างการใช้การกอด นะเพื่อใ
1: ค
0: ห้
1: ่ะ
0: เขามีความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยไอ้นี่มันเป็นวิสัยที่ปกติเลยฮะที่จะต้องทำชุดอนุบาลหนึ่งสองเพื่อให้เขาปรับตัวได้ส่วนใหญ่มักจะเป็นที่อนุบาลหนึ่งนี่แหละสองสามเนี่ยก็จะค่อยๆเก่งขึ้นนะครับ
1: แล้วอย่างที่เราเคยเห็นเนาะคุณหมอเนาะบางทีก็พอเด็กบางคนเนี่ยอยู่อนุบาลหนึ่งจะขึ้นอนุบาลสองเปลี่ยนคุณครูคนใหม่
0: ครับ
1: ไม่ยอมร้องไห้อยากกลับไปอยู่กับครูคนเดิมแบบนี้ค่ะเราควรจะทำยังไงดีครับคุณหมอ
0: จริงๆอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนผ่านครูเหมือนกันนะคือถ้าคุณครูต่อคุณครูกันเองเนี่ยสามารถสร้างเขาเรียกว่าสร้างความคุ้นชินกันได้ก็จะย
1: ค
0: ิ่
1: ่
0: ง
1: ะ
0: ดีเวลาที่มีการทำให้เขารู้จักหมายถึงตัวเด็กได้รู้จักครูได้เห็นหน้าเห็นค่าเห็นหน้าค่าตาบ้างคงมีเด็กบางคนแหละที่อาจจะติดครูจริงๆที่มีไม่เยอะนะฮะก็
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: ีบางคนที่อาจจะติดกรณีนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องใช้การผ่องถ่ายทำเหมือนคล้ายๆกับที่หมอพูดถึงแม่กับครูเลยฮะในช่วงสัปดาห์แรกสองสัปดาห์แรกจนทำให้เด็กไว้วางใจได้ว่านอกจากครูคนนี้แล้วก็ยังมีครูคนนี้ที่ใจดีเหมือนกันแล้วก็สามารถเรียนรู้อยู่ร่วมกันไปได้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
0: ค่อยๆไต่
1: ก็
0: เตรดในเด็กอนุบาลต้อง
1: ค่ะ
0: นี่แหละคือเรื่องสำคัญมากกว่าที่จะมาโค้ดดิ้งจะมาภาษาอะไรต่ออะไรเยอะแยะไป
1: เ
0: ห
1: พ
0: ม
1: ราะ
0: ด
1: มัน
0: เล
1: คื
0: ย
1: อจุดเริ่มต้นเนาะคุณหมอเนาะ
0: ใช่ฮะแล้วก็ความไว้วางใจของเด็กเองแล้วก็กรุณานะหมอเชื่อมั่นนะอันนี้ก็ฝากถ้ากระทรวงศึกษาฟังอยู่นะ
1: ค่ะ
0: ไม่ควรจะมีการตัดเกรดใดๆนะในช่วงคำว่า
1: อนุบาล
0: ปฐมวัยเลยนะ
1: ประถมวัยค่ะ
0: พี่ยิ้วเชื่อไหมต่างประเทศหลักสากลโลกเนี่ยเขานิยามปฐมวัยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่รู้ไหมฮะ
1: เขาหน้าประถมวัยของเขาน่าจะ3 ขวบตั้งแต่แรกเกิด
0: จ
1: จ
0: น
1: น
0: ถึ
1: ถ
0: ง
1: ึง5 ขวบไหมคะห้า
0: ข
1: หก
0: อ
1: ข
0: ง
1: วบเน
0: ย
1: ี่
0: ู
1: ย
0: เนสโกเนี่ยเขาให้นิยามเนี่ยตั้งแต่ครรภ์มารดาจนถึง8 ปีไม่ใช่
1: อ๋อ
0: หก
1: 8 ปี
0: แต่ประเทศไทยเนี่ยก็แปลกกว่าเขาก็เอามา
1: ค่ะ
0: ไว้ที่ห
1: แล
0: ก
1: ะเกิดถึง6 ขวบ
0: แล้วก็พอเข้าขึ้นเลขหกเมื่อไหร่ปุ๊บก็เป็นป.1แล้วก็ป.2ป.3ใช่ไหมอันที่จริงไงตรงป.1ป.2หรือแทบจะเรียกว่าคาบเกี่ยวช่วงชั้นที่หนึ่งเนี่ยที่ระบบของกระทรวงศึกษาเนี่ยความจริงแล้วยังจัดอยู่ในกลุ่มทรานซิชันเขาเรียกช่วงเปลี่ยนผ่านสู่วัยเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำใดๆต่อเด็กอายุไอ้เนี่ย6 ขวบ7 ขวบก็คือป.1ป.2เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะยกเลิกการตัดเกรดเหมือนกันเด็กยังไม่เข้าใจการแข่งขันหรอก
1: ค่ะ
0: แต่เราไปใส่การแข่งขันไงเร่งรัดไงเราใส่การแข่งขันเร็วไปเพราะฉะนั้นในต่างประเทศเนี่ยที่เจริญแล้วเนี่ยเขาก็เลยยกเลิกการตัดเกรดไงพี่ยิ้วคงเคยได้ยินน่ะช่วงชั้นที่หนึ่งนี้ไม่มีการตัดเกรดแล้วหูบางประเทศนี่แล้วใหญ่เลยก็จะยกเลิกทั้งชั้นประถมเลยอ่ะไม่มีพ่อแม่จะได้ไม่ต้องเอามาเปรียบไง
1: ค่ะ
0: ลูกพี่ยิ้วได้เกรดเท่าไรโอ้สู้ลูกผมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเอามาเปรียบกันน่ะแล้วบางทีเกรดทับกันในกลุ่มไลน์ผู้ปกครองกันน่ะลูกฉันเรียนเก่งโอ้โหเอามาอวดกันในกลุ่มไลน์แล้วไปกดดันพ่อแม่กันเองแล้วพ่อแม่กันเองก็เลยเกิดมายาคติฮะมายาคติก็คือต้องเร่งรัดเรียน
1: ค่ะ
0: และทีนี้หลายคนก็เป็นเด็กที่เขาเลี้ยงง่ายไงถ้าพ่อแม่ดีใจที่ลูกเรียนเก่งลูกก็จะสังเกตสีหน้าพ่อแม่อาจจะมีไอศกรีมมาอาจจะมีพาไปเลี้ยงมีเด็กคนไหนไม่ชอบอะฮะเขาก็ชอบเพราะฉะนั้นเวลาโรงเรียนไปคุณพ่อคุณแม่ก็บอกหมอเขาโรงเรียนอย่างสนุกเลยนะใช่ครับเขาโรงเรียนอย่างสนุกเพื่อเอาใจพ่อแม่ไงเพราะ
1: ค
0: เข
1: ่ะ
0: าก็เห็นอยู่ว่าพ่อแม่ดีใจไงแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือคุณพ่อคุณแม่กำลังขโมยเวลาเด็กหรือเปล่าเวลาที่เด็กเขาควรจะเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติเวลาที่เด็กควรจะเรียนรู้อยู่ร่วมกับสังคมเพื่อนของเขาไอ้พวกนี้ถูกขโมยหมดเลยฮะในปัจจุบันนี้ยิ่งถ้าเกิดพ่อแม่คนไหนก็ตามนะที่มีเป้าประสงค์นะ ที่ต้องการเข้าโรงเรียนจุดจุดจุดจุดจุดจุดหรือสาธิตจุดจุดจุดเนี่ยมีใบเล็กๆเนี่ยอย่างเงี้ยนะต้อง
1: ค่ะ
0: การเข้าโรงเรียนในลักษณะอย่างนี้ปุ๊บนะโอ้โหติวเข้มฮะ
1: การแข่งขันสูงขึ้นมาทันทีเลย
0: พี่ยิ้วก็เคยถามหมอไม่ใช่เหรอว่ามีผู้ปกครองท่านหนึ่งเคยเอาไปลงใน
1: ใช่
0: โซเชียลมีเดีย300,000กว่าบาทใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โอ
1: เร
0: ้
1: ีย
0: โห
1: นกวดวิชาแล้วก็
0: อนุ
1: เรื
0: บ
1: ่อง
0: าล
1: ที่
0: นะ
1: อนุบาลใช่
0: เอ
1: ใช่
0: ออ
1: นุบาล
0: อย่าทำเลยคุณพ่อคุณแม่ถ้าทำแบบนี้เนี่ยท่านทำผิดพัฒนาการเด็กไปหมดเลยอ่ะเนาะไม่ดีหรอกคือถ้าแจ็คพอตท่านไม่เจออะไรท่านก็คงจะภูมิใจนะว่าท่านสามารถทำได้สำเร็จปั้นคนคนหนึ่งแต่ขอโทษนะมันบล็อกกรอบความคิดไปหมดเลย out of box ไม่ได้คิดนอกกรอบไม่ได้คิดสร้างสรรค์ถูกทำลายหมดเวลาขโมยเวลาชีวิตของเด็กไปหมดเลยธรรมชาติของเด็กไม่เหลืออย่างเงี้ยเพราะ
1: ค
0: มั
1: ่
0: น
1: ะ
0: ไปกับการเร่งรัดเรียนไปหมดเลยครับ
1: อื
0: มัน
1: ม
0: ก็น่าเสียดาย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผมเพิ่งกลับมาจากจีนด้วยนะพี่ยิ
1: อ
0: ้ว
1: คุณหมอค่ะ
0: กลับมาจากจีนเนี่ยปรากฏว่าที่จีนเนี่ยยังขออนุญาตเอ่ยนามก็ได้อันนี้ก็คือของที่ทางบริษัทปิยสันเนี่ยเขาพาไปดูงานที่โกเนียวโกเนียวกงหนิวเป็นที่เขาเรียกจำหน่ายไม่ใช่โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะปลั๊กไฟอุปกรณ์เนี่ยเกี่ยวข้องกับปลั๊กไฟปลั๊กไฟอะไรที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าทั้งหมดเลยเนี่ยนะใหญ่ที่สุดของจีนนะฮะอยู่ที่เซี่ยงไฮ้อยู่ที่เดี๋ยวนะใกล้ๆเมืองเซี่ยงไฮ้เลยฮะ
1: หางโจวเหรอคะ
0: มันมีชื่อเดี๋ยวผมบล็อก
1: ไม่เป็นไรค่ะไ
0: เ
1: ม
0: อ
1: ่
0: า
1: เป็
0: เ
1: น
0: ป็
1: ไร
0: นว่
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: เซี่ยงไฮ้
1: ใก
0: อ
1: ล้
0: ะเพราะมันอยู่ใกล้
1: โซ
0: ๆก
1: น
0: ัน
1: เซี
0: ก
1: ่
0: ั
1: ย
0: บ
1: ง
0: เซ
1: ไ
0: ี
1: ฮ
0: ่ยง
1: ้
0: ไฮ้เลยประมาณนั้นอ่ะปรากฏว่าเชื่อไหมฮะเขาใช้โรบอทหมดเลยอ่ะไอโรงงานทั้งฟลอร์นี่นะผมเห็นคนเนี่ยอยู่แค
1: แค
0: ่
1: ่คนคุม
0: ไม่ถึง
1: ไม่
0: สิ
1: ก
0: บ
1: ี่ค
0: ค
1: น
0: นอ่ะไม่ถึง10 คนแต่เขาผลิตเนี่ยนะแต่ละชั้นของเขาแล้วเขามีอยู่3 ชั้นเนี่ยนะรวม3 ชั้นเนี่ยนะที่เขาผลิตกันเนี่ยนะโรงงานเนี่ยนะผลิต3 ล้านชิ้นต่อวันนะฮะ
1: โอ้
0: ผมก็ต้อ
1: AI
0: งก
1: แ
0: ล
1: ท
0: ับ
1: น
0: มา
1: ที่
0: ถา
1: ค
0: มว่
1: น
0: า AI แทนที่คนเกลี้ยงหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ฮะการที่เราให้ลูกท่องตำรายอย่างกับนกแก้วนกขุนทองบล็อกความคิดสร้างสรรค์จินตนาการไม่เหลือนะมันสู้หุ่นยนต์ไม่ได้หรอกไม่มีทางเลยไม่หุ่นยนต์มันแทนที่พวกนี้หมดเลยอ่ะแล้วเขาทำได้ตลอด24 ชั่วโมงเขาไม่มีเขา
1: ลา
0: เป็น
1: ป่วยลากิจวันหยุดราช
0: ไม
1: ก
0: ่
1: าม ร
0: ีสหภาพแรงงานก็ไม่มีไม่ต้องมาขึ้นค่าแรงวันแรงงานอะไรทั้งหลายไม่มีแล้วแถมมาชดเชยแทนที่กันได้ด้วยเดี๋ยวนี้นะหุ่นยนต์เนี่ยนะฉลาดถึงขนาดนี่นะที่ญี่ปุ่นน่ะที่หมอไปมาเนี่ยพี่ยิ้วคิดดูนะหุ่นยนต์พี่คุยกับหุ่นยนต์น้องเดี๋ยวนะหุ่นยนต์พี่กับน้องคุยกันโดยที่มีคนเป็นนั่งอยู่ด้วยแล้วรู้ไหมเขาคุยว่าอะไรอ่ะ
1: ค่ะ
0: หุ่น
1: ว
0: ย
1: ่าน
0: ต์เออนี่เธอพวกเราเนี่ยนะประหยัดเนาะเราไม่เปลืองทรัพยากรเพราะเราไม่ต้องกินข้าวไม่เหมือนมนุษย์น
1: เ
0: ะ
1: รา
0: เขา
1: ใช้
0: กิน
1: ไฟ
0: ข้า
1: อย
0: ว
1: ่าง
0: เ
1: เ
0: ป
1: ด
0: ็
1: ี
0: น
1: ยว
0: อาหารมนุษย์เขากินข้าวเป็นอาหารเขาเปลืองแล้วเราเนี่ยไม่ต้องลาพักร้อนเราสามารถทำงานได้ตลอด24 ชั่วโมงเขาคุยกันอย่างเงี้ยบอกโอ้โหตายแล้ว
1: มันเหมือนในหนังขึ้นทุกวันเลยเนาะคุณหมอ
0: ฮะ
1: ท
0: น
1: ี่
0: ี่
1: เรา
0: ห
1: ด
0: ุ
1: ู
0: ่น
1: หนั
0: ย
1: ง
0: นต
1: โล
0: ์
1: ก
0: คุ
1: อ
0: ย
1: นาก
0: ัน
1: ค
0: อ่ะ
1: ตอื
0: เออ
1: ม
0: แล้วแถมอีกไม่นานหุ่นยนต์มันก็จะลุกขึ้นมาสร้างหุ่นยนต์กันเองนี่ถ้าเกิดเรียนโปรแกรมโคดดิ้งแล้วไม่ใส่จริยธรรมนี่เสียงของเราน่าจะดังไปจนถึงคณะไอทีกระทรวงดีอีสำนักปลัดดีอีสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านรู้ไหมฝากคุยกันทั้งโลกได้แล้วนะถ้าท่านไม่โปรแกรมมิ่งให้กับโคดดิ้งอย่างมีจริยธรรมนะไม่แน่นะหุ่นยนต์ก็อาจจะประมวลกันเสร็จเขาจะมองว่ามนุษย์นี่แหละคือตัวทำลายล้างโลกเพราะฉะนั้นยิงทิ้งทำลายทิ้งทำลายมนุษย์ทิ้งหุ่นยนต์อาจจะลุกขึ้นมาทำลายมนุษย์แทนอ่ะเพราะฉะนั้นจริยเขาเรียก Code of Conduct มันจะต้องเกิดขึ้นในจริยธรรมในการเรียนวิชาโคดดิ้งในทางจิตวิทยานะพี่ในทาง
1: ค
0: พ
1: ่ะ
0: ี่ยูฮะเรา จิตแพทย์นักจิตวิทยาทั้งโลกครับเราเข้าใจตรงกันอยู่สามข้อฮะสามข้อสมมุติว่ามีใครมาปรึกษาเราเนี่ยนั่งอยู่ต่อหน้าและกำลังปรึกษาเราอยู่เนี่ยอันนี้เป็นข้อตกลงที่รู้กันทั้งโลกเลยนะว่าถ้าสมมุติว่าสิ่งที่กำลังคุยกันอยู่ต่อไปเนี้ยสิ่งที่เขากำลังปรึกษาหารือเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อชีวิตของเขา
1: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นวางแผนฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยนะพวกอย่างเงี้ยอันนี้ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองสิ่งที่กำลังคุยกันอยู่ต่อไปเนี้ยเขากำลังอาจจะทำร้ายคนอื่นหรืออาจจะอันตรายต่อชีวิตของคนอื่นหรือข้อที่สามสิ่งที่เขากำลังคุยกันอยู่เนี่ยมันผิดกฎหมายบ้านเมืองกรณีแบบนี้เราจะยุติแล้วเราก็จะต้องไม่ได้เก็บเป็นรักษาเป็นความลับเพราะจำเป็นจะต้องหาตัวช่วยในการที่ทำให้ไม่ให้เหตุการณ์นี้บานปลายออกไปและเกิดการหยุดการกระทำนั้นได้ยกตัวอย่างเช่นกำลังวางแผนเรื่องฆ่าตัวตายเราก็จะไม่ได้ปล่อยให้เขาบรรลุสมประสงค์ก็ต้องมีกระบวนการในการอินเตอร์เวนชันอาจจะเป็นคนรักคนใกล้ชิดถ้าเกิดเป็นหนักมากบางทีต้องอยู่นอนโรงพยาบาลอะไรก็แล้วแต่อยู่ในดุลพินิจของแต่ละเคสไปใช่ไหมหรือถ้าสมมุติว่าเขาจะไปทําร้ายคนอื่นอันนี้ก็ยอมไม่ได้ก็ต้องอยู่ในหูในตาถ้าจําเป็นจะต้องรักษาเยียวยาจําเป็นต้องเขาเรียกว่าอยู่ที่ในส่วนที่ได้รับการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่อันนี้ก็เป็นส่วนที่อยู่ในวิสัยคำถามเกิดขึ้นก็คือว่าแล้วหุ่นยนต์เนี่ยที่เรากำลังสอนโปรแกรมโคดดิ้งโคดดิ้งกันอยู่เนี่ย
1: ค่ะ
0: จริยธรรมในการโคดดิ้งเนี่ยเขารู้ไหมว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีใครพยายามจะโปรแกรมให้ทำลายล้างมนุษย์เนี่ยเครื่องมันจะหยุดทันทีครับมีหรือเปล่าไม่รู้อันนี้หมอไม่ทราบนะนักคอมพิวเตอร์ก็อาจจะบอกก็มีแล้วหมอก็ทำมีแล้วก็โอเคดีหรือถ้าเขากำลังจะไปทำร้ายคนอื่นทำไม่ได้หรือไอ้สิ่งที่กำลังทำที่มันผิดกฎหมายเรื่องแบบนี้ทำไม่ได้มันคือ Code of Conduct หรือจะเรียกว่าเป็นจริยธรรม Ethics ในการใช้ AI อ่ะแล้วมันต้องเกิดขึ้นทั้งโลกนะพี่ยิ้วไม่ใช่เกิด
1: ใช
0: ข
1: ่
0: ึ้นแค่ประเทศไทย
1: ประเ
0: น
1: ทศ
0: ะ
1: ใดประเทศหนึ่ง
0: เพราะว่า AI นี่มันโอ้โห
1: มันกระจายไปทั่วโลกเลยนะ
0: ม
1: พ
0: ั
1: ี
0: น
1: ่หม
0: ท
1: อ
0: ั่วโลกเลยอ่ะแสดงว่าสภาความมั่นคงอาจจะต้องคุยกับสภาความมั่นคงสากลเรียกสากลโลกอาจจะต้องเป็น International Codex ไหมอะไรทำนองนี้พวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วในเวทีจิตวิทยาเราก็คุยกันเหมือนกันว่าโอ้โหตายแล้วถ้าเกิดไม่ได้เตรียมความพร้อมพวกนี้เพราะคุณพ่อคุณแม่ฮะกระบวนการในการสร้างคุณภาพของมนุษย์ผ่านลูกๆของเราเนี่ยอย่าให้เขากลายเป็นนกแก้วนกขุนทองท่องอยู่อย่างเดียวเลยเพิ่มเติมวิชาชีวิตเพิ่มเติมเรื่องการเรียนรู้อยู่ร่วมกับธรรมชาติเรื่องการเข้าสู่สังคมเรียนรู้ในการล้มเป็นล้มแล้วลุกได้ซึ่งเรื่องพวกแบบนี้คอมพิวเตอร์ไม่ได้สอนนะพี่อยู่ไม่ได้สอน
1: ค่ะซึ่งมันละเอียดอ่อนมากเลยนะคุณหมอเนาะเพราะ
0: เ
1: ว
0: น
1: ่า
0: อ
1: เป็
0: ะ
1: นห
0: ม
1: ุ
0: ั
1: ่
0: น
1: น
0: เป็
1: อย
0: น
1: ่างที่บอกว่ามันเป็นแบบ
0: ใช่
1: มันเป็นแค่การเขียนแล้วคือหุ่นยนต์อะด้วยความที่เขาไม่มีชีวิตและจิตใจเขาไม่มีเขาไม่ได้เรียนรู้เรื่องจริยธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณหรือตรรกะที่ถูกต้องความสมเหตุสมผลความเขาเรียกอะไรนะความมีเมตตาอย่างเงี้ยเขาไม่มีอะไรตรงนี้เลยมันอยู่ที่โปรแกร
0: คื
1: ม
0: อ
1: ที่เขียนเลย
0: บางเรื่องเขาก็มีนะแต่เขาก็ปนเอาบางเรื่องเทาๆเข้ามาด้วยอ่ะอย่างตรรกะเหตุผลนี่ผมว่าคอมพิวเตอร์เก่งนะตรรกะเหตุผลอะไรต่างๆดีไม่ดีแซงหน้ามนุษย์ด้วยนะ
1: มนุษย์โลกเรา
0: ความมีเมตตาเขาก็คงไม่ได้เป็นความเอื้ออาทรแบบที่เรามีความรักความผูกพันแล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขเหมือนความที่มนุษย์เป็นนะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าถามว่าเขาเยินยอเป็นไหมผมว่า AI เยินยอเก่งนะทำไปทำมานี่ทำยังกระสำลักความรักไปเลยนะพี่ลองใช้แชท GPT ดูสิ
1: ค่ะ
0: เขามีจะชื่นชมพี่เต็มไปหมดเลยโอ้ฉลาดมากเลยเป็นวิธีการที่ท่านออกแบบเนี่ยไม่คิดเลยว่าท่านจะสามารถคิดได้เลิศเลอประเสริฐศรีคือเขาโอ้โหชมจนเลี่ยนนะฮะเออแล้วเข
1: ช
0: าน ข
1: จ
0: อ
1: น
0: โทษก็เก่งนะคอมพิวเตอร์เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยขอโทษไม่เป็นนะแต่คอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้มันขอโทษเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะเรื่องบางเรื่องมันก็ถูกโปรแกรมมิ่งเข้ามาแต่เพียงแต่ว่าเรื่องเทาๆเรื่องดำๆ
1: ค่ะ
0: มันก็ปนมาด้วยแล้วบางทีเครื่องของเราอ่ะไปเที่ยวเกี่ยวเทาและดำเข้ามาปนใช้กันปนมั่วไปหมดเลยดีไม่ดี buy one get one เสนออะไรบางอย่างเข้ามาเป็นออปชั่นเทาๆเพิ่มเพราะเราต้องระวังฮะเออ
1: ค่ะคุณหมอคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เรามีเวลาอีกประมาณ15 นาทีนะคะหมดรายการแล้วคุณหมอยังไม่ได้พักดื่มน้ำเลยคุณฟังค่ะขอคุณหมอพักสักนิดนึงนะคะดื่มน้ําสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามาคุยกันจากเหตุที่เราเป็นข่าวกันนะคะว่ารถไฟเนี่ยชนรถเมล์นะคุณหมออันนี้น่ากลัวมากแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บด้วยนะคะครอบครัวนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องนี้กันค่ะ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง11 นาฬิการอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
4: นราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: การมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกา
6: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา10ถึง11นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา13ถึง14นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
7: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
8: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา18:00 น.ถึง19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
7: แล้วพบกันนะครับ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะกับรายการคุยกับหมอเดลนะคะอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยทิปตีค่ะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและก็วัยรุ่นนะคะแล้วก็ยิ้วข่าววารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยนะคะคุณหมอเมื่อสักครู่นี้เราทิ้งท้ายกันไปนะคะเบรกที่ผ่านมานะคุณหมอว่าเรามีข่าวเศร้าเนาะที่เป็นโศกนาฏกรรมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุจนตอนนี้ก็มีคนที่เสียชีวิตไปหลายรายแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายคนเลยนะคะกับเหตุรถไฟชนกับรถเมล์นะจากคุณหมอคะภาพที่เราเห็นแล้วก็สิ่งที่เราเจอเนี่ยตอนนี้คนเนี่ยพูดถึงเรื่องของอันดับแรกวินัย มากๆเลยว่าเอ๊ะอย่างเดี๋ยวเราก็จะเห็นนะอย่างคุณหมอขับรถคุณหมอเคยเจอไหมคะเวลาที่แบบ
0: โอ
1: ผ
0: ้
1: ่านทางรถไฟอ่ะแล้วแบบมอเตอร์ไซค์ก็ยังแบบตืดกับเขาเรียกอะไรซอกแซกเพื่อที่จะแบบรอดผ่านไม้กั้นไปให้ได้แม้ว่าไม้กั้นคือไม้กั้นเขาก็ไม่ได้แบบเขาเรียกไม่ได้วางตรงไปหมดแล้วเขาก็จะกั้นส่วนหนึ่งแล้วมันก็อาจจะมีช่องบ้างนี่ก็ยังจะเบียดเพื่อที่จะเข้าไปให้ได้แบบเราก็มักจะเห็นภาพแบบนี้คือมันเลยทําให้เราเห็นว่าแบบวินัยเรื่องของคนที่ขับรถโดยเฉพาะการจราจรเนี่ยมันค่อนข้างแย่มากเลยนะคุณหมอ
0: ก็ก็คือดัชนีคุณธรรมหมอก็เอาไปลงในเพจบันทึกโมเดลนะคือหมอลงเมื่อไม่นานจากเหตุการณ์นี้แหละที่สะท้อนให้เห็นเลยว่าดัชนีคุณธรรมสะท้อนว่าเวลาเราพูดถึงว่าพอพูดถึงคุณธรรมปุ๊บเรามักจะบอกอ๋อถ้าปลูกฝังเรื่องของคุณธรรมมันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆแต่ท่านครับตอนนี้คุณธรรมที่แย่ที่สุดคือผู้ใหญ่ฮะ
1: ค่ะ
0: คนที่แย่ที่สุดเนี่ยคือตอนนี้คือผู้ใหญ่แต่ท่านก็ไม่เคยก้มลงมองดูตัวเองดั้งเพราะท่านก็จะมีเหตุผลสารพัดในการที่จะแก้ตัว
1: ค่ะ
0: มีสารพัดเหตุผลน่ะแต่ละคนตรรกะเยอะฮะแล้วก็จะมีเหตุผลของเขาเองในการแก้ตัวได้หมดเลยทั้งที่มันคือพฤตินิสัยของเราอะว่าพฤตินิสัยเราเป็นอย่างไรมันมีวันหนึ่งอะผมขับรถผ่านตรงวังสวนจิตที่มันมีคูน้ำอยู่สองข้างถนนราชพฤ
1: ใช
0: กษ
1: ่
0: ์น
1: ใช
0: ะ
1: ่ใช่ค่ะ
0: พี่ยิ้วรู้จักตัวเฮียไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ผมไม่ใส่ไม่โทนะฮะ
1: รู้จักค่ะ
0: เออ
1: ส
0: เ
1: ี
0: ฮ
1: ่
0: ีย
1: ขา
0: เขา
1: หางยาว
0: เออใช่ใช่เฮียเขาข้ามทางม้าลายอ่ะในขณะที่เขากำลังวิ่งปุ๊บปุ๊บลงคูน้ำอีกข้างหนึ่งขณะที่เฮียเขากำลังข้ามทางม้าลายคนน่ะผู้ใหญ่เลยนะข้ามนอกม้าลาย
1: แต่ตัวเฮียเดินทางเดินผ่านข้ามทางม้าลายอันนี้เป็นจังหวะหรือว่าตัว
0: ส่
1: เฮ
0: ว
1: ี
0: น
1: ยมีวินัยคะคุณหมอ
0: สะพานลอยเนี่ยนะตรงถนนเพชรบุรีเดี๋ยวนี้เขารื้อไปหมดแล้วอ่ะนะผมเคยสังเกตเห็นนะคือคนเนี่ยข้ามใต้สะพานลอยนะแต่สุนัขเนี่ยนะขึ้นสะพานลอย
1: สลับกันเนาะ
0: ความหมายคืออะไรฮะคือที่หมอกำลังพูดเนี่ยนะคือผู้ฟังทุกท่านฮะคือเราเนี่ยทุกคนเลยแม้แต่หมอด้วยไม่ได้มีข้อยกเว้นฮะเรามีเฮียกับหมาอยู่ในตัวฮะกราบขออภัยที่พูดตรงนะ
1: ค่ะ
0: คือทุกคนเนี่ยมีเฮียกับหมาอยู่ในตัวประเด็นแล้วเราก็มีความเป็นคนอยู่ด้วยเพิ่มเข้าไปด้วยเขาเรียกกันเนี่ยไอ้ EF นี่แหละก็คือลัก
1: ค่ะ
0: บวกคุณธรรมด้วยนี่แหละประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราได้ฝึกเฮียของเราอ่ะข้ามทางม้าลายแล้วฝึกหมาในตัวเราเนี่ยขึ้นสะพานลอยในแต่ละวันหรือเปล่าในแต่ละวันนะไอ้เหตุการณ์ต่างๆที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอยู่อย่างหนึ่งเลยนะว่าสำนึกของคนบนหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบเนี่ยมันคืออะไรแล้วยิ่งถ้าอยู่หลังพวงมาลัยกับที่คนกำลังใช้พูดง่ายๆคือเราหิ้วชีวิตเขามาด้วยอะเอาเงี้ยหรือแม้กระทั่งไอ้คนที่อยู่ขับรถไฟหรือแม้กระทั่งคนที่โบกให้รถหยุด
1: เก
0: ค
1: ี่
0: ว
1: ยว
0: า
1: พ
0: ม
1: ัน
0: ต
1: ก
0: ื
1: ับ
0: ่น
1: ชีวิตของคนอื่นหมด
0: ความตื่นตัวในลักษณะอย่างเงี้ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากอีกเรื่องหนึ่งที่เราอ่อนมากเลยคือความเขาเรียกว่าการมองในแง่ลบสักนิดหนึ่งนะคือเวลาพูดถึงการป้องกันความเสี่ยงมันต้องมองในแง่ลบไม่ใช่มองในแง่บวกนะอ๋อมันไม่เกิดหรอกเอาแล้วถ้ามันเกิดอ่ะแล้วจะทำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะป้องกัน safety first เนี่ยมันต้องมองลบฮะไม่ใช่มองบวก
1: เพราะมันคือการป้องกัน
0: ลูกไม่จิ้มนิ้วเอานิ้วจิ้มปลั๊กไฟหรอกแล้วถ้าเขาจิ้มล่ะลูกคงไม่ตกบันไดหรอกแล้วถ้าเขาตกล่ะอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรารู้จักในการป้องกันมันไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกที่ลืมเด็กในรถแล้วถ้าลืมล่ะรถบัสมรณะที่ไปครอกทั้งหมดเลยแล้วบัตรกรีตประตูฉุกเฉินไว้ด้วยตะกั่วอย่างเงี้ยคือไม่ต้องเปิดประตูฉุกเฉินกันเลยเนี่ย ตอน
1: ใช้
0: ที่
1: การ
0: ท
1: ไม่ได้
0: ำตอนที่ทำเนี่ยสังเกตไหมว่าสำนึกมันหายไปไหนอ่ะทั้งล้วนเกิดขึ้นจากฝีมือผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะหรือแม้กระทั่งไอ้ที่ติดถังแก๊สเกินโควต้าทั้งที่กรมขนส่งให้ติดได้เท่านี้นี่ก็ล่อเข้าไป2 เท่าอะไรอย่างเงี้ยนะแสดงให้เห็นเลยว่าสำนึกเนี่ยมันเสียฮะพี่ยิวฮะคือธรรมชาติของคนเนี่ยนะคือถ้าเราฝึก day by day นะที่หม
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: ใช้คำว่าเราอ่ะได้ฝึกเฮียของเราและหมาในตัวเราเนี่ยให้ข้ามทางม้าลายและขึ้นสะพานลอยเนี่ยทุกวันหรือเปล่ารู้ไหมฮะที่หมอกำลังส่งสัญญาณนี้ก็คือว่าพูดง่ายๆก็คือการที่เราได้ขับรถการที่เราอยู่หลังพวงมาลัยและเราสำนึกดีเราใช้สติของเราในการทำเนี่ยเวลาที่มันเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันเหลือแต่เฮียกับหมาทำงานฮะพี่ฮะผู้ฟังฮะสมองเนี่ยมันจะชัตดาวน์สติมันหลุดอ่ะแล้วมันจะเข้าสู่ตัวสำนึกล้วนๆเลยนะสัญชาตญาณและสำนึกเลยนะคือถ้าสมมุติว่าสัญชาตญาณที่เราถูกฝึกมาเป็นระบบ
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: หมือนเฮียที่ข้ามม้าลายเนี่ยเป็นระเบียบเหมือนที่หมาขึ้นสะพานลอยเนี่ยเวลาที่สมองมันหลุดสติอ่ะคือมันเจอกับสภาวะการฉุกเฉินเนี่ยมันจะถูกจัดการอย่างเป็นระบบและระเบียบทันทีอันนี้คืออันหนึ่งที่หมอคิดว่าเราอ่อนอ่ะตรงนี้เราอ่อนแล้วเราก็เอาความสะดวกเข้าว่าเราอารมณ์ไปก่อนสติมาอะไรอย่างเงี้ยหลายเรื่องหลายราวจนทำไปทำมานะมันกลายเป็นสติหลุดตลอดเวลาหลุดตลอดเวลาไม่ต้องเกิดเหตุการณ์อะไรก็สติหลุดตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดตรงๆว่าเราเจอเหตุการณ์พวกนี้เยอะนะหลายครั้งเลยอ่ะมันมีเครนหล่นบ้างไอ้นู่นถล่มบ้างนึกออกไหมมันเกิดเหตุอุบัติภัยอะไรต่างๆเหล่านี้บนความประมาทอ่ะ
1: ค่ะ
0: ต้องใช้คำว่าบนความประมาทอ่ะเยอะมากเลยนะเพราะเราไม่มีเซฟตี้เฟิร์สอ่ะเซฟตี้เซนส์อ่ะทุกคนต้องกลับมาคิดเลยว่าไม่ใช่บอกว่าอ๋อมันไม่เกิดหรอกอ๋อเดี๋ยวเราก็ข้ามได้นะแล้วถ้ามันเกิดล่ะถ้าคิดในแง่ลบไว้เนี่ยเราจะถอยทันทีใช่ไหมเราจะไม่อยู่ตรงนั้นคนที่โบกธงเทิงอะไรทั้งหลายเนี่ยก็คงจะต้องตื่นตัวใช่ไหมเพราะเขารู้อยู่ว่าความสำนึกและความรับผิดชอบในหน้าที่มันคืออย่างนี้มันจะทำเป็นเหมือนรูทีนเวิร์กแบบประเภทก็ทำอยู่ทุกวันมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมันไม่ได้เกิดขึ้นก็รอบนี้ก็มันก็คงไม่เกิดมั้งก็มันเกิดไงนี่ไงมันเกิดไงเพราะบนความประมาทไงมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นผมว่าเรื่องพวกนี้มันต้องถูกปัดฝุ่นแล้วเอามาทำนอกเหนือจากที่ระบบรัฐบาลที่กำลังจะออกมารณรงค์กันอยู่ว่าอาจจะต้องทำทางลอดเป็นอุโมงค์อาจจะต้องทำสะพานอันนั้นก็เป็นอยู่ในวิสัยที่ทำไปแต่ต่อให้จะทำอะไรก็ตามเนี่ยคุณภาพของพลเมืองกับการที่สร้างสำนึกเนี่ยผมว่าเรื่องนี้สำคัญมากตัวอย่างที่ดีที่สุดในการสร้างสำนึกคือผู้ใหญ่วันนี้จะต้องก้มลงมองดูตัวเองครับท่านไม่ใช่หวังลมๆแรงๆว่าอ๋อต้องไปปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กๆก็จริงหมอไม่ได้เถียงนะฮะว่าการปลูกฝังตั้งแต่เด็กกับเป็นเรื่องที่ดีไม่ได้เถียงนะฮะแต่พี่ยิ้วก็คงจำได้นะที่หมอก็คงเคยเล่าให้ฟังว่าครูที่กันทรลักษณ์ตอนที่
1: ค
0: ไ
1: ่
0: ท
1: ะ
0: ยรบกับเขมรเนี่ยและที่ค่ายอพยพและคุณครูนี่เหตุการณ์จริงๆแท้ๆเลยนะแล้วครูก็มาเล่าให้ฟังว่าคุณครูที่คุณครูสอนให้พวกหนูมีวินัยสอนให้พวกหนูมีความซื่อสัตย์เอื้ออาทรน่ะในค่ายอพยพกับผู้ใหญ่เขาทำตรงกันข้ามกับที่ครูสอนหมดเลยเราก็เคยคุยกันนะเพราะ
1: ใ
0: ฉ
1: ช
0: ะนั
1: ่
0: ้นผู้ฟังทุกท่านนะถ้าท่านเป็นนักนโยบายไม่ว่าจะอยู่ในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติก็ตามเนี่ยอย่าท่องยังกับนกแก้วนกขุนทองเลยว่าทุกอย่างจะต้องเริ่มที่เด็กแล้วผู้ใหญ่คืออะไรอ่ะต้นแบบคืออะไรอ่ะต้นแบบนี่ทำยังไงก็ได้อย่างนั้นเหรอแล้วถ้าต้นแบบเป็นแบบนั้นเนี่ยเราจะทำอะไรให้เด็กดูฮะว่าอ๋อไม่หรอกก็ที่วินัยที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเนี่ยที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะว่าผู้ใหญ่เป็นต้นแบบนะครับ ขาไม่ต้องสอนในรั้วโรงเรียนเลยเขาทำใน day by day ในชีวิตจริงฮะและในชีวิตจริงที่เราประพฤติปฏิบัติกันทุกวี่ทุกวันจนเป็นกิจวัตรจนเป็นเข้าสู่พฤตินิสัยจนเข้าสู่สมองส่วนสัญชาตญาณนะที่หมอเรียกว่าสมองส่วนสันดานนะว่าง่ายๆก็คือสันดานนะนะซึ่งมันมีสันดานดีด้วยนะไม่ใช่มีแต่สันดานเลวเนี่ยเวลามันเกิดเหตุวิกฤตขึ้นมาเนี่ยสันดานดีมันจะถูกหยิบขึ้นมาใช้ฮะก็คือเฮียกับหมาที่ถูกฝึกให้ข้ามม้าลายและขึ้นสะพานลอยฮะเพราะผมพูดตรงๆว่าอันนี้นอกจากจะต้องกลับมาคุยกันเรื่อง safety first นะในทุกๆอากัปกิริยาโดยการมองลบเป็นสำคัญไม่ใช่มองบวกนะฮะ
1: ป้องเพื่อป้องกันไว้
0: เพื่
1: น
0: อ
1: ะค
0: ป
1: ะ
0: ้องกันไว้เช่นอันนี้ไม่ล้มแล้วถ้ามันล้มงั้นก็ไปติดซะให้ดีไหมอันนี้มันไม่เกิดแล้วถ้ามันเกิดก็ไปทำให้มันป้องกันไว้ซะให้เรียบร้อยดีไหมอย่างนี้ทำทั้งในบ้านทำทั้งในภาระหน้าที่ที่เป็นอยู่แล้วประเด็นสำคัญก็คือเราต้องฝึกที่ตัวเราครับถ้าเราอยากให้ลูกหลานของเราปลอดภัยถ้าเราอยากให้ชีวิตปลอดภัยเราจะต้องเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ไม่ได้เป็นตัวรังแกสังคมฮะ
1: ค่ะ
0: เราต้องเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะต้องช่วยทำให้สังคมมันดีได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: อันนี้สำคัญมากคุณหมอคะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้นะคะกำลังจะเข้ารายการข่าวแล้วนะคะก็ไว้สัปดาห์หน้าเราคุยกันต่อนะคะก็มีหลากหลายประเด็นที่ให้เราพูดคุยกันนะคุณผู้ฟังก็ทักทายกันได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริเดียวทิปตีค่ะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมนะคะวันนี้คุณหมอแล้วก็ยิ้ววรุณีซื่อสัตย์กุลชัยพร้อมทีมงานเราลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะ6 โมงเย็นถึง1 ทุ่มพบกับคุณหมอแล้วก็ยิ้วเหมือนเดิมนะคะทาง FM 97 MHz วันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
8: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ยื่นขอให้วินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญด้านนายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงินเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญกระทรวงคมนาคมจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกรณีเสียชีวิต2,390,000 บาทบาดเจ็บสาหัส1 ล้านบาทพร้อมดูแลและค่ารักษาพยาบาลและค่าจัดการศพตามจริงทำเนียบขาวสหรัฐยืนยันว่าจีนให้คำมั่นที่จะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐมูลค่าอย่างน้อย 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในช่วง3ปีข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ยื่นขอให้วินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่วันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ร้องว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ผู้ร้องจึงส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา7วงเล็บ1จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยรวมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องทราบและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา27วรรค3ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องให้ความช่วยเหลือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพระราชกำหนดหรือพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลจะดำเนินการควบคู่กันและมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกประการสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องเร่งกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการช่วยเหลือขณะที่การชี้แจงต่อศาลนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบยืนยันว่ารัฐบาลออกพระราชกำหนดดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมายที่กำหนดกระทรวงยุติธรรมจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้ค้าน้ำมันหลังตรวจสอบพบประวิงเวลากักตุนน้ำมันเพื่อจำหน่ายฉวยโอกาสเก็งกำไรช่วงวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในประเทศ
2: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแถลงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าที่กักตุนน้ำมันและฉวยโอกาสเก็งกำไรส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยพลตำรวจเอกชัชชัยสิการีระบุรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในการกระจายน้ำมันโดยมีการประวิงเวลาขนส่งทั้งทางเรือและรถบรรทุกรวมถึงบางกรณีไม่ระบุจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนสำหรับคลังน้ำมันมาตราเสร็จจำนวน30คลังทั่วประเทศพบว่าในช่วงวันที่21ถึง25มีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูง างหลายแห่งมีการใส่น้ำมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งที่ปริมาณน้ำมันในระบบยังเพียงพอแต่กลับชะลอการปล่อยน้ำมันออกจำหน่ายจนส่งผลให้เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำมันในหลายพื้นที่จากการตรวจสอบข้อมูลระบุว่าเดือนกุมภาพันธ์มีการรับน้ำมันเข้าคลังรวมกว่า58ล้านลิตรและจ่ายเฉลี่ยวันละกว่า44ล้านลิตรขณะที่เดือนมีนาคมมีการรับน้ำมันกว่า64ล้านลิตรแต่จ่ายเฉลี่ยวันละ48ล้านลิตรซึ่งยังถือว่าปริมาณน้ำมันโดยรวมมีเพียงพอต่อความต้องการทั่วประเทศ
3: ลูกค้าน้ำมันตามมาตรา7ส่วนหนึ่งที่มีสถานีบริการน้ำมันมีการกระทำที่บิดเบือนกลไกตลาดโดยการประวิงเวลากักตุนน้ำมันในคลังและในการขนส่งทางเรือทางรถเพื่อช่วยโอกาสทำกำไรให้กับธุรกิจของตนเองขาดธรรมาภิบาลโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับร้องทุกข์กล่าวโทษ
2: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อสอบสวนความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยมุ่งตรวจสอบผู้ค้าน้ำมันมาตรา7และมาตรา10รวมถึงผู้ค้าที่ไม่จดทะเบียนตามกฎหมายซึ่งมีพฤติการซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างร้ายแรงขณะนี้ DSI รับดำเนินการแล้วรวม4คดีได้แก่คดีกักตุนน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีคดีปลอมปนน้ำมันในจังหวัดอ่างทองกรณีการขนส่งน้ำมันจากเรือภาคตะวันออกไปยังภาคใต้พบความผิดปกติของเรือขนส่งจำนวน99เที่ยวและกรณีพฤติการประวิงการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง7จุดจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารการขนส่งคุณภาพน้ำมันและการบังคับใช้พระราชกำหนดป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2516รวมทั้งร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังช่วงวิกฤตขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลใช้งบประมาณสนับสนุนราคาน้ำมันเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนพบผู้ประกอบการบางรายมีพฤติกรรมกักตุนสินค้าเก็งกำไรและนำส่วนต่างราคาไปแสวงหากำไรเกินควรโดยเฉพาะในกลุ่มคลังน้ำมันจึงได้แจ้งความร้องทุกข์ในฐานะผู้เสียหายที่ไม่ดำเนินการขนส่งให้เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานและการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายรวมทั้งได้ร้องทุกข์กล่าวโทษบริษัทใหญ่6รายต่อ DSI จำนวน166รายการและในส่วนของการขนส่งทางบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งหากมีการแจ้งความเพิ่มอีก662เที่ยวรถก็จะขยายผลคดีเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดต่อไป
4: อีกส่วนหนึ่งก็คือที่อ่างทองที่ทางทีมสุดซอยนะครับของกระทรวงพลังงานได้ขยายผลจากเคสอ่างทองไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับในจังหวัดอื่นๆซึ่งนอกจากความผิดในเรื่องของใบขนนอกจากความผิดในเรื่องของตัวมาตรฐานคุณภาพน้ำมันที่ได้มีการแจ้งความไปแล้วเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องความผิดที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศออกไปด้วยนี้ในทุกกรณีนะครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวด้วยว่าได้ประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อดำเนินคดีอาญารวมถึงตรวจสอบและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่กระทำความผิดด้วยเดิมนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวได้ดีจากการลงทุนจากภาคเอกชนที่สูงถึงร้อยละ10ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี
5: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส1ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 2.3 และโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าที่ร้อยละ 2.5 เป็นผลจากการลงทุนรวมที่ขยายตัวร้อยละ 10โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึงร้อยละ 10.1 เป็นเลข2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีจากผลพวงการปลดล็อกข้อจำกัดของ BOI พร้อมประเมินว่านี่สาธารณะในปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ68อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สะท้อนผลกระทบจากสงครามเนื่องจากมีการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตร แต่ในระยะข้างหน้าไทยกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่พุ่งร้อยละ 2.9 และต้นทุนอาหารแพงขึ้นเกือบร้อยละ 10และหากไม่เร่งพยุงเศรษฐกิจตัวเลขหนี้สาธารณะอาจจะขยับขึ้นไปถึงร้อยละ 69 ในปี 2570 ถึง 2572 พร้อมกับมีความเสี่ยงที่จะทะลุเพดานร้อยละ 70 ได้ในอนาคตวิกฤตครั้งนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีตที่สะท้อนผ่านตัวเลขของ GDP รัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้นโยบายการคลังเข้ามาช่วยแก้วิกฤตค่าของชีพโดยเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมกับรายละเอียดการกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเข้าคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและช่วยพยุงเศรษฐกิจ
6: ไทยช่วยไทยพลัสที่จะทำเสนอเข้าครม.วันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่เตรียมพร้อมรองรับสำหรับวิกฤตระลอกที่3คือวิกฤตค่าของชีพวิกฤตปากท้องหน้าที่ของเราในฐานะรัฐบาลเราก็ต้องพยุงและการลงทุนต้องทำคู่กันไปมันคือไม่ใช่ช่วยสั้นๆนะมันช่วยระยะยาวด้วย
5: นายเอกนิติยังกล่าวอีกว่านอกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมแล้วภายใต้วงเงินดังกล่าวยังมีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงต่างๆเพื่อจัดทำมาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มมุ่งลดต้นทุนและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกรณีเสียชีวิต 2,390,000 บาทบาดเจ็บสาหัส 1 ล้านบาทพร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลและค่าจัดการศพตามจริง
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงมาตรการ

0: ไทยของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมในภายหลังสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นจะได้รับเงินเยียวยารวมรายละประมาณ 2,390,000 บาทรวมทั้งสามารถเบิกค่าจัดงานศพได้ตามค่าใช้จ่ายจริงโดยหลังจากดำเนินการตรวจสอบเอกสารและรายชื่อทายาทโดยธรรมเรียบร้อยแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือในส่วนที่เหลือต่อไปส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเบื้องต้นจะได้รับเงินช่วยเหลือเริ่มต้นที่รายละ 130,000 บาททั้งนี้หากเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสหรือจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดวงเงินช่วยเหลืออาจสูงถึง1,000,000บาท
1: โดยในเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิตนะครับจะได้รับเงินเยียวยาจากทุกส่วนที่เราได้รวบรวมมาแล้วตอนนี้คือจำนวน 2,390,000 บาทสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตนะครับในเบื้องต้นนะครับสำหรับกรณีที่เงินค่าทำศพนะครับกรณีผู้เสียชีวิตเนี่ยสามารถเบิกจ่ายได้จริงทุกบาท
0: นายสิริพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ที่ยังพักรักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลกระทรวงคมนาคมจะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลขณะที่ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประสานติดต่อเพื่อดำเนินการมอบเงินเยียวยาให้โดยเร็วต่อไปชวิษาปทุมมารายงาน
2: สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนที่บาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางให้ได้รับการคุ้มครองอย่างครบถ้วน
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเข้าถึงการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาซึ่งในจำนวนผู้ประกันตนบาดเจ็บ30รายตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ประกันตน9รายแบ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา33จำนวน7รายและผู้ประกันตนมาตรา40จำนวน2รายโดยได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนและครอบครัวอย่างเต็มที่ด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าผู้ประกันตนมาตรา33ที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินและเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ไม่ใช่สถานพยาบาลตามสิทธิ์สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินวิกฤตภายใน72ชั่วโมงแรกครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีหลังจากพ้นระยะฉุกเฉินหากแพทย์ยังเห็นว่าจำเป็นต้องรักษาต่อสถานพยาบาลที่รับตัวไว้จะประสานกับสถานพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้ประกันตนเพื่อส่งต่อการรักษาส่วนกรณีผู้ประกันตนมาตรา40ที่จ่ายเงินสมทบครบเงื่อนไขจะได้รับความคุ้มครองเงินทดแทนกรณีขาดรายได้สำหรับกรณีเป็นผู้ป่วยในรับวันละ300บาทและกรณีมีใบรับรองแพทย์ให้พักรักษาตัวที่บ้านรับวันละ200บาทไม่เกิน30วันหรือไม่เกิน90วันสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3นิตยาคุณสิมรายงาน
2: ตำรวจเตรียมจำลองเหตุการณ์ตรวจกล่องดำและสอบมาตรฐานการเดินรถเพื่อรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลังพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การขัดแย้งกัน
4: พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1กล่าวว่าจากการสอบปากคำพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การไม่ตรงกันในบางประเด็นจึงต้องหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ข้อเท็จจริงเบื้องต้นทีมสืบสวนได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานกล้องวงจรปิดตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดเกิดเหตุโดยตั้งประเด็นไว้ว่าการผ่านแต่ละจุดตัดพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟมีการโบกธงถูกต้องและครบทุกขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่พร้อมกันนี้ได้ประสานไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเดินรถทั้งหมดรวมทั้งเตรียมจำลองเหตุการณ์เพื่อดูมุมมองการขับรถไฟว่ามองเห็นสัญญาณไฟชัดเจนมากน้อยเพียงใดโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้เร็วที่สุดภายในวันพรุ่งนี้ก่อนจะเรียกผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลและขอเอกสารจากกล่องดำพร้อมทั้งเรียกนิติกรของรฟท.มาสอบถามถึงระเบียบและมาตรฐานในการอนุญาตให้บุคคลขับรถไฟจุฑามารักษาพันธ์รายงาน
2: ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันได้ควบคุมตัวพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟหรือคนโบกธงส่งฝากขังที่ศาลอาญาแล้วส่วนคนขับรถเมย์ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลและจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายเช่นเดียวกัน นายกรัฐมนตรีประชุมประชาคมข่าวกรองด้านความมั่นคงจาก14หน่วยงานเน้นย้ำการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่าง

0: รอบด้านและการทำงานเป็นหนึ่งเดียวจะช่วยให้การขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยประชาคมข่าวกลองจากหน่วยงานด้านความมั่นคง14หน่วยงานย้ำว่าการข่าวในโลกปัจจุบันมีความซับซ้อนและหลายมิติจึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลข่าวสารรอบด้านรวมถึงปัจจัยและบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างตรงจุดและแม่นยำการบรรยายสรุปทุกสถานการณ์ต้องเน้นประเด็นสำคัญที่ชัดเจนเพื่อให้รัฐบาลนำข้อมูลไปใช้กำหนดนโยบายและบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลให้ความสำคัญกับงานด้านความมั่นคงและให้ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทำให้การสนับสนุนและการตัดสินใจต่างๆเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเชิงรุกเชื่อมโยงมิติด้านการข่าวความมั่นคงและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางเดียวกันและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยืนยันเขื่อนใหญ่ทุกแห่งแข็งแรงปลอดภัยหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ยืนยันว่าจากสถานการณ์แผ่นดินไหวในวันนี้ศูนย์กลางบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาเวลา 9:05 นขนาด 5.3 ความลึก10กิโลเมตรเวลา 9:18 นขนาด 3.2 ความลึก10กิโลเมตรและเวลา 11:36 ขนาด 2.7 ความลึก10กิโลเมตรกฟผ.ได้ติดตามตรวจสอบเขื่อนใหญ่ของกฟผ.ได้แก่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเขื่อนบางลางจังหวัดยะลาซึ่งมีที่ตั้งใกล้กับรอยเลื่อนในประเทศไทยพบว่าไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งนี้เขื่อนใหญ่ของกฟผ.ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวที่อัตราเร่งถึง 0.1 ถึง 0.2G และมีการติดตามตรวจสอบความแข็งแรงของเขื่อนอย่างสม่ำเสมอโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบเขื่อนตามมาตรฐานสากลขอให้มั่นใจในความแข็งแรงปลอดภัยของเขื่อนกฟผ.ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยและด้านการจัดการน้ำได้ตลอดเวลาผ่านทางแอปพลิเคชัน eGAT 1ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีฟอร์ม TC สู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปแบบเริ่มตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองรวมทั้งติดตามสถานะผ่อนออนไลน์ได้24ชั่วโมงและติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกพิมพ์เอกสารได้เองทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือเลือกself printing ด้วยตนเองก็ง่ายดายเพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Form Store โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบขาวสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่า รัฐบาลจีนให้คำมั่นที่จะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐเป็นมูลค่าอย่างน้อย 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในช่วงปี2569ถึงปี2571ซึ่งมูลค่าดังกล่าวไม่ได้รวมถึงข้อตกลงเกี่ยวกับการที่จีนซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐเมื่อเดือนตุลาคมปี2568ทางด้านข่าวสหรัฐยังเปิดเผยว่ารัฐบาลจีนจะทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐเพื่อยกเลิกการระงับการนำเข้าสินค้าจากโรงงานผลิตเนื้อวัวและกลับมานำเข้าสัตว์ปีกจากรัฐต่างๆของสหรัฐที่ทางการยืนยันว่าปลอดจากโรคไข้หวัดนกความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อวันที่14-15พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองทัพรัสเซียโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งของจีนในทะเลดำในวันนี้อย่างไรก็ตามโฆษกกองทัพเรือยูเครนยืนยันไม่พบว่าลูกเรือลำนี้ซึ่งเป็นพลเมืองชาวจีนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเรือลำดังกล่าวเดินทางต่อไปยังท่าเรือปลายทางแล้วทันทีเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเตรียมพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันพรุ่งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวหาว่ากองทัพรัสเซียใช้โดรนมากกว่า500ลำและยิงขีปนาวุธจำนวน22ลูกโจมตีในหลายพื้นที่ของยูเครนในช่วงที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทางฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทางฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง94เซนติเมตรและเวลา22นาฬิกา45นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา55นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกา46นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา27นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา51นาที
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนรับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวสุภาชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นาทีถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะการจะรวบนรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะเรามาถ่ายทั้งรายการ Variety Yo Art Show แล้วก็ Variety Art ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเราข้ามฝั่งมาเกาะเกร็ดค่ะซึ่งบอกเลยว่าเกาะเกร็ดเนี่ยเป็นถิ่นของชาวมอญนะคะและบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่แบบโยชอบมากเพราะว่าบังเอิญมาพบที่นี่นะคะและที่สำคัญตอนนี้นะคะโยอยู่กับเจ้าของบ้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้อยค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้อยใครจะถามเลยค่ะว่าเอาง่ายนะคะว่าอย่างพี่ก้อยเนี่ยอย่างมาที่นี่เนี่ยค่ะ
2: คือมันบริเวณกว้างมากพอเอาเข้าจริงๆพอเดินมาเนี่ยที่ทั้งหมดประมาณเท่าไหร่คะ
3: ประมาณเกือบ4ไร่ค่ะแล้วก็ครั้งแรกที่มาก็เพราะว่ารู้สึกว่าที่เนี่ยพอเราเกษียณแล้วเราก็โอ้ไม่ต้องอยู่ในเมืองแล้วก็เลยขายในเมืองก็มาอยู่ที่นี่ค่ะ
2: เพราะว่าที่นี่เนี่ยคือเกาะเกร็ดเนี่ยใครๆก็จะรู้ว่ามันเป็นแหล่งเซฟโซน
3: ใช่ๆ
2: นะคะแล้วก็เป็นแหล่งที่ชาวต่างชาตินิยมมากันโดยเฉพาะมาเป็น B&B นะคะแต่ที่เนี่ยตอนแรกเห็นร้านอาหารก่อน
3: ใช่เพิ่งเปิดค่ะร้านอาหารชื่อบ้านมาตาดค่ะ
2: ที่นี่อะไรอร่อยคะพี
3: ่ปทุมมันที่เราคัดมาจากสมุทรสาครอะไรเงี้ยมันจะมีตำแหล่งที่เราชอบทานอย่างเงี้ยค่ะก็จะแล้วก็เราทำกันเองค
2: ุ
3: ณป้าคุณยายแล้วก็ช่วยกันทำเอง
2: ค่ะเห็นมีสปาเกตตี้ด้วย
3: มีด้วยได้เชฟมาจากร้านอาหารอิตาเลียนก็ด้วยค่ะ
2: คือตอนแรกค่ะมาก็จะมาเห็นร้านก่อนนะคะแบบว่าแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินตุลีตุลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันจะมีไปห้องน้ำที่เดินด้านหลัง
3: ใช่ไ
2: หมคะเสร็จแล้วเราก็เห็นเรือนไทยซึ่งงามมากคือตอนแรกที่เดินเห็นมานี่แบบโอ้ว้าวแล้วแบบมีสระว่ายน้ำด้วยแล้วมันช่างน่าอยู่เหลือเกินแล้วพอเรียบร้อยแล้วก็พอเจอพี่ใช่ไหมคะก้อยก็เลยบอกว่าเนี่ยถามจริงๆแล้วพี่ก้อยเนี่ยนะคะอยากจะทำไปเห็นบอกอยากจะทำ B&B
3: คือไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเลยเราก็สร้างบ้านหลังเล็กๆไว้เสร
2: ็
3: จแล้วอยู่ดีๆวันนึงก็มีเพื่อนมาขายเขาบอกเนี่ยเขากองเรือนไทยที่ถอดประกอบแล้วเขากองไว้เป็น10ปีแล้วแต่เขาฉีดปลวกให้เอาไหมเขาขายเราถูกมากเราก็เลยไม่เอาก็ได้ยังไงไม้สักทั้งหมดเลยใช่ไหมคะแล้วพี่ก็มาต่อเติมตัวส่วนคอนเนคชั่นต่างๆให้เดินแล้วไม่ต้องออกจากเรือนนึงไปโดนฝนแล้วเข้าอีกเรือนไม่เราสามารถเดินวางแปลนเหมือนกับทางยุโรปพวกฝรั่งเขาจะวางกันแบบนี้
2: ค่ะจะบอกนะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะคนนี้เนี่ยศิลปกรแล้วก็เด็กค่ะเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจว่าทำไมถึงคิดออกตอนแรกที่เห็นเป็นกองไม้เลยเนี่ยเราคิดอะไรอย่างแรกเลยว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้มันจะต้องทำอย่างนี้เพราะว่าที่นี่เนี่ยก็ต้องบอกเป็นไทยคอนเทมพอรารี่นะคะ
3: ก็คือเราจะมองว่าเขาจะมีเรือนโถงเรือนเมนเรือนหนึ่งแล้วก็ต้องไว้ตรงกลางอยู่แล้วอีก2เรือนที่มันขนาดเท่าๆกันแต่มันก็ไม่เท่าเป๊ะงั้นเราต้องดัดแปลงเยอะพอสมควรแล้วก็ต่อตรงที่สำคัญคือตอนเชื่อมมันจะต้องเชื่อมยังไงมีรางน้ำยังไงแล้ว3หลังเจอกันมันจะต้องเป็นหลังคาที่3แยกเลยก็ยากค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ตอนแรกจริงๆสามารถทำห้องตรงนี้ได้อีกห้องนึงทั้งหมดมี3ห้องนอนแล้วก็มีเรือนศาลา
2: ค่ะ
3: ระเบียงหลังซึ่งสามารถทำห้องได้แต่เราอยากให้เป็นสเปซมากกว่าก็เลยได้3ห้องนอนแล้วก็มีห้องนอนล่างอยู่ใต้ถุนอีก1ห้องค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ถือว่าเป็นหลายห้องนอนเลยแล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวของแต่ละคน
3: ห้อง
2: นะคะแล้วตอนแล้วทำไมพี่ถึงคิดว่าเอ้ยเนี่ยนะมันได้เวลาแล้วที่น่าจะเอามาทำเป็น B&B เพราะว่ามันน่ารักมากอะค่ะ
3: นี่จะเล่านิดนึงคือตอนแรกที่ได้บ้านสมไทยมาพอหลังจากที่เราทำเสร็จเนี่ยก่อนหน้าระหว่างเราทำเราหัดตีขิมเราหัดจาก YouTube แกะทีละตัวเลยโดเรมีแล้วพอเราสร้างเสร็จอ่ะคนที่เราซื้อต่อเขาถึงบอกว่าเนี่ยเจ้าของบ้านอ่ะเป็นครูสอนขิ
2: ม
3: อันนี้ก็หนึ่งเรื่องแล้วนะ
2: คนรู้
3: แบบเราก็แบบอุ้ยจริงเหรอส่วนอีกเรื่องนึงก็คือพี่มีหนังสือภาพเนี้ยค่ะที่เห็นอยู่เนี่ยพี่มีหนังสืออยู่เล่มนึงก็เก็บไว้นานแล้วพอบ้านเสร็จมีคนมาขายที่เห็นเนี่ยคือออริจินอลที่เขาไปคัดลอกมาจากวัดโพ
2: ค่ะ
3: แล้วก็เดี๋ยวนี้วัดโพไม่ให้ทำอย่างนั้นแล้ว
2: อ
3: ยู่ดีๆก็มีคนมาขายประมาณ11ภาพ
2: ค่ะ
3: นี่ก็เลยได้ของแต่งบ้านแบบไม่รู้สิเราเรียนมาแล้วเราชอบเหมือนกันเราเด็ก
2: ค่ะ
3: บางทียืนมาทุกวันเนี้ยพอสร้างเสร็จพี่ก็มานั่งแล้วก็เปิดเพลงอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
3: ทุกคืนเลย
2: ชอบค่ะคือโยเดี๋ยวจะต้องพี่เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเดี๋ยวจะให้พี่ก้อยพาชมนะคะแล้วดูห้องแต่ละหลังแล้วเราคิดว่าเราชอบตรงนี้ที่สุดเพราะว่ามันเหมือนกับที่สำหรับนั่งฟังแล้วก็นั่งผ่อนคลายอารมณ์แล้วก็เพลงก็เพราะมาก
3: ใช
2: ่ค่ะเพราะพี่ก็ชอบอยู่แล้วหรือเปล่าคะเพลงแบบสไตล์แบบนี
3: ้พี่เรียนจักเข้พี่เรียนขิมแต่หัดเองหมดเลยนะคะ
2: ค่ะ
3: จะชอบเลยไทยๆมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว
2: ค
3: ่
2: ะ
3: โดยเฉพาะเวลาเราเรียนศิลปกรเนี่ยอาจารย์จะพาไปพิพิธภัณฑ์ไปวังสวนพักกาดไปอะไร
2: มัน
3: ซึมอ่ะแล้วอยู่ดีๆเราก็ได้อย่างบ้านหลังเนี้ยก็ไม่ได้ไปไขว่คว้าหาก็มีเพื่อนมาบอกว่าอยากได้ไหม
2: ก็เลยได้มาดั่งใจเลยนะคะเรียกว่านะคะแบบมันเขาเรียกว่ามันเหมาะสมบอกบ้านกับคนเนี่ยมันจะต้องสมพงกัน
3: เหมือนเขาเลือกเราอ่ะ
2: มันต้องสมพงกันแม้ทั้งที่ของบ้านก็ต้องสมพงกันอีกเหมือนกัน
3: แล้วที่เนี่ยไม่ค่อยมีคนตอนที่ไปโอนที่ในอำเภอที่โอนโอ้ยมีแต่คนเขาย้ายออกจากเกาะทำไมคุณย้ายเข้าอะไรเง
2: ี้ยเพราะอะไรคะพี่
3: เพราะว่าหนึ่งเรามีพ่อแม่ที่แก่เราต้องดูแลตรงเนี้ยมาอยู่เหมือนต่างจังหวัดแต่ใกล้กรุงเทพมากอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเหตุผลเลยค่ะแต่พี่ก็ทำรั้วรอบข้างก็น้ำไม่ท่วมข้างใน
2: เพราะว่าจะถามอยู่เหมือนกันว่าน้ำท่วมทำยังไง
3: มันซึมมาใต้ดินแต่เราดูดออกทัน
2: คือเราไม่ห่วงเพราะว่าเราเป็นสถาปนิกดังนั้นเรารู้ว่ามันควร
3: แก้ยังไง
2: แก้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่ก็ถือว่านะคะเป็นจุดพักใจ
3: มันสงบมากค่ะ
2: ค่ะนี่ทำไมไหมคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นนะเดี๋ยวพี่ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมียูทูบเบอร์เข้ามาเดี๋ยวเขาจะมา
3: จะมีฝรั่งเข้ามาถามตลอดเลยพ
2: ี่
3: ก็บอกพี่ยังไม่เสร็จสักทีนึง
2: ค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยคือฝรั่งน่าจะชอบเพราะว
3: ่
2: ามันแบบเป็น private นะคะ
3: แล้วข้างหลังมองไปคือไม่มีบ้านคนเลยม
2: ี
3: หลังนั้นหนูหลังเดียวแต่ที่เหลือนี่แบบเดินเล่นแล้วก็สามารถขี่จักรยานออกจากเข้าจากข้างหน้าถนนคนเดินออกไปข้างหลังไปเกาะได้เลยถนนรอบเกาะ
2: อีกนิดนึงก็ครึ่งเกาะแล้วค่ะพี่เพราะว่าที่นี่แบบว่างดงามมากจริงๆเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าเดินเข้ามาแล้วเนี่ยจุดสนใจมันคือเรือนเนี้ย มันกลายเป็นแบบ
3: บึ้มเลย
2: บึ้มเลย
3: ใ
2: ครเห็นก็แบบชอบเลยทันที
3: แล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่หน้าที่ร้อนอบอ้าวเงี้ยนะคะ
2: ค่ะ
3: ตรงเนี้ยข้างหลังเราวางเรือนให้มันเขาเรียกขวางตะวัน
2: ขวางตะวัน
3: เพราะฉะนั้นลมจะไม่ต้องเปิดแอร์เลย
2: เพราะว่ามันจะได้โฟ
3: เป็นทิศใต้ใช่
2: ไหมคะโฟไประหว่างนี
3: ้ใช่ค่ะพี่นี่นั่งสบายเลยมีวันนี้ที่อากาศมันอ้าว
2: ค่ะคือแบบแต่ว่าจะบอกว่าทำไมไหมคะวันนี้มานะว่าอากาศอ้าวนะแต่คนที่มาก็ยังสบายสบายอยู่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันอ้าวจนเกินไปจนแบบมันแบบมันอึดอัดอะค่ะ
3: มันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เรือนคือพี่มีเรือนตรงนู้นด้วยแต่เรือนตรงนู้นอะเป็นบ้านทันธรรมดาสมัยใหม่นะคะ
2: ค่ะ
3: ไอความสูงของคนสมัยโบราณก็ออกแบบอย่างนี้ไว้ข้างบนมันทำให้ตรงนี้ไม่ร้อนเท่ากับหลังโน้นตรงนี้มีผลมาก
2: ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะมันมีช่องอากาศที่แบบว่าออกแบบเรือนไทยอะค่ะ
2: ค่ะ
3: เหมาะกับบ้านไทยเหมาะกับประเทศเรา
2: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะเรียกว่านะคะคือฟังอยากที่จะแบบว่าอยากเห็นมากๆนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาทำงานเพื่อพิเศษสำหรับB&B ที่เขาบอกว่าเนี่ยจะทำแต่ว่าถามว่าเราก็รู้สึกเสียดายแต่ว่า มีคนมาอยู่ด้วยเนาะมีคนมาอยู่ด้วย
3: คือ Airbnb ข้อดีคือว่าถ้าเราเกิดมีเพื่อนมาแล้วเพื่อนเนี่ยเราก็ปิดการมองเห็น
2: ใช่ใช่
3: แล้วก็ให้เพื่อนอยู่ได้
2: ใช่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการVariety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
0: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่FM 97 MHz Quality News Station

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
1: การวาไรตี้อาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: ค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการวาไรตี้อาร์ตโชว์นะคะแล้วก็วาไรตี้โออาร์ตโชว์ค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเรามาถึงตรงบริเวณด้านหน้าโถงนะคะเราจะไปห้องไหนก่อนคะห้องนี้ไหม
3: ห้องนี้ดีกว่า
2: ห้องนี้ก่อนนะคะเอนะคะห้องนี้นี่เรียกว่าห้องอะไรคะ
3: อันนี้เป็นมาสเตอร์เบดรูมค่ะ
2: uh-huh.
3: นอนได้สอง
2: ค่ะ
3: ทีนี้เตียงโบราณไม่เป็นเตียงโบราณนะคะก็จะแคบนิดนึงไม่ใช่6ฟุตมันจะ5ฟุตกว่า
2: ๆ5ฟุตครึ่งได้มั้ยคะ
3: ค่ะเกือบ
2: ๆอ่า
3: แล้วเราก็ต้องไปสั่งที่นอนเป๊ะๆผ้าปูที่นอนก็หายากพอสมควร
2: อันนี้นี่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะนี่คือเตียงโบราณนะคะจากจีนใช่มั้ยคะ
3: ค่ะ
2: โอ้สีเสาความฝันเลย
3: จริงๆถ้าให้สวยต้องมีมุ้งนะที
2: ่
3: ยังแต่งไม่เสร็จ
2: นะคะอันนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีกุจเจิ้งนะคะอันนี
3: ้จริงๆตรงนี้น่าจะเป็นน่าจะวางโซฟาได้อีกชุดหนึ่งเดี๋ยวๆกำลังทำอยู่ค่ะ
2: แล้วก็มีทีวีเน
3: า
2: ะ
3: มีต้องมีทีวี
2: นี่เล่นไม่เป็นหรอกค่ะนะคะก็จะมีอันนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนะคะซึ่งก็จะมีที่อันนี้
3: จริงๆสามารถจะใช่จะเป็นนี่พอดีเพิ่งจัดเตียงกันก
2: ็
3: เลยจะตั้งเตียงเสริมได้อีกเตียงเลยค่ะ
2: นะคะ
3: แล้วก็จะ
2: ตรงนี้นี่ก็แบบโอ้โหเป็นของโบราณ
4: ของโบราณหมดค่ะ
2: ของโบราณหมดเลยนะคะ
3: ไม่มีอันไหนใหม่เลยค่ะ
2: ค่ะแต่เด็ดตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ย
3: คือ
2: หน้าต่าง
3: ที่ดัดแปลงเดิมผนังเนี้ยมันจะต้องไปอยู่ที่คือเรือนไทยส่วนมากจะมี3เบย
2: ์ค่ะ
3: ที่ก็ให้เบย์หนึ่งเป็นห้องแต่งตัว
2: ค่ะ
3: ค่ะแล้วก็อันนี้ก็เลยเป็นผนังของห้องแต่งตัวซึ่งเข้าทางด้านนี
2: ้นะคะห้องนี้ถือว่าเป็นมาสเตอร์เบดรูม
3: แล้วก็อันนี้ห้องแต่งตัว
2: นี่จะบอกเลยว่าอันนี้เด็ดสุดนะคะเชิญค่ะที่นี
3: ่ก็จะเป็นห้องแต่งตัวซึ่งมีชาวเวอร์กับห้องน้ำเนี่ยแยกกันนะคะ
2: อันนี้นี่ก็คือเป็นในส่วนของเรือนไทยที่เรามาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
3: ไม่ใช่ค่ะคือห้องที่บอกว่า3เบย์เนี่ยนี่คือ1เบย์ที่เป็นห้องแต่งตัวพอตรงเนี้ยเป็นส่วนที่เราต้องออกแบบเพิ่มละเป็นห้องน้ำซึ่งเรือนไทยจะไม่มีแบบน
2: ี้ค่ะ
3: ค่ะ
2: เพราะว่าคนไทยจะไม่เอาห้องน้ำไว้ในบ้านสมัยก่อนใช่ไหมคะ
3: ส่วนใหญ่อะเขาก็จะแบ่งเป็นห้องเล็กๆห้องเล็กๆแต่นี้เราอยากให้มันพิเศษนิดนึงก็เลยต้องทำตรงนี้ก็จะเป็นพื้นปูนนะคะเป็นช่วงเชื่อมระหว่างอาคาร
2: อันนี้นี่ถือว่างดงามมากเลยค่ะโดยเฉพาะแบบห้องน้ำนี้แบบว่าเรียกว่าตอนคืนไม่ต้องกลัวเลย
3: อ๋อพี่ทำสีอ่อนบางคนจะกลัวสีเข้ม
2: ใช่ใช่
3: ก็เลยทำให้สีอ่อน
2: ใช่อันนี้คือเป็นเทคนิคนะคะว่าทำไมถึงไม่ทำสีเข้มเพราะว่าบางคน
3: กลัวจริงๆแล้วก็ถ้าคนมีอายุนี่จะไม่ชอบเลยแสงไฟยังไงก็ไม่พอ
2: ค่ะ
3: ก็เลยเอาอ่อนๆหน่อย
2: นะคะ
3: แล้วก็สามารถจะเดินเข้าจากระเบียงด้านหน้าได้เลย
2: อันนี้จะอันนี้เป็นห้องนะคะ
3: เป็นห้องตรงนี้เนี่ยที่พี่บอกเป็นทางเชื่อมซึ่งสมัยโบราณตรงนี้จะต้องเปียกฝนละ
2: ค่ะ
3: เราก็ทำรางน้ำเพิ่ม
2: ค่ะแล้วก็ตรงนี้นี่คือถือว่าเป็นตัวเชื่อมของเขาเรียกมุ้งใช่ไหมคะที่เป็นรางน้ำ
3: ใช่ค่ะแล้วเนี่ยมันจะเป็น3เรือนเพราะฉะนั้นตรงนี้จะยากมากเลยนะคะ
2: อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นห้องสำหรับ family ได้นะคะนี่ลูก
3: ๆใช
2: ่ลูกๆอยู่คุณพ่อคุณแม่อยู่ห้องนั้นนะคะ
3: จะตั้งเตียงตรงนี้อีกก็ยังได้นะคะ
2: ใช่ๆ
3: อ
2: ัน
3: นี้เป็นห้องนอนเล็กค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็จะเป็นเตียงเดี่ยวซึ่งคนก็ขออยู่ว่าถ้ามา2คนจะทำยังไงอะไรเงี้ยเราก็เดี๋ยวจะหาตังค์ไทยๆมาอีกสักอันนึงมาวาง นะคะ
2: แต่คือถ้าเป็นโยก็ครึ่งนึงอ่ะไม่ใช่โยนะคะตัวครึ่งนึง
3: นี่ก็จะมันมาตรฐานมันต้อง2เมตรใช่ไหมคะอันนี้เมตร80กว่
2: า
3: คนตัวสูงก็จะนอนไม่ได้
2: เพราะฉะนั้นคนสมัยก่อนเขาตัวเล็กดังนั้นเนี่ยพอมาอยู่ห้องนี้เนี่ยก็สามารถที่จะอยู่ได้1คนนะคะหรือถ้าที่บอกหามาเป็นครอบครัวนะคะอันนี้ก็เป็นห้องลูกนะคะห้องลูกดูได้นะคะ
3: แล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวทุกห้องค่ะ
2: ชอบตรงห้องน้ำส่วนตัวพี่
3: น
2: ้
3: องไม่งั้นต้อง
2: เพราะว่าแบบเดี๋ยวนี้คนแบบว่าไม่แบบบางทีไม่ชอบห้องน้ำที่รวมบางทีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็น
3: นะคะแต่ว่าก็ไม่จะไม่มีห้องอาบน้ำบาร์ทับนะคะก็จะเป็นแค่ชาวเวอร
2: ์
3: แล้วนี่ก็จะเป็นบานฝาไหลนะเคยเห็นกันไหม
2: เคยค่ะที่ทางท่าเหนือค่ะ
3: เนี่ยเนี่ยเราก็เอามาดัดแปลงใช่
2: อุ้ยฝาไหลเนี่ยจะบอกว่าเป็นภูมิปัญญาของคนทางเหนือมากแล้วปัจจุบันเนี่ยแล้วเราเอามาทำอ่ะถือว่าแบบว่าเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่า1การคนเห็นเราต้องการความเป็นส่วนตัว2เวลาลมมาพัดมาเราปิดได้นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นความคิดที่แบบโอ้โห
3: แล้วเดี๋ยวนี้เราสามารถติดมุ้งลวด
2: ค่ะ
3: จีบอะค่ะมันก็จะไม่เกะกะก็ได้
2: นะคะไปพี่ตายละเดี๋ยวจะต้องถามสุดตอนสุดท้ายว่าจะเปิดเนี่ยว่าจะ
3: เมื่อไหร่
2: เมื่อไหร่นะคะอันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นห้องที่แบบโล่งๆจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าทำแบบเหมือนกับเป็นที่นั่งก็ดีนะคะเพราะว่าเหมือนกับเป็นห้องเป็น family room นะคะ
3: พี่กำลังคิดว่าน่าจะมีตู้เย็นก็มีมินิบาร์หน่อยน
2: ึ
3: ง
2: ใช่ใช่ใช่เป็น family room นะคะ
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปดูห้องหนึ่งนะคะ
3: ห้องโถง
2: โอ้ห้องนี้เป็นห้องที่โยชอบบอกแล้วห้องนี้ชอบมากชอบ
3: ก็เป็นเรือนกลางเรือนโถงใหญ่
2: กลางสวยนะคะ
3: จริงๆเหมาะกับการจัดงานแต่งงานเนาะ
2: ใช่ๆนะคะ
3: โอ้อันนี้ก็ยังหวานไม่ถูก
2: นี่พี่คะพี่ช่วยเล่นให้ฟังสักเพลงหนึ่งได้ไหมคะเนี่ย
3: พี่ก้อยหรออ
2: ้าวพี่ก้อยเล่นให้ฟังสักเพลงหนึ่งนี่เราฟังกันนะคะ
3: ต้องโอ้โหมันนั่งเตี้ยใช่ไหม

0: เองค่ะ
1: โอ้ยพอค่ะคือพี่ก้อยเป็นคนที่คือที่บอกค่ะว่าเราจะคิดถึงมาสถาปนิกอะเราก็จะคิดถึงแบบว่าอ๋อจะแมนเฮา
0: ๆพี่ก็เฮาจริงไม่ค่อยเหมือนผู้หญิงเท่าไหร่มีแต่คนว่า
1: แต่ว่าแบบว่าดูแล้วแบบว่าคือเวลาที่พี่เล่นเนี่ยมันดูนิ่งมากอะค่ะ
0: โอ้พี่ต้องเล่นทุกวันเลยนะไม่งั้นพี่จะลืม
1: ใช่ไหมเพราะว่ากว่าจะเล่นได้เนี่ยมันต้องนิ่งมากๆเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปดูอีกนะคะนี่นะคะ
0: ค่ะอันนี้ไปห้องนอนอีกห้องนึง
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: อันนี้คนละฝั่งกับห้องนู้น
1: ค่ะ
0: ตอนนี้พี่กำลังจัดของอยู
1: ่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเราเลี้ยวค่ะ
0: คนอื่นพี่ต้องมีเครื่องไรครับเรามีแต่ตุ๊กตา
1: ไม่จริงๆเราไม่มีความผสมผสานกันอยู่นะคะพี่คือถ้าเป็นคนสมัยก่อนเขาก็จะเป็นพวกเหลืองลายคามพวกอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ใช่ไงแต่เราก็แบบว่าอุ้ยเราไม่ได้คอนเล็กขนาดนั้นเราก็เอาเป็นเรานี่แหละ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็นอนได้สองคน
1: นะคะอุ้ยนี่เตียงโบราณของจริงเพราะว่าเขาจะสูง
0: ใช่เนี่ยต้องหาสเต็ปมาขึ้น
1: เนี่ยเขาจะสูงนะคะแต่คนจะต้องแบบเป็นคนตัวเล็กนิดนึงอ่ะ
0: อย่างว่าพี่ไม่สามารถหา6ฟุตได้เลยอ่ะ
1: เพราะว่าคนสมัยก่อนเต็มที่ก็ประมาณ5ฟุตครึ่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบโอ้โห
0: แต่ก็คือห้องนึงอ่ะก็ค่อนข้างใหญ่นะคะไม่ได้แบบว่าอึดอัดอะไร
1: ห้องนี้เนี่ยเห็นสระว่ายน้ำค่ะ
0: เห็นวิวใช่ใช่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเห็นต้นยางใหญ่เห็นไหมคะ
1: ค่ะ
0: โอ้แล้วพี่กำลังขึ้นศาลาไทยเล็กๆอีกเรือนหนึ่งปลายให้เป็นโฟกัสพอย
1: ต์ค่ะโหแล้วอย่างนี้นี่แบบว่าเป็นแสนเลยพอคำมาอยู่นะคะ
0: พี่อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยหลุดหรือเปล่าคะเนี่ย
1: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรได้อยู่ค่ะได้อยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้อง
0: ชอบตรงที่ว่า
1: คือพี่สะสมของเก่าหรือเปล่าคะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่อ่ะฮะ
0: พี่บางทีพี่เก็บแล้วพี่ชอบตัวนี้พี่ก็ฝากที่ร้านเขาไว้เป็นปีเลย
1: ค่ะ
0: กว่าเราจะสร้างเสร็จ
1: อ่ะฮะ
0: ตรงนี้ดีที่ว่าเราชัวร์ว่ามันจะไม่มีตึกสูงขึ้นไง
1: ค่ะ
0: ทีเนี้ย
1: อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะซึ่งแบบว่าดูแบบน่ารักมาก
0: โทษทีมันยังไม่ค่อยเรียบร้อย
1: นะคะค่ะอันนี้นะคะเป็นห้องน้ำโอ้โหนี่ก็ฝาไหลเหมือนกัน
0: ฝาไหลทุกห้อง
1: โยเป็นคนที่ชอบเรือนฝาไหล
0: อือ
1: ใช่ใช่เพราะว่า
0: อยู่บ้านไม้มาก่อนใช่ไหม
1: โยคุณใช่ที่หนองจอกค่ะตอนนั้นคุณทวดค่ะเป็นบ้านของคุณทวด
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตอนนั้นเด็กมากค่ะแต่ก็จะจำฟีลลิ่งของบ้านไม้ได
0: ้
1: ค่ะ
0: นี่มุมข้างหลังนี่ค่ะ
1: นี่นะคะอันนี้นี่จะอยู่ด้านหลังนะคะ
0: ตรงนี้จริงๆที่เล่าให้ฟังว่าเป็นห้องนอนได้อีกห้องนึงแต่พี่อยากให้มันโปร่งละ
1: ค่ะคือมีสเปซเอาไว้นั่ง
0: ใช่
1: ได
0: ้ตอนแรกว่าจะมีจักรุซี่ตรงนี้ด้วยนะคะ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: แต่ก็ยังทำได้อยู่นะแต่ว่าดูมันมากไปละ
1: อันนี้นะคะส่วนนี้ก็กำลังจะทำเป็นเรือนเก็บไม้
0: ใช่
1: นะคะตอนแรกที่เดินมานี่คือเดินมาจาก
0: ทางนู้น
1: นะคะแล้วก็เห็นเรือนหลังนี้นะคะแล้วก็เรียกว่านะคะเรือนหลังนี้น่าอยู่มาก
0: นี่แล้วก็จะบอกไอ้ตรงที่เป็นอิฐๆเนี่ยค่ะ
1: ค
0: ือเตาเผาเก่าเป็นตำแหน่งเดิมเตาเผาซึ่งอยู่ที่นี่มาเป็น100ปีตั้งแต่อยุธยาแล้วพอมันถล่มอะค่ะพี่ก็เอาอิฐก้อนใหญ่ๆจะเห็นว่ามันไม่เหมือนอิฐสมัยเน
1: ี
0: ่ยแล้วก็เอามาทำเป็นเกาะแล้วมีเศษหัวแหลมๆตรงนั้นน
1: ิ
0: ดเดียวที่ก็เลยเอาทำเป็นลาน
1: ก็เท่ากับว่าเรือนหลังนี้เนี่ยต้องมีสักส่วนหนึ่งเคยเป็นที่อยู่ก่อน
0: นี่ถ้าขุดดินไปจะเห็นเศษกระเบื้องแตกขนาดนี้เลยเท
1: ่
0: ากับว่าเขาถมกันมาจนไม่รู
1: ้ค่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปคุยกันข้างในนะคะตอนนี้เพราะว่าเขากำลังทำอยู่เดี๋ยวไปรบกวนเขาน
0: ะคะ
1: เดี๋ยวเดินมานะคะนี่ที่บอกไงอยู่ห้องหลังนี้อยู่ห้องนี้อยู่ได้เป็นวันนะคะ
0: ข้างล่างมีอีกห้องนอนนึงแต่ทีเนี้ยมันยังไม่เรียบร้อย
1: อ๋อค่ะ
0: เนี่ยพี่ก็อีกสักเดือน2เดือนเสร็จ
1: ค่ะค่ะโอเคนะคะนะคะ
0: ข้างล่างนี่เป็นห้องนอนใหญ่เลยได้3เบเสาเลยค่ะ
1: ค่ะจะเดี๋ยวเช่นนะคะ
0: ค่ะร้อนเน
1: า
0: ะ
1: แล้วพี่คิดว่าพี่จะเปิดเมื่อไหร่คะ
0: น่าจะสัก ตุลาคมกรกฎาคมสิงหาเนี่ยค่ะจะพยายาม
1: ค่ะเพราะทำไมเพราะว่าที่นี่ค่ะบอกเลยนะคะว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะว่ามันงดงามมากแล้วก็มันคือเวลาที่เราไปพักที่บ้านไม้ค่ะเราก็จะรู้สึกกังวลใจว่าเอ้ยมันจะสะดวกสบายไหมมันจะอะไรไหมแต่ที่นี่สบายมากและที่นี่เนี่ยกลิ่นหอมมากเพราะว่ากลิ่นไม้หอมมาก
0: ไม่จริงหรอ
1: เออหนูยังได้กลิ่นคนเดียว
0: เออแต่พี่ก็ชอบห้องนี้มากเลย
1: ใช่ไหมเพราะว่าได้กลิ่นไม้นะคะแล้วมากไปกว่านั้นเนี่ยค่ะคือเราได้ซึมซับบรรยากาศเก่าๆนะคะได้เห็นบรรยากาศงดงามของเกาะเกร็ดนะคะคือถ้าใครไม่รู้ก็คือนึกว่าอยู่ต่างจังหวัดอยู่อัมพวานะคะแต่ที่นี่คือเกาะเกร็ดค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะมาเนี่ยจะต้องติดต่อยังไงคะ
0: ก็พี่มีเพจของ Facebook ชื่อบ้านมะตาดค่ะ
1: บ้านมะตาดนะคะ
0: แล้วก็สามารถ Facebook ดีที่สุดตอนนี้นะคะ Active
1: ค่ะก็มาที่บ้านมะตาดนะคะแล้วก็อาจจะเขียนไว้ว่าอยากที่จะนะคะมาพัก
0: ชมก็ได้
1: หรือว่ามาชมก็ได้นะคะชมบ้านหลังนี้นะคะก็สามารถที่จะมาชมได้เหมือนกันค่ะทั้งไงแล้วต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่ก้อยมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะขอขอบคุณทีมงานทุกๆคนค่ะอย่าลืมนะคะติดตามรายการ Variety Your Art Show และนะคะทุกวันจันทร์รายการ Variety Art นะคะเรามาพบกันทาง FM 97.0 MHz ค่ะวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
6: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 นอกชายฝั่งประเทศเมียนมาเช้าวันนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องทางการคูเวตและกาตาร์ประนามเหตุการณ์โดรนพยายามโจมตีในซาอุดีอาระเบียทีมเทควันโดไทยเตรียมแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ด้านโค้ชเชตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 0:21 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีพิริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 970เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติสวิสชาโต้เดอพรองแชงบริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลณบริษัทบิชอปเทคทีลจำกัดในวันเดียวกันนี้เวลา 10:32 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงาน1ทศวรรษคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: คณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยนางแววมณีมณีวันอายุ52ปีประชาชนจากจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่วันแรกพร้อมเล่าถึงความประทับใจที่เคยมีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรณมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นความทรงจำอันทรงคุณค่าและตั้งใจจะเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไปจนถึงวันสุดท้าย
3: ก็ตั้งแต่ที่ว่าเคลื่อนย้ายพระศพมาที่นี่ที่ประทับใจที่สุดก็คือเวลาพระองค์ท่านไปที่ประธานประกาศนียบัตรใช่ๆที่มขที่บ้านนะคะก็เลยเห็นพระองค์ท่านรู้สึกแบบว่าทำไมเรารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยพระองค์ก็คือทำให้ประชาชนเราแบบสุขสบายขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเสียใจก็คือแบบไม่น่าเสียแม่คือแบบว่าว่างวันไหนก็คือจะมาวันนั้นจะพยายามมาให้บ่อยที่สุดจะมาจนกว่าเขาจะปิดนะคะ
2: เช่นเดียวกับนางนินบนแดงทรัพย์ประชาชนจากจังหวัดนนทบุรีที่บอกเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยมีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยนานาประการโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและผ้าไหมไทย
4: มาตั้งวันที่5ตุลามาทุกวันค่ะมีอันดับหนึ่งเลยลูกผ้าไหมผ้าป้ายทุกอย่างเนี่ยแล้วคุณยายจะสวมผ้าไหมนะตอนนี้คุณยายสวมชุดสวมชุดดำทุกวันเสด็จแม่ท่านติ้นประชนใช่ไหมคะ คุณยายรับเสด็จตลอดเราจะเราได้กราบท่านพระองค์ท่านด้วยคุณยายนะมานะลูกเขาถามมาร้อนไหมบอกไม่รู้ร้อนรู้หนาวมาด้วยหัวใจแล้วเวลาไม่ได้มาก็นึกถึงพระองค์ท่านกราบพระองค์ท่านตลอดคุณยายมีชีวิตอยู่มาได้คุณยายมาทุกวันค่ะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.สำหรับประชาชนที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1818โทรฟรีทุกเครือข่ายปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตกำหนดให้วัดชัยธารารามหรือวัดฉลองเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: นายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคัดเลือกสถานที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนจังหวัดภูเก็ตในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและสามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยพิจารณาคัดเลือกใช้พื้นที่วัดชัยธารารามหรือวัดฉลองตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากวัดชัยธารารามหรือวัดฉลองถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ตและเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตมาอย่างยาวนานโดยมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่พื้นที่รองรับประชาชนและการคมนาคมจึงมีความเหมาะสมในการใช้เป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดงานวิสาขบูชาโลกประจำปี2569พร้อมเชิญชวนชาวพุทธร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระประธานพุทธมณฑล
6: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าได้ร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาจัดโครงการครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนณหลาดลองแลอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจชุมชนการสร้างรายได้ให้กับชุมชนทั้งด้านสินค้าและบริการรวมทั้งเป็นการขยายโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาตรรักษาศีลและเจริญภาวนานอกเหนือจากวันธรรมสวนะและในโอกาสต่างๆส่งเสริมการจัดกิจกรรมของเครือข่ายทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติทางการปล่อยปูสมแอคืนสู่ป่าชายเลนส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานถ้ำสุวรรณคูหากิจกรรมพายเรือแคนูชมอุโบงค์ป่ากงกางชมวิถีชีวิตชุมชนบ้าน3ช่องเหนือที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานธรรมชาติของจังหวัดพังงาสำหรับการจัดงานโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่2ได้รับการตอบรับจากพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศประมาณ 58,000 คนทำให้แต่ละจังหวัดได้ฟื้นฟูประเพณีเก่าแก่ชุดแต่งกายประจำท้องถิ่นและอาหารของแต่ละท้องถิ่นก็ให้เกิดรายได้แก่ชุมชนโรงแรมที่พักและโฮมสเตย์โดยรอบชุมชนส่งผลให้มีการพัฒนาต้นทุนทางวัฒนธรรมเมืองรองของประเทศไทยมาริชโยรายงาน
1: มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์และสิริราชมูลนิธิจัดโครงการส่งต่อเปียโน300หลังสู่โรงเรียนชุมชนและโรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงดนตรีได้อย่างเท่าเทียม
7: ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์กล่าวว่าโครงการ Play for It Piano for Life Chant for Change นำเปียโนจากมหาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ที่ไม่สามารถใช้งานในการฝึกซ้อมแล้วมาปรับปรุงและส่งมอบให้แก่โรงเรียนชุมชนและโรงพยาบาลกว่า100แห่งทั่วประเทศรวม300หลังเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงการเรียนรู้ด้านดนตรีอย่างเท่าเทียมสะท้อนแนวทาง Real World Impact in Actionของมหาวิทยาลัยให้ดนตรีเป็นพลังในการสร้างแรงบันดาลใจลดความเหลื่อมล้ำและเติมคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนและผู้คนในสังคม
8: เพราะเรามองว่าในโรงเรียนในชนบทเนี่ยถ้ามีคนที่สามารถเล่นเปียโนได้แล้วก็นำเด็กๆเล่นดนตรีร้องเพลงสามารถเข้าถึงได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากรวมไปถึงโรงพยาบาลชุมชนต่างๆซึ่งมีคนเนี่ยรอตรวจอยู่เป็นจำนวนมากถ้ามีใครที่เล่นดนตรีได้ก็จะทำให้ บรรยากาศในโรงพยาบาลเนี่ยดีขึ้น
7: ด้านนายปิยวัฒน์หลุยลาบประเสริฐคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าเปียโนแต่ละหลังในโครงการนี้จะไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องซ้อมแต่จะส่งต่อคุณค่าออกสู่สังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยมหาวิทยาลัยจะส่งนักศึกษาและศิษย์เก่าลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปด้านดนตรีในทุกพื้นที่ที่ได้รับมอบเปียโนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยเหตุแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งประเทศเมียนมาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวเมื่อเวลา 9:05 ของวันนี้โดยศูนย์กลางอยู่ในทะเลบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาที่ความลึก10กิโลเมตรห่างจากกลุ่มรอยเลื่อนสกายประมาณ23กิโลเมตรและอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรซึ่งประชาชนในตึกสูงและบางพื้นที่ของ4จังหวัดสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหวประกอบด้วยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีรวมถึงหลายเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งนี้ได้ประสานและกำชับให้ทุกจังหวัดที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายและเร่งให้ความช่วยเหลือทันทียืนยันว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบและยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆในพื้นที่ของประเทศไทยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาด 5.3 ลึกประมาณ10กิโลเมตรใต้พื้นดินจัดเป็นแผ่นดินไหวระดับปานกลางและเกิดในระดับตื้นจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ530กิโลเมตรแต่เนื่องจากเกิดบนแนวรอยเลื่อนสกายซึ่งเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่และมีพลังสูงจึงยังต้องติดตาม

0: เหตุแผ่นดินไหวพบว่ามีค่าแรงสั่นสะเทือนอยู่ที่ 0.002G แม้จะเป็นระดับที่สามารถรับรู้ถึงการสั่นไหวได้แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและความมั่นคงแข็งแรงของอาคารแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามจะยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบเทคโนโลยีเฝ้าระวังและประเมินสุขภาพของอาคารแบบเรียลไทม์หรือ HSM เพื่อวิเคราะห์เสถียรภาพและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีหารืออุปทูตวัฒนธรรมอิหร่านประจำประเทศไทยขอให้เรือสินค้าไทยอีก2ลำสามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัย
1: ในวันมูฮัมหมัดนอมะทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังหารือกับนายมะดีซาเลออุปทูตวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทยว่าได้แจ้งทุกวัฒนธรรมว่าขณะนี้ไทยมีเหลือสินค้าอีก2ลำที่ยังไม่สามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอให้ช่วยพูดคุยเพื่ออำนวยความสะดวกให้เรือสินค้าถ่ายผ่านได้โดยเร็วซึ่งทางทูตวัฒนธรรมชี้แจงว่าสำหรับประเทศไทยไม่ใช่คู่สงครามอนุญาตให้อยู่แล้วแต่ขณะนี้มีเรือจำนวนมากที่กำลังทยอยผ่านช่องแคบจึงต้องนำไปพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกให้กับเรือไทยกลับมาได้โดยปลอดภัยโดยเร็วซึ่งรายละเอียดเรือสินค้า2ลำกระทรวงการต่างประเทศได้ให้รายละเอียดไปแล้วและยืนยันด้วยว่าความสัมพันธ์ของไทยกับอิหร่านไม่ใช่มีเฉพาะตอนนี้แต่มีมาตั้ง100ปีสมัยอยุธยาครั้งนี้อุปทูตวัฒนธรรมยังได้ชี้แจงถึงสถานการณ์ล่าสุดของอิหร่านว่าการเจรจามีความคืบหน้าไปมากและหวังอยากให้มีการลงนามเกิดขึ้นแต่ไม่ทราบเมื่อไหร่เพราะเหตุการณ์ยังไม่จบกนิกาแจ้งใสรายงาน
0: ด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทบทวนการเสนอขอใช้งบกลาง 6,500 ล้านบาทในการจัดหาและส่งเสริมปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรจากราคาเคมีพันธุ์ภาคการเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยให้พิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดสหพันธ์ขนส่งการขนส่งทางบกยื่นข้อเสนอต่อกระทรวงการคลังให้ช่วยอุดหนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร้อยละ1เพื่อเปลี่ยนผ่านภาคขนส่งสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าน
2: ายทองอยู่คงขันประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อยื่นข้อเสนอในการผลักดันภาคขนส่งเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รองรับพระราชบัญญัติอากาศสะอาดและข้อกีดกันทางการค้าในอนาคตโดยเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร้อยละ1คงที่5ปีรวมถึงเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จไฟฟ้าให้เพียงพอพร้อมเสนอแก้กฎหมายเพิ่มพิกัดน้ำหนักบรรทุกสำหรับรถ EV อีก2ตันเพื่อชดเชยน้ำหนักแบตเตอรี่และจัดทำระบบบริหารซากรถเก่าอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังเสนอให้นำงบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทมาสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับข้อเสนอทั้งหมดไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเชิญภาคขนส่งหารืออีกครั้งเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือที่สามารถปฏิบัติได้จริงต่อไปปฏิพลสัทธพรมารายงาน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์20 นาฬิกา 18 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศ
6: สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่ารัฐบาลคูเวตและกาตาร์ต่างออกแถลงการณ์ประณามเหตุ

0: การที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน3ลำซึ่งบินมาจากน่านฟ้าของประเทศอิรักพยายามโจมตีต่อเป้าหมายในดินแดนของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่2817ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในอ่าวเปอร์เซียทั้งนี้รัฐบาลคูเวตและกาตาร์แสดงจุดยืนสนับสนุนทางการซาอุดีอาระเบียอย่างเต็มที่ในการปกป้องประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียให้คำมั่นว่าจะดำเนินมาตรการตอบโต้ต่อผู้ที่กระทำการใดๆก็ตามที่เป็นการละเมิดอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศสำนักข่าว VN Economy รายงานว่าคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ของเวียดนามอนุมัติแผนแม่บทพัฐนาเมืองระหว่างปี2568ถึง2593พร้อมวิสัยทัศน์ระยะ100ปีเพื่อยกระดับนครโฮจิมินห์สู่การเป็นมหานครขนาดใหญ่ที่ยั่งยืนทันสมัยและมีความน่าอยู่ในระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยตั้งเป้าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยต่อปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ10ระหว่างปี2568ถึง2593ซึ่งคาดว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของเมืองอาจแตะระดับ1ล้าน2แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2593หากเศรษฐกิจขยายตัวตามเป้าหมายแผนพัฒนาดังกล่าวยังมุ่งยกระดับนครโฮจิมินห์ให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจโลจิสติกการท่องเที่ยวการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยคาดว่าประชากรของนครโฮจิมินห์จะเพิ่มขึ้นเป็น22ล้านคนภายในปี2593สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าวุฒิสภาฟิลิปปินส์เตรียมเปิดการไต่สวนถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งในวันนี้หลังนางดูเตเต้ถูกกล่าวหาว่าใช้งบประมาณสาธารณะโดยมิชอบร่ำรวยผิดปกติและข่มขู่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์และครอบครัวโดยการลงมติถอดถอนจำเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสภาวุฒิสมาชิกอย่างน้อย2ใน3อย่างไรก็ตามนางดูเตเต้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดขณะที่การไต่สวนครั้งนี้อาจส่งผลต่ออนาคตทางการเมืองรวมถึงโอกาสลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของนางดูเตเต้ในปี2571ทั้งนี้กระบวนการไต่สวนดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่ตึงเครียดในฟิลิปปินส์หลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติถอดถอนนางดูเตเต้ออกจากตำแหน่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานวุฒิสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางการพิจารณาคดีถอดถอนตำแหน่งรองประธานาธิบดีครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาก
1: อล์ฟ LPGA ทัวร์รายการโครเกอร์ควีนซิตี้แชมเปี้ยนชิพที่สนามแม็กทีวูคันทรีคลับในเมืองซินซินนาติรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกขวัญใจชาวไทยเก็บเพิ่มอีก1อันเดอร์พาร์69จากการเก็บ4เบอร์ดี้และเสียไป3โบกี้สกอร์รวม6อันเดอร์พาร์274จบอันดับ7ของการแข่งขันส่วนแชมป์ตกเป็นของลอตตี้โบดโปรสาวจากอังกฤษที่ประคองตัวหวดเข้ามา1อันเดอร์พาร์69สกอร์รวม12อันเดอร์พาร์268เฉือนระยูแฮรันจากเกาหลีใต้ที่ตามมาเป็นอันดับ2ด้วยสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์270ห่างเพียง2สโตรกและอันดับ3มิยูยามาชิตะจากญี่ปุ่นทำสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์271การแข่งขันบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันออกรอบรองชนะเลิศนัดสุดท้ายคลิฟแลนด์คาวาเลียพบกับดีทรอยต์พิสตันที่ก่อนหน้านี้ทั้ง2ทีมเสมอกันมา3ต่อ3เกมผลปรากฏว่าคาวาเลียเอาชนะไปแบบขาดลอย125ต่อ94ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของสายตะวันออกพบกับนิวยอร์กนิกส่วนรอบชิงชนะเลิศของสายตะวันตกจะเป็นการพบกันระหว่างโอลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์กับซานอันโตนิโอสเปอร์ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13ในปีหน้าที่กรุงเทพมหานครติดตามได้จากรายงาน
2: นายรัฐวุฒิเรืองเวชนายกสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทยพร้อมด้วยนายเคอิชิอิมากาวะประธานสหพันธ์เกตบอลโลกนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขัน และนางสาวกุลปาลีกิ่งมิ่งแฮนายกสมาคมกีฬาเกตบอลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13กรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14มีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาไสยกรุงเทพโดยจะมีทีมเข้าร่วมชิงชัย64ทีมจากประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ700คนจึงคาดหมายว่านอกจากประโยชน์ด้านกีฬาแล้วยังจะสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอีกด้วยนายวิวัฒน์วิกรานตนรสประธานจัดการแข่งขันกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกของไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพเชื่อว่าจะสร้างนักกีฬารุ่นใหม่พัฒนากีฬาเกตบอลให้แพร่หลายต่อไป
3: ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้มีโอกาสที่จะจัดกีฬาที่เป็นระดับสำคัญของเกตบอร์ดในครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสให้กับประเทศไทยในการส่งเสริมพัฒนาเรื่องของมาตรฐานกีฬาเกตบอร์ดให้เป็นที่แพร่หลายแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับในเรื่องของศักยภาพของนักกีฬา
2: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการกีฬาไทยในการแสดงศักยภาพด้านการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติและโอกาสในการเผยแพร่วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยให้แก่ชาวโลกติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาเกตบอลไทยเกตบอลยูเนียนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ทีมเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางไปร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลันบาตอร์ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่21ถึง24พฤษภาคมนี้โดยมีโค้ชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยนำทัพโดยโค้ชเชเปิดเผยว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเป็นอย่างมากหลังจากก่อนหน้านี้ได้ส่งชุดดังกล่าวไปแข่งขันรายการตุรกีโอเพ่นและหลายคนทำผลงานได้ดีพร้อมย้ำว่าแม้ศึกชิงแชมป์เอเชียจะเป็นรายการสำคัญแต่ได้กำชับลูกทีมไม่ให้กดดันตัวเองโดยตั้งเป้าหมายคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองเนื่องจากนักกีฬาในทวีปเอเชียต่างมีศักยภาพสูงหลายชาตินอกจากนี้ยังตั้งเป้าคว้าโควต้าเอเชียนเกมให้ได้มากกว่า3รุ่นขณะที่กติกาใหม่ของการแข่งขันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทีมงานได้เริ่มฝึกซ้อมและปรับตัวมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาจึงมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาในการแข่งขันด้านหยูบัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะแชมป์โลกของไทยเปิดเผยว่าปีนี้ตั้งเป้าคว้าเหรียญทองแม้จะลงแข่งขันในฐานะแชมป์โลกแต่ยังต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่และไม่ประมาทพร้อมเชื่อมั่นว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนเตรียมตัวมาอย่างดีขณะที่กติกาใหม่ก็เริ่มคุ้นชินแล้วหลังผ่านการฝึกซ้อมและทดลองแข่งขันมาแล้วในรายการตุรกีโอเพ่นที่ผ่านมาน
4: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีรัฐบาลอาจไม่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้หลังมีรายงานว่าเอเย่นผู้ถือลิขสิทธิ์ยืนยันราคาค่าลิขสิทธิ์เดิมที่ประมาณ 1,300 ล้านบาทโดยยืนยันว่าขณะนี้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้มีการหารืออย่างเป็นทางการในประเด็นดังกล่าวและยังไม่มีข้อสรุปว่าจะดำเนินการในทิศทางใดทั้งนี้ต้องรอผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้อีกครั้งจึงจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาของรัฐบาลต่อการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อปราโมท
7: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาทเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอก แต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภัทรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการ Money Shot ดำเนินรายการโดยมานพสีเหลืองและกนกไลวินบุรินนัน
2: สวัสดีครับที
3: ่
2: นี่มันนี่ช็อตครับวันนี้ก็มีเรื่องช็อตมาเล่าให้ฟังอีกแล้วท่ามกลางวันนี้ก็คือฝนตกนะก่อนเดินทางมาทำรายการที่นี่ฝนตกนะฮะก็วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องนี้คือเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันอะไรอ่ะมันมีผลกระทบกับคนอื่นด้วยนะวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าต้องตั้งสติหน่อยเดี๋ยวพูดไม่ดีออกไปแล้วมันจะมีผลต่อคนอื่นแล้วทำให้คนอื่นเกลียดขี้หน้าผมมากกว่าเดิมซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีคนเกลียดขี้หน้าผมอยู่แล้วโดยเฉพาะคนในวงการบัญชีเพราะว่าผมเอาเรื่องของการที่นักบัญชีบางคนโกงเงินภาษีหรือสำนักงานบัญชีบางสำนักงานก็โกงเงินภาษีผู้ประกอบการไปนะครับซึ่งในรายละเอียดจริงๆแล้วอาจจะหมายถึงว่าพนักงานคนหนึ่งในสำนักงานบัญชีที่มีอยู่หลายคนอาจจะโกงไปก็ได้หร
3: ืออ
2: าจจะหมายถึงเจ้าของก็ได้ตรงนี้นะมันก็ต้องไปพิสูจน์กันแต่ว่าท้ายที่สุดก็คือว่าผู้ประกอบการโดนเอาเงินภาษีไปทั้งที่ตัวเองจ่ายไปเป็นหลักแสนหลักล้านแต่ว่าเงินไม่ไปถึงสมกรผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศระดับมหาภาคเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยอัดคลิปกับอาจารย์เชียไปจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้นะผมกับอาจารย์เจี๊ยบเนี่ยเคยอัดคลิปวิดีโอนี้ไปตั้งแต่เมื่อประมาณสัก 7-8 ปีก่อนแล้วก็ตอนนั้นอัดคลิปวิดีโอมาจากคนมาเล่าให้เราฟังแล้วเราก็พูดไปเนี่ยแหละแต่ตอนนั้นเราไประบุพื้นที่มากเกินไปมันก็เลยมีปัญหากับคนคนนั้นจากประสบการณ์ตรงนั้นมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าอ๋อโอเคเราไม่ควรเล่าเรื่องพวกนี้แล้วแต่พอจากประสบการณ์หลังจากตรงนั้นผ่านไปหลายปีเนี่ยเราก็พบว่ามันยังมีสิ่งนี้ยังทำอยู่สำหรับบางคนผมเชื่อว่าคนในวิชาชีพบัญชีหรือนักบัญชีหลายๆคนส่วนใหญ่นั้นดีมีความซื่อสัตย์สุจริตตามวิชาชีพที่เราเป็นกันอยู่แต่ว่ามันก็มีบางคนส่วนน้อยนะผมไม่ได้มาบอกว่าคนที่ทำบัญชีหรือนักบัญชีทุกคนเป็นแบบนี้ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วอยู่แล้วมันมีบางส่วนที่ทำแบบนี้นะผมก็เลยจะเอามาเล่าในส่วนที่ไม่ดีทำไมผมต้องเอามาเล่าในส่วนที่ไม่ดีเพราะว่ามันทำให้คนดีส่วนใหญ่ถูกมองว่าไม่ดีด้วยดังนั้นเราต้องการล้างบางนักบัญชีของเราให้มีแต่คนดีให้คนภายนอกมองว่าเรามีเกียรติศักดิ์มีศักดิ์ศรีที่จะไม่ทำร้ายผู้ประกอบการที่เขาไว้ใจให้เราทำบัญชีเรื่องมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมันหายไปจนมาถึงล่าสุดนะเมื่อ2เดือนก่อนมาฮะผมกับอาจารย์เชียบก็ได้มีโอกาสไปอัดคลิปวิดีโอนี้อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าจริงๆไม่ได้ไปใฝ่หาในเรื่องของสำนักงานบัญชีหรือนักบัญชีโกงภาษีเลยไม่ได้ไปใฝ่หาเลยแต่บังเอิญว่ามันมีบางคนเข้ามาบอกเราว่าเขาโดนโกงภาษีผมก็ด้วยความเดือดเนื้อร้อนใจว่าเขาโดนโกงสงสารเขาอะไรประมาณนี้ผมก็เลยเอาเรื่องมาเล่าเพื่อไม่ให้คนเนี่ยได้รู้สึกว่าจะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกก็มาเล่าเพื่อเตือนภัยไม่ได้มีความตั้งใจว่าจะมาเล่าเพื่อให้คนอื่นมองว่าสำนักงานอื่นๆไม่ดีสำนักงานบัญชีเยลโล่ดีแล้วมาจ้างผมจริงๆแล้วเป้าหมายของผมไม่ได้ต้องการอยากจะได้ลูกค้าทำบัญชีเลยด้วยซ้ำแต่ว่าอยากจะมาเตือนภัยผู้ประกอบการแล้วคลิปที่ผมลงไปล่าสุดก็ดันมีคนดูเยอะซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เจาะนะว่าเป็นใครไม่ได้บอกว่าเขาอยู่ที่ไหนอะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้บอกแต่มันมาหาผม 2-3 เคสที่ถูกโกงเงินภาษีเรื่องเรานั้นก็จบไปผมก็ไม่อยากจะไปมีแรงเสียดทานกับคนอื่นๆหรอกว่าเอาเรื่องภายในนักบัญชีมาเล่าให้ฟังคุณก็เป็นนักบัญชีไหมคุณขนุนคุณมาในวันนี้นี่เขามาในฐานะนักบัญชีในอนาคตที่คุณกำลังจะเรียนจบและคุณก็จะไปเป็นนักบัญชีแล้วใช่ไหมคุณจะไปเป็นนักบัญชีผมเลยเห็นว่าคุณขนุนเนี่ยมาฝึกงานกับผมเขาก็เดินทางมาจากเชียงใหม่นะครับเขาก็ในอนาคตเป็นนักบัญชีแน่นอนคุณคงไม่ไปทำอาชีพอื่นใช่ไหมหรือยังไง
4: ก็อาจจะมีเป้าหมายอื่นร่วมด้วย
2: มีเป้าหมายอื่นร่วมด้วยโอเควันนี้เอาคุณมาดิเพื่อให้คุณได้รู้ว่าสังคมมันมีแบบนี้บางทีคนเรานะไม่ได้อยู่ในสังคมนักบัญชีเนี่ยคุณก็ไม่รู้คุณก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าคุณรู้จริงหรือเปล่าถูกป่ะไอ้คนที่จะมาเอาพูดมันก็ต้องรู้อยู่ไส้ในจริงๆเลยก็มีคนหนึ่งมาคอมเมนต์บอกผมในคลิปนั้นอะว่าเนี่ยนะเอาเรื่องภายในมาเล่าให้คนอื่นฟังทำคนอื่นดูถูกองค์การของตัวเองคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะให้คนที่มันไม่ดีมันออกไปมันจะได้เหลือแต่คนดีๆไงคนก็จะได้มั่นใจอะไรเงี้ยนะเรื่องราวนั้นก็ผ่านไปจู่ๆนี่เข้าเรื่องแล้วนะ เข้าเรื่องแล้วว่าผมก็ไม่อยากจะไปยุ่งอะไรมากล่ะจู่ๆก็จะมีสายลึกลับโทรมาจริงๆไม่ได้โทรมานะเมสเซจมาทางเพจบอกว่าจำพี่ได้ไหมใช่ไหมจำพี่ได้ไหมพี่คนเนี้ยเขาเคยเป็นเจ้าหน้าที่ระดับหนึ่งแล้วกันของสัมภาระแล้วก็ผมเนี่ยก็ไม่เจอเขาประมาณสัก10 ปีนะประมาณ10 ปีได้ไม่เจอกันแล้วไม่ได้เคยคุยอะไรกันมาเลยแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเขาก็มาติดต่อเขาบอกว่าเขาอยากจะให้ทางสถาบันเยลโล่หรือเพจของผมเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์เตือนภัยผู้ประกอบการหน่อยเพราะเห็นว่ามีสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมแล้วก็ไม่อยากให้มันมีแบบนี้อีกนะผมก็ไม่รู้ว่าพี่คนนี้เขาไปเจอคลิปของผมที่เป็นไวรัลหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกแต่เขาเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาเป็นใครอยู่เนี่ยเขาบอกอยู่ว่าเขาเป็นใครระดับไหนเนี่ยเขาบอกแล้วผมรู้ว่าเขาอยู่ในพื้นที่แห่งหนึ่งแล้วกันในจังหวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดแห่งหนึ่งแล้วกันก็ใหญ่สุด ใหญ่สุดเขาก็บอกว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ผมไม่ได้คุยกับพี่เขานะอาจารย์เจี๊ยบเป็นคนคุยเราก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าสิ่งที่ผมเจอมาแค่นั้นมันมีอื่นๆอีกซึ่งถ้าเรื่องราวแบบนี้มันไม่ขจัดคนไม่ดีออกจากวงการบัญชีผู้ประกอบการก็จะรู้สึกไม่ไว้ใจนักบัญชีแล้วมันควรจะต้องเหลือนักบัญชีที่เขาไว้ใจอ่ะนะไม่ใช่ว่าแบบมาทำว่าก็ไม่รู้มันเทาๆดำๆมันก็เลยทำให้มันไม่สามารถแก้ไขได้ตรงจุดได้แล้วคุณลองคิดดูนะคุณขนุนผมพูดให้คุณฟังว่าการที่ยกตัวอย่างนะอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าภาษีรายเดือนคือภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างที่คุณทำภาษีรายเดือนอยู่นะเอาภาษีซื้อภาษีขายมาลบกันแล้วก็เป็นภาษีที่ต้องส่งสมกรตัวอย่างที่ผมเคยเล่าก่อนนั่นนี่คือผู้ประกอบการเนี่ยจ่ายเงิน300,000เดือนนั้นนะจ่ายเงิน300,000ให้กับสำนักงานบัญชีไปจ่ายภาษีแต่สำนักงานบัญชีเนี่ยไปทำเอกสารผิดตั้งใจแหละแล้วก็ใส่ไปแค่3,000เงินส่วนต่างเข้ากระเป๋าตัวเองแล้วก็ทำใบเสร็จปลอมไปให้กับคนผู้ประกอบการให้ดูว่าที่คุณเอาเงินไว้ฉันสร้าง300,000เนี่ยฉันออกบินให้แล้วเป็นใบเสร็จปลอมแต่เงินเข้าสมกรแค่3,000เขาทำแบบนี้อยู่หลายปีนะหลายปีมากเลยผู้ประกอบการบอกว่าเสียหายประมาณหลักเกือบ10 ล้านคุณคิดว่านี่แค่รายเดียวนะผู้ประกอบการที่เสียหายรายเดียวนะคุณคิดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นทั่วประเทศมันจะเป็นยังไง
4: ก็แบบรัฐสูญเสียรายได้
2: มหาศาลถูกไหมแทนที่เงินมันจะเข้าคลังให้รัฐบาลให้หน่วยงานไปบริหารประเทศต่อแต่เงินมันกลายเป็นว่าไปอยู่ที่นักบัญชีบางคนน่ะที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตนี่มันเป็นเรื่องใหญ่นะผู้ประกอบการก็เกิดความไม่ไว้ใจรัฐก็ไม่ได้เงินและถ้าเกิดเรื่องนี้ไม่ถูกเอามาเปิดเผยให้ผู้ประกอบการตระหนักและจะต้องทำยังไงเพื่อไม่ให้เขาโดนถูกหลอกถูกโกงหรือพลาดเนี่ยคือถ้าเกิดเขาไม่รู้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นความเสียหายแบบนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องถูกไหมแล้วถ้าเกิดไม่มีใครมาบอกเนี่ยมันก็จะซุกอยู่ใต้พรมต่อไปเรื่อยๆซึ่งมันไม่ควรเป็นวันนี้ก็เลยจะมาพูดให้ฟังเนี่ยอาจารย์เชฟก็จะดูแบบว่านิ่งๆหน่อยเพราะว่าอาจารย์เชฟเขาก็ตระหนักอยู่ว่าไปพูดแล้วมันเป็นเหมือนทำร้ายคนในวงการอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆไม่ใช่หรอกผมว่าคนวงการดีๆทำให้คนดีสามารถมีที่ยืนดีกว่าแล้วคุณรู้ว่ามันมีเหตุผลอะไรอีกท่านผู้ฟังคุณรู้ไหมว่าไอ้สิ่งที่สำนักงานบัญชีบางแห่งหรือนักบัญชีบางคนที่โกงเงินภาษีมันมีผลเสียอย่างนึงเป็นเรื่องของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมด้วยฟังดูแล้วดูมันไม่เกี่ยวอะไรใช่ไหมคุณลองนึกนะภาพนะสำนักงานบัญชีที่โกงเงินภาษีสมมติมีสำนักบัญชีเนี้ยโกงเงินภาษีเขาก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าเขาจะโกงเงินผู้ประกอบการเดือนละหลักแสนต่อรายนะเขาไปเก็บค่าทำบัญชีแล้วบอกว่าทำบัญชีจ้างเขาก็เก็บแค่เพียงเดือนละ2,000คุณเปิดสำนักงานบัญชีมาปกติคุณเก็บ7,000คุณก็ไม่ได้งานคุณจบบัญชีมาอยากเปิดสำนักงานบัญชีก็ไม่มีใครมาจ้างคุณเพราะคุณคิดว่าไอ้งานตรงนี้มันควรจะต้อง7,000คุณไปเสนอราคาด้วยต้นทุนด้วยค่าจ้างค่าแรงงานพนักงานลูกน้องคุณบอกว่า7,000คุณไม่ได้งานไอ้สำนักงานบัญชีที่โกงเนี่ยมันเก็บ2,000มันได้งานแต่จริงๆมันไม่ได้ต้องการ2,000รายเดือนมันต้องการหลักแสนรายเดือนคุณก็กลายเป็นคนไปเปิดสำนักงานบัญชีแต่ไม่มีใครจ้างคุณเลยเพราะมันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมคนกลุ่มแบบนี้มันควรต้องออกไปจากวงการวิชาชีพอันนี้นะที่ผมพูด คือเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็งบประมาณของภาครัฐที่มีปัญหามากอ่ะอาจารย์เชฟคุณเล่าเลยแล้วกันพี่ท่านนี้นะผมกลัวหลุดปากชื่อมากเลยพี่ท่านนี้เขาโทรมาเขาขอให้เราช่วยประชาสัมพันธ์แล้วบอกถึงวิธีการที่จะทำให้คุณเนี่ยไม่โดนโกงภาษีไม่โดนเอาเงินภาษีไปและจะได้ไม่พลาดไม่ต้องเป็นเหยื่อเขาบอกให้คุณช่วยประชาสัมพันธ์นะวันนี้คุณต้องมาประชาสัมพันธ์ตามเจตนารมณ์ของพี่ท่านนี้อ่ะเขาว่าไง
3: ค่ะอาจารย์เรื่องนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นภัยเงียบแล้วกันเนาะในแวดวงของงานทำบัญชีการเสียภาษีประจำเดือนของผู้ประกอบการนะคะตามที่อาจารย์มโนบเล่าแล้วนะคะว่าพี่ท่านนี้เนี่ยก็ฝากประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องของการเตือนภัยค่ะทั้งฝั่งของนักบัญชีเองนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณทำเนี่ยก็มันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็จะถูกจับได้อยู่ดี
2: ใช่
3: นะคะฝั่งตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยก็อย่าปล่อยปะละเลยในเรื่องของการเสียภาษีของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษีรายเดือนก็ดีครึ่งปีหรือรายปีนะคะคุณก็ต้องหมั่นตรวจสอบภาษีนะคะว่าไม่ใช่ว่าโยนทุกอย่างเนี่ยไปให้กับนักบัญชีดูแลการเงินเสมียนหรือสำนักงานบัญชีซึ่งก็แล้วแต่คุณว่าจ้างว่าจ้างใครดูแลบัญชีให้คุณเนาะนะคะทีนี้เรื่องราวเหล่านี้นะคะเราก็อยากจะเตือนภัยว่าไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นหรือในช่วงที่แบบถ้าใครได้มีโอกาสได้รับฟังนะคะก็กลับไปตรวจสอบภาษีของตัวเองได้ดูแล้วก็ได้ขจัดปัญหาให้เร็วที่สุดหรือไม่ปล่อยให้มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายเพื่อลดความเสียหายนั่นเองนะคะต่อผู้ประกอบการเรื่องราวนี้นะคะเป็นผู้ประกอบการในจังหวัดแห่งหนึ่งนะคะที่เขารับงานมา
2: เขารับงานคือผู้ประกอบการในจังหวัดแห่งนี
3: ้
2: เขาเนี่ยไปรับงานใหญ่มา
3: ใช่ค่ะ
2: นะก็รับงานที่ไหนไม่รู้แหละแต่ว่าเมื่อรับงานใหญ่เสร็จรายได้ของเขาจะต้องเยอะ
3: รายได้เยอะ
2: แล้วไงต่อ
3: เป็นงานโปรเจกต์นะคะรายได้เยอะมากแล้วเวลาทุกๆครั้งที่เขามีรายได้ขายจามนบเขาอ่ะก็จะถูกหักภาษีณที่จ่ายนะคะ 1% 2% 3% 5% แบบนี้ค่ะแล้วแต่ประเภทรายได้นะคือถูกลูกค้าเนี่ยหักภาษีคือได้เงินไม่เต็มนะคะ
2: ตามหลักภาษี
3: ใช่หักภาษีณที่จ่ายเนี่ยนะคะแล้วลูกค้าเนี่ยเมื่อหักภาษีแล้วก็จะนำส่งภาษีนี้ให้กับทางกรมสรรพากรไปเท่ากับว่าตัวผู้ประกอบการเองสมมติชื่อคุณ A แล้วกันนะคุณ A เนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทก็ได้รับเงินมาไม่เต็มค่ะทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นที่คุณ A เนี่ยเขามองว่าเมื่อเขามีรายได้เขาก็ต้องเสียภาษีและรายได้เขาอ่ะในแต่ละปีนะคะอาจารย์เกิน1,800,000 บาทคือเขาอ่ะจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือมีแวด
2: 7%
3: ทีนี้ยอดมูลค่าของแวด 7% เนี่ยมันเยอะมากเลยแล้วเขาก็เลยไปถามสำนักงานบัญชีหรือนักบัญชีที่ดูแลเขาอ่ะนะคะพี่เอคนเนี้ย
2: ผู้ประกอบการเนี่ยก็จะมีนิสัยอย่างหนึ่งก็คืออยากเสียภาษีน้อย
3: อยากประหยัดภาษีทำยังไงดีถามในเชิงปรึกษาหรือหาทางออกนะฮะทำยังไงดีเนี่ยว่าไม่อยากจะเสียภาษีตัวนี้เลยเพราะว่าเขามีแต่รายได้มีแต่ยอดขายแต่ว่าฝั่งค่าใช้จ่ายหรือบินซื้อที่มันมีแวดน่ะมันไม่ค่อยมีเลยอ่ะแทบจะไม่มีเลยหายอดมาหักไม่ได้เขาบอกอย่างนี้เขาเลยไปถามสำนักงานบัญชีที่ดูแลเขาหรือนักบัญชี
2: อ่ะโอเคสมมุติว่าคุณเป็นนักบัญชีสมมติว่าคุณเป็นนักบัญชีคนนั้นคุณจะตอบยังไงมีรายได้เขาเยอะเลยปีนี้โปรเจกต์เข้ามหาศาลเงินรายได้เยอะถูกปะแต่ภาษีซื้อดันไม่ค่อยมีรายจ่ายไม่ค่อยมีคุณจะให้คำแนะนำไงไปซื้อบินมาอ่ะอย่างนี้ก่อนเบื้องต้นคุณจะแนะนำไหมไปซื้อบินปอมาบินภาษีซื้อปอมาไหม คุณก็ไม่แนะนำถูกป่ะ เพราะคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องที่มันผิดกฎหมายทำไม่ได้ติดคุกแน่นอนคุณก็ไม่แนะนำแล้วถ้าเกิดถ้าเขาไม่แนะนำแล้วแล้วผมไปถามเด็กฝึกงานนะอาจารย์เจี๊ยบจะแนะนำไงก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวจริงๆถ้าเป็นอาจารย์เจี๊ยบจะแนะนำไงมีแต่รายได้ไม่มีภาษีซื้อมันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนี่
3: ใช่ค่ะก็ต้องมีการวางแผนภาษีค่ะอาจารย์เพราะว่าแวด 7% ดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่ของตัวคุณเอมันไม่ใช่ของผู้ประกอบการเนาะดังนั้นคุณเอก็ต้องตั้ง รายได้ของตัวเองเอาไว้ที่ตัวเองรับได้แล้วส่วน 7% คุณก็บวกเข้าไปอีกถ้าสามารถบวกได
2: ้
3: นะคะบวกเพิ่มเข้าไปเช่นถ้ารายได้100นึงก็บวกไปอีก 7% แปลว่าคุณต้องขาย100กับอีก7บาทเวลาคุณเก็บเงินคุณเก็บ107มา100เข้ากระเป๋า7บาทไปให้สัมภาระแต่ถ้าเกิดคุณทำแบบนี้ไม่ได้คุณก็อ่ะลดครึ่งนึงถอยกำไรลงมาสักหน่อยคือใช้ในลักษณะของการวางแผนภาษีไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งซื้อหรือฝั่งขายค่ะไ
2: ม่ได้คุณฟังอาจารย์เชฟแล้วงงไหมผมถามในเรื่องของภาษีซื้อทำอะไรได้ไหม
3: ภาษีซื้อทำอะไรยากค่ะอาจารย
2: ์ตอบได้เลยด้วยภาษีซื้อคุณไม่มีคุณจะไปหาภาษีซื้อมาได้ไงถูกป่ะแต่รายได้คุณมีเยอะเมื่อรายได้คุณเยอะแต่ภาษีซื้อหรือค่าใช้จ่ายคุณน้อยแน่นอนคุณจ่ายภาษีรายเดือนสูง
3: ค่ะ
2: จ่ายภาษีรายเดือนสูงแล้วไงต่อ
3: ใช่ค่ะทีนี้เขาก็ไปถามนักบัญชีเขาใช่ไหมคะ
2: เรื่องนี้ถามนักบัญชี
3: ทีนี้นักบัญชีเขาก็เลยบอกว่าพี่ไม่อยากเสียภาษีหรอคืออย่างนี้ก่อนนะรายได้ของพี่เอเนี่ยมันเป็นรายได้ที่หลบภาษีไม่ได้เลยนะเพราะว่ายอดสมมติหัก 3% ยอดหักภาษีณที่จ่าย 3% จากรายได้เนี่ยมันแทงเรื่องไปที่สัมภาระแล้วพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยสัมภาระรู้หมดเลยว่ายอดขายพี่มีเท่าไหร่รายได้พี่มีเท่าไหร่พี่หลบรายได้ไม่ได้เลยนะ
2: อ
3: ้าวแล้วทำยังไงเลยทีนี้พี่ก็ไม่อยากเสียภาษีรายเดือนเยอะน่ะเสียดายภาษีบัญชีท่านนี้ก็เลยแนะนำว่าเอาอย่างนี้พี่ทำหนูมีบินอยู่ภายในเนี่ยเดี๋ยวหนูเอามาให้พี่แล้วกันแล้วพี่จ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์หนูแล้วกันจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์หมายความว่าสมมติบินเนี่ยร้อยหนึ่ง
2: มีร้อยหนึ่งคือร้อยบาท
3: ร้อยบาทหนึ่งร้อยบาท
2: บิน
3: เนี่ย
2: มีค่าจ่ายเนี่ยร้อยบาท
3: แล้วมันมีแบต 7% ก็คือ7บาทใช่ไหมคะ
2: ใช่
3: อันนี้เราเรียกว่าใบกำกับภาษีซื้อแต่พี่ไม่ต้องจ่ายเงิน107พี่จ่าย 2% ก็พอ
2: 2% จาก
3: 100
2: บาท
3: ใช่
2: แล้วแบบนี้เขาเรียกว่าการซื้อบินน่ะ
3: ก็ซื้อบิน
2: นะคุณรู้ป่ะมันมีการซื้อบินอยู่เนี่ยตามที่อาจารย์เชฟบอกเลยบินค่าใช้จ่ายที่เราจะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรกับทุนเนี่ย107เนี่ยไม่ได้ซื้อขายกันจริงคนที่อยากได้บินใบนี้พร้อมแบตที่ประกบอีก7บาทเนี่ยคุณจ่ายแค่เพียง3บาท4บาทคุณได้มาทั้ง2ภาษีมาเป็นตัวลดทำให้คุณเสียภาษีน้อยลงนี่คือวงการที่ไม่ควรทำนะ มันผิด เขาเรียกว่าการซื้อไปกำกับภาษีปลอม
3: ค่ะแล้วพี่เอท่านนี้ก็เลยบอกว่าอ้าวอย่างนี้มันไม่ผิดเหรอโหอ๋อพี่ตรวจไม่เจอหรอก
2: เออต้องอันนี้ขยายความต่อนะผมเป็นเหมือนนักแปลเลยคือผู้ประกอบการเขาไม่รู้เรื่องหรอกหลักการบัญชีเนี่ยภาษีอะไรเนี่ยเขาไม่รู้เขาก็แค่ถามอยากจะรู้แต่นักบัญชีบางทีชั่วโมงบินสูงอะก็อาจจะอยากจะช่วยเหลือผู้ประกอบการเพราะว่าอยากจะได้ความไว้เนื้อเชื่อใจบางทีเราอาจจะทำไปในสิ่งที่แบบพลั้งเผลอหรืออยากจะเอาใจเขานะแล้วก็ไปบอกวิธีแบบนี้ซึ่งมันผิดผู้ประกอบการเขาไม่รู้หรอกมันผิดแค่ไหนใช่ไหมแต่เสียภาษีน้อยมีสิทธิ์เอาหนทางนี้แน่นอน
3: ค่ะ
2: แล้วผู้ประกอบการว่าไง
3: ก็เขาบอกว่าโอ้พี่ตรวจเจอยากอันนี้บัญชีบอก เพราะว่าอะไรแล้วทำไมตรวจเจอยากมันเป็นยังไงคือเขาก็เป็นคนแบบชาวบ้านอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้หรอกพี่เอเนี่ย
2: ไม่ใช่ชาวบ้านนะแล้วโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้ต้องมีความรู้ระดับหนึ่ง
3: ก็คือเขาก็บอกว่าเขาเป็นแบบบ้านๆน่ะเขาไม่มีความรู้เขาพูดอย่างนี้เนาะแล้วเขาก็บัญชีก็บอกว่าก็คือฝั่งนึงน่ะเขาก็เอาบินตัวนี้พี่ไปยื่นภาษีส่วนพี่ก็เอามายื่นด้วยเพราะฉะนั้นยื่นกันทั้งสองฝ่ายเลยพี่ยื่นว่าเป็นใบซื้อค่ะส่วนเขาก็ยื่นว่าเป็นบินขายเนี่ยคนนึงยื่นซื้อคนนึงยื่นขายมันยื่นสองฝั่งอยู่แล้วพี่เพราะฉะนั้นตรงนี้สัมภาระตรวจไม่เจอหรอกอันนี้คือเหตุการณ์ที่เล่านะคะทีนี
2: ้อาจารย์เชียร์อยู่ในเหตุการณ์ไหม
3: ไม่เขาเล่าให้ฟัง
2: มีคนคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเจ้าของกิจการกับสำนักบัญชีคุยกันแบบนี
3: ้แล้วไม่รู้ว่าข้อที่จริงเป็นยังไงนะ
2: เขาเล่ามา เขาเล่ามาเราฟังมาอีกทีนึงเราฟังมาอาจจะไปเป็นคนที่4คนที่5แล้ว
3: แล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าโอเคด้วยความที่พี่เอน่ะก็อยากจะเสียภาษีรายเดือนต่ำ
2: ๆ
3: ก็เลยปล่อยให้เขาทำ
2: ปล่อยให้เขาทำนะเพราะตัวเองได้ประโยชน์ถูกไหมตัวเองเสียภาษีรายเดือนน้อยแทนที่จะเสีย 300,000 เสียแค่ประมาณ80,000ตัวเองก็อาจต้องชอบอยู่แล้วผู้ประกอบการแต่ไม่รู้ว่ามันความผิดมันน่ากลัวแค่ไหนอันนี้เขาอาจจะไม่รู้นะผมคิดเข้าข้างเขานะเขาอาจจะไม่รู้อ่ะแต่นักบัญชีไปแนะนำ
3: ใช่แล้วทีเนี้ยจนวันนึงค่ะเขาได้รับจดหมายจากกรมสรรพากร
2: วันนึงนี่ผ่านไปนานไหมไอ้เรื่องราวที่คุยกันจนถึงวันที่สรรพากรเรียกตัวเนี่ย
3: ผ่านมาประมาณ2ปีกว่า
2: คุณคิดดูผ่านมาประมาณ2ปีกว่ารัฐไม่ได้เงินจากบริษัทใน A เนี่ยกี่บาทคุณลองคิดดูนะภาษีที่รัฐเก็บไม่ได้จาก ลายเนี้ยกี่บาทเนี่ยเช่นประมาณปกติเสียประมาณ 4-5 แสนไม่ได้เสีย 4-5 แสนเสียแสนเดียวรัฐเก็บเงินไม่ได้ทุกเดือนเงินไม่ได้เข้าคลังนะแต่ว่าผมขอพูดนิดนึงสำหรับบางท่านที่มาฟังรายการ Money Shot ใน EP นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นนักธุรกิจหรืออาจจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับนักบัญชีมากนักผมขอเล่าคอนเซ็ปต์ง่ายๆฟังแล้วกันว่าปกติแล้วธุรกิจใดก็ตามที่ทำธุรกิจแล้วมีเข้าไปอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยคุณจะมีภาษีขายซึ่งเกิดจากรายได้ที่คุณทำธุรกิจอยู่แต่ละเดือนแล้วคุณก็จะมีเงินที่คุณจ่ายออกไปซึ่งเราเรียกว่าค่าใช้จ่ายคุณอาจจะจ่ายไปสำหรับค่านู่นค่านี่หรือซื้อทรัพย์สินต่างๆมาก็ตามเงินที่คุณจ่ายไปตรงนี้อาจจะมีภาษีซื้อเกิดขึ้นทุกๆเดือนเราจะเอาภาษีขายกับภาษีซื้อมาลบกันนะภาษีขายเกิดจากฝั่งรายได้ภาษีซื้อเกิดจากฝั่งค่าใช้จ่ายสมมตินะเดือนนั้นมีภาษีขายอยู่แสนนึงภาษีขายแสนนึงจริงๆคุณต้องเอาแสนนึงไปส่งสรรพากรนะแต่ว่าบังเอิญคุณมีภาษีซื้ออยู่ 20,000 แปลว่าแทนที่คุณจะจ่ายแสนนึงคุณมีภาษีซื้อ 20,000 คุณไปหักกันคุณจ่ายภาษีประจำเดือนนั้นแค่เพียง 80,000 เท่านั้นดังนั้นไอ้ภาษีซื้อมันจึงทำให้ยอดภาษีขายที่คุณจะต้องจ่ายมันต่ำลงมันก็เลยมีคนพยายามจะสร้างตัวเลขเท็จขึ้นมาในฝั่งภาษีซื้อให้มันเยอะๆคุณลองคิดดูดิถ้าเดือนนี้เขามีภาษีขายอยู่แสนนึงแล้วเขาสร้างภาษีขายอยู่แสนนึงหรือ 102,000 เดือนนั้นเขาไม่ต้องจ่ายภาษีรายเดือนให้สรรพากรเลยแค่เพียงมโนตัวเลขฝั่งภาษีซื้อให้เยอะๆรัฐก็ไม่ได้เก็บภาษีแล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดทำอย่างนี้กันทั่วประเทศจะเป็นยังไงนี่เรื่องนี้ต้องไปอยู่ในรัฐสภาด้วยนะเนี่ยอ่ะต่อครับพอผมเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มอาจารย์เจี๊ยบเล่าต่อครับหลังจากเขาทำแบบนี้ได้2ปีไม่รู้เสียหายเท่าไหร่อ่ะมีจดหมายจากสรรพากรส่งมาหาในเอ
3: ส่งไปที่บริษัทของคุณเ
2: อ
3: นะคะว่าเชิญเรียกเชิญพบให้เข้ามาชี้แจงนะคะเกี่ยวกับการเสียภาษีของบริษัทนะคะแล้วก็ขอเอกสารรายรับรายจ่ายสเตทเมนต์ของบริษัทขอพพ30รายงานภาษีซื้อภาษีขายใบกำกับซื้อขายขอทุกอย่างเลย
2: ขอทุกอย่างเลยนะ
3: ใช่
2: แล้วมีไหม
3: มีค่ะอาจารย์มีทั้งที่มีด้วยไม่มีด้วยนะคะแล้วในเอด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจก็เลยมอบอำนาจให้กับนักบัญชีท่านนั้นแหละนะคะเข้าไปพบกับทางเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเพื่อไปให้ข้อมูลเพราะว่าตัวเองก็กลัวสรรพากร
2: ตัวเองก็ไม่รู้ว่าถูกผิดยังไงก็เอาชีวิตไปฝากไว้ที่นักบัญชีอ่ะ
3: ใช่เขาบอกว่าถ้าวันนี้จะแบบระหว่างเจอตำรวจจับกับสรรพากรเนี่ยตำรวจยังจะดีกว่าสรรพากรคือสรรพากรเนี่ยน่ากลัวมากในมุมมองของพี่เอก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบนะคะเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรนะคะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดแนะนำดีมากถ้าคุณทำตรงไปตรงมานะถูกต้องเลยหรือคุณอยากจะทำให้ถูกเนี่ยคุณก็ขอคำแนะนำได้เลยว่าจะต้องทำยังไงนะคะฉะนั้นเนี่ยพี่เอค่ะด้วยความกลัวก็เลยมอบอำนาจที่บัญชีไปชี้แจงนะคะพอไปชี้แจงก็หาทางออกไม่ได้ค่ะอาจารย์มนุษย
2: ์หาทางออกไม่ได้หมายความว่าพอไปชี้แจงกับเจ้าหน้าที่แล้ว
3: ใช่
2: คือน้ำหนักของนักบัญชีคนนี้เนี่ยสรรพากรเขาก็ไม่เชื่อถูกไหม
3: ใช่ค่ะคือชี้แจงไม่ได้คือไม่มีเหตุผลรองรับว่าที่มาของการเสียภาษีเนี่ยมันเป็นยังไง
2: ทำไมคุณเสียต่ำ
3: ใช่ค่ะแล้วก็เอกสารไม่ครบ
2: ถามคุณขนุนคุณนี่มาอยู่ในสำนักงานบัญชีของผมก็หลายวันแล้วนะคุณได้ทำในเรื่องเกี่ยวกับระบบภาษีมูลค่าเพิ่มไหมทำอะไรบ้าง
4: ได้ทำรายงานภาษีซื้อภาษีขายค่ะ
2: ทำรายงานภาษีซื้อภาษีขายเลยใช่ไหม
4: ค่ะ
2: คุณเอาอะไรข้อมูลตรงไหนมาใส่ในรายงานภาษีซื้อภาษีขาย
4: ข้อมูลจากเอกสารบิน
2: จากบินตัวเลขในบินคุณหยิบมันมาใส่ในรายงานภาษีซื้อภาษีขายภาษีขายก็จะมีเฉพาะฝั่งรายได้ภาษีซื้อก็จะมีฝั่งค่าใช้จ่ายคุณเอามันมากรอกในรายงานแล้วคุณได้กรอกพพ30ได้ไหม
4: พพ 30
2: กรอกไหมยังไม่กรอกก็คือบอกว่าไม่กรอก
4: ยังไม่กรอก
2: โอเคงั้นผมถามคุณหน่อยคุณว่าตำรวจคุณจะมโนตัวเลขขึ้นมานะในรายงานในคุณจะทำรายงานถูกไหมแต่บินมันไม่มีบินไม่มีภาษีซื้อเลยแต่คุณอยากได้ภาษีซื้อเป็นไปได้ไหมว่าไม่มีบินแต่คุณเอาตัวเลขไปใส่ในรายงานได้มันมีคนทำแบบนี้นะเข้าใจปะเช่นภาษีซื้อมีอยู่แสนหนึ่งไม่มีภาษีซื้อไม่มีบินแสนเนื้อภาษีซื้อแต่คุณไปเขียนในรายงานภาษีซื้อว่ามีแสนหนึ่งเพื่อเวลามันไปหักกับภาษีขายเขาจะได้ไม่ต้องจ่ายภาษีหรือจ่ายน้อยลงมันมีคนมโนแบบนี้ไม่มีบินแต่มีในรายงานภาษีซื้ออ่านะอีกแบบนึงผมบอกให้บางทีมีในรายงานภาษีซื้อมีหรือไม่มีไม่รู้อะแต่เวลายื่นพ.พ. 30น่ะมโนตัวเลขมาเลยว่าอยากจะเสียภาษีเท่าไหร่มโนตัวเลขขึ้นมาเลยว่าอยากจะให้สรรพากรได้เงินเท่าไหร่แล้วก็ส่งไปให้สรรพากรแล้วก็จ่ายเงินตามที่ตัวเองอยากจะจ่าย ซึ่งสเต็ปแบบนี้มันคือการทำการทุจริตการโกงเงินของภาครัฐเลยคือไม่มีตัวเลขจริงแต่ยังทำนะอาจารย์เย็บต่อครับ กลับมาที่ว่าทางนักบัญชีคนนี้ก็ไม่สามารถชี้แจงได้ว่าอย่างที่ผมบอกพอ30ตัวเลขคุณมายังไงในรายงานก็รายงานตัวเลขคุณก็ไม่น่าเชื่อถือไอ้บินภาษีซื้อคุณก็อาจจะไม่มีจริงด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: คือไอ้ข้อมูลพวกนี้มันมั่ว
3: ค่ะ
2: สามกรก็เลยไม่ค่อยเชื่อ
3: ก็คือมันไม่ตรงกับภาษีที่ได้จ่ายในแต่ละเดือนนะคะข้อมูลที่มาของภาษีซื้อกับภาษีขายเนี่ยภาษีขายตรงแต่ภาษีซื้อไม่ตรงปัญหาตอนนี้อยู่ที่ภาษีซื้อค่ะอาจารย์มนพว่าไม่มีบินหรือมีบินก็ไม่ถูกต้องอะไรพวกนี้นะคะทีเนี้ยสัมภาระก็เลยต้องเรียกพี่เอเข้าไปพบ
2: อ๋อหลังจากนักบัญชีเข้าไปแล้วพี่เอต้องเข้าไปด้วย
3: เข้าไปด้วยเพราะว่านักบัญชีเริ่มรับไม่ไหวแล้วจากการบีบคั้นจากการให้ข้อมูลจากกรมสัมภาระเนี่ยถึงที่มาของว่าภาษีซื้อคุณเอาใบมาจากไหนเอาตัวเลขจากไหนมากรอกนะคะก็เลยได้พบกับทางพี่เอ
2: แล้วตอนที่พบกับทางพี่เอเนี่ยนักบัญชีได้เข้าไปด้วยไหม
3: ไม่ได้เข้า
2: ต่างคนต่างเข้าคนละเวลา
3: ใช่ค่ะ
2: โอเค
3: ค่ะทีนี้ทางพี่เอเนี่ยก็เลยได้ไปให้ข้อมูลกับทางสัมภาระนะคะว่าทุกๆครั้งที่พี่เอจ่ายภาษีประจำเดือนเนี่ยนักบัญชีเนี่ยจะทำใบแจ้งหนี้เรียกค่าทำบัญชีประจำเดือนมายกตัวอย่างเช่นค่าทำบัญชีของเดือนมกราเขาก็จะบอกเลยว่าเขาเก็บ 3,000 บาทมีภาษีหักหน้าที่จ่ายพ.ก.ด.1353เนี่ยนะคะกี่บาทเขาก็บอกมาในบินนั้นแล้วก็บอกว่าประกันสังคมกี่บาทพอ30รายเดือนกี่บาทแล้วก็รวมเงินมาเลยว่าเป็นกี่บาท
2: คือคุณต้องจ่ายเดือนนี้เท่านี
3: ้
2: รวมทุกอย่างที่คุณจะต้องจ่ายอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่ค่ะบัญชีเขามีใบแจ้งหนี้มาหาพี่เอแล้วพี่เอก็ไม่ได้ตรวจอะไรค่ะอาจารย์มโนเพราะตรวจไม่เป็นไม่รู้เรื่องก็ทำการโอนเงินทั้งค่าทำบัญชีทั้งภาษีรายเดือนไปให้กับบัญชีท่านนั้น
2: โอนเข้าไปในบัญชีใครรู้ไหมข้อมูลที่ฟังมาเนี่ย
3: โอนเข้าไปในบัญชีบุคคล
2: ส่วนตัว
3: ของนักบัญชีสมมติว่านักบัญชีคือชื่อคุณส้มแล้วกันโอนเข้าบัญชีคุณส้มเลยแล้วคุณส้มเนี่ยก็เป็นตัวแทนในการเอาเงินของคุณเอเนี่ยไปจ่ายภาษีให้กับกรมสรรพากรนะคะทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าคุณส้มได้เงินไปแล้วคุณส้มไม่เอาไปจ่ายให้สรรพากรนะสิคะ
2: สมมติว่าเดือนนั้นคุณเอโอนไป 500,000 โอนมาให้โอนเข้าบัญชีคุณส้มเลยนะ 500,000 คุณส้มก็ได้เงินเข้าบัญชี 500,000 ถูกมั้ยแต่หลักฐานชัดเจนมากเลยโอเคคุณส้มได้ 500,000 แล้วคุณส้มจ่ายยังไง
3: คุณส้มเนี่ยก็เลยยักยอกเงินก้อนนี้ค่ะอาจารย์เอาเข้ากระเป๋าตัวเองส่วนหนึ่งหรือยักยอกหรืออะไรใดๆเนี่ยเอาเงินมาเนี่ยเข้ากระเป๋าของตัวเองบางส่วนแล้วก็จ่ายภาษีให้กับกรมสรรพากรแค่เพียงบางส่วนเมื่อกี้ 400,000
2: เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ตั้งตัวเลขไว้
3: 500,000 อ่ะ 500,000 บาทได้เงินมาแต่คุณส้มเนี่ยไปจ่ายจริงให้กับกรมสรรพากรแค่เพียง 100,000 อีก 400,000 เก็บไว้ที่กระเป๋าตัวเอง
2: เอาไปทำอะไรอีก 400,000 เนี่ยเอาไปใช้ส่วนตัวโอเค
3: ใช่
2: เอาแค่นี้ก่อนสรุปแล้วคุณส้มได้ 500,000 แต่จ่ายสรรพากรแสนเดียว
3: ใช่ค่ะ
2: เอาเงิน 400,000 ไปใช้ไม่รู้ไปใช้ทำอะไรนะเดี๋ยวหลังพักเบรกผมจะมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากนั้นชีวิตคุณเอกับคุณส้มและสรรพากรเป็นยังไงต่อ
3: ค่ะ
1: รายการ Money Shot ดำเนินรายการโดยมานพสีเหลืองและกนกไลวินบุรินนัน
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยกระทรวงคมนาคมสั่งคุมเข้มความปลอดภัยทางรถไฟและคาดว่าสรุปผลสอบเหตุอันตรายวันที่20พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิต วันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
10: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
9: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
10: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
11: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
12: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: กระทรวงคมนาคมสั่งคุมเข้มความปลอดภัยทางรถไฟห้ามรถสินค้าเข้าเขตเมืองชั้นในเวลากลางวันและตั้งเกณฑ์เครื่องกั้นไม่พร้อมห้ามขบวนรถผ่านเด็ดขาดค่าสรุปผลสอบเหตุอันตรายวันที่20พฤษภาคมนี้
13: นายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้ตั้งคณะทำงานสอบสวนเหตุอันตรายเพิ่มเติมอีก7รายเร่งรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลการเดินรถค่าสรุปผลเบื้องต้นภายในวันที่20พฤษภาคมนี้ชี้ระบบอาณาสัญญาณปัจจุบันเป็นมาตรฐานยุโรปแต่ระบบเครื่องกั้นแยกส่วนกันด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการด่วนให้มีผลทันทีกำหนดหลักปฏิบัติหากเครื่องกั้นชำรุดหรือสัญญาณไม่พร้อมห้ามขบวนรถไฟเคลื่อนผ่านเด็ดขาดพร้อมเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดซุ้มเครื่องกั้นทั่วประเทศขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งปรับระเบียบรถขนส่งสินค้าห้ามวิ่งเข้าเขตเมืองชั้นในเวลากลางวันเด็ดขาดพร้อมเร่งศึกษาการนำระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติหรือ ATPมาใช้เพื่อความปลอดภัยในระยะยาวชาววิสาประทุมมารายงาน
6: แม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจสภาพความพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติและรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อดูแลประชาชนให้ปลอดภัย
14: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1พร้อมคณะลงพื้นที่กองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่12รักษาพระองค์จังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจสภาพความพร้อมรบการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองพันประจำปี2569ของกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์ซึ่งดำเนินการฝึกในห้วงวันที่18ถึง24พฤษภาคมณพื้นที่ฝึกอำเภอเมืองและอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่1ได้รับชมการตรวจสภาพความพร้อมรบและพบปะให้กำลังใจกำลังพลในความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกและเน้นย้ำให้ดำเนินการฝึกตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติมุ่งให้ความสำคัญของการปรับตัวการใช้เทคโนโลยีและขีดความสามารถในการอยู่รอดในสนามรบโดยบูรณาการบทเรียนจากสนามรบจริงเช่นการใช้อากาศยานไร้คนขับและการปฏิบัติการข่าวสารซึ่งการตรวจสภาพความพร้อมรบในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยสามารถปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนตลอดจนดูแลประชาชนชายแดนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์นำลาตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย้ำ4ปีที่ผ่านมาทำงานด้วยความสุขพร้อมเดินหน้าพัฒนาเมืองหากยังได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
15: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหารเข้าสักการะพระพุทธนวราชบพิตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเวลา 17:00 นวันนี้โดยมีข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครร่วมอำลาอย่างอบอุ่นโดยนายชัชชาติกล่าวว่าการเข้าสักการะครั้งนี้เป็นการขอให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศชาติพร้อมระบุว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะได้ทำงานแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองด้วยความสุขส่วนการเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2นายชัชชาติระบุว่าแรงสนับสนุนสำคัญมาจากประชาชนที่อยากเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงกำลังใจจากครอบครัวพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมากรุงเทพมหานครเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานระบบระบายน้ำระบบขนส่ง และนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับกรุงเทพมหานครสู่มหานครระดับโลกต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
6: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการ Money Shot ดำเนินรายการโดยมานพสีเหลืองและกนกไลวินบุรินนัน
2: กลับมาต่อกันนะฮะเมื่อกี้นี้ค้างไว้ฮะรับมา 500,000 จ่าย 100,000 เดียวรัดได้แค่แสนเดียวเอาเงิน 400,000 ไปทำอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้นะไม่ได้อยากรู้อ่ะแล้วยังไงต่อถ้ามันเป็นแบบนี้อาจารย์เจี๊ยบเขาทำยังไงกันต่อครับหลังจากนั้น
3: ทีนี้ทางสัมภากรนะคะก็เลยเล่าให้กับทางพี่เอท่านนี้ฟังว่าเออเนี่ยเขาทำยังไงทำไมคุณถึงถามหาเหตุผลนะคะว่าทำไมที่มาที่ไปทำไมคุณถึงได้จ่ายภาษีให้กับกรมสรรพากรแค่เพียงแสนเดียวแต่ผู้ประกอบการก็ยืนยันว่าตัวเองน่ะจ่าย 500,000 นะไม่ใช่แสนเดียว
2: แน่นอนมันมีสลิปโอนอยู่แล้ว
3: ใช่สรรพากรก็เลยบอกว่านั้นขอดูหลักฐานนะพูดลอยๆไม่ได้นะคะก็เลยผู้ประกอบการพี่เอก็กลับไปเตรียมเอกสารค่ะอาจารย
2: ์
3: ก็คือมีใบแจ้งหนี้ที่บัญชีส่งมาแจ้งหนี้จริงๆว่าแจ้งหนี้ค่าทำบัญชีค่าภาษีรวมกันโดยให้โอนเข้าบัญชีนางสาวส้มเนี่ยทุกเดือ นนะคะแล้วก็ปลายทางก็มีสลิปโอนเงินเลยว่าจากคนนี้ไปหาคนนี้จริง
2: ๆ
3: นะคะแล้วทีเนี้ยทางเจ้าหน้าที่สรรพากรก็ได้ตรวจพบก็เลยเชื่อว่าได้จ่ายเงินภาษีผ่านตัวบัญชีไปแล้วจริงๆ
2: นะคะ 500,000 จริงหลักฐานน่าเชื่อถือมีน้ำหนัก
3: ใช่
2: คุณโอนไป 500,000 แต่รัดได้แค่แสนเดียว
3: รัดได้แค่แสนเดียวทีนี้คุณเอก็โวยวายเลยว่านี่ไงเขาจ่ายจริงๆแล้ว 500,000 เอาอย่างนี้ละกันภาษีเนี่ยที่ทางรัฐทางกรมสรรพากรไม่ได้รับเนี่ยนะ
2: ขาดไป 400,000 เนี่ย
3: ที่ขาดไป 400,000 รวมทั้งหมดสรตะออกมาเนี่ยเป็นหลากหลายล้านบาทเนี่ยนะคะอาจารย์ที่สัมภาระประเมินออกมาเขาบอกว่าให้ไปตามกับสำนักงานบัญชีให้สำนักงานบัญชีรับผิดชอบเลยเพราะเขาอ่ะจ่ายภาษีไปแล้ว
2: อ๋อแต่จริงๆเท่าที่เล่ามาก่อนนะนี่เหมือนเขาคุยกันนี่ให้สำนักงานบัญชีทำแบบนี้แบบนั้น
3: พี่เอบอกจำไม่เคยคุย
2: ไม่เคยคุยแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขามีวิจารณญาณนะ
3: ใช่ใช่เจ้าหน้าที่สรรพากรเขาเลยสงสัย
2: เ
3: อจันเขาก็เก็บไว้ก่อนนะเขาเก็บไว้ก่อนพี่เอเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาจ่ายจริงๆเลยผ่านให้กับสำนักงานบัญชีไปนี่ทุกๆเดือนนู่นนี่นั่นนะแล้วก็สำนักงานบัญชีก็รับผิดชอบไปจ่ายให้กับกรมสรรพากรอีกทีนะคะแต่ผมก็ไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรทำไมมีใบกำกับภาษีปลอ
2: ม
3: ที่เขาทำบินปลอมขึ้นมาที่ว่าต้องตัวเองจ่าย 2%
2: บอกไม่รู้เรื่อง
3: ไม่รู้เรื่อง
2: ฉันก็จ่ายเต็มแต่เงินเข้าคุณน้อยอ่ะฉันไม่รู้เรื่องไง
3: ไม่รู้เรื่องนักบัญชีเขาทำเรื่องที่2เนี่ยผมก็ไม่รู้อีกอ่ะว่าไอ้ตัวที่มันมีไม่มีบินเลยคือใบกำกับจริงก็ไม่ใช่ใบกำกับปลอมก็ไม่ใช่
2: ไม่มีบินเลยคือมโนตัวเลขใส่เลย
3: ใช่ค่ะมโนตัวเลขเลยว่ามียอดซื้อกับภาษีซื้อเนี่ยกี่บาทก็ยัดเข้าไปในแบบพอ30รายเดือนเลยเพื่อให้ตัวเลขเนี่ยมันต่ำโดยคิดว่านะสำนักงานบัญชีหรือนักบัญชีท่านนี้ค่ะอาจจะมีมุมมองที่ว่าเวลายื่นภาษีให้กับกรมสรรพากรรายเดือนค่ะอาจารย์มนพจะยื่นผ่านแบบพอ30เท่านั้นโดยที่ทางกรมเองเนี่ยกรมสรรพากรก็ไม่รู้ค่ะว่ามีท้ายที่สุดแล้วมีภาษีซื้อจริงกี่บาทจะรู้ก็ต่อเมื่อเรียกตรวจเอกสารแล้วเรามีหน้าที่เอาเอกสารเนี่ยไปโชว
2: ์
3: ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที
2: ่
3: เขาก็เลยทำแบบนี้ไปก่อน
2: คุณเข้าใจหลักการตรงนี้ไหมว่าปกติแล้วเวลาที่เราจะใส่ตัวเลขลงไปเพื่อเสียภาษีมันเกิดจากตัวเลขที่เรามโนคุณได้กรอกพอ30บ้างยัง
4: ยังไม่ได้กรอก
2: ยังไม่ได้กรอกอ่ะมันก็เกิดจากมโนไม่ใช่มโนจริงๆมันต้องเป็นตัวเลขจริงอ่ะทั้งภาษีซื้อภาษีขายรายได้และค่าใช้จ่ายถูกป่ะมันต้องใส่ลงไป
3: ต้องมีบินจริง
2: ต้องมีบินจริงมันคือไอ้ในแบบพอ30มันเป็นตัวเลขสรุปที่จะไปใส่ในนั้นเพื่อว่าจะเสียภาษีเท่าไหร่แต่ก่อนที่จะมาถึงเรื่องใบพอ30เนี่ยมันจะต้องมีรายงานภาษีซื้อภาษีขายก่อนคุณทํามั้ยรายงานภาษีซื้อภาษีขาย
4: ได้ทําค
2: ่
4: ะ
2: ได้ทําใช่มั้ยในรายงานภาษีซื้อก็จะมีแต่รายการจ่ายเงินและมีภาษีซื้อถูกไหมภาษีขายก็เฉพาะรายได้ถูกป่
4: ะ
2: แล้วก่อนหน้านั้นที่จะเป็นรายงานภาษีซื้อภาษีขายมันก็เป็นบินซึ่งบินเนี่ยคุณก็เจอกับตาถ
4: ู
2: กป่ะคุณเจอทั้งบินคุณทำทั้งรายงานภาษีซื้อภาษีขายและพอ30แม้คุณยังไม่ทำก็ตามแต่คุณเรียนมาคุณรู้ว่าปลายทางจะไปจ่ายเนี่ยมันคือตัวเลขสรุปในพอ30
4: ค่ะ
2: คุณคิดว่าแบบมัน นักบัญชีโกงกันได้ขนาดนี้ไหมมันมีคนทำนะ
3: มีค่ะ
2: ใช่ป่ะมันมีคนทำก็คือเอาตัวเลขสรุปมาแต่ข้อมูลสองอันสองแหล่งก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นจริงอ่ะเออมันก็เลยเกิดการถูกโกงแล้วถ้าเกิดผมมโนว่าคุณเรียนจบเสร็จแล้วคุณไปเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรถ้าผู้ประกอบการบอกว่าเออฉันไม่รู้เรื่องหรอกว่านักบัญชีเนี่ยทำแบบนี้อะไรเงี้ยคุณจะเชื่อไหม
3: ไม่เชื่อ
2: ก็คุณก็ไม่เชื่อเพราะว่าอะไรมันมีโอกาสที่คุณมีส่วนได้ส่วนเสียกับเหตุการณ์ที่นักบัญชีทำซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในคลิปวิดีโอที่ผมเคยบอกก่อนหน้านี้นะก็มีคนมาแสดงความเห็นแบบนี้ด้วยว่าเขาไม่เชื่อหรอกว่าผู้ประกอบการนะไม่รู้เรื่องเขาคิดว่าผู้ประกอบการรู้ผมเชื่อว่ามันมีทั้งผู้ประกอบการที่รู้เห็น
3: กับ
2: ไม่รู้เออมันมีสองแบบคือโลกเรามันไม่มีอะไรอย่างเดียวแน่นอนมันมีหลายแบบถูกไหม
3: ใช่ค่ะนักบัญชีบางคนก็โดนสั่งให้ทำบางคนก็ทำเอง
2: เออมันมีหลายแบบมากเออดังนั้นคุณเป็นนักบัญชีในอนาคตคุณก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิตอะว่ามันมีหลายแบบนะ
3: ค่ะ
2: อ่ะโอเคกลับมาที่อาจารย์เจี๊ยบว่า
3: สรุปแล้วก็คือว่าทางผู้ประกอบการเอาเงินไปจ่ายภาษีแต่ว่าจ่ายภาษีผ่านตัวสำนักงานบัญชีนะคะจ่ายไป500,000แต่นักบัญชีไปแต่งตัว

0: รรมกร
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วยังไงขอดูไหม
1: ขอดูค่ะอาจารย
0: ์ผู้ประกอบการขอดู
1: ก็คือบางทีเขาก็ขอดูบางทีเขาไม่ได้ขออ
0: ้าว มันควรจะต้องขอดูทุกเดือนนะ
1: ทีนี
0: ้แต่ว่าขอดูแล้วยังไม่จบแค่นั้นนะคุณรู้ป่ะเพราะเวลาขอดูเท่าที่ผมเคยเจอมันมีขอดูแล้วเจอใบเสร็จปลอม
1: นี่ไงอาจารย์คุณส้มเนี่ยด้วยความคุณเอเขาจ่ายเงินภาษีไปกี่บาทนะคะ
0: จ่ายให้สำนักงานจ่ายให้สำนักงานบัญชี500,000
1: ทีนี้แต่จ่ายจริงให้กับกรมสรรพากรแค่เพียง
0: แสนเดียว
1: แสนเดียวทีนี้คุณส้มค่ะงัดสกิลค่ะอาจารย์มนพโฟโต้ช็อปขึ้นมากับ AI
0: ว้าวอยู่ยุคนี้ทำง่ายมากนะ
1: ค่ะแต่งภาพใบกำกับใบเสร็จเอ้ยขอโทษค่ะแต่งภาพใบเสร็จที่จ่ายภาษีเนี่ยปลอมขึ้นมาแล้วเอาไปโชว์ต่อคุณ A บอกว่าเนี่ยได้จ่ายภาษีแล้วนะ 500,000 บาท
0: ให้กับคุณ A
1: คุณ A
0: คุณ A ก็เชื่อดิเพราะคุณเอไม่มีสกิลในการดูใบเสร็จว่าปลอมหรือไม่ปลอมนะ
1: ใช่ก็ทำ
0: จริงๆแล้วผมก็ดูไม่เป็นเหมือนกันนะอาจารย์เชียบดูเป็น
1: ใช่
0: ก็ทำน้อยมากที่คนจะดูได้อ
1: ่
0: ะ
1: ก็ทำตัวเลขแบบเนียนๆเลยค่ะอาจารย์ว่าจ่ายภาษีเนี่ยนะคะ 500,000 บาทเนี่ยให้กับทางสรรพากรไปแล้วทำเนียนมากนะคะเพื่อให้คุณเอเนี่ยตายใจว่าเนี่ยเงินที่คุณฝากจ่ายฉันหน่อยฉันจ่ายแล้วนะ
0: ใ
1: ช่ค่ะแต่คุณรู้ไหมว่าการที่ไปทำแบบนั้นน่ะคือยุคนี้มันเป็นยุค data analytic
0: เ
1: นาะยุคที่มี big data ยุคที่มี data analytic
0: แล้วยังไง
1: เป็นยุคที่สรรพากรเขาวิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็วมากคือไม่ช้าก็เร็วอ่ะเขาจะต้องเจออยู่แล้วว่าภาษีที่มันหายไปเนี่ย
0: เออจริง
1: มันหายไปแล้ว
0: จริงอันนี้อยากจะบอกท่านผู้ฟังเลยนะครับใครก็ตามที่มาแนะนำให้คุณทำผิดหรือหลบเลี่ยงภาษีเนี่ยในยุคนี้ยากมากแล้วเท่าที่อาจารย์เจฟฟังมาล่าสุดเนี่ยเหมือนตอนนี้เครื่องมือของสรรพากรพร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้ว
0: ที่จะมาจับผิดจับผิดป่ะ
1: ไม่ใช่
0: ใครที่จ่ายภาษีไม่ครบเนี่ยมันมีเครื่องมือตรวจจับได
1: ้อืมใช่เพราะฉะนั้นคุณอย่าไปทำผิดเลยเพราะว่าวันดีคืนดีคุณโดนสรรพากรตรวจสอบย้อนหลังเหมือนคุณเอท่านนี้นะคะจากเงินภาษีหลักแสนก็กลายเป็นหลักล้านแล้วคุณจะเอาเงินจากไหนเรามาจ่ายคืนเพราะว่ามันไม่ได้จ่ายคืนแค่ตัวภาษีที่เอาไปต้องจ่ายคืนทั้งเบี้ยปรับอาจารย์ซึ่ง 1-2 เท่าแล้วแต่กรณีนะคะหรือแล้วก็เงินเพิ่มอีกโอ้โหเพราะฉะนั้นเงินต้นแค่เพียงหลักแสนเนี่ยปาขึ้นไปหลักล้านถ้าเกิดเงินภาษีที่เอาไปที่ส่งภาษีผิดเนี่ยนะหลักล้านก็ยิ่งกลายเป็นหลักหลายล้านเลย
0: ใช่
1: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการเองก็ต้องหมั่นตรวจสอบข้อมูลภาษีของตัวเองว่าได้เสียถูกต้องแล้วก็ครบหรือเปล่า
0: ของคุณนี่คุณทำงานด้านบัญชีมานี่ทำอะไรบ้างทำรายงานภาษีซื้อภาษีขายไหม
2: ค่ะทำค่ะ
0: คุณทำด้วยเหรอ
2: ใช่
0: แล้วเป็นไงบ้างเวลาที่คุณทำแล้วคุณรู้สึกว่ามันตัวเลขมันจะต้องตรงกับเอกสารเสมอไหมเวลาทำ
2: ก็คิดว่าต้องตรง
0: ตรงถูกไหมต้องมีในใบกำกับภาษีคุณก็ต้องมาใส่ในรายงานเหมือนกันถูกป่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออมันมีคนที่เขามาโกงแบบนี้คือไม่มีบินไม่มีในรายงานแต่ไปยื่นเสียภาษีทำให้รัฐเก็บภาษีได้น้อยลงอันนี้คุณเป็นนักบัญชีนี่คุณก็ไม่ควรจะต้องทำนะคือในฐานะที่เราเป็นนักบัญชีเนี่ยจริงๆมันมีจรรยาบรรณนักบัญชีอยู่ว่าเออต้องมีเอกสารหนึ่งจะลงบัญชีอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าไม่มีเอกสารลงบัญชีไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องมีความรู้ตรงนี้นะแต่ทำไมอ่ะมันเรื่องราวตรงนี้ที่อาจารย์เจี๊ยบพูดเนี่ยมันก็มีนักบัญชีบางส่วนอ่ะที่จริงๆแล้วเรียนล่ำเรียนมาเรื่องจรรยาบรรณอะไรนะในหลักสูตรสอนทำไมคนนี้เขาถึงไปทำแบบนี้ได้นะคือ
1: เขา
0: เลขมันมั่ว
1: คิดว่านะคะอาจารย์อันนี้คิดว่าเขาคงจะเคยทำตั้งแต่ยุคก่อน Big Data ของสรรพากร
0: ตั้งแต่เครื่องมือของสรรพากรยังไม่สมบูรณ
1: ์ใช่ๆยุคก่อน
0: ยุคก่อนเออ
1: แล้วมันตรวจยากตรวจก็ช้าใช่มั้ยคะอาจารย
0: ์
1: แล้วสมมุติทำมา10ปีละแต่สรรพากรอาจจะตรวจ3ปี5ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่เจอก็รอดตัวไปหรือบางคนก็ไม่ได้ตรวจไม่เจอเลยด้วยซ้ำนะคะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายตรงนี้ก็คงจะเยอะมากๆเลยนะในมุมของสรรพากรเองส่วนผู้ประกอบการเองค่ะก็เสียหายเพราะตอนนี้นะคือตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยก็มีการแจ้งต่อกรมสรรพากรค่ะว่าภาษีที่นักบัญชีท่านนั้นเอาไปเนี่ย
0: เป็นไง
1: ให้สรรพากรไปตามกับนักบัญชีไม่เกี่ยวกับเขา
0: โดนโบยใช่ป่ะคือจริงๆคุณอาจจะคุยเองก็ได้นะแต่ตอนนี้โบยไปให้กับนักบัญชีไปรับชอบแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือคุณต้องรู้นะว่าผู้ประกอบการคุณมีหน้าที่จ่ายภาษีคุณอ่ะเงินของคุณอ่ะต้องไปถึงสรรพากรแต่เงินของคุณมันไปตกที่ นักบัญชีคนหนึ่งที่เขาไม่

0: จ่ายสรรพากรเวลาที่ภาษีสรรพากรได้ไม่ครบอ่ะก็แปลว่าคุณยังไม่ได้ไปจ่ายไงใช่ป่ะ
1: ใช่ๆค่ะทีนี้เขาบอกว่าไปเอาเลยเนี่ยไปเอากับนักบัญชีเลยเห็นไหมเนี่ยมีใบโอนเงินมีใบแจ้งหนี้หลักฐานครบถ้วนไม่เกี่ยวกับเขาแล้วนะฮะทีนี้สรรพากรเนี่ยก็พูดขึ้นมาทำให้คุณเอเนี่ยสะดุ้งแล้วก็ตกใจเลยค่ะอาจารย
0: ์สรรพากรพูดกับคุณเอ
1: ใช่
0: คุณเอสะดุ้ง
1: สะดุ้ง
0: ว่า
1: สรรพากรบอกว่าภาษีที่นักบัญชีเอาไปเนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างคุณเอกับคุณส้ม
0: นั่นไงผมบอกแล้ว เงินที่ของคุณเอมันไปคุณต้มเอาไปสรรพากรก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วย
1: ใช่ฉะนั้นเงินภาษีที่คุณเอขาดส่งที่บริษัทคุณขาดส่งสรรพากรเนี่ยถือส่งไม่ครบหรือส่งผิดเนี่ย มันเป็นเรื่องระหว่างคุณเอกับสรรพากรดังนั้นคุณเอยังต้องจ่ายภาษีหลักหลายล้านบาทเนี่ยให้กับกรมสรรพากรนะ
0: พร้อม
1: พร้อมเรียกปรับเงินเพิ่ม
0: ที่คุณจ่ายช้า
1: ที่จ่ายช้า
0: เอ้ยฟังมาถึงตรงนี้คุณคิดว่าใครควรจะต้องรับผิดชอบในภาษีที่สรรพากรไม่ได้คุณเอซึ่งเป็นผู้ประกอบการไหมหรือว่าสำนักงานบัญชีในมุมของคุณ
2: อาจจะต้องเป็นสำนักงานบัญชีนะคะเพราะว่าเป็นการทำ
1: เขาทำผิดใช่ไหม
2: ใช่
0: แต่สำนักงานบัญชีควรจะต้องเอาเงินตรงนี้ไปจ่ายให้กับผู้ประกอบการและผู้ประกอบการไปจ่ายให้กับสรรพากรถูกไหมเพราะว่าสำนักงานเอาเงินผู้ประกอบการไปไง
1: ใช่ใช่แต่ว่าทีนี้ข้อเท็จจริงไม่ใช่แบบนั้นค่ะข้อเท็จจริงคือคุณเอเนี่ยเจ้าของบริษัทยังต้องมีหน้าที่รับผิดชอบเสียภาษีให้กับกรมสรรพากรในส่วนที
0: ่ขาด
1: คุณส้มหรือบัญชีท่านเนี่ยเอาไปนะคะพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มแล้วเงินเพิ่มเนี่ยมันก็เดินหน้าเรื่อยๆทุกเดือนเลยนะคุณเอแล้วเงินเพิ่มที่เดินหน้าเนี่ยคุณเอต้องรับผิดชอบสรรพากรบอก
0: ใช่ใช่
1: นะคะไม่ได้เกี่ยวกับคุณส้มสรรพากรไล่กับเอากับ
0: คือมันเป็นเรื่องระหว่างคุณเอกับสรรพากร
1: อ
0: ่ะส่วนสรรพากรไม่มาสนใจเพราะเรื่องระหว่างคุณกับฉันเท่านั้นส่วนคุณส้มกับคุณเออะไรยังไงคุณก็ไปจัดการเองหลังบ้าน
1: ฉันต้อง
0: ได้ภาษีตามกฎระเบียบ
1: ใช่ค่ะคุณเอก็เลยตกใจแล้วก็โมโหว่าอ้าวโดนสองเด้งเลยเหรอคุณส้มก็เอาเงินเข้าไปแล้วเขายังต้องมาจ่ายภาษีให้กับกรมสรรพากร
0: อ
1: ีกแล้วตอนเนี้ยเขาจะเอาเงินมาจากไหนล่ะนะคะทางสรรพากรก็เลยแจ้งว่าด้วยความที่คุณเอเนี่ยมีหลักฐานว่าโอนเงินไปให้กับทางคุณส้มจริงๆไม่ได้มีเจตนาแบบทุจริตภาษีหรือโกงภาษีหรือเลี่ยงภาษีของสรรพากรเนี่ยนะก็จะลดเบี้ยปรับเงินเพิ่มให้แต่ถ้าเกิดคุณเอเนี่ยรู้อยู่แล้ว
0: รู้เห็นรู้เห็นใช่ไหม
1: รู้เห็นแล้วก็สั่งให้คุณส้มทำหรือรู้อยู่แล้วว่าคุณส้มทำหรืออะไรตรงนี้นะคะก็อาจจะเป็นความผิดทางอาญาได้เลยนะ
0: ทางอาญานี่หมายถึงติดคุก
1: ติดคุกหรือไม่ลดเบี้ยปรับให้เลยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเอไม่รู้เรื่องก็จะลดเบี้ยปรับให้นะคะซึ่งลดค่าปรับลดอะไรให้คุณเอเนี่ยนะสรรพากรก็เลยถามคุณเอว่าแล้วสรุปเนี่ยคุณสั่งเขาทำไหมหรือคุณรู้ไหม
0: ขอเน้นหน่อยแล้วสรุปสรรพากรได้ไปถามคุณเอว่าสรุปแล้วคุณรู้เรื่องไหมที่เขาใช้ใบกำกับภาษีปลอมหรือทำให้เสียภาษีต่ำลงนะ
1: ใช่ใช่อ
0: ันนี้ยังเน้นเลยนะ
1: ใช่ใช
0: ่ถามเลยคุณรู้เรื่องไหมเพราะถ้าเกิดคุณไม่รู้เรื่องเนี่ยแปลว่าคุณส้มเนี่ยผิดเต็มเต็ม
1: ผิดเต็มแต่ว่าภาษีคุณเอต้องจ่ายอยู่ดี
0: คุณเอก็ต้องจ่ายแม้คุณส้มผิดเต็มเต็มก็ตามแต่สรรพากรบอกคุณเอคุณก็ต้องจ่ายภาษี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดคุณรู้เรื่องกับคุณส้มด้วยเหมือนคุณสมรู้ร่วมคิดในการจ่ายภาษีให้ต่ำลง
1: ม
0: ันจะเป็นไง
1: โอ้โหอาจารย์ก็ค่าเบี้ยปรับก็ไม่ลดแล้วก็ยังโดนติดคุกอีกนะ
0: โหดมาก
1: ใช่ทีเนี้ยเอาดีๆนะคุณรู้หรือเปล่าเขาก็อึกอัก
0: อ่ะแปลว่าเริ่มพิรุธละ ถ้าเริ่มอึกอักนะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเราไม่รู้เราบอกไม่รู้เดี๋ยวฉันจะฟ้องส้มเลย
1: แจ้งความ
0: แจ้งความต้องเอาให้ถึงที่สุดทำกับฉันอย่างนี้ได้ธุรกิจพังพอดีภาพลักษณ์เสียหายสมกรมองฉันยังไงคุณเอต้องออกตัวแบบนี้เพราะว่าคุณไม่รู้เรื่อง
1: ใช่ต้องไปแจ้งความนะคะทีนี้ทางคุณเอเนาะอึกอักแล้วก็สรรพากร
0: ช่วงนั้นไม่ค่อยได้กินน้ำ
1: เอ๊หรือว่ารู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า
0: พิรุธแล้วเริ่ม
1: มีพิรุธทีนี้ดีที่คุณส้มอะค่ะเขาก็รับผิดว่าเขาทำเองนั่นแหละแต่เพียงผู้เดียวอย่างนี้ละกันภาษีที่เอาไปเนี่ยขอเวลาหน่อยตอนนี้ขอชดใช้ให้ก่อนแสนหนึ่งแล้วส่วนที่เหลือจะขอผ่อน ซึ่งทีเนี้ยทางกรมสรรพากรเนี่ยก็บอกว่าตรงเนี้ยให้ไปคุยตกลงกับคุณเอส่วนคุณเอก็มีหน้าที่ที่ต้องเอาเงินหลากหลายล้านเนี่ยมาส่งภาษีกับสรรพากร
0: ภายในเวลากำหนด
1: ใช่ค่ะแล้วคุณเอเองก็เลยไปขายทรัพย์สินส่วนตัวค่ะอาจารย
0: ์
1: ไปกู้เงินไปเอาที่ดินเอาอะไรไปจำนองเพื่อมาปิดภาษีกับกรมสรรพากรก็เลยช็อตเงิน
0: ปิดได้ด้วยเหรอ
1: ก็ผ่อน
0: ใช
1: ่ไหมใช่ก็ขอผ่อนเท่าที่ตัวเองไหวแต่ว่าเงินก้อนแรกๆอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดจากการเอาทรัพย์สินไปจำนองแล้วก็ขายอะไรที่ขายได้ก็ขายขายรถขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ขายแบบหมุนเงินมาได้เร็วเอาหมดเลยเพื่อมาทุเลาภาษีลงเพราะว่าเงินหลายล้านบาทไม่มีเงินจ่ายครั้งเดียว
0: แล้วสรุปแล้วเรื่องนี้เนี่ยคุณเอกับคุณส้มรู้กันไหมในมุมที่สรรพากร
1: ท้ายที่สุดเนี่ยเท่าที่คุยอ่ะเหมือนก็แค่สงสัยค่ะอาจารย
0: ์ยังไม่ชัดเจนเอาง่ายๆนะ
1: ใช่ใช่แต่คุณส้มเนี่ยก็รับเองว่าตัวเองเป็นคนทำ
0: รับ
1: นะคะในกรณีนี้เนี่ยตัวก็อยากจะเตือนนะคะว่าตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะว่าเวลาตัวเองจะจ่ายภาษีเนี่ยตัวเองก็ต้องจ่ายตรงไปเลยที่กรมสรรพากรนะ
0: อันนี้คืออาจารย์เจี๊ยบเล่าจบแล้วถูกปะกำลังจะแนะนำว่าเรื่องราวแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยระหว่างคุณเอคุณส้มและสรรพากร
1: ใช่
0: จะไม่มีโอกาสได้มาคุยเลย3คนนี้ถ้าทำแบบนี้ความเสียหายจะไม่เกิดขึ้นทั้งคุณเอและสรรพากร
1: มีความเสียหายที่เกิดขึ้นนะมีสรรพากรแน่นอนได้ภาษีไม่ครบได้ช้าใช่ไหมคะ
0: ได้ช้าแล้วเป็นยังไงต่อสรรพากรได้ภาษีช้า
1: อาจารย
0: ์ผลงานไม่มีดิเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่หรือว่าสรรพากรจังหวัดเข้ากระทรวงการคลังผลงานไม่มีทำไมเก็บภาษีได้น้อย
1: ก็คือภาษีได้ช้าน
0: ะค
1: ะรับเสียภาษีสูญเสียภาษีในส่วนนี้นะคะส่วนที่2คุณ A เนี่ยโดน2ทางเลยทั้งทางที่โดนเอาเงินภาษีตัวเองไปแล้วก็ทางที่ตัวเองต้องมาจ่ายเพิ่มอีกที่กรมสรรพากรแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปไล่เบี้ยเอากับคุณส้มได้แค่ไหนนะคะเรื่องที่3เลยก็เป็นเรื่องของการเสื่อมเสียชื่อเสียงของวงการวิชาชีพบัญชีแล้วนะมันก็เหมือนแบบเป็นปลาเน่าอะค่ะอาจารย์ที่คนดีก็มีเยอะมากเลยแต่ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยผู้ประกอบการจะมองนักบัญชียังไงเพราะเขาไว้ใจนักบัญชีแต่นักบัญชีบางคนดันไปทำเสียแบบนี้ค่ะ
0: ไว้ใจขนาดไม่ดูใบเสร็จจริงๆอย่าไปไว้ใจขนาดนั้นนะ คือไว้ใจเกินไป คือต้องดูใบเสร็จ
1: ใช่นักบัญชีที่ดีมีเยอะแยะมากเลยนะแต่ว่านักบัญชีที่ทำไม่ดีนักบัญชีที่ทำเสียเนี่ยนะคะก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยที่เป็นนักบัญชีทั่วประเทศเลยนะต้องช่วยกันเป็นกระบอกเสียงค่ะอาจารย์มนพขจัดคนที่เป็นนักบัญชีที่ไม่ดีทำให้วิชาชีพเราเสียหายเนี่ยออกไปซะเนาะเพื่อไม่ให้มันเกิดความเสียหายชื่อเสียงหรือความคือนักบัญชีเป็นคนที่ทุกคนเขาไว้ใจนะกับการมาทำเสียเนี่ยมันไม่ใช่เรื่อง
0: มันไม่ควรเป็น
1: ใช
0: ่ทั้งที่มีจรรยาบรรณครอบตัวเองอยู่แล้วด้วยนะ
1: ใช่ใช่
0: อันนี้ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เอามาพูดเนี่ยมันก็ไม่มาเตือนภัยดังนั้นเมื่อไม่มาเตือนภัยอ่ะมันก็ปัญหามันซุกอยู่ใต้พรมคนเดือดร้อนก็อย่างที่บอกไปมันมีหลายฝ่ายที่เดือดร้อนนะครับอันนี้ไม่ได้จะมาเล่นงานใครแค่มาบอกกลางๆเพราะไม่ได้ระบุเลยว่าคือใคร
1: นะเพื่อช่วยลดความเสียหายนะ
0: อ่ะโอเคเรารู้แล้วเรื่องนี้มันเสียหายหลายฝ่ายเลย
1: ค่ะ
0: ผมอยากให้อาจารย์เจี๊ยบพูดตอนจบเนี่ยอีก3นาทีช่วยพูดหน่อยว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าทำแบบนี้อ่ะอาจารย์เจี๊ยบมีวิธียังไงเพื่อไม่ให้เป็นแบบที่เล่าเหมือนกับคุณเอที่เดือดร้อน
1: ค่ะอย่างแรกเลยค่ะเวลาโอนเงินจ่ายภาษีผู้ประกอบการต้องโอนเงินจากบัญชีบริษัทของตัวเองนะคะจ่ายตรงไปที่กรมสรรพากรเลยไม่ใช่ไปจ่ายผ่านใครๆหรือไม่ใช่ไปฝากจ่าย
0: อย่าไปฝากจ่าย
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มี QR code เอามือถือขึ้นมาสแกนได้เลยค่ะ
0: ง่ายมาก
1: ใช่
0: ง่ายมาก
1: จ่ายตรงไปเลยนะคะส่วนที่2ค่ะมันเช็ค e-filing ที่กรมสรรพากรคือหมายความว่าเวลาเรายื่นภาษีนะยุคปัจจุบันคือยื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตขอ username ขอ password ของกรมสรรพากรที่เข้าระบบสรรพากรในการยื่นภาษีเอามาเก็บเอาไว้และล็อกอินเข้าไปดูนะคะต้องฝึกตัวเองว่าให้เข้าไปดูยังไงแล้วไปลองดูใบเสร็จจริงๆของกรมสรรพากรในระบบนั้นสิมันตรงกับภาษีที่คุณจ่ายประจำเดือนไห
0: ม
1: นะคะแล้วก็เรื่องที่3เลยนะคะก็คือว่าตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยก็จะต้องมีรายงานภาษีประจำเดือนของตัวเองนะเวลาจะยื่นภาษีอะไรก็แล้วแต่นะคะภาษีทางที่จ่ายก็ต้องมีรายงานภาษีทางที่จ่ายภาษีซื้อภาษีขายก็ต้องมีรายงานแล้วก็ต้องมาเช็คดูค่ะว่าตัวเลขมันใกล้เคียงความเป็นจริงของตัวเองไหม
0: คำว่ามีรายงานหมายความว่าไงเพราะปกตินักบัญชีทำหรือผู้ประกอบการต้องทำด้วย
1: นักบัญชีทำและให้นักบัญชีส่งรายงานก่อนจะยื่นภาษีในระบบเนี่ยมาให้ตัวเองดู
0: เอาให้มาเราดูแล้วเราดูแล้วเราจะต้องดูยังไง
1: เราก็ดูค่ะว่าสมมติปีเดือนนี้เราขายได้5ล้านมัน
0: เรารู้ดีแล้วนะ
1: 5ล้านไหม
0: เรารู้อยู่แล้วรายได้ประมาณเท่าไหร่
1: ใช่ใช
0: ่เพื่อทำการตรวจสแกนอย่างน้อย
1: อย่างน้อยที่สุด
0: ได้ดูใช่ไหม
1: ใช่
0: ลูกค้าเราหรือเปล่าว่าเราจ่ายเงินในใบกำกับภาษีซื้อเราไม่เคยซื้ออะไรนี้แล้วทำไมมันมีชื่อนี้อยู
1: ่
0: นะมันอาจจะเจอแบบนี้ได้
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องจ่ายเงินผ่านธนาคารของบริษัทหรือของนิติบุคคลตลอด
0: ไปยังสัมภาระเลย
1: ไปยังของสัมภาระหรือแม้กระทั่งบินซื้อบินขายก็ต้องจ่ายผ่านธนาคารของบริษัทไม่ใช่ว่าไปจ่ายโอนผ่านตัวบุคคล
0: คือถ้าเกิดทำตามที่อาจารย์เจี๊ยบว่าสแกนเงินจ่ายเองเนี่ยเราไม่ต้องมาพิสูจน์แล้วล่ะว่าใบเสร็จปลอมไม่ปลอมถูกป่ะเพราะเราจ่ายตัวเราไม่หลอกตัวเองเราก็ต้องได้ใบเสร็จคือเผื่อไม่ต้องดูใบเสร็จด้วยโอนให้สัมภาระมันก็คือเงินเข้าสัมภาระอยู่แล้วไม่ต้องพิสูจน์ไว้ว่าแท้ไม่แท้ดูเป็นอาจารย์เจี๊ยบดูเก่งมานพดูไม่เก่งไม่ต้องมาพิจารณาปัญหานี้ถูกป่ะ
1: เพราะตอนที่เราสแกนมันก็จะขึ้นอยู่แล้วว่ากรมสัมภาระรับเงินนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องสมมติเขาให้ QR code มาไม่ใช่สับแต่ว่าสแกนดูคนรับเงินปลายทางด้วยว่าใครรับ
0: ต้องดูด้วยนะ
1: เป็นมิจฉาชีพไหมหรืออะไรก็ต้องดูอีกที
0: ไม่ใช่เขาให้สแกนมาได้กลายเป็นสแกนของผู้ประกอบการที
1: ่
0: อื่นที่ไม่ใช่สัมภาระก็มีไหนอีกต้องดูอีกทีนึงว่าใช่ไหมใช่สัมภาระไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ถ้าทำผมว่าถ้าทำแค่นี้เนี่ยเรื่องราวที่เราเคยเล่ามามันจะไม่เกิดขึ้นเลย
1: ลดความเสียหายได
0: ้ลดความเสียหายได้นะ
1: นะคะหรือบางคนคิดว่าเอ้ยตอนนี้กำลังช็อตเงินอยากจะทำเรื่องพวกนี้เขาก็จะได้ไม่ต้องทำ
0: คือเมื่อรู้ว่าทำไม่ได้อะ
1: มีการตรวจอยู
0: ่มีการตรวจเราตรวจเช็คอยู่แล้วเงินไม่ถึงใครเนี่ยมันก็โอกาสที่เขาจะทำก็ไม่ได้มันเหมือนว่าเงินเนี่ยมันทำใหคนบางคนที่อาจจะดูเป็นคนดีกลายเป็นคนไม่ดีได้เพราะเงินเนี่ยมันมีพลังนะยั่วยวนใจเรานะเงินมาอยู่ที่เราเยอะนะแต่จริงๆตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยมีตังค์ผมก็เลยไม่ค่อยมีอะไรยั่วยวนใจอ่ะอาจารย์เจี๊ยบจบแล้ววันนี้มันนี่ช็อตของเราก็คือคนที่ช็อตก็คือใน A นั่นเองนะฮะซึ่งก็ตอนนี้อยากจะรู้ว่าใน A เขาก็รับกันตรงนี้ไปแล้วสำนักงานบัญชีรับกันแค่ไหนไหมหรือมันก็ต้องรอพิสูจน์กันต่ออะไรล่ะ
1: ค่ะสำนักงานบัญชีก็ติดต่อกับทางคุณเอก็อาจจะพิจารณาแบบไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณส้มนักบัญชีท่านนั้นไว้ก่อนเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วขอผ่อนขออะไรกันก็ว่ากันไปตามกฎหมาย
0: ตอนจบนะฮะผมไม่พูดถึงคุณเอแล้วผมพูดถึงนักบัญชีแล้วกันนะครับเราดูเป็นคนดีที่สุดแล้วในวิชาชีพต่างๆเนี่ยคือดูนักบัญชีเนี่ยดูเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนะตัวเลขเป๊ะละเอียดอะไรเงี้ยนะเราอย่าไปทำอย่างนี้ให้มันเสียชื่อเสียงเลยแล้วก็ถ้าเกิดคุณทำแบบนี้มันไม่ใช่แค่เพียงคดีแพ่งนะมันเป็นคดีอาญาไม่ว่าจะปลอมแปลงเอกสารใส่ตัวเลขปลอมช่อโกงอะไรเงี้ยนะมันมีโอกาสติดคุกได้อย่าไปทำนะฮะเพราะว่ามันอย่าไปเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงอยู่กับเรื่องพวกนี้เลยนะ อันนี้ก็เตือนภัยนักบัญชีนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วครับก็คุณแอมก็มานั่งนะมาคุณมานั่งเหมือนให้กำลังใจผมวันนี้นะ
1: เจอกันใหม่วันไหนคะอาจารย์
0: เจอกันใหม่นะฮะทุกคืนวันจันทร์นะครับ2 ทุ่มครึ่งถึง3 ทุ่มครึ่งครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: รายการ Money Shot ดำเนินรายการโดยมานพสีเหลืองและกนกไลวินบุรินนัน
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: ชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริพารัตน์และปิยพงษ์วันดี
8: กลับมาพบกันอีกครั้งในทุกคืนวันจันทร์ที่คลื่นข่าวคุณภาพ 97 QFM กับรายการฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลฟังสดในวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2026 21:30 นโดยประมาณถึง23:00 นและอยู่กับผมเช่นเคยนะครับห้องเต้ปิยพงษ์และแตงหวานวิภารัตน์เป็นไง
9: แหมไม่มีไมค์ก็ยังจะพยายามอยู่นะเนี่ยต้องตบมือให้นะคะ โอ้โหนี่ก็ให้แซวสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีพี่เต้นะคะคืนวันจันทร์กลับมาอีกแล้วกับ2 DJ ที่จะเอา
8: ฮะ
9: ที่คุณผู้ฟังในเวลา 3:30 นะคะ
8: ก็ทำให้หลัง 5:00 ไปเนี่ยก็ยังนอนไม่หลับต่อนะ
9: ใช่คือเรื่องบันเทิงจนลืมบันทมไปเลย
8: เรื่องของเรื่องก็คือมันเป็นช่วงอยู่ใน เรียกว่าตอนนี้เป็นซีรีส์นะครับของ49ก็มีหัวใจผมคงไม่อธิบายแล้วนะว่า49คืออะไรนะแต่ไม่ใช่ทะลึ่งทะลึ่งแน่นอนนะกลับไปย้อนหลังฟังเลยนะครับว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมานะนี่เป็น EP 3แล้วนะครับนะเราคุยกันมาใครบ้างครับแตงหวาน
9: ก็สัปดาห์แรก
8: Factor Boy ใช่ไหม
9: กับ Knowledge ก็คือที่มาก
8: ับนกกระบี่
9: ครับ Thailand
8: ใช่แล้วก็ที่มาของยูโยคลับนะครับแล้วก็อะไรนะสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยกับแบ็กเบิร์นโลเวอร์สโอ้โหแล้วแบบเนื้อหานี่อัดแน่นมากเลยนะเขาแบบเป็นตำนานต้องบอกว่าเป็นตำนานทีมหนึ่งเลยแล้วก็มีแฟนหนาแน่นในเมืองไทยแล้ววันนี้เราได้แขกรับเชิญเนี่ยที่ผมว่าบรรยากาศใกล้เคียงกับแบ็กเบิร์นนะแต่ว่าตอนนี้คือเขาเรียกว่ากราฟเขาพุ่งดิ่งเยอะไปหน่อยแล้วที่ว่าเหมือนกันเนี่ยแตงหวานท่านผู้ฟังครับเหมือนกันตรงไหนเหมือนกันตรงที่เรียกว่าเป็นทีมโยโย่ทีมหนึ่งขึ้นลงนะแต่เคยโยโย่ไปจนถึงได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเรียกว่าสร้างตำนานสร้างเรียกว่าอะไรดีอะเหมือนเทพนิยายมหากาพย์
9: เทพนิยายได้เลย
8: นะครับแล้วก็เป็นทีมที่อันนี้ต้องเรียกว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นเลสเตอร์เนี่ยผมว่าน่าจะผูกพันกับคนไทยพอสมควรเพราะว่าตอนที่เขาได้แชมป์เนี่ยเขามาเรียกว่าจัดรถแห่ที่บ้านเรานะแล้วก็มีแฟนคนไทยสนใจเยอะนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านนะที่ฝากตัวเป็นแฟนในช่วงปีนั้นเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรียกว่าในทุนใหญ่หรือเจ้าของอ่ะเป็นคนไทยแล้วก็มีกิจกรรมเชื่อมโยงกับคนไทยเยอะมากนะเยาวชนไทยเนี่ยผมมีเรื่องเล่านิดนึงก่อนที่จะแนะนำแขกรับเชิญนะมีวันหนึ่งเนี่ยในวันเด็กผมนั่งรถไฟฟ้าไปจัดอีเวนต์แล้วผมเจอเด็กบนรถไฟฟ้าที่สายตาเนี่ยเขาวาวมากเลยนะอายุประมาณ6ขวบเด็กตัวเล็กๆเนี่ยรถไฟฟ้าครับที่เท้าของเขาอะมีลูกบอลสีบรอนสีเงินเนี่ยลูกหนึ่งมีโลโก้สีเหลืองติดอยู่เป็นรูปหัวจิ้งจอก
9: รู้เลยอ่ะ
8: อีกฝั่งหนึ่งคือสปอนเซอร์ใช่อีกฝั่งหนึ่งเป็นสปอนเซอร์แล้วมันนึกถึงแบบความฝันในวัยเด็กเราอ่ะเราจะมีลูกบอลสักลูกมันยากมากเราเก็บลูกฟุตบอลที่หนังแตกหมดแล้วอ่ะแล้วก็ล่อนน่ะเตะทีเนี่ยตอนไม่มีรองเท้านะเท้ามันฉีกแบบพอโดนลูกบอลบาดอ่ะฉะนี้เด็กคนหนึ่งมีความฝันจากการมีลูกบอลสักลูกหนึ่งซึ่งกิจกรรมเยาวชนในแบบนี้ผมไม่รู้หรอกว่าเด็กคนนั้นน่าจะโตเป็นนักฟุตบอลอาชีพหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าเขามีฟุตบอลอยู่ในหัวใจ
9: ครับ
8: แล้ววันนี้เราก็ได้คุยกับ3ท่านนะแขกรับเชิญที่มีฟุตบอลอยู่ในหัวใจนะครับแล้วก็มีจิ้งจอกสีเหลืองเนี่ยนะครับติดอยู่ที่อกด้านซ้ายครับสวัสดีคุณหยกนะครับคุณตูนและคุณปั้นครับแฟนเลสเตอร์ซิตี้นะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับผม
9: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับคุณเป็นหวานคุณน้องเป้น้องตูนน้องปั้นด้วยครับ
8: ครับผมคุณหยกนะครับเดี๋ยวนะผมใส่ตายาวแว่นก็ไม่ได้เอามาชยันทรใช่ไหม
11: ใช่ครับ
8: ใจมูนะคุณตูนนะครับภูวดลศรีสมบัตินะครับแล้วก
10: ็
8: น้องปั้นนี่เคยออกรายการฟุตบอลมหาชนคุยกันมาตั้งแต่ปีแรกเลยรายการผมปีแรกเลยตอนนั้นแตงหวานยังไม่มาผมอยู่กับพี่โจ้ย
9: ยัง
8: นะครับ
9: สีสันหนึ่ง
8: สุนทรสุนทรวัฒนะครับนี่เป็นหนึ่งในอินฟูหน้าใหม่ตอนนั้นที่แบบโหสุดยอดมากนะครับสวัสดีครับปั้นครับ
12: ครับขอบคุณครับพี่เต้ขอบคุณครับก็พยายามตั้งใจพูดตอนนี้จนผมจบแล้วอะตอนนี้ตอนนั้นน่าจะมัธยมอะม.5 ม.6จนตอนนี้เรียนจบ
8: ม.6 อะเราได้เจอกันอีกทีนี่ก็จบมหาลัยแล้วนะนะฮะ
12: ขอบคุณครับพี่ดีใจครับดีใจมาก
8: ครับแล้วก็เนี่ยเสื้อสีน้ำเงินกันทุกท่านนะครับผมขออนุญาตเริ่มจากคุณหยกดีกว่าครับแนะนำตัวสักนิดนึงแล้วก็บอกหน่อยว่าจุดเริ่มต้นในการเชียร์เลสเตอร์เนี่ยมันมาตั้งแต่ยุคไหนยุคตั้งแต่ยังเป็นแบบอะไรนะโยโย่แล้วก็คว้าแชมป์พวกบอลถ้วยไหมมาหาตามหาฝันบอลถ้วยไหมหรือว่ามาดุกไหนอะไรอย่างเงี้ยคร
11: ับ ครับครับหยกจากเพจฟอกเฟียลนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยบอกตรงๆว่าตอนแรกผมเป็นแฟนแมนยูนะตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็มีอยู่
8: ช่วงนิยมดีฮะ
11: ประมาณนั้นคือผมชอบแมนยูแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนคนเราเนี่ยมันจะต้องมีทีมเชียร์ทีมที่สองเนาะเหมือนแมนยูตอนนั้นมันเก่งมากเออเราก็แบบอยากจะหาทีมหนึ่งเอาใจช่วยซึ่งช่วงนั้นเลสเตอร์ก็เป็นช่วงที่มาร์ตินโอนิลคุมทีมนะครับตอนนั้นผมชอบนักเตะมูซี่อิเซ็ตนะครับเป็นกองกลางเชื้อสายแบบตุรกีอังกฤษอ่ะเออเขาแบบยิงไกลเก่งเหมือนพอตะโคครับเออผมแล้วผมชอบพอตะโคด้วยไงก็เลยเริ่มดูตั้งแต่ตอนนั้นนะครับดูตีคู่กันมาแหละก็ประมาณนี้ครับจากคือเลสเตอร์เนี่ยมันเป็นทีมที่เขาเรียกว่ามันชนะได้ทุกทีมแล้วก็แพ้ได้ทุกทีมเหมือนกันในวันที่เอาเรื่องเนี่ยในบ้านที่เขาเก็บได้หมดช่วงนั้นก็เลยเชียร์เป็นทีมที่สองแล้วหลังๆมาเนี่ยพอได้คุกกี้ได้ทําเพจหรือว่าได้ร่วมกิจกรรมบ่อยๆเนี่ยกลายเป็นว่าบางทีเราอินมากกว่าดูแมนยูไปในบางครั้งนะครับประมาณนี้แล้วกันครับ
8: เอาเรื่องนะฮะ
9: เอาละ
8: ต่อเลยเป็นคุณตูนบ้าง
10: ได้ครับสวัสดีครับก็จ
8: สวัส
10: ร
8: ด
10: ิ
8: ี
10: ง
8: ครับ
10: ๆจากสาเหตุที่เคเลเตอร์เหมือนผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นช่อง NBT มั้งที่ถ่ายเลเตอร์ครับประมาณช่วง2010จริงๆอ่ะต้องเล่าก่อนว่าตอนนั้นนะมีทีมเชียร์อยู่แล้วคือบาร์ซ่าเชียร์เพราะเลโอเนลเมสซี่แต่พอเหมือนเราไปโรงเรียนนะครับเขาคุยแต่ฟุตบอลอังกฤษพอผมเปิด NBT มาแล้วมาดูเลเตอร์ตอนนั้นน่ะจะเป็นยุคของพอลกลาเกอร์เดวิดนูเจนส์เจมินเบคฟอร์ดครับดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยชอบแล้วแบบตามมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับดูตั้งแต่วัดนัดที่แพ้วัตฟอร์ดจัดที่ลูกทอยดินนี่ครับ
8: ยุคนั้นนั้นช่วงปีที่ได้แชมป์ FA ป่ะหร
10: ไ
8: ื
10: ม
8: อ
10: ่
8: แช
10: ค
8: ม
10: ร
8: ป
10: ับ
8: ์ลีกครับไม่ยังไม่ได้แชมป์อะไรใช่ไหม
10: น่าจะหลังลีกครับอะครับ
8: หลังลีกครับนะ
10: ยังไม่ได้
8: คร
10: แ
8: ั
10: ช
8: บ
10: มป์อะไรครับ
8: ครับ
9: เอาตอนนั้นทีมพาวเวอร์เข้าไปเท
10: ใช
9: ป
10: ่ครั
9: ท
10: บ
9: ี
10: เ
9: ม
10: พิ่
9: เ
10: ง
9: ล
10: เข้
9: ย
10: า
9: อะ
10: ม
9: ค
10: าร
9: ับ
10: ให
9: ปี
10: ม่
9: แร
10: ๆเ
9: ก
10: ล
9: เล
10: ย
9: ย
10: ค
9: ไ
10: ร
9: ห
10: ั
9: ม
10: บ
9: ปี 2010
10: น่าจะ
9: ใช่
10: ป
9: ไ
10: ี
9: หม
10: ที่สองปีที่สามครับไม่ชัวร์เหมือนกัน
9: ค่ะ
10: แล้วพอเชียร์ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งปี2014 2015ปีนั้นเป็นปีที่เลสเตอร์เหมือนจะใกล้จะตกชั้นเพราะแต่มันมี8นัดบริหาร7หรือ8นัดบริหารนี่แหละครับที่ชนะ5หรือ6เสมอ1แพ้1จนรอดตกช
8: เป
10: ั้
8: ็
10: น
8: นเจล
10: ค
8: เ
10: ่
8: ก
10: ะ
8: สันนะ
10: ใช่ครับแล้วปีต่อมาก็ปีที่คว้าแชมป์เปลี่ยนจากสไตล์บอลบุกที่แบบว่าพร้อมเสียประตูเป็นบอลตั้งรับเน้นผล1-0ครับผมประมาณนี้ครับผม
8: ครับว้าวเป็นไงอ่ะ
9: ถ้า
8: ลึ
9: เ
8: ก
9: ป
8: ล
9: ิ
8: ง
9: ด
8: ไป
9: จะ
8: อี
9: น
8: ก
9: ่าดูแล้วอ่ะ
8: ครับเปิดมาอ้าวคุณปั้นครับ
12: ครับ
8: เล่า
12: พ
8: เ
12: ี
8: รื
12: ่
8: ่อง
12: ก
8: จ
12: ุ็
8: ดเริ่มต้นกับเลสเตอร์สักนิดนึง
12: ผมอาจจะเป็นแบบว่ายุคใหม่ๆหน่อยก็คือนั่นแหละครับตอนที่คือตอนเราเมื่อก่อนตอนเราเริ่มดูบอลเนี่ยเราก็แน่นอนแหละทุกคนก็ต้องรู้จักกับแมนยูลิเวอร์พูลอะไรเงี้ยนะครับแต่แมตช์แรกที่ผมได้ดูก็คือน่าจะประมาณผมจำน่าจะช่วง2014นี่แหละก็แมนที่เลสเตอร์ชนะแมนยูนะครับวันท
8: เ
12: ี
8: ร
12: ่
8: ิ่
12: ก
8: ม
12: ลับ
8: คุ
12: ม
8: ย
12: าก
8: ันไม่ได้แล้วผมว่าปิดรายการเลยเดี๋ยวมัน
12: ตอนแรกผมก็ถึงแบบว่าแบบเตรียมผมก็แบบว่าเอ้ยจะพูดดีไหม ผมก็เก่งๆอยู่เนี่ยพี่เต้โอ้โหจะพูดแบบนั้น แต่ว่านั่นแหละมันก็เป็นจุด
8: ต
12: เร
8: อ
12: ิ
8: น
12: ่ม
8: น่
12: ต
8: ะ
12: ้น
8: มันต้องมีเซลล์มีบัฟกันได้เชิญครับ
12: ใช่เพราะว่าเราก็คือเราโอเคแหละเรารู้จักแมนยูแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นเชิงแบบเชียร์อะไรพี่เต้แต่เรารู้วันนั้นเราก็เลยดูแมนยูแล้วผมอะคือตอนนั้นอะไรเราก็รู้สึกว่าแบบแมนยูมันดังเว้ยแล้วคือก็รู้ว่าแบบเออมันก็เป็นทีมที่มีคนติดตามเยอะแต่ผมงงตอนนั้นว่าแบบเอ้ยมันทีมอะไรวะที่แบบว่าเจอกับแมนยูแล้วแบบตอนครึ่งแรกอะไอเราคิดว่าแบบเอ้ยแมนยูมันตอนนั้นมันเหมือนกับนำ3-1แล้วอะแล้วอยู่ดีแบบเอ้ยจะไปพลิกกลับมาชนะ5-3อะแมตช์นั้นอะไรเงี้ย
8: ชอบบอลร้อง
12: ใช่ผมก็เลยแบบว่าทำให้แบบเรารู้สึกแล้วบรรยากาศวันนั้นอะไรมันได้เราก็เริ่มเชียร์ตั้งแต่แมตช์นั้นเลยอ่ะพี่เต้ประมาณนั้นแล้วมันอย่างที่พี่ตูนก็พูดไปแล้วเนอะว่าพอปีนั้นมันก็ปีที่ผมมันปฏิหาริย์จริงอ่ะเพราะว่าเหมือนกับเราเคยอยู่อันดับที่ไปจมบ๊วยอ่ะแล้วอยู่ดีแบบขึ้นมาชนะ7 จาก 9เกมสุดท้ายมั้งประมาณนั้นอ่ะขึ้นมาอันดับสิบสี่แล้วรอดตกชั้นก่อนที่แบบปีต่อมามันก็เราก็ติดตามแล้วก็ได้แชมป์อะไรเงี้ยมันก็แบบโอ้เป็นอะไรที่แบบมันสุดมากเวลานั้นเริ่มแล้วก็เชียร์มาจนถึงปัจจุบันนะพี่เต้พี่แตงประมาณนั้นครับพี่
9: ค่ะ
8: ปั้นนี่ทำเพจชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะคุณหยกนี่ฟอกเฟี้ยวของปั้นนี่อะไรนะ ปั้นเลสเตอร์อะไรนะ
12: ปั้นเลสเตอร์ครับใช่ปั้นเลสเลปั้นเลสเตอร์
8: แล้วก็คุณลาคุณตูนมีเพจไหมครับ
10: มี
9: พี่การ์ตูน
10: ช่องติ๊กต็อกครับพี่การ์ตูนครับผม
8: พี่การ์ตูน
10: จริง
8: นะ
10: ๆเป็นช่องที่ทําเหมือนทำแชมเปี้ยนชิพอะรีแอคแชมเปี้ยนชิพน่าจะ46นัดเลยครับผ
8: ว้
10: ม
8: าวนะฮะเป็นเรียกว่าทีมเรียกว่าเป็นช่องที่สนใจเรื่องการเป็นแชมป์นะแต่เป็นแชมเปี้ยนชิพ
10: ครับ
8: นี่รายการเราเนี่ยกับโยโย่ขับเนี่ยนะครับนะฟุตบอลมหาชนเนี่ยคุยเรื่องโยโย่ขับมาสัปดาห์ที่สามเนี่ยนะเราเจอคำว่าแชมป์เนี่ยบ่อยมากเลยนะแต่ว่ามันคือแชมเปี้ยนชิพไงปีหน้านี่
9: ตอน
8: ผ
9: นี้
8: มได้ข่าวว่าเดี๋ยวนัดไม่ได้เจอแชมเปี้ยนชิพด้วยนะฮะ
11: ไปไกลเลยปีหน้า
9: ไปไกลจริงเลยทีนี
8: ้รีบหน่อยได้ไหมคุณยกรีแอคหน่อยเอาแบบบรรยากาศสดๆเลยเนี่ยไม่ได้อยู่แชมป์ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในอะไรนะบรรยากาศแชมป์แล้วไม่ได้แชมเปี้ยนชิพแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
11: คือตกมาแชมเปี้ยนชิพนี่ยอมรับตรงๆว่าตอนแรกเนี่ยปีเดียวเลื่อนชั้นเลยเหมือนกันกลับไปพรีเมียร์ลีกในปีเดียวเลยครับเพราะว่าอย่างรอบที่แล้วเนี่ยโอ้โหมาเลก้าทำทีมเนี่ยโอ้โหม้วนเดียวจบนะการตกชั้นรอบที่แล้วอ่ะมาเลก้า
9: ที่หนึ่งด้วยนะ
11: เดียวจบเลยใช
9: ่ขึ้นแบบเป็นแชมป์ด้วย
11: ใช่ครับใช่ครับแล้วพอมารอบนี้ไอเราก็หวังด้วยโครงเดิมอ่ะนักเตะชุดเดิมที่เล่นในพรีเมียร์ลีกมันอยู่กันเกือบครบเลยนะฮะแล้วก็นักเตะชุดที่มาเลก้าเอาขึ้นม้วนเดียวเนี่ยอยู่เกินครึ่งท่อนทีมนะครับก็เลยผมก็คิดว่าอย่างแย่เนี่ยก็คงจะต้องเพย์ออฟนะครับโอ้โหเล่นไปเล่นมาแม่มีแต่สารวันนะครับต้องบอกตรงๆครับสลิงแตกครับ คือไม่คิดว่าจะตกมาถึงขั้นตอนแรกผมก็โอเคละเอ้าไม่ได้เลื่อนชั้นก็ไม่เป็นไรอยู่แชมเปี้ยนชิพต่ออีกสักปีก็ดูแชมเปี้ยนชิพมันก็สนุกดีเหมือนกันเราก็ปลอบใจตัวเองปั๊บ PFA FA ตัดแต้ม6แต้มเท่านั้นแหละครับลงมาอยู่โซนท้ายตารางบอกก่อนว่าช่วงที่โดนตัดแต้มเลสเตอร์ยังไม่ได้อยู่โซนสีแดงนะครับอยู่ประมาณที่15-16อะไรประมาณเนี้ยพอโดนไป6แต้มปุ๊บมันลงไปโซนสีแดงเลยฮะคือตอนนั้นผมก็จะถ้าเราเทียบตัวกับทีมอื่นปอนต่อปอนเนี่ยอย่างเวสต์บอมอย่างแบ็กเบิร์นอย่างออกฟอร์ดเนี่ยยังไงเลสเตอร์ก็น่าจะรอดนะครับสุดท้ายก็อย่างที่เราเห็นนะครับมันไม่รอดอ่ะก็คือก็ถ้าพูดตรงๆก็คือยิ่งดูช่วงในท้ายก็คือยิ่งดูยิ่งเซ็งนะครับแล้วก็มันก็จบแบบเซ็งๆอย่างนี้แหละครับก็เลยต้องมาเริ่มเชียร์กันใหม่ในลีกวันปีหน้าครับผมประมาณนี้ครับ
8: ครับตอนแรกอ่ะจังหวานก
9: ็
8: ยังแบบเป็นอะไรนะเลสเตอร์เจ้า
9: อ่าย
8: ังมาเหนือไงมาเหนือยังมั่นใจว่าเรามาเหนือ
11: เออใช่ใช่
8: สักพักนี่ต้องแบบว่าเลสเตอร์นี้เริ่มเลสเตอร์ฮีทลงใต้ไปเรื่อยละไปท้ายตารางแล้ว
9: เริ่มแหลกเริ่มเร็วขึ้น
8: เริ่มพุ่งเร็วขึ้นละ
11: ประมาณนั้น
9: จริงๆก็ไม่น่าเชื่อกัน
11: สุดท้ายก็ต้องตามเชียร์กันต่อแหละครับตกไปใช่ต้องมองในแง่ดีละมันไม่เหลือเขาเรียกว่าแหมสุดท้ายก็ต้องเหลือแง่ดีให้มองบ้างก็คือไปได้เห็นนักเตะเยาวชนที่เนี่ยที่เขาลงทุนลงแรงกับศูนย์ฝึกซีเกฟเนี่ยจะได้เล่นกันบ้างในปีหน้าก็คิดซะว่าเป็นปีที่เราได้ดูดาวรุ่งเล่นกันไปปีหน้าประมาณนี้ครับ
8: อืมนะครับก็นะตอนอยู่เหนือไงก็อู้บ่อยไงเรียบร้อยเลยคุณ ตูนล่ะเรียกหน่อยกับการตกชั้น
10: จริงๆอะครับผมเห็นกลิ่นมาแต่ไกลตั้งแต่นัดที่20ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมต้องพูดอย่างนี้ว่าผมไปดูสถิติมาตอนนัดที่25ถึงนัด30ประมาณใช่ไหมแพทสันดาก้าทำได้3-4ประตูเท่ากับยานิดเวตากาศกองหลังและยานิดเวตากาศเจ็บไปด้วยช่วงหนึ่งและกองหน้าของเลสเตอร์จริงๆในซีซั่นนี้มีทั้งหมด2คนคนแรกคือแพทสันดาก้าคนที่2คือจอร์แดนอายิลซึ่ง2คนรวมกันมีช่วงหนึ่ง70กว่านัดทำ2คนรวมกันยิงได้ไม่เกิน10ลูก
8: ได้ว่าสถิติมันฟ้อง
10: ถ้าจะเลื่อนชั้นด้วยกองหน้าแบบนี้ผมก็แบบอีกเรื่องหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดถึงคือค่าเหนื่อยของแมสันดาก้าถือว่าสูงน่าจะสูงเกือบที่สุดแล้วถ้าไม่นับแฮร์รี่วิงถ้าผมจะไม่ผิดนะเพราะแฮร์รี่วิงอ่ะเหมือนประมาณ60,000-90,000 ปอนด์ต่อวีคมั้งครับ
8: ครับ
9: ค่ะ
10: นี่แหละผมเลยมองว่ามันมีความแบบกองหน้าของเลสเตอร์แล้วยิ่ง พอจบซีซั่นนี้ใช่ไหมครับพอแพทย์สันดาก้ามีข่าวหลายทีมสนใจจอร์แดนอายูจะไม่อยู่ต่อคำถามของ
8: โอ
10: ผ
8: ้
10: มเลยคือจะหากองหน้าจากไหนจะดันเยาวชนขึ้นมาหรือจะไปเสริมมานี่ก็เป็นปัญหาที่คือผมไม่อยากให้แบบมั่นใจในลีกวันขนาดนั้นเพราะว่าเรายังไม่มีกองหน้าที่เรามั่นใจเลยว่าเราจะใช้งานได้เพราะเห็นมีข่าวที่เป็นเหมือนกองหน้าชาวแอฟริกันอยู่แต่ยังไม่รู้ว่าชื่ออะไรแล้วก็ยังไม่เขายังไม่ได้ตอบรับเลยครับ
8: นี่
10: อ
8: ท
10: ื
8: ำไมผมฟัง
10: ม
8: คุณตูนนะแตงหวานผมฟังคุณตูนแล้วเหมื
10: ค
8: อน
10: ่ะ
8: ผมฟังแฟนเมืองทองพูดยังไงไม่รู้
10: มีคนเคยถามผมอยู่นะครับว่าซาลิดกับดาก้าใครโหดกว่ากันผมก็ตอบไปว่าถ้าเอาสองคนมารวมกันก็กองหลังฝั่งตรงข้ามเป็นใครก็สบายครับ
8: รูปปากอย่างนี้เหรอโอ้
10: ใช่
8: ย
9: ครับหวานจริ
8: เอง อ
9: ครับ
8: ผมเข้าใจผมเข้าใจมุมผมเข้าใจมุมที่แบบวิเคราะห์นะปั้นนะครับรีแออ
9: ื
8: ค
9: ม
8: หน่อยได้ไหมว่าตกชั้นอีกหนึ่งชั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
12: โอ้โหก็ผมก็เอาจริงก็ประสบการณ์ใหม่ๆดีพี่เต้โอ้โหเพราะว่าเลสเตอร์ที่จะหาคนทำตามยากนะเป็นแชมป์ทั้งสามระดับเลยเนี่ยโอ้โหแล้วเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่ามันก็เคยมีปีที่ตกไปลีกวันปี2007-2008แล้วก็ขึ้นมาก็ได้แชมป์ลีกวันแล้วก็โอ้ไปไวอยู่ดีก็ไปโลดแล่นบอลยุโรปในช่วงนั้นมีแชมป์พรีเมียร์ลีกก่อนไปแชมเปี้ยนลีกไปบอลยุโรปช่วงหนึ่งยุคเบรนด์อนร็อดเจอร์แล้วอยู่ดีไม่รู้ไปไม่รู้มันตกกลับมาอีกแล้วไม่รู้โอ้มันเหมือนกับที่หัวรายการเราเลยครับอย่างกับอะไรรถไฟเหาะดีเวลโอ้เลสเตอร์เนี่ยช่วง10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งแชมป์ลีกคัพแชมป์เอฟเอคัพโอ้โหแต่ก็มันก็ต้องยอมรับอะพี่เต้ผมพี่แตงผมรู้สึกว่าอันสุดท้ายแล้วมันเอาจริงมันก็ทําใจยากอยู่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องดูยังไงอะหรือแบบว่าแบบมันจะเป็นยังไงอะ
8: ก็พ
12: ม
8: ี่
12: ัน
8: แต
12: มัง น
8: หว
12: ก็
8: าน
12: เกิดขึ้นแล้วมั
8: ต
12: น
8: อ
12: ก
8: น
12: ็ตามนั้นพี่
8: ผมตั้งชื่อตอนเนี่ยนะแบบคิดถึงรถดีมรถไฟเหาะที่ดีมเวิล
9: ร
8: ด์
9: ถ
8: น
9: ไฟ
8: ะ
9: ดีเวล
8: ผมมีประสบการณ์เล่นอยู่ไปเล่นบ่อยเนาะผมนึกถึงคือเห็นภาพของเลสเตอร์เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเหมือน
9: ค
8: แบ
9: ่ะ
8: บวันที่เป็นความฝันน่ะมันเหมือนตอนที
9: อ
8: ่เ
9: ื
8: รามขึ้นไปอยู่ทั้งสูงเลยนะแล้วมันมอง
9: อ่าร
8: อบๆแล้วมันสวยมากเลยนะฝั่งซ้
9: เอ
8: าย
9: อ
8: นี่
9: เห็
8: เห
9: น
8: ็น
9: น
8: ไว
9: ะ
8: กิ้งนะเห็นเรือไว
9: อ่
8: กิ้งเห็นคนกรี๊ดมองกดลงมาหน่อยเห็นสาวๆยืนกรี๊ดนะ
9: อือ
8: ่ะมองไปหน่
9: ม
8: อยเห็นทุ่งรังสิตโอ้โหทุกอย่างมันดูสวยเลยแต่แป๊บเดียวมันปิ้วโอ้โหเจ็บท้องเสียดแบบผมว่าแฟนเลสเตอร์เนี่ยอาที่แขกรับเชิญทั้งสามท่านเนี่ยผมก็คงรู้สึกอย่างเงี้ยตอนนี้คงแบบเสียดท้องคงแบบ
10: ไม่ทันแล้ว
9: จ
10: ไ
9: ร
10: ม
9: ิ
10: ่
9: ง
10: ทัน
9: นะปรับมันจะปรับตัวไม่ทันน่ะเพราะว่าถ้าเราดูจากกราฟนะพี่เต้ปี2023-24เนี่ยเป็นแชมป์เนาะแชมเปี้ยนชิพแล้วก็เลื่อนกลับขึ้นไปจากการที่ตกลงมาจากพรีเมียร์ลีกแล้วก็ปีถัดมา24-25ก็ตกลงมาอีกแล้วปีนี้ตามความเป็นจริงมันน่าจะต้องแบบเอ้ยกราฟเป็นตัวดับเบิลยูไงอาจจะวิน
8: ครับ
9: ไม่ดับเบิลยูลากลึกลงไปนิดนึง
8: ล
9: ไป
8: ง
9: ลีกวันเลยโอ้โหมันแบบเหมือนไม่มีเวลาทําใจเลยนะเอาจริงไม่ได้
8: ไ
9: ใ
8: ม
9: ห
8: ่
9: ้
8: จริง
9: ชะลออย
8: ตู้ น
9: ่
8: ฤดู
9: ที่แช
8: ก
9: ม
8: า
9: เป
8: ล
9: ี้ยน
8: เน
9: ช
8: ี่
9: ิ
8: ย
9: พเลย
8: เท่าที่ผมทราบต้นฤดูกาลก็ไม่ได้แย่ใช่ไหม
10: อ
11: ไม่ได้แย่ครับไม่ได้แย่ต้นฤดูกาลเนี่ยก็ถือว่าทรงดีเลยครับมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยอันดับดีกว่าพวกอิปสวิชที่ได้อันดับสองเลื่อนชั้นไปอีกด้วยซ้ำนะฮะแต่พอจุดเปลี่ยนเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นช่วงที่เดอะแบกของทีมนะครับคือเจมส์เนี่ยครับจอร์แดนเจมส์เนี่ยเขาเจ็บไปคือตอนนั้นเนี่ยโอ้โหมันรู้สึกว่ามีแต่แพ้เสมอแพ้เสมอแล้วก็มีข่าวว่าแบบนักเตะกับโค้ชเนี่ยมันว่าง่ายๆคือโค้ชคุมห้องแต่งตัวไม่อยู่อย่างนี้แล้วกันฮะมาร์ตี้ซิโฟเรนเดสนะฮะมันก็เลยเริ่มลงไปตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับดีช่วงแรกๆจริงๆแต่ปีนี้หลังจากนั้นลง
8: เนี่
11: ย
8: ย
11: าวเลยครับ
8: เลสเตอร์ไม่มาซื้อตัวธีราธรบุญมาทันไปเล่นน่ะถ้ามีธีราธรอยู่ในทีมนะจะอยู่ข้างโค้ชแล้วก็ช่วยคุมห้องแต่งตัวให้
9: เออ
8: นะ
9: น่าสนใจนะ
8: ถ
9: เด
8: ึ
9: ี๋
8: ง
9: ยวปีหน้าไหม
8: ลองแบบแฟนเลสเตอร์ในไทยนี่รวมตัวนะส่งไปถึงสโมสรไหม
10: เอ้
8: เอาธีราธร
10: จ
8: ไ
10: ร
8: ป
10: ิง
8: อยู่เลสเตอร์อะไรเงี้ย
10: ผ
8: พ
10: ม
8: ี่
10: โออ
8: ุ้ม
10: เค
8: มาคุมหน่
10: น
8: อย
10: ะครับ
8: ฮะ
10: ผมโอเคนะผมพูดจริง
8: โอเคนะ
10: นั่นคือ
8: จ
10: อ
8: ร
10: ย
8: ิ
10: ่
8: ง
10: าง
8: จ
10: น
8: ร
10: ี
8: ิ
10: ้
8: ง
10: ครับต้องบอกว่าแบ็กซ้ายของเราตอนนี้คือลุคโทมัสมันทำอะไรมันมีแค่ทุ่มไกลอย่างเดียวแล้วก็แม่นบ้างไม่แม่นบ้างแล้วส่วนมากก็ไม่แม่น
8: เอาที่จุดขายที่ทุ่งไกลนะ
9: แต่ส่วนมากไม่แม่น
10: ใช่
8: นะ
9: ฟังก่อนจุดขายทุ่งไกลรีซอฟไม่แม่นโอเค
11: เหมือนที่ตูนบอกกับผมคิดเหมือนกันว่านักเตะเลสเตอร์เนี่ยมันเป็นประเภทที่ว่ามันไม่ได้เฉิดฉายได้ด้วยตัวคนเดียวมันต้องการสิ่งรอบข้างที่ดีทั้งหมดมันถึงจะดีไปด้วยกันได้แล้วพอคราวนี้ทีมันเนี่ยมันต่างคนต่างไปเลยครับคนที่เคยเล่นดีมันก็เล่นไม่ดีภาพที่ออกมาปีนี้เนี่ยโหถ้าให้พูดเนี่ยแทบมีไม่กี่คนนะครับที่เล่นได้ผ่านมาตรฐานที่พวกเขาเคยทําได้จากช่วงแรกๆนะฮะประมาณนั้น
8: เราเรียกว่าโมเมนตัมนะผมติดเรื่องนึงแตงหวานเนี่ยเรื่องที่คุณตูนพูดว่าแบบศูนย์หน้าจ่ายเงินสูงเรียกว่าสูงแทบจะสุดในลีกอ่ะ
10: คืออย่างนี้ครับผมไปทำคอนเทนต์ค่าเหนื่อยมาของโคเวนทรีอ่ะไม่เกิน30,000 ปอนด์ต่อคนหนึ่งนะไม่เกิน30,000 ปอนด์มีสูงหน่อยก็จะเป็นเซาท์แฮมป์ตันได้รับประมาณ50,000แค่คนเดียวส่วนที่เหลือก็ไม่เกิน50,000กันเลยแต่เลสเตอร์ครับนักเตะที่อยู่ในระดับ50,000 ปอนด์นะถ้าไม่แน่ใจว่าเป็นสถิติเก่าหรือเปล่าแต่รับอยู่ประมาณ8 คนต่อให้ลดมาครึ่งหนึ่งหรือ25,000แต่ผลงานที่ว่าคือตกชั้นเมื่อเทียบกับทีมที่ได้เลื่อนชั้นนะครับมี25,000ไม่กี่คนครับผม
8: นี่ผมเห็นภาพที่จะคุยในเบรก2เลยนะ
9: เรื่อง
8: น
9: ี้
8: ว่าเรื่องนี้นะไม่รู้ว่ามีผูกพันอะไรกับความเป็นไทยสไตล์หรือเปล่านะแต่ช่วงแรกเนี่ยเรียกว่าเบรกแรกเนี่ยเวลาหมดเดี๋ยวเบรก2
9: ต่อกัน
8: เรามาคุยกันแบบกดลึกๆเลยนักวิเคราะห์เลยนะแล้วก็ลองไล่ไทม์ไลน์กันดูแล้วก็ความฝันของเราเนี่ยที่คิดว่าจะกลับมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับกับเลสเตอร์ซิตี้และแฟนเลสเตอร์ในประเทศไทยนะครับกับโยโย่คลับ EP 3ช่วงนี้ฟุตบอลมหาชนพักกันสักครู่ครับ
1: ฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
14: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกาากับพิญญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมประชาคมข่าวกรอง14 หน่วยงานเพื่ออัปเดตสถานการณ์ความมั่นคงรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
17: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
18: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
17: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
18: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
17: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
18: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
19: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
20: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ นายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับประชาคมข่าวกรองสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศย้ำสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงพร้อมตั้งทีมเจรจาชุดใหม่เสริมประสิทธิภาพการทำงาน
0: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับประชาคมข่าวกรองจาก14หน่วยงานความมั่นคงทั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติและกองทัพเพื่อแลกเปลี่ยนและอัปเดตข้อมูลสถานการณ์สำคัญทางมิติความมั่นคงสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้านพลังงานและอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานของรัฐบาลให้ที่ประชุมรับทราบสำหรับสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลได้เร่งแก้ไขไปแล้วจำนวนมากโดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงรวมถึงสิทธิทางทะเลซึ่งได้ยกเลิกแนวทางตาม MOU ปี2544แล้วโดยเปลี่ยนมาใช้หลักการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOSเป็นแนวทางดำเนินการแทนนอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งทีมเจรจาชุดใหม่โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะเจรจาไทยมาเลเซียและพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเป็นประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JDC เพื่อใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ปกป้องประโยชน์ของประเทศไทยสูงสุดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
20: พรรคภูมิใจไทยเตรียมประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 15/1 วันพรุ่งนี้ก่อนยื่นรัฐสภาวันที่20พฤษภาคมนี้พร้อมย้ำดำเนินการตามเจตนารมณ์ประชาชน
21: นายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยว่าพรรคกำหนดการประชุมในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณารายละเอียดร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมหมวด 15/1 เดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลประชามติทั้งนี้การผ่านร่างวาระที่3ต้องอาศัยเสียงสนับสนุนจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาและฝ่ายค้านซึ่งต้องได้เสียงไม่น้อยกว่า120พรรคจึงพร้อมเจรจาพูดคุยกับทุกฝ่ายเพื่อลดข้อกังวลและปรับปรุงร่างให้เหมาะสมที่สุดโดยเตรียมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวต่อประธานรัฐสภาในวันที่20พฤษภาคมนี้ส่วนการพิจารณาร่างหลักให้เป็นอำนาจของรัฐสภาพร้อมกันนี้ยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะไม่ได้แก้ไขหมวด1และหมวด2เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยจะกำหนดเงื่อนไขห้ามแก้ไขหมวดดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนแม้จะมีการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
20: ด้านพรรคประชาชนเสนอ3หลักการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยึดโยงประชาชนป้องกันการผูกขาดอำนาจและไม่เพิ่มสิทธิสมาชิกวุฒิสภาน
22: ายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงแนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยย้ำว่าต้องสะท้อนเจตนารมณ์ของสังคมอย่างแท้จริงโดยเสนอ3หลักการสำคัญคือส่งเสริมประชาชนเรื่องผู้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญป้องกันการผูกขาดอำนาจและไม่เพิ่มสิทธิพิเศษแก่สมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาทุกฝ่ายมีสิทธิเท่าเทียมกันทางนี้พรรคประชาชนพร้อมเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อเพิ่มหมวด 15/1 ตามหลักการดังกล่าวและยินดีสนับสนุนร่างของพรรคการเมืองอื่นรวมถึงภาคประชาชนที่มีเนื้อหาสอดคล้องกันพร้อมเรียกร้องทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์สร้างความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางนอกจากนี้พรรคประชาชนยืนยันไม่ได้มีเจตนาตัดอำนาจสมาชิกวุฒิสภาแต่เสนอให้การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปตามหลักความเท่าเทียมในระบบ1สิทธิ์1เสียงโดยไม่กำหนดสัดส่วนเสียงขั้นต่ำของสมาชิกวุฒิสภาพร้อมเสนอให้มีการจัดตั้งคูหาเลือกผู้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรงและยืนยันว่าแนวทางดังกล่าวไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญชวิสาประทุมมารายงาน
20: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
4: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6:00 น.ถึง1:00 น.กับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยทูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
1: ชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัตบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
2: กลับมาพบกับช่วงที่2ของฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลนะครับยังอยู่กับโอ้โหแฟนเลสเตอร์ตัวยงทั้ง3ท่านนะแล้วผมฮ่องเต้ปิยพงษ์และแตงหวานวิภารัตน์นะครับนะคุณหยกคุณตูนคุณปั้นนะครับนี่เรียกว่าเจ้าของเพจตัวพ่อของฟ็อกอะไรนะแต่ถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยนะ The Fox
3: เป็น The Fox นะคะหรือจิ้งจอกสยามที่เป็นฉายาที่คนไทยรู้จักกันดีในช่วงสัก10ปีหลังเนี่ยเอ่ยไปรู้แน่นอน
2: จริงๆนี่ผมอยากอ่านคอมเมนต์มากนะเพราะมีแฟนๆนะของผมว่าแฟนๆทั้ง3ท่านนี่แหละตามมานะแล้วแฟนๆของโยโย่คลับด้วยนะแต่ว่าก่อนแตงหวานเก็บคอมเมนต์ไว้หน่อยนะแคปไว้ก่อนก็ได้แล้วอ่านเดี๋ยวค่อยอ่านผมมีคำถามนิดนึงอะรู้สึกยังไงบ้างกับการที่คนอังกฤษเนี่ยเขาไม่โอเคอะคำว่าจิ้งจอกสยามเนี่ยสยามมิสฟ็อกเนี่ยผมมีเพื่อนเป็นแฟนเลสเตอร์ที่เป็นอังกฤษอะเป็นเดอะฟ็อกแบบเขาแบบใสเลยนะขออนุญาตนะอันนี้คือสิ่งที่ประสบการณ์กับตัวนะเขาบอกว่าไม่ใช่ที่มาให้ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเขาแบบ
4: อันนี้ผมเข้าใจเลยเพราะว่าฟุตบอลสโมสรนึงมันประวัติศาสตร์เขายาวนานเนาะฟุตบอลอังกฤษมันผูกพันกับชุมชนลงไปถึงรากหญ้ารุ่นพ่อรุ่นแม่โคตรเง่าเขาคือมันเขาไม่ได้มาเชียร์แค่ตอนที่กลุ่มทุนกิงพาวเวอร์จากไทยเข้าไปคุมนึกออกไหมฮะการที่จะบอกว่าเฮ้ยนี่จะเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จเพราะคนไทยเนี่ยผมก็เข้าใจเขาที่เขาก็จะแบบว่าเฮ้ยไม่ใช่ความภูมิใจของพวกเขาก็เป็นความภูมิใจอีกแบบนึงจะไม่โอเคเนี่ยผมก็ไม่ติดอะไรนะในมุมมองของผมนะฮะสำหรับปั้นกับตูนว่าไงฮะ
5: ผมก่อนก็ได้ครับคือจริงๆก็เข้าใจเขาจริงๆนะว่าเพราะว่าต้องบอกงี้ว่าฉายาเขาว่าจิ้งจอกสยามผมเข้าใจว่าอาจจะเรียกกันแค่ในไทยด้วยซ้ำซึ่งผมว่าในที่เลเตอร์อาจจะเรียกเดอะฟ็อกกันเฉยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าที่เลสเตอร์เขาเรียกฉายาเลสเตอร์ว่าอะไรแต่เขาว่าจิ้งจอกสยามเหมือนเอาไว้เรียกว่าเจ้าของเป็นคนไทยนะอะไรแบบเนี้ยซึ่งบางทีมันผมว่ามันถ้ามองในมุมเขาอ่ะเขาก็จะมองว่าแบบเฮ้ยทำไมมันต้องมาจิ้งจอกสยามด้วยล่ะเขาเป็นสโมสรฟุตบอลที่เขาอยู่ที่ประเทศอังกฤษอะไรแบบเนี้ยครับผมประมาณนี้
6: ก็
2: ปั้นครับ
3: ปั้น
6: ผมก็
2: นี่ไปเยือนสนามมาแล้วด้วยไปเยือนอังกฤษมาแล้วด้วย
6: ใช่ครับพี่เต้
2: เจอไหมเจอไหมเอางี้เราไปสนามเนี่ยเราไปที่นู่นเนี่ยแล้วเราบอกว่าแบบเราเป็นเซมิสฟ็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยเขามีแอนตี้อะไรบ้างไหมหรือเราได้พูดอะไรอย่างงี้ไปบ้างไหม
6: ไม่พี่เต้แต่ว่าจากที่ผมเคยคุยว่าแบบว่าเขาก็เหมือนแบบพูดประมาณว่าแบบว่าเขาก็โอเคเขาก็รู้สึกแฮปปี้แหละกับการที่แบบว่าอย่างน้อยเจ้าของที่แบบเป็นคนไทยอะไรเงี้ยนะครับ มีถามบ้างคุยแบบคนแบบสัญจรที่เดินผ่านไปบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือผมก็เข้าใจในมุมที่ถ้าเป็นพูดไปเรียกว่าเป็นแบบว่าทีมคนไทยสยามฟ็อกอะไรเงี้ยพี่เต้เพราะว่าอย่างมันก็มีผู้จัดการแบบว่าไม่ผู้จัดการทีมหมายถึงว่าแบบเจ้าของแบบว่าของทีมอื่นๆที่ไม่ใช่ในยุโรปอะไรเงี้ยโดยเฉพาะอย่างถ้าเป็นเราเป็นคนเอเชีย

0: ผมแต่อย่างที่พี่ตูนก็พูดแหละผมก็ว่าแบบว่าถ้าเป็นแบบจิ้งจอกสยามก็คงอาจจะแบบใช้แค่ในไทยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
1: อืมผมทราบมาว่าส่วนใหญ่เนี่ยฉายาพวกเนี้ยจริงๆมันเกิดสมัยยุคโอ้ต้องย้อนไป30 กว่าปีนะตก20-30 ปีก่อนสมัยยุคยอโย่งเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเขาต้องการให้ฟุตบอลอังกฤษเข้าถึงง่ายเราก็เลยมีการตั้งฉายาขึ้นมาพร้อมๆกับพวกบอลเจลีกที่มีการใส่มาสคอตเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเทคนิคในการที่ทำให้เกิดเขาเรียกอะไรนะฟุตบอลเทนเมนต์นะนะครับซึ่งเหมือนกับบางทีมเช่นเอาง่ายๆนะอย่างเราเห็นแล้วแบบอาจจะตลกกันนิดนึงอ่ะอย่างนิวคาสเซิลอย่างเงี้ยเรามีฉายาว่าสาลิกาดงอ่ะคนอังกฤษเขาคงงงอ่ะสาลิกาคืออะไรแล้วสาลิกาดงคืออะไรแปลตรงตัวยิ่งงงใหญ่ผมเดอะแม็กพายผมเป็นม้าน้ำผมเป็นนกในตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เข้าใจได้ผมเข้าใจได้แล้วก็เข้าใจแฟนบอลไทยกับแฟนบอลอังกฤษซึ่งรากวัฒนธรรมในการเชียร์ฟุตบอลไม่เหมือนกันนะฮะในก่อนที่เราจะคุยกันต่อนะเรื่องของ The Fox นะครับเรื่องของขึ้นในสุดลงให้มิดเนี่ยแตงหวานอ่านคอมเมนต์ได้ไหมรู้สึกมีแฟนคลับตามมา
2: ก็มีแฟนคลับมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับบกคาร์ลอสเอ๊ะ
3: อ๋อผมออ ๋
2: ๋
3: ออ บอกกอคาร
2: ม
3: ์ลสวัสดีครับบอกกอครับ
2: มีนิกเนมกันด้วยสวัสดีครับน้องปั้นนะ
1: สว
2: แ
1: ั
2: ล
1: ส
2: ้ว
1: ดี
2: ก็
1: ค
2: คร ุ
1: ั
2: ณ
1: บ
2: อัปเปอร์บอกว่าสวัสดีครับผมเป็นแฟนบอลเลสเตอร์เชียร์ตั้งแต่2014ครับคุณจอมบอกว่าอยากเห็นน้องเจคเด็กไทยได้รับโอกาสครับน้องเจคนี่คือเป็นเยาวชนหรือว่าเป็นมีขยายความให้หน่อยได้ไหมคะ
0: เป็นเขาเป็นเด็กลูกครึ่งไทยอังกฤษที่กับอะคาเดมี่เลเตอร์ครับเจคไทเลอร์เฟร
2: อ
0: ช
2: ๋อ
0: เชอร์ครับเคยมีชื่อเหมือนถ้าผมจำเคยมีติดชุด U17ชุดหนึ่งครับเจคไทเลอร์เฟรชเชอร์ครับประมาณนั้นครับ
3: ว่าง่ายๆก็คือไม่ใช่พวกเด็กฝากเด็กอะไรคือเป็นเด็กที่เขาโตที่นั่นเลย
1: ท้องถิ่น
3: แล
1: อ
3: ้
1: ย
3: ว
1: ู่
3: ก
1: แล
3: ็
1: ้วไม่โฮมโกรน
3: ใช่
1: มาตาม
3: ท
1: ร
3: ี
1: ะ
3: ่
2: บ
3: ก
2: บ
3: ลับมาเขาก็เพิ่งได้ทุนนะน้องเจคไทเลอร์เฟรชเชอร์ทุนเรียนแล้วก็อยู่ในอะคาเดมี่ต่อครับประมาณนี้ครับที่ผมรู้มาก็ลีกวันนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสของเขาด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนรุ
2: ก
3: ่น
2: ็ค
3: กั
2: ื
3: น
2: อ
3: เนี่ยหลายคนก็เริ่มได้เล่นแล้ว
2: อ๋อ
1: แล้วต้
2: ย
1: อ
2: ัง งอยู่ในเส้นทาง
1: สัก19-20นะเราก็จะมีสารจากทางไทยนะส่งไปทาบทามติดทีมชาติไทยไหม แล้วน้องเขาก็จะงงว่าไอไปสัมภาษณ์ตอนไหนว่าไออยากเล่นทีมชาติไทย
2: ถ้าสักพักก็ไม่มาก็โดนงอนเหมือนตอนนี้
3: อืม
2: ไม่ต้องมาอีก
3: สวีเดนใช่ไหมฮะ
2: อะไรอะไรทำนองนั้นนะเป็นลูปไป
1: ไปย้อนหน่อยนะครับผมว่าเลสเตอร์เนี่ยยิ่งในหลายท่านนะก็จะเชียร์ในยุค14ใช่ไหมยุคได้แชมป์ป่ะแชมป์นี่ปีอะไรนะครับ13หรือ14นะ
3: 2016
2: สองพันสิบห้าสองพันสิบหกครับ
0: ประ
2: เ
0: ม
2: ป็
0: าณ
2: น
0: นั้น
2: วัน
1: 15-16
2: สองพั
1: ว
2: น
1: ั
2: ส
1: น
2: ิบห้าสิบห
3: ท
2: ก
3: ี
1: ค
3: ่
1: รับ
3: 2 พฤษภาปี 16ครับที่
1: โอ้
3: วั
1: โห
3: นที่
1: น
3: เ
1: ี
3: น
1: ่
3: ล
1: เป็
3: ไ
1: น
3: ด้
1: ไง
3: คว้าแชมป์
1: จำแม่นนะฮะจริงจริงผมรู้แหละแต่ว่าผมปล่อยไก่อยากให้แฟนมันแท้เขาแบบนี่ปล่อยข้อมูลหน่อย
2: นี่
1: ย้อนกลับไปสักนิดนึงนะในยุครุ่งเรืองแล้วกันผมใช้คำว่ายุครุ่งเรืองเพราะว่าตอนนั้นนั่นคือผมว่าแย่งพื้นที่ของหน้าสื่อเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยผมว่าไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะในอังกฤษก็เหมือนกันเท่าที่ทราบเพราะว่ามันเป็น
2: จ
1: ม
2: ริง
1: หากาพย์จริงๆมันเป็นเ
2: ช
1: ท
2: ็อ
1: พ
2: ก
1: นิ
2: โล
1: ยาก ยเรื่องหนึ่งทีม
2: ช็
1: ออ ย่
2: ก
1: าง
2: โ
1: เ
2: ล
1: ล
2: ก
1: ส
2: เล
1: เต
2: ย
1: อ
2: น
1: ระ ์ซิตี้ใช่ครับในยุคที่มีแมนซิตี้ในยุคที่แมนยูก็ยังไม่ได้ตกต่ำมากตกต่ำเหมือนกันแต่ยังไม่มาก
3: ต้องนิดนึง
1: ในยุคที่ลิเวอร์พูลกำลังมาแรงตอนนั้นมีเยอร์เก้นครอปแล้วนี่มียัง
3: เยอร์เก้น
1: ค
3: คร
1: ออ ป
2: ปม
1: ม
2: า
1: าสอง
2: อ
3: พ
2: ี
3: ัน
2: ก
3: สิบห้าใช่
2: ใช่
3: มีเยอร์
1: มีเยอร์เก้นครอปแล้วอ่าใช่ในยุคที่อาร์เซนอลก็ยังชอบเฝ้าถ้วยต้นฤดูกาลอยู่
2: ก็
1: ใช
2: ป
1: ่
2: ี
1: ไหม
2: นั้นก็เฝ้านะที่สอง
1: ใช่คือในยุคที่บิ๊กไฟว์บิ๊กซิกเนี่ยเขายังเหนียวแน่นอยู่พอสมควรเนี่ยเลสเตอร์เป็นทีมมาจากไหนที่พวกอย่างมากก็แชมป์ลีกครับอ่ะขออนุญาตใช้คำนี้นะแบบว่าเป็นท
3: ค
1: ี
3: รั
1: ม
3: บ
1: โนเนมอ่ะยังแบบโยโย่ขึ้นลงอ่ะ
2: เพิ่งขึ้นมา
1: ก่
2: ส
1: อน
2: อง
1: หน้
2: ป
1: า
2: ี
1: น
2: เ
1: ั
2: อ
1: ้น
2: างี้
1: ใช่ก่อนหน้านั้
2: ใน
1: ไม
2: ป
1: ่
2: ี
1: กี
2: ท
1: ่
2: ี่
1: ป
2: ส
1: ี
2: อง
1: ยังตกชั้น

0: ยังในนะยังแชมเปี้ยนชิพอยู่เลยอ่ะ
1: เออ
0: แล
1: ใช
0: ้ว
1: ่
0: มาจากไหน
1: จริงๆนะครับจุดเปลี่ยนในการคว้าแชมป์ผมใครน้องปั้นหรือพี่เสริมสักคนนะครับว่ามันมีนัดหนึ่งที่แพ้ไป5-15-2อ่ะหลังจากนั้นอ่ะจากบอลจะสไตล์เกมรุกเปลี่ยนเป็นสไตล์เกมรับแล้วก็คว้าแชมป์ครับช่วงนั้นเป
0: แ
1: ็
0: พ
1: น
0: ้อาร์เซนอลนะพี่แพ้อาร์เซ
1: แพ้
0: น
1: ออ าร์
0: ล
1: เซนอลนัดนั้นเลยเป็นนัดที่จุดเป็นจุดเปลี่ยนจากการที่คว้าแชมป์เพราะว่าเหมือนคะแนนตอนนั้นคะแนนสูสีกับอาร์เซนอล
0: ครับ
1: คะแนนติดกันเลยแล้วก็พอแพ้อาร์เซนอลปุ๊บเปลี่ยนจากบอลเกมรุกเป็นบอลเกมรับแล้วก็มีที่เขาบอกว่าลานีเร่บอกว่าถ้าไม่เสียประตูจะเลี้ยงพิซซ่าครับ
0: ถ้าคลีนชีสจะเลี้ยงพิซ
1: ใช
0: ซ่
1: ่
0: าน
1: ั่นแหละครับหลังจากนั้นก็เริ่มเก็บคลีนชีทได้บ่อยชนะ1-0 2-0 2-1บ่อยมากจนคว้าแชมป์จะมีลูกคลาสสิกที่แบบว่ามาเลสเปิดให้วาร์ดี้ยิงทั้งซีซั่นนะครับ
0: เอามาเลสวาร์ดี้ในยุคนั้นต้องยอมจริงนะแล้วก็
1: โอ้โห
0: เรียกว่ามาอย่างไงอ่ะแล้วก็กลายเป็นตัวสำคัญในทีมชาติไปด้วยนะ
1: ชุดน
0: ก
1: ั
0: ็
1: ้น
0: ไม่
1: นี
0: ม
1: ่
0: ี
1: ใคร
0: ต
1: ค
0: ้
1: ิน ด
0: ได้
1: ว่
0: อ
1: า
0: ะไร
1: คนนะ
0: ขนาดนั้
1: อ
0: น
1: ืม
0: ครับคุณหยกล่ะคุณหยกคิ
1: ค
0: ด
1: ร
0: ว
1: ั
0: ่
1: บ
0: าจุดตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงสร้างมหาก
1: คื
0: า
1: อ
0: พย์ได้ขนาดเทพนิยาย
1: ทีมชุดนั้นมันมีเขาเรียกว่าถ้าเป็นหนังก็ต้องบอกว่ามันครบรถจริงๆนะมันมีนักเตะที่เรียกว่าคุณสมบัติทุกอย่างอ่ะที่ทีมใหญ่ๆเขาจะมีกันไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์วินัยความสัมพันธ์ในทีมความในห้องแต่งตัวแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดในทีมชุดนั้นคือทุกคนมันช่วยกันเล่นนะครับคือผมเพิ่งดูสารคดีของเจมี่วาร์ดี้ในเน็ตฟลิกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็บ
0: ค
1: อ
0: ร
1: ก
0: ับ
1: ว่า
0: อ่า
1: อานเนลี่เขาก็ที่คุมเลสเตอร์ได้แชมป์นะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วทีมเลสเตอร์เนี่ยมันเป็นโครงแล้วก็เก็บความมั่นใจต่อมาตั้งแต่ปีที่ไนเจลเพียร์สันอ่ะพารอดตกชั้นแล้วที่เขามาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะเลยเขาแค่ ค่ะ
0: พยายามทำให้ทีมเล่นเกมรับดีขึ้นแบบสไตล์อิตาลีนะแล้วเขาก็พูดถึงตลอดว่านักเตะทีมชุดเนี้ยทุกคนคาแรคเตอร์ดีหมดคือบอกอะไรทําสั่งอะไรทําคือแล้วก็คือว่าง่ายๆคือจะเล่นจนกว่าชนะพวกเนี้ยวิ่งวิ่งกันได้ทั้งวันเอาประมาณนี้แล้วกันครับคือมันเป็นส่วนผสมที่ล เป
1: ง
0: ็น
1: ต
0: ก
1: ัั ว
0: ปตัน
1: แล้
0: อ
1: ว
0: เม
1: ก็
0: ริกามาทั้งวันก็ยังไหว
1: เออประมาณนั้นทำไมร่างกายผมอยากวิ่งขนาดนี้อะไรประมาณนี้ฮะก็คือและอย่างหนึ่งที่คือพอเรื่องมันกระพือขึ้นเนี่ยสตอรี่มันได้ด้วยนะผมมองว่าด้วยความเป็นมวยรองที่ขึ้นมาสู้กับทีมยักษ์ใหญ่อะไรประมาณเนี้ยคือต่อให้คุณไม่ได้เป็นแฟนบอลเลสเตอร์ผมก็มั่นใจว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณก็ต้องมีแอบปันใจบ้างหรือแอบตามดูอยู่ห่างว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนทีมเนี้ยคือในมุมมองผมว่าสรุปก็คือมันทุกอย่างมันสมบูรณ์อยู่ในทีมชุดนั้นนะครับทั้งผู้เล่นจริงตัวสำรองโค้ชแล้วก็เป็นจังหวะที่ทีมใหญ่ทีมอื่นๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังจับหลักตั้งหลักไม่ได้เป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็เป็นปีแรกที่คุมปีนั้นแมนซ ค
0: ิ
1: ่ะ
0: ตี้ก็ยังไม่ค่อยดีเลยตอนนั้นผมก็ยังจําได้อยู่แล้วก็เจอร์เก้นคล็อปก็เพิ่งเข้ามานะฮะประมาณนี้แมนยูก็ยังเป็นฟานเก่าอะไรอย่างเงี้ยคือจังหวะมันแบบสวมเข้าพอดีเลยเอาถึงบอกว่ามันไม่รู้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่เหตุการณ์แบบนี้ครับ
1: เพราะว่าจริง
0: ผม
1: มองเข้าไปนะมันจะเห็นชื่อเนาะที่สลักไว้ที่ฐานถ้วยอ่ะโดดขึ้นมาทีมเดียวเลยนะเลสเตอร์ย้อนกลับไปเนี่ยโอ้โหแบ
0: ใ
1: บ
0: ช่
1: ปกติจะติดกันมาเลยนะแมนซิตี้แมนยูลิเวอร์พูลอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มีขั้นอยู่ทีมเดียวในรอบ10 ปีโอ้โห
0: จริงๆจริง
1: อ่ะ
0: ๆในมุมมองของทั้งสามท่านเนี่ยถ้าเลือกสักข้างหนึ่งเนี่ยเลือกสักอย่างหนึ่งเนี่ยคิดว่าเรียกว่าคีย์ซักเซสเนี่ยในตอนนั้นเป็นเพราะเลสเตอร์ดีจริงๆหรือเป็นเพราะทีมอื่นเนี่ยรอบๆเนี่ยในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาไม่ดี
1: ต้องบอก
0: เลือกตอบฝั่งเดียวนะว่าจะเป็นเพราะเราดีจริงๆหรือว่
1: เ
0: า
1: ออ
0: คนอื่นเขาไ
1: เ
0: ม
1: ข
0: ่
1: า
0: ดี
1: กำลังบู
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ทีมเป็นแชมป์คือทีมที่ดีที่สุดนะครับผมมั่นใจว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นเกมลีกมันเป็นระยะยาวเนาะมันวัดกัน
1: ครับ
0: ระยะทีมเป็นแชมป์ก็คือทีมที่ดีที่สุดในปีนั้นนะครับผมว่าน่าจะอยู่ฝั่งเลสเตอร์พร้อมที่สุดมากกว่า
2: เออคุณตูนล่ะคุณตูน
3: ผมตอบอย่างนี้ได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วปีนั้นผู้ท้าชิงเป็นสเปอร์ถ้าผู้ท้าชิง
1: ค
3: เป
1: ่ะ
3: ็นทีมอื่นแมนซิตี้ลิเวอร์พูลหรือแม้กระทั่งเป็นแมนยูเองก็ตามผมตอนนั้นผมก็ไม่ได้มั่นใจว่าเลสเตอร์จะคว้าแชมป์ได้แต่ปีนั้นเผอิญผู้ท้าชิงเป็นสเปอร์
2: เล่นอย่างนี้
3: อืม
2: จะเลือกฝั่งไหนฝั่งว่าเลสเตอร์ดีจริงๆหรือว่าเป็นเพราะทีมอื่นเขาห่วย
3: ผมว่าเลสเตอร์ดีครับผมปีนั้นเลสเตอร์ดี
2: โอ
3: ก
2: เค
3: องเต้นี่คือแน่นมากๆครับไม่งั้นเชลซีไม่ดึงไปแล้วครับ
2: ครับปั้นแล้วครับ
4: ไม่มีงั้นผมแบบผมฉีกไหมผมฉีกไหมไม่งั้นมันจะเบื่อจะเกินไปเดี๋ยวแบบว่าแบบ
0: ได้
2: ฉีกได
5: ได
2: ้
5: ได้เลย
4: ไม่รู้ไม่เพราะว่ามันก็ต้องอย่างว่าแหละเป็นแชมป์คือผมมองอย่างนี้ว่าเป็นแชมป์ลีกมันก็ต้องแบบมีหลายอย่างผสมด้วยอ่ะเพราะว่าเอาจริงเพราะว่าจริงตั้งแต่แบบว่าพอแมนซิตี้ตั้งหลักได้นี่โอ้โหไอ้คะแนนพาที่เขาเคยทําไว้โอ้โหมันหลักต้องแบบคะแนนเหมือนคะแนนที่เป็นแชมป์มันต้องแบบโอ้โห85ขึ้นอะไรเงี้ยตอนนั้นเลสเตอร์เป็นแชมป์81คะแนนเองมันแบบมาตรฐานมันก็แบบเพราะว่ามันยังไม่ได้สูงขนาดนั้นอะไรประมาณเนี้ยแล้วต้องบอกตามคือผมบอกตามตรงว่ามันเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้มันพรีเมียร์ลีกมันก็มาตรฐานมันก็สูงขึ้นเยอะด้วยอ่ะพี่เต้พี่แตงแบบพี่หย
1: ค
4: ก
1: ่ะ
4: พี่ตูนเพราะว่าแบบอย่างเดี๋ยวนี้แบบทีมกลางๆอะไรนี้ทีมล่างมันก็สู้กันได้หมดอะไรเงี้ย
1: อืม
4: ปีนั้นมันถ้าเป็นช่วงผมจําได้ช่วงที่เลสเตอร์เป็นแชมป์มันเหมือนกับแบบทีมเหมือนทีมใหญ่ทีมใหญ่ก็จบเยอะอย่างเชลซีจบมันเป็นปีที่แบบตารางคะแนนนี่คือแบบว่างงมากอย่างถ้าใครจําได้ซานตันขึ้นไปที่6อ่ะครับ
5: ใช่
2: มันผมมีมุมมองหนึ่งทุกท่านนะผมมีมุมมองหนึ่งท่านผู้ฟังเลยนะผมมีมุมมองหนึ่งว่าผมใช้ปีเลสเตอร์เป็นแชมป์เนี่ยขีดเส
5: อ
2: ้นการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ของพรีเมียร์ลีกอันน
4: ใ
2: ี
4: ช
2: ้
4: ่
2: ใน
4: ใช
2: มุ
4: ่
2: มผมนะ
4: พูดอย่างนี้เลยอ่ะ
2: เพ
4: เพ
2: ร
4: รา า
2: ะ
4: ะว
2: ว
4: ่
2: ่
4: า
2: า
4: หลังจาก
2: หล
4: น
2: ั
4: ั้
2: ง
4: น
2: หลังจากปีเลสเตอร์ได้แชมป์เนี่ยแล้วตั้งแต่ปีนั้นเลยจะสังเกตว่าเรามีทีมที่บางคนขนานนามว่าเป็นทีมเล็กอะแต่ขึ้นมาอยู่ท็อป6ขึ้นมาอยู่ท็อป5ขึ้นมาอยู่ท็อป10แล้วหลังจากปีนั้นมาเนี่ยก็จะมีอย่างเงี้ยทุกปีเลยแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นลีกที่พวกท็อป5ท็อป6เนี่ยเขา
5: เล
2: จ
5: ่น
2: อง
5: กัน
2: หั
5: อย
2: ว
5: ู่
2: เล่น
5: ไม
2: ก
5: ่
2: ันอ
5: ก
2: ยู
5: ี
2: ่
5: ่
2: ข้
5: ท
2: าง
5: ี
2: บ
5: ม
2: นน่ะทีมเล็กเนี่ยเรียกว่าแช่แป้งเลยอาจจะมีเกมให้ตื่นเต้นน่ะแต่ว่าสุดท้ายอันดับคะแนนเนี่ยยังไงก็อยู่ต่ำ10แต่หลังจากเลสเตอร์มาเนี่ยกลายเป็นพรีเมียร์ลีกยุคใหม่ที่เราคุยกันทุกวันเนี้ยว่าจริงๆพรีเมียร์ลีกเนี่ยทุกทีมไม่ว่าจะอยู่กันมาแบบเขาเรียกอะไรนะตลอดกาลไม่เคยตกชั้นเลยก็มีสิทธิ์ตกชั้นได้อย่างสเปอร์เนี่ยก็เกือบละใช่ไหม
0: ใช่ใช่
2: หรืออะไรอ่ะเราเห็นแบบแต่ละทีมเล็กๆขึ้นมาอยู่ข้างบนได้ซึ่งเราไม่เคยเห็นปรากฏการณ์นี้ตั้งแต่ผมเด็กๆดูบอลมาผมไม่เคยเห็นปรากฏการณ์เนี้ยแต่หลังจากปีเลสเตอร์เนี่ยคิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมฮะน่าจะเป็นปีที่เริ่มขีดเส้นเป็นจังหวะที่พอดีด้วยเป็นจังหวะท
4: อ
2: ี่เลสเตอร์มาดีในปีที่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังเกิดขึ้น
4: ใช่พี่เพราะว่าถ้าอย่างแบบว่าถ้าเกิดว่ามันดีถึงขนาดปีนั้นแต่ถ้ามาอยู่ยุคใหม่ๆที่เป๊ปกับคล็อปเริ่มตั้งตัวได้นี่มันก็ไม่พออ่ะคืออาจจะแค่แบบว่าแค่แบบระดับ 3ระดับ 4อย่างแอสตันวิลล่าช่วงหลังๆอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นนะเขาก็ดีขึ้นแต่มันก็สู้ไปขึ้นเหมือนกับแมนซิตี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปประกบเป๊ปมันก็พอได้มันไปอีกระดับหนึ่งอ่ะชุกก็เลยมันจังหวะมันพอดีด้วยจริงๆอ่ะย
2: ออ ะไร
4: มร
2: น
4: ับ
2: ะแตงหวานเทป
5: ค่ะ
2: เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเราวิลล่าปากดีอ่ะ
5: วิลล่าปากดี
2: วิลล่า
5: เอา
2: ปาก
5: ปี
2: ดี
5: เขาก็ได้ปากเอาปีนี้ก็ได้ยืดนะแบบได้แบบ
2: ยืดจริง
5: เออ
2: ล่าสุด
5: ได
2: า
5: ้
2: เขาตกทีมอะไรไปนะ
5: อะไรนะอ๋อไว้4-2
4: โอ้
5: ปีเต้นี่ก็คุณก็แวะหาเขาทุกอาทิตย์เลยคิดถึงเหรอเออเดี๋ยวจบฤดูกาลต้องเอามาคุยสักคนนะเอามาคุยสักหน่อย
2: ครับ
5: คิดถึงเวลาช่วงอยู่บนนี่เรียกใครก็มาดู
2: เรีย
5: ส
2: ก
5: ิ
2: เรียกใค
5: ป
2: ร
5: ีน
2: แล
5: ี
2: ้
5: ้
2: ว
5: เป็
2: เร
5: น
2: า
5: ไง
2: เต็มที่
5: มีใครจะรับ
2: นะ
5: ส
2: ครั
5: า
2: บ
5: ยฟุตบอลมหาชนไหม
2: นะคุยกันเรื่องสนุกขนาดนี้นะผมว่ามันต้องเล่าเรื่องบรรยากาศการฉลองสักนิดนึง ยิ่งเข้ามาฉลองที่ประเทศไทยเนี่ยเราได้ซึมซับบรรยากาศอะไรบ้างมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับบรรยากาศการฉลองแชมป์ในปีนั้นยังไงบ้างครับเริ่มที่คุณหยกเลยครับ
0: คือผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมไม่ได้มีโอกาสไปหรอกแต่ผมเข้าใจทุกเพราะฉะนั้นผมก็ปันใจเชียร์ให้เลสเตอร์แหละถ้าวัดกันนะถ้าไม่ใช่แมนยูก็ต้องเลสเตอร์ปีนั้นน่ะผมก็ถือว่าเชียร์ได้เชียร์สนุกครับถึงเป้าอ่ะถึงฝั่งอย่างนี้ดีกว่าแต่พอไปฉลองเนี่ยผมไม่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ไปนะครับอยู่คนละที่ก
2: ค
0: ัน
2: ่ะ
0: ต้อง
2: เฮ้
0: ถ
2: คุ
0: า
2: ณ
0: ม
2: หย
0: ป
2: ก
0: ั้น
2: อยู่จังหวัดอะไรนะครับขออนุญ
0: ผ
2: าม ต
0: อยู่
2: ห
0: จ
2: า
0: ังห
2: ข
0: ว
2: ้
0: ั
2: อ
0: ด
2: มูล
0: ต
2: ได
0: า
2: ้
0: ก
2: ไหม
0: ครับ
2: ตราอ้าวตราดว้าวต
0: โอ
2: รา
0: ้
2: ดนี่เมืองที่สวยผมชอบมากผมเมื่อก่อนตอนตราดอยู่ไทยลีกผมไปเชียร์ตลอด
0: ไม่ใช่
2: น
0: ไม
2: ั
0: ่
2: ่น
0: ใช่
2: นี่
0: ตากครับกอไก่
2: อ๋อ
0: กอไก
2: ต
0: ่
2: ากอ๋อ
5: ไม่ตราดตาก
2: ต
0: ภา
2: า
0: คเหน
2: ก
0: ือครับ
2: เอ
0: โอ้
2: อ
0: ไก
2: ท
0: ่
2: ี่เรา
0: จ
2: ส
0: ริ
2: ู้
0: ง
2: ที
0: เ
2: ่
0: ล
2: เร
0: ย
2: า
0: ที
2: สู้
0: นี้
2: ที่เราสู้โอเค
0: ใช่ใช่
2: อ๋อครับในไหนในไหนพูดถึงเรื่องเชียร์แมนยูด้วยเนี่ยคุณโยกไอ้วันที่ไอ้เกมสุดท้ายป่ะหรือเกมรองสุดท้ายที่แมนยูเจอเลสเตอร์เนี่ยเอาจริงอย่างวันนั้นอะเรารู้สึกยังไงอะวันนั้นผมแบบเครียดมากเลยนะทำอะไรเขาไม่ได้เนี่ย
0: แต่ผมมองว่าวันที่เวสมอร์แกนตีเสมอแล้วเลสเตอร์ไปได้แชมป์อีกวันหนึ่งใช่ไหมฮะถู
2: ใช
0: กไ
2: ่
0: หม
2: ค
0: ป
2: รั
0: ี
2: บ
0: นั้นใช่ไหม
5: ค่ะ
0: ปีนั้นผมบอกตรงๆนะแมนยูหลังจากยุคแล้วมันเดวิดมอยมันพอมาลงเนี่ยไอ้ความอินความอยากดูมันน้อยลงสําหรับผมอ่ะผมก็ดูไปแหละแต่ผมปีนั้นนะพูดตรงๆว่าอยากให้เลสเตอร์ได้เพราะว่าแมนยูเนี่ยผมรู้สึกปีนั้นเกาะที่สี่ได้แล้วหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจที่ฟานกาวอยู่ตอนที่ห้าเหรอ
5: ประมาณที่ห้าที่ห้า
0: ประมาณนั้นก็คือผมก็ออกแนวชักช่างมันแล้วล่ะแมนยูอ่ะคือถ้าวัดกันนัดตอนชัดเนี่ยก็อยากให้เลสเตอร์ได้ไปเลยเพราะว่าผมอย่างที่ผมบอกผมเป็นคนเวลาผมเล่นเกม FM อย่างเงี้ยนะครับเวลาผมคุมผมก็จะคุมแต่ทีมลีกล่างๆผมไม่ได้คุมทีมแมนยูทีมอะไรอย่างเงี้ยหรอกผมชอบเชียร์บอลลองมากกว่าก็เลยวันนั้นน่ะผมไม่ได้คิดเยอะเลยเอาว่าแมนยูจะแพ้ก็แพ้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดว่าประมาณนั้นแต่ก็อาจจะเอ็นเอียงไปทางเลสเตอร์นิดนึงเพราะว่าไหนๆเนี่ยถ้ามาถึงขั้นนี้แล้วผมก็อยากให้มันเป็นประวัติศาสตร์ไปเลยประมาณนั้นครับ
2: อ่ะคุณตูนแล้วครับบรรยากาศฉลองแชมป์อ่ะ
3: พูดตรงๆตอนนั้นผม15 16เองครับพี่ปีที่ได้แชมป์มานะคือตอนนั้น
2: อ่
3: ผ
2: าม
3: ก็เชียร์แบบว่าปกติในห้องเรียนนะในห้องเรียนมันจะมีแฟนแมนยูแฟนลิเวอร์พูลแฟนเชลซีซะเยอะครับมีแฟนแมนซิตี้บ้างแล้วผมตอนนั้นเหมือนอยู่ในห้องอ่ะผมก็จะบอกว่าผมเชียร์บาร์ซ่าเนาะแต่ทีนี้ผมอ่ะด้วยความที่เชียร์เลสเตอร์อ่ะผมก็พยายามบอกเขาตั้งแต่อยู่แชมเปี้ยนชิพละเขาบอกทีมอะไรไม่รู้จักพอวันที่ได้แชมป์ก็คุยทั้งโรงเรียนเลยเพราะตอนผมยังแบบว่ายังเด็กอยู่ยังไม่รู้จะไปร่วมงานฉลองแชมป์ยังไงก็ได้แค่ติดตามบรรยากาศเอาครับคือถ้ามายุคนี้ผมบอกเลยผมไปแน่แต่
0: แน่มากัน
3: ใช่แต่ว่าด้วยยุคนั้นคือแบบว่ามันด้วยความที่ผมยังเด็กอยู่มันยังไม่ได้ออกไปไหนครับผม
2: อ่ะคนนี้ปั้นนี่บรรยากาศแน่
4: โอ้ไม่เหมือนกันพี่เพราะว่าคือต้องบอกก่อนว่าช่วงนั้นผมโอ้โห11 12เนะไม่ใช่พิซซ่านะไม่ใช่พิซซ่านะอายุช่วงนั้นช่วงนั้นผมคือด้วยความที่อย่างนี้แหละพี่เต้แต่ว่าผมมาจําความรู้สึกได้ที่เป็นแชมป์คือเมื่อก่อนอ่ะผมอยู่โรงเรียนประจําที่หนึ่งไงแล้วมันเหมือนกับว่ามันตอนนั้นจําได้เลยตอนเด็กๆตอนเขาก็ไม่ให้เอาไม่ให้เอาโทรศัพท์อะไรเข้าหรอกตอนประมาณม .1 ม .2 อะเสียดายเหมือนกัน
2: ค
4: แ
2: ื
4: หล
2: อ
4: ะ
2: ถ้าเกิดยึดโทรศัพท์เสร็จปุ๊บอาจจะต้องไปถ่ายคืนในราคา10,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
5: หนึ่งหมื่นบาท
4: แ
0: บ
4: ต่
0: อก
4: ว
0: แล
4: ่
0: ้
4: า
0: วเนี่ย
4: เราอย่างนี้พี่เต้เราพี่แตงเราดูเราอ่านหนังสือพิมพ์เอาแล้วแบบว่าผมจําได้หนังสือพิมพ์นี่คือแบบว่าโอ้โหแบบว่าทุกสํานักแต่ไม่ว่าเป็นอะไรไทยรัฐเดลินิวอะไรก็ข่าวเลสเตอร์เป็นแชมป์หมดอะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคเราก็มีความสุขแฮปปี้อะไรเงี้ยเราแล้วเราก็ต้องแบบคือมันเป็นที่โรงเรียนผมเนี่ยคือเขาจะไม่ให้เอาเครื่องมือสื่อสารอะไรเข้าเลยพี่เต้
0: ค่
4: เ
0: ะ
4: หมือนกับว่าเป็นโรงเรียนประจําชายล้วนที่หนึ่งอ่ะ
2: อ่ะ
4: นั่นแหละครับแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราแต่พอจําได้เลยว่าพอ กลับบ้านเมื่อไหร่เราก็แบบได้แบบดูเห็นคลิปเฉลิมฉลองเป็นเหมือนแบบอัดอั้นน่ะพี่แล้วพอแบบเห็นคลิปเฉลิมฉลองเรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยแบบว่าพราวภูมิใจอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็เหมือนกำลังคิดนะแต่มันเวลามันก็เหมาะสมแหละกำลังคิดถ้ามันเป็นทุกวันนี้นะผมคงแบบแบบอัดคลิปทุกวันไลฟ์ทั้งวันทั้งคืนน่ะไอ้
3: เอ
4: ตอนนั้
3: อ
4: นมันยังไม่
3: จ
4: ไ
3: ร
4: ด
3: ิ
4: ้
3: ง
4: เ
3: ก
4: ล
3: ็
4: ย
3: จริงจริง
4: มันยังไม่อะไรเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีความสุขมากครับจริงๆผมก็หวังว่าจะกลับไปอีกนะครับไม่ต้องถึงขั้นแชมป์หรอกแต่ว่าอาจจะกลับไปอยู่จุดพรีเมียร์ลีกอยู่ย
2: เป
4: า
2: ็
4: ว
2: น
4: ๆแ
2: ล
4: ล้
2: ี
4: ว
2: ก
4: ก็
2: นะ
4: ลุ้นแชมป์บอลถ้วยสักปีบอลถ้วยประมาณนี้ครับ
2: ถ้านับเนี่ยตั้งแต่วันที่เริ่มเชียร์นะครับทั้งสามท่านเนี่ยจนถ
3: ค
2: ึง
3: รับ
2: ปัจจุบันเนี่ยแล้วให้ยกนักเตะสักคนหนึ่งที่เรียกว่าไม่ใช่นักเตะที่อยู่ในกระแสไม่ใช่นักเตะที่แบบเอาพูดแล้
5: ไ
2: ว
5: ม่
2: เน
5: ใ
2: ี
5: ช
2: ่ย
5: ่
2: ค
5: แ
2: น
5: บ
2: นี
5: บ
2: ้มันเขาซุปตาม
5: ีแต่คนรู้จักมันจะ
2: เร
5: ม
2: ีย
5: ี
2: กว่า
5: อีก
2: เป็
5: ค
2: น
5: น
2: พระรองเป็นแบบสายปิดทองหลังพระอะไรอย่างเงี้ยแบบที่เราคิดว่าคนเนี้ยอาจจะคนไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับเขาอะแต่เราคิดว่าคนเนี้ยเนี่ยเป็นคนที่เราชอบมากเลยอะลงสักคนหนึ่งเนี่ยจะให้ใคร
5: คนละคน
4: ผมนึกออกแล้วเดี๋ยวผม
3: บ้านก
4: ข
3: ัน
4: อ
3: เลย
4: ผมก่อนเลยนะเดี๋ยวจริงผม
5: ทันปันก่อนก็ได้
4: ถ้าแบบนึกถึงแบบว่าถ้าไม่เราไม่ใช่แบบที่โจทย์ของพี่เต้พี่แตงอ่ะไม่อาจจะไม่ใช่ซุปตาร์อ่ะผมอาจจะตัดวาร์ดี้ตัดชไมเคิลไปอ่ะตัดสองคนนี้ไปตัดมาร์คโอไวตันไปอะไรอย่างนี้ผมนึกถึงเนี่ยพี่แตงพี่เต้แล้วก็เคยมีข่าวกับทีมพี่เต้เลยนะวิลเฟรดเอ็นดีดีอ่ะกองกลาง
2: เอ็นดี
4: ท
2: ด
4: ี
5: ี
4: ่
5: ดีค่ะ
4: คือผมไปมาผมก็แบบว่าเอ็นดีดีจริงๆเนี่ยเขาอยู่กับเลสเตอร์มาตั้งแต่ปีหลังได้แชมป์แต่ตอนเข้ามาตอนนั้นเหมือนเข้ามาแทนกองเต้อะไรเงี้ยตอนนั้นผมก็ยังแบบเฉยๆนะแต่พอแบบพออยู่ไปมาอยู่ไปมาผมว่าแบบมาตรฐานของเอ็นดีดีมันอยู่ดีมันก็เริ่มแบบเริ่มดีคงเส้นคงวาในพรีเมียร์ลีกอะไรเงี้ยกับตอนแรกผมแบบเอ้ยมันจะเป็นกลางแบบว่าแบบเก้งก้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาแล้วเอ้ยมันเป็นถ้ายิ่งที่พี่แตงพูดด้วยว่าเหมือนผู้ปิดทองหลังพระผมว่าเอ็นดีดีเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะพอกลางไม่ว่าเอ็นดีดีไปคู่กับใครคู่กับเตเลมันคู่กับใครผมรู้สึกว่ามันแบบ
3: ได้ห
4: ม
3: ม
4: ัน
3: ด
4: แข
3: ต
4: ็
3: ้
4: ง
3: น
4: แร
3: กล
4: ง
3: ับ
4: แข็งแกร่งอ่ะประมาณ
2: ม
4: นั้นครับ
2: ครับ
4: ที่ถ้า
3: โอ
4: ค
3: เ
4: ิ
3: ค
4: ดเร็วๆเลยนะ
3: โอเ
4: ป
3: ค
4: ระมาณน
3: ค
4: ี
3: ร
4: ้
3: ับ
4: ครับ
3: เอา
4: เอ
3: ค
4: า
3: ุ
4: ค
3: ณ
4: ุณ
3: ต
4: ต
3: ูู น
4: นบ้าง
3: จริงๆอะครับตอนแรกอะผมจะตอบแนวปั้นแหละแต่ผมนึกถึงคนหนึ่งเป็นปีเป็นนักเตะคนหนึ่งที่มีส่วนในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยตอนนั้นเลสเตอร์อะใช้หน้าเป็นวาร์ดี้กับโอกาซากิถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่มีอีกคนหนึ่งที่สำคัญมากๆในนัดที่วาร์ดี้กับโอกาซากิตันจะมีคนนี้มาช่วยเสมอคือเลโอนาร์โดอูยัวคือเ
2: ผ
3: ป็
2: ม
3: น
2: นึก
3: ส
2: ไม่
3: ไต
2: ออก
3: ล์ที่มันต่างกับวาร์ดี้กับโอกาซากิมากๆเลย
2: ครับ
3: เป็นกองหน้าตัวสูงอะที่แบบทํามามามาโมงเอามาโมงอะไรแบบเนี้ยคนสไตล์กับวาร์ดี้จะได้เรื่องความเร็วโอกาซากิจะได้เรื่องความขยันแต่อูยัวจะได้มาเรื่องการแบบเปิดโมงอะไรแบบเนี้ยครับ
1: ผมเหมือนตูเลยผมคิดชื่อแรกผมคืออูยัวเลยคืออูยัวเนี่ยถ้าจะพูดให้ทีมแฟนอื่นทีมอื่นเข้าใจง่ายๆเหมือนแมนยูมีโซชาเหมือนลิเวอร์พูลมีโอริกี้เหมือนอาร์เซนอลมีทอสซาคือบางเวลาที่วาร์ดี้สกิคนอื่นยิงไม่ได้เนี่ยแล้วเขาเปลี่ยนตัวนี้ลงมาเนี่ยเดี๋ยวต้องมีมั่วเอาตีนเขี่ยเข้ามั่งระยะหกหลาไปโดนดึงล้มในจุดโทษแล้วคืออูยัวเนี่ยมาจังหวะนรกอย่างนี้ตลอดแล้วก็หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าคือก่อนที่วาร์ดี้จะเป็นมือหนึ่งยิงจุดโทษเนี่ยอูยัวถือว่าเป็นคนที่คมที่สุดในเลสเตอร์ปีที่เลสเตอร์รอดตกชั้นก่อนจะได้แชมป์อูยัวก็เป็นคนขายิงประจำนะแล้วผมแทบจําไม่ได้นะว่าเขายิงพลาดหรือเปล่าก็น่าจะเข้าทุกลูกนะแต่ผมจําได้น่าจะไม่พลาดเลยอ่ะเรียกง่ายๆว่าไอ้11ตัวจริงทีมเลสเตอร์ชุดที่ได้แชมป์เนี่ยมันดังทุกคนแต่อูยัวเนี่ยถ้าไม่ใช่แฟนเลสเตอร์จริงๆเนี่ยอาจจะนึกไม่ถึงแต่นี่
3: เหม
1: เบ
3: ือน
1: อร์เลยไพ่ใบสุดท้ายที่ทิ้งลงมาทุกครั้งเลยประมาณนี้ครับ
2: ผมชอบการเปรียบเทียบนะแมนยูมีโซชาอะไรลิเวอร์พูลมีโอริกี้นะ
1: ประมาณนั้นเลย
3: คื
1: น
3: อ
1: ะครับ
3: มันมีบางหลายๆนัดที่นึกกันไม่ออกอ่ะก็คือจะแบบว่าวาดี้อูยัวคนหนึ่งเร็วคนหนึ่งเปิดโมงเนี้ยแก้เกมเลยครับ
5: นึกหน้าออกแล้วไปเสิร์ชหน้าดูตอนแรกกำลังนึกอยู่เอ้ยชื่อคุ้นมากเลยพอเห็นหน้าปั๊บอ๋อเลยก็
0: คือฟุตบอล
5: จ
0: เป็
5: รินงๆ
0: ผ
5: ก็
0: ี
5: เห็
0: เล
5: น
0: ย
5: หน
0: เ
5: ้
0: น
5: า
0: าะ
5: เขาบ่อยอยู่นะ
0: ครับเวลาแบบ
5: ปีได้แชมป์เนี่
0: เ
5: ย
0: วลาใช่ปีนั้นที่เวลาคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเลสเต
5: ออ ื
0: ร์
5: ม
0: ก็มีอย่างนี้เหมือนกัน
5: เปลี่ยนลงมา
0: ที่เป็นทีมที่ต่อบอลแล้วสวนกลับดีอย่างเดียวคือโยนไปวัดอ่ะก็บ่อยโยนวัดวาไปหวังน้ําบ่อหน้าอย่างที่เรียกอะไรฮิตแอนด์โฮปอ่ะต้องใช้อูยัวอย่างเงี้ยเป็นประจำนะครับเออประมาณนั้น
3: เพร
0: น
3: า
0: ่
3: ะ
0: า
3: ว
0: จ
3: ่
0: ะ
3: าน
0: ึกภาพ
3: ตอนนั้นนะที่จะใช้โยนหม่งไปถ้าสมมติไม่ใช่อูยัวคนที่จะหม่งหลักๆจะมีโรเบิร์ตฮูดกับเวดมอร์แกน
2: ครับอืมอืมแล้วอูยัวนี่เขามาตั้งแต่ยุคคิงพาวเวอร์ปะหรือว่าคิงพาวเวอร์เข้ามาเขาถึงมาอยู่ในทีม
0: เขา
2: ทรา
0: ซ
2: บ
0: ื้อมา
2: อยู
0: ต
2: ่
0: ั้ง
2: ไ
0: แ
2: ห
0: ต
2: ม
0: ่อยู่แชมเปี้ยนชิพแล้วนะขึ้นมาพร้อม
2: อื
0: กั
2: ม
0: นนะผมจะไม่ผิดแล้วปีที่หนีตกชั้นตอนแรกอูยัวเนี่ยเป็นคนยืนเป็นคนยืนหน้าเป้าตัวหลักด้วยครับก่อนที่วาร์ดี้เนี่ยมันจะปี๊ดขึ้นมาประมาณนั้นซื้อแพงเหมือนกันนะอูยัวแล้วผมจะไม่ผิดตอนนั้นถ้าอยู่แชมเปี้ยนชิพราคา5 ล้านเนี่ยก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับอืม
5: เพราะว่าซื้อม
0: จ
5: าจ
0: ำ
5: า
0: ไ
5: ก
0: ม่
5: ไบ
0: ได้เหม
5: ต
0: ือน
5: ัก
0: ัน นว่ามาจา
5: ต
0: ก
5: อน
0: ที
5: น
0: ม
5: ั้น
0: ไหนครับ
5: มาจากไบตันยิงเยอะด้วยก่อนมา
0: ใช่ใช่ใช่
5: ก็ของต้องเป็นของคุณโยกบ้างถ้าไม่ใช่อูยัวจะเป็นใครคะ
0: ตอนแรกคิด
5: ท
0: ไว
5: ี่
0: ้
5: คิ
0: ว
5: ด
0: ่า
5: ถึง
0: อูยัวนั่นแหละเออแต่ถ้าถามว่าไม่ใช่อูยัวคนที่ผมเซอร์ไพรส์ก็คือแดนนี่ซิมสันในแบ็คขวาอืม
5: แด
0: เ
5: น
0: พร
5: น
0: า
5: ี
0: ะ
5: ่
0: ผ
5: ซ
0: ม
5: ิม
0: เห็
5: ส
0: น
5: ั
0: เ
5: น
0: ขามาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะอย่างที่บอกผมเชียร์แมนยูมาก่อนใช่ไหมใคร
5: ค
0: จ
5: ่
0: ะ
5: ะ
0: ไปเห็นทรงของแดนนี่ซิมสันคือเหมือนนักเตะอังกฤษที่หาได้ทั่วไปเอาว่าง่ายคือถ้าจัดอันดับดาวรุ่งแมนยูในเลดในรุ่นเขาเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่น่าติดท็อป 5 ท็อป 10ด้วยซ้ำเออแต่ว่ามันเป็นแปลกที่นักเตะแบบเนี้ยสุดท้ายเนี่ยพอมาเล่นกับฟุตบอลที่มันมีระบบมีเพื่อนร่วมทีมเกื้อหนุนมีอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเฮ้ยปีนั้นเขาเล่นดีมากมีทั้งความเร็วความลูกบู๊ลูกบ้าแบบนักเตะอังกฤษมันครบเลยครับเออปีนั้นเนี่ยซิมสันก็ช่วยเยอะอืมผมก็เลยว่าถ้าไม่ใช่อูยัวเนี่ยมองว่าซิมสันน่ะถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์อีกคนหนึ่งนะ
2: นี่พูดถึงเรื่องลูกเกมนะท่านเจ๋เราจะคิดถึงเกมลุกกันนะต้องนึกภาพ
5: ค
2: ใ
5: ่
2: น
5: ะ
2: ยุคคว้าแชมป์เนี่ยเล่นเล่นรับแบบรัดกุมนะกลับมายุคที่โรเจอร์ปะที่เข้ามาเรา
0: ใ
2: เ
0: ช
2: ล่น
0: ่
2: ลุกแบบบู๊แหลกอย่างเงี้ย
0: อืม
2: ชอบยุค
0: ใช
2: ไหน
0: ่
2: มากกว่าความบู๊แหลกกับแบบยุคที่รัดกุมในแบบตอนได้แชมป์นะเอาดู
0: มัน
2: บอลสนุกอะในแบบแฟนบอลเนี่ย
0: ถ้าเอาสนุกต้องยุคโรเจอร์เพราะว่านักเตะชุดนั้นเนี่ยอัปเกรดขึ้นไปแล้วครับคือนักเตะชื่อชั้นดีกรีเนี่ยมันดีขึ้นคือเก็บกลุ่มนักเตะเก่าไว้แล้วก็อัพตัวลุกอย่างแมดดิสันอะไรเข้ามาโอ้โหยิงกันระเบิดระเทิงถ้าเอามันเนี่ยต้องยุคนั้นเลยอย่างถ้าใครจําได้เนี่ย92ใช่ไหมที่ยิงเซาท์แฮมป์ตัน
3: 90ค
0: ก
3: รั
0: ี
3: บ
0: ่ลูกเออเก
3: ใ
0: ้
3: ช
0: า
3: ่
0: นั่นแหละ
4: 9 ลูกตอนนั้น
0: อื
4: พี่ล
0: ม
4: ง9 ลูก
3: ผมจำได้
0: โอ
3: เล
0: ้
3: ย
0: โห
3: 90แล้วไป
0: เ
3: เ
0: อ
3: ยือน
0: อ
3: ด้วยแล้วไปเยือนด้วย
0: ใช่ไปเยือนที่เซนต์แมรี่เนี่ยผมนั่งดู
3: โอ
0: ถ
3: ้
0: ่า
3: โ
0: ย
3: ห
0: ทอดสดวันนั้นเนี่ยในที่สนามมันฝนตกคือแบบเลสเตอร์แม่งยิงยังไงก็เข้าเบนชีเวลวิ่งเข้ามายิงแฉลบด้วยเท้าขวายังเข้าเออประมาณนั้น
4: ฟรีคิก
0: คือ
4: แม
0: ม
4: ด
0: ัน
4: ดิ
0: แป
4: ส
0: ล
4: ัน
0: กเออจริงๆผมถ้าถามว่ารุ่นไหนดูสนุกต้องรุ่นโรเจอร์เลยนะครับอ่ะผมประมาณนี้ครับพี่
2: ผมตอบไหมถ้าไม่ตอบเดี๋ยวผมจะถามต่อนะถ้าอื่นจะ
0: ปั้
2: ต
0: น
2: อบ
0: ก
2: ไห
0: ั
2: ม
0: บตูน
2: ต
0: เ
2: ู
0: สร
2: น
0: ิม
2: ต
0: ไห
2: อ
0: ม
2: บไหมได้ครับเสริมไหม
3: คือจริงๆอ่ะผมว่าความแน่นอนอ่ะจะมายุคแชมป์นะแต่ยุคโรเจอร์อ่ะสังเกตนักเตะในยุคโรเจอร์อ่ะไม่ว่าจะเป็นแมดดิสันที่ตอนนี้อยู่ทอตแนมสเปอร์เตลิมองตอนนี้อยู่แอสตันวิลล่าและฮาวิบาร์ตอนนี้อยู่นิวคาสเซิลสังเกตดูว่า
5: ค
3: ส
5: ่ะ
3: ามคนเนี้ยยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกและ
0: อ
3: เต
2: ื
3: ลิ
0: ม
3: มองกับฮาวิบาร์แบกทีมทั้งสองทีมอยู่ฮาวิบาร์นี่
2: อ
3: แ
2: ื
3: บกนิวคาสเซ
2: ม
3: ิลขนาดไหนตีมองพาวินล่าบินสูงจริงๆแล้วอ่ะป
2: อ
3: ี
2: ื
3: น
2: ม
3: ั้นอ่ะถ้าเลสเตอร์ไม่ตกชั้นอ่ะผมเชื่อว่าสามคนเนี้ยจะยังอยู่ต่ออ
2: ืม
3: ผมก็เลยข
2: ค
3: อ
2: ่ะ
3: มาพูดนิดนึงว่าจริงๆอ่ะผมเสียดายมากยุคนั้นที่ตกชั้นอ่ะผมรู้สึกว่ามันมีอยู่สองคนที่พาตกชั้นไม่รู้ว่าคิดเหมือนกันไหมคนแรก
2: ค
3: เ
2: ่
3: ละ ยคือเจมส์จัสตินคนที่สองคือแดนนี่วอร์ด
2: อืม
0: แน่นอนค
2: จ
0: ือแบบ
2: ริงๆมันจ
0: แ
2: ะ
0: ด
2: เป็น
0: น
2: คำถามต่อพอดีเลยนะ
3: ใช่
2: ว่าจริงๆเนี่ยมองว่ามันเป็นแบบ เป็นปัญหาของทีมที่ทำให้ตกชั้นหรือว่าเป็นปัญหาของการบริหาร
3: ผมมองว่าทั้งมีส่วนทั้งคู่เหมือนกันแต่ว่าแดนนี่วอร์ดอ่ะคือมีนักเตะมีฝั่งตรงข้ามยิงมา3ลูกเลสเตอร์เสียไป4ประตูก็แดนนี่วอร์ดนี่แหละแล้ว
0: ถ้
3: ม
0: า
3: ี
0: ใคร
3: แล้วผมจำไม่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีสถิตินัดหนึ่งว่าเกมจัสตินทำเสียแต้มให้กับเลสเตอร์ไปกว่า10แต้มบวกๆอันเนี้ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งคือมีส่วนสำคัญทำให้เลสเตอร์เสียแต้มเยอะ
0: คือผมมองว่าเลสเตอร์ตกชั้นมันหลายอย่างการบริหารน่ะมีส่วนแน่นอนเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วครับตอนนั้นมันจะมีช่วงเรื่องโควิดเข้ามาเนาะแล้ว
5: ใช่
0: เลสเตอร์เขาก็จะมีงบซื้อไม่มากแล้วแล้วทีเนี้ยการไปหยิบแต่ละตัวช่วงนั้นเนี่ยจากยุคที่เคยหยิบนักเตะอย่างเทเลมองแมดดิสันฮาร์วีย์บาร์
5: ฮ
0: นู
5: ะ
0: ่นนี่นั่นอย่างที่คุณตูนพูดอะสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นรุ่นที่เข้ามาแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรทีมดีขึ้นเลยอย่างแดนนี่วอร์ดเนี่ยก็ไปเอามาจากลิเวอร์พูลใช่ไหมไปซื้อเขามาแล้วก็นักเตะหลายคนในยุคที่ซื้อมาช่วงนั้นนะครับเป็นคนที่มีค่าเหนื่อยสูงขายไม่ออกและสุดท้ายก็ย้ายไปฟรีมันก็กลายเป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ทำให้สโมสรในตอนเนี้ยมันขาดสภาพคล่องเนาะอย่างเขาเรียกว่าอะไรมันขาดทุนอะ
2: คร
0: ค
2: ั
0: ่
2: บ
0: าจ้างเยอะค่าจ้างเยอะแล้วสุดท้ายเนี่ยซื้อมาแพงขายไม่ได้แล้วมันทำให้ไอ้ตัวเลขเนี่ยพอมันเป็นสีแดงเนี่ยขาดทุนมันเลยทำให้เลสเตอร์เนี่ยโดนตัดแต้มโดนโน่นโดนนี่เรียกได้ว่าหยิบผิดหยิบถูกไปหมดนะครับช่วงท้ายๆอ่ะมันเลยเป็นกุญแจสำคัญในการตกชั้นซึ่งจะถามว่าการบริหารเกี่ยวไหมถ้าไม่โกหกตัวเองก็ต้องบอกว่ามันมีผลแน่นอนประมาณนี้
2: เนี่ยมันถูกต่อเนื่องกันนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาเรียกอะไรนะกับทีมเลสเตอร์ที่เคยได้รับการโหวตว่าแฟนบอลเนี่ยซัพพอร์ตประธานสโมสรซัพพอร์ตกลุ่มทุนซัพพอร์ตผู้บริหารมากที่สุดอ่ะแล้
5: ค
2: ว
5: ือเรียกว่าเ
2: ว
5: ป็
2: ัน นหนึ่งเนี่ย
5: ขวัญใจอ่ะขวัญใจ
2: มัน
5: แฟ
2: ม
5: น
2: ี
5: แฟ
2: มุม
5: น
2: ม
5: ท
2: อ
5: ี
2: ง
5: ่อ
2: ไห
5: ัน งกฤ
2: ท
5: ษ
2: ี่
5: นะ
2: มันทำให้เกิดบรรยากาศในแบบเนี้ยรวมถึงการบริหารที่เคยบริหารไปถึงแชมป์อ่ะแล้วมีแต่
3: คร
2: ค
3: ับ
2: นชมนะต้องยอมรับนะว่าเป็นยุคหนึ่งมีแต่คนชมซึ่งเอาจริงๆก็คืออย่างคุณป๊อปใช่ไหม
0: คร
2: ประ
0: ั
2: ธ
0: บ
2: านปัจจุบันกับคุณวิชัยเนี่ยก็คือพ่อลูกก็ทํางานมาด้วยกันน่ะคิดว่าในมุมมองของเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับการบริหารหรือว่ามีกลุ่มอื่นเข้ามาช่วยบริหารแล้วมันเปลี่ยนแปลง
5: ไ
2: ย
5: ห
2: ั
5: ม
2: งไงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะไร
0: ผม
2: ถามหนักไปไหม
0: แล้วก็ประมาณหนึ่งเอา
2: หล
0: จ
2: ี
0: ร
2: กเล
0: ิ
2: ี
0: ง
2: ่ยงการพาดพิงประธ
0: เข
2: า
0: ้าน ใจ
2: นะคุณท็อปนะแต่ว่าเรามองแค่มุมฟุตบอลน่ะครับ
0: เข้าใจครับผมมองว่าขาดเลสเตอร์ขาดคนที่เชี่ยวชาญเรื่องฟุตบอลจริงๆในช่วงหลังมานี้ถ้าคุณนึกภาพอยากให้นึกภาพแมนยูยุคเอ็ดวูดเวิร์ดนึกออกไหมฮะ
5: ค
0: คร
5: ่
0: ั
5: ะ
0: บประธานสโมสรตั้งซีอีโอขึ้นมาเพื่อบริหารซีอีโอก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องฟุตบอลมากมายนักอะไรประมาณนี้
5: ค่ะ
0: ถ้าอย่างปั้นกับตูนเนี่ยน่าจะรู้ว่าทางประเทศเนี่ยเขาใส่กันยับเลยเรื่องสปอร์ตไดเรคเตอร์ของเลสเตอร์อย่าง
3: จอร์
0: ล
3: จ
0: ัด
3: ิ
0: ก
3: น
0: ินนะครับ
4: ท่านจอร์ท่านจอร์จอร์
0: เรียกแทบไม่มีที่อยู่กันเลยคือเขาก็พยายามเรียกร้องนะครับให้เขาคิดว่าคนคนนี้มีอิทธิพลเยอะในการเลือกนักเตะเข้ามาในการประมาณนี้ครับวางโครงสร้างทีมเลือกโค้ชอะไรประมาณเนี้ยผมเข้าใจกลุ่มกิงพาวเวอร์ดีเพราะว่าเขามีหน้าที่สนับสนุนให้เงินแต่คนที่เขาให้เงินไปเนี่ยผมว่าเขายังขาดความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างแล้วหลังๆเนี่ยคือผมไม่ได้อคติจนพูดแบบนี้นะครับคือ
5: ค
0: ม
5: ่
0: ั
5: ะ
0: นพลาดบ่อยมากจนพลาดแบบเข้าตาเลยนะครับหลายดีลหลายครั้งหลายโหจนผมว่าเหตุผลหลักมันอยู่ที่ตรงนี้แหละเรื่องความเป็นใจเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีประมาณนึงเนาะการสื่อสารกับแฟนบอลอาจจะน้อยไปหน่อยช่วงหลังๆอ่ะมีปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงใกล้จะตกชั้นเนี่ยมีคุณป๊อป ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจครั้งใหญ่แค่หนึ่งครั้งนะถ้าผมจำไม่ผิดประมาณนี้แล้วกันครับ
2: ไม่มี
0: ค
2: ต
0: น
2: ัวการเคลียร์แล้วเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหม
5: กำลังจะถามว่าความสัมพันธ์กับแฟนบอลหลังจากที่เรียกว่าขึ้นลงนะเหมือนกับฟอร์มทีมมันมีรู้สึกว่าเราขาดการติดต่อกับสโมสรบ้างไหมคะเพราะว่าจริงก่อนหน้านี้ในมุมคนนอกค่ะก็จะเห็นว่าตัวทีมเองตัวมีเดียหรืออะไรก็ตามเนี่ยของทีมพาวเวอร์พยายามติดต่อกับแฟนไทยตลอดนะเราจะเห็นภาพบ่อยๆว่าพาแฟนฟุตบอลไปดูถึงที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมรวมถึงสร้างสนามต่างๆเนาะให้ตามโรงเรียนหรือว่าผลักดันเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าช่ว
0: ค
5: ง
0: ิงพาวเวอร์ท
5: ห
0: ุ
5: ล
0: ก
5: าย
0: เป
5: ป
0: ็
5: ี
0: น
5: หลัง
0: ท
5: ม
0: ี่
5: าเน
0: เ
5: ี
0: ล
5: ่ย
0: ยครับไม่
5: เง
0: ไ
5: ี
0: ด้
5: ยบ
0: เป
5: ล
0: ลี
5: ง
0: ่ย
5: ไ
0: น
5: ปบ้า
0: ไ
5: ง
0: ป
5: ไหม
0: เล
5: ค
0: ย
5: ะ
2: ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะผมทำงานอยู่ในวงการสื่อฟุตบอลไทยเนี่ยผมเจอทีมมาร์เก็ตติ้งของคิงพา
0: ใช
2: วเ
0: ่
2: วอร์เนี่ยมี
0: ใช่ผ
2: ก
0: ม
2: ิจก
0: ต
2: ร
0: ั้
2: ร
0: ง
2: มตลอดมาเชื่อมต
0: อ
2: ่อกับแฟนฟุตบอลไทยกับสื่อไทยอะไรเงี้ยตลอดเหมือนกันนะซึ่งผมไม
0: ใ
2: ่
0: ช
2: รู
0: ่
2: ้ว่า
0: ค
2: ที
0: ร
2: ่
0: ับ
2: อังกฤษเนี่ยเขาบรรยากาศเป็นเหมือนที่ไทยไหม
0: ปั้นการ์ตูนพอจะมีความคิดเห็นเรื่องนี้ไหมครับพอดีที่ต่างประเทศเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ถ้าเรื่องกับแฟนบอลไทยเนี่ยผมยืนยันได้เลยว่าคิงพาวเวอร์เขาเช้าถึงเย็นถึงนะกับแฟนบอลไทยตลอดเหมือนกัน
5: เหมือนเดิมไม่ว่าจะอยู่พรีเมียร์ลีกหรือว่าอยู่
0: ใ
5: แ
0: ช
5: ชม
0: ่
5: เปี้ยนช
0: ค
5: ิ
0: ร
5: พ
0: ับ
5: ก็คือ
0: มีกาย ร
5: ังเ
0: จ
5: หม
0: ั
5: ื
0: ด
5: อนเดิม
0: กิจกรรมนู่นนี่นั่นผมกับปั้นการ์ตูนก็เจอกันหลายครั้งมากในงาน
5: เพราะถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่ใส่ใจแล้วก็
3: ใช่ครับใน
5: เข
3: ไท
5: าเ
3: ย
5: รียกว่ามาดูกันแบบใกล้ชิดเลยอ่ะอิจ
0: ใ
5: ฉ
0: ช่
5: า
0: ค
5: เล
0: รั
5: ย
0: บ
5: อ่ะ
0: ใช่
3: ผม
0: ใช่เลยใช่เลย
3: ผมพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าจริงๆอ่ะผมพอลงไปแชมเปี้ยนชิพแล้วอ่ะสนา
5: ค
3: ม
5: ่ะ
3: ของเลสเตอร์อ่ะผมดูหลายๆนัดอ่ะค่อนข้างหลงเหลงแบบนาที60-70ก็ลุกกลับบ้านกันหลายคนมากๆแล้วครับ
2: แฟนบอลไม่เอาอ่ะเราพูดตรงๆเลยแฟน
3: ใช
2: บอล
3: ่
2: เริ่มไม่เอาเหมือนกันแสดงว่าไม่พอใจการบริหารในภ
3: ค
2: า
3: ื
2: พ
3: อ
2: รวม
3: ผมจำ
2: ก
3: ได
2: าร
3: ้
2: จ
3: ว
2: ัด
3: ่า
2: การทีมทุกอย่
3: น
2: าง
3: า
2: เล
3: ท
2: ย
3: ีจบเกมปุ๊บสนามอะปกติถ้าสมมติคนมันจะทยอยกลับบ้านใช่ไหมครับพอเป่าจบเกมปุ๊บผมมองในสนามเพราะยังไม่ตัดเข้าสู่โฆษณาอ้าวคนหมดแล้ว
0: ต้องยอมรับผลการแข่งขันมันไม่ได้อ่ะพอผลการแข่งขันไม่ได้เนี่ยมันโอ้โหบ่อยครั้งเข้าเนี่ยมันพาเซ็งคืออย่าว่าแต่แฟนบอลที่อังกฤษเลยผมเวลาผมดูเนี่ยหลังๆเนี่ยผมก็ดูไม่จบเกมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมมันไม่สนุกด้วยเกมมันผลการแข่งขันไม่ดีไม่ว่าเกมไม่สนุกแล้วนักเตะก็แบบเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานจากที่ผมเคยเห็นพวกนี้เล่นเนี่ยประมาณนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่สู้อ่ะก็เลยหลายครั้งผมก็เลยดูไม่จบดูแค่60-70 นาทีท้ายเกมอย่างตาม2-0นี่ผมเลิกดูเลยบางทีประมาณนั้น
3: จริง
0: เพรา
3: ๆผ
0: ะ
3: ม
0: มั
3: ข
0: น
3: อเสริมนิดนึงครับผม
2: ครับ
3: จ
2: เอาเล
3: ริ
2: ย
3: ง
2: ค
3: ๆ
2: ร
3: อ
2: ับ
3: ่ะ
2: คุณตูน
3: ผมอ่ะมี3 กฎของเลสเตอร์ผมคิดเอาเองนะข้อแรกคือถ้าเลสเตอร์ได้ขึ้นนําถ้าได้ขึ้นนําเดี๋ยวไม่นานก็โดนตีเสมอข้อที่2คือถ้าเลสเตอร์จบ0-0ครึ่งแรกครึ่งหลังมักจะแพ้1-0ไม่ก็2-0ส่วนข้อที่3คือถ้าเลสเตอร์สกอร์ตามตั้งแต่ครึ่งแรกครึ่งหลังลุ้นเอาว่าจะโดนกี่ลูกแล้วเป็นอย่างนี้ทั้งซีซั่น
2: เรียกว่าโมเมนตัมมันมาอย่างนี้เลย
3: คือ
0: ใช่ใช่
3: ดูปุ๊บจบครึ่งแรกปุ๊บผมสามารถเดาตอนสกอร์จบเกมได้เลยว่าสกอร์เกมเนี่ยจะจบเท่าไหร่โดยที่ผม
2: อ่ะ
3: สามารถปิดทีวีแล้วก็ไปทำอย่างอื่นได้
2: เอางี้หดหู่กันมาเยอะแล้วผมถามมุมนี้ดีกว่าสมมุติว่าหยกปั้นตูนเนี่ยนะแบบว่าหยกตูนปั้นหยกปั้นตูนเนี่ยนะฮะทั้งสามท่านเนี่ยผนึกมือกันเป็นนายทุนใหญ่เลยวันนี้เราเข้าไปคุยกับ King Power ขอ take over
0: ครับ
2: นี่คือคุณหยกคุณตูนคุณปั้นเป็นเจ้าของทีมเลสเตอร์คนใหม่ในฤดูกาลหน้าในอีกวันเอาสักหนึ่งเรื่องเลยที่อยากจะทำเป็นอย่างแรกเลย
5: จะ
2: เอ
5: ป
2: าร
5: ับ
2: คน
5: อะ
2: ล
5: ไระ
2: หนึ่ง
5: อย
2: เ
5: ารก
2: ื่อง
5: เป
2: เล
5: ลี่
2: ย
5: ยนอะไรอ่ะ
2: ใน
5: คน
2: ว
5: ล
2: ั
5: ะ
2: น
5: หน
2: ท
5: ึ
2: ี
5: ่ง
2: ่
5: เรื่
2: เร
5: อ
2: าง
5: อ่ะ
2: ผมเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยผมคือเจ้าของทีม
3: อ่ะ
2: อยากจะทำอะไรครับ
3: ผมขอก่อนเลยขายลูกโท
2: ได้
3: มั
2: ค
3: ส
2: ่ะ
3: ทิ้ง
2: ไหลให้นะ
3: ขายลูกโทมัส
5: ล
3: ท
5: ู
3: ิ้
5: ก
3: ง
5: โทมัสอ่ะไป
2: โอ
5: น
2: เค
5: ะ
0: ปั้นล่ะป
5: ไ
0: ั
5: ป
0: ้นก
5: เ
0: ่
5: ล
0: อน
5: ย
0: ก็
5: น
0: ไ
5: ะ
0: ด้
4: ก็อย่างว่าแหละผมก็ต้องตั้งสปอร์ตไดเรคเตอร์หรือว่าดอฟเนี่ยต้องตั้งคนที่พอกีฬาเนี่ยที่แบบว่าเขาแบบว่ารู้เรื่องกีฬาแบบว่าจริงๆอะไรเงี้ยคือมันก็อย่างเรื่องจอห์นลัสกินเนี่ยคือผมเข้าใจนะว่าเขาอยู่มานานแล้วก็เขาอาจจะคิดว่าแบบว่าไอ้สิ่งที่เขาบางทีบางคนเราอีโก้มันก็มีกับการที่แบบว่า ในอดีตมันก็เคยสำเร็จมาอะไรเงี้ย
0: อื
4: แต่
0: ม
4: พอแบบว่ามันทำแต่ว่ามันเคยมีทีมงานสตาฟเหมือนกับผมอ๋อไมค์สโตเวลเคยพูดเหมือนประมาณว่าเคยพูดถึงบอร์ดบริหารตอนเขาออกไปแล้วว่าแบบคุณฟุตบอลมันไม่ใช่ว่าคุณแบบว่าทําแบบเดิมๆแล้วคุณเคยสําเร็จแล้วมันจะแบบสําเร็จตลอดไปอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยอยากใช้คํานี้เท่าไหร่อยู่ดีมันทำไมรู้มันคลับคล้ายคลับคลาเหมือนกับในประเทศแต่แถวนี้ยังไงไม่รู้แต่ว่านั่นแหละครับมันคือแบบว่ามันคือแบบว่าแบบคือมันบางทีมันต้องไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันแบบว่ามันจะแบบบางทีคุณเราทำแบบวิธีการเดิมๆแต่คุณอยากได้ผลที่แตกต่างก็ไม่ใช่อาจจะต้องแบบมีการปรับมีการอะไรซึ่ง
6: You are
4: เข้า
6: what
4: ใจ
6: you eat กินแบบเ
4: เ
6: ด
4: ข้
6: ิ
4: าม ใจ
6: ได้
4: จ
6: ผ
4: ุด
6: ลแ
4: น
6: บ
4: ี้
6: บเดิม
4: ม
6: น
4: าก
6: ะ
4: ๆว่าแบบเข้าใจ King Power มากว่าแบบว่าคืออย่างจอนพี่จอนหรืออะไรเขาหรือบอบริหารข้างในอะไรนี้เขาคือเขาก็คงแบบเป็นคนแบบอังกฤษมาก่อนไปอยู่มาก่อนเราจะอยู่ดีไปแบบไปสั่งแบบอะไรเลยมันก็คงไม่ได้ขนาดนั้นอะต่อให้แบบว่าจะเป็นแบบทุนเราอาจจะต้องแบบมีการประนีประนอมมีการพูดคุยมีการอะไรมันต้องค่อยปรับแต่ถ้าอย่างที่นั่นแหละที่พี่เต้ให้โจทย์มาพี่แตงว่าแบบว่าแล้วเราแบบมีสิทธิ์เลยเราก็ต้องพยายามแบบว่าเอาคนที่แบบต้องมีการคุยแล้วก็มีการซึ่งผมก็เข้าใจด้วยนะว่าถ้าความอาวุโสจริงๆพี่จอนเขาก็มากกว่าคุณท็อปนะถ้าเอาแบบด้วยเรื่องวัยวุฒิอะไรประมาณนี้
0: เขาอย
4: เ
0: ู
4: ข
0: ่
4: ้าม
0: า
4: ใจ
0: นานเ
4: ต
0: ข
4: ร
0: าง อย
4: ก
0: ู
4: ั
0: ่
4: น
0: มาม น
4: า
0: าก
4: เลย
6: อยู่มานาน
4: อ๋ออยู่
6: อยู่
4: มานา
0: าน
4: อยู่
0: จ
4: ม
0: ริ
4: าง นา
0: อ
4: น
0: ่ะ
6: คุณหยกอ่ะวันนี้คุณเป็นประธานสโมสรครับคุณหยกประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้คนใหม่
0: ก็ผมคิดเหมือนปั้นเลยอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี่คือถึงผมจะไม่ได้มีความรู้ด้านการเลือกนู่นนี่นั่นแต่ถ้าผมเป็นคนลงเงินเนี่ยผมจะจ้างคนเก่งมาทําแทนผมนึกออกไหมฮะแล้วผมก็จะสนับสนุนเขาผมเชื่อว่านักเตะเลสเตอร์ชุดเนี้ยดีทําไมจะไม่ดีผ่านการเล่นระดับพรีเมียร์ลีกมากันแทบยกชุดอ่ะคุณจ้างคนเก่งมาทํามันต้องได้ของดีทุกอย่างเนี่ยมันเขาเรียกว่าผมอยากให้มองง่ายๆเนาะเหมือนลิเวอร์พูลยุคที่เขาเซตเจอร์เก้นคล็อปขึ้นมาเนี่ยเขามีทีมสรรหานักเตะมีที
2: ค่
0: ม
2: ะ
0: แพทย์มีทีมลูกตั้งเตะมีทีมโน่นนี่นั่นขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะสปอร์ตไดเรคเตอร์นะครับคนที่คอยคุยกับโค้ชว่าเฮ้ยโค้ชมึงอยากได้นักเตะคนเนี้ยเรามาคุยกันอยากได้แบบไหนคุณอยากได้แบบไหนอยากได้ปีกที่เปิดบอลดีไหมเดี๋ยวผมไปหาให้คือเอาให้มันทํางานได้ร่วมกันทุกภาคส่วนเอาง่ายๆถ้ามีคนเก่งมาทําผมว่ามันจะดีใจผมคิดนะผมว่าอยากได้คนที่ทั้งโค้ชแล้วก็ทั้งคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจเรื่องการซื้อนักเตะเนี่ยให้เป็นคนที่มีสายตาเฉียบแหลมอะมองอะไรกว้างไกลนะครับไม่ได้ย้ำเดิมๆแบบที่ปั้นพูดนะครับ
6: เวลาจะหมดแล้วแตงหวานเหลือ3 นาทีเอง
3: ผมเสร
5: ใ
3: ิ
6: ห
3: ม
6: ้
3: นิด
6: ฝ
3: นึ
5: าง ก
3: เมื่อกี้
6: ให้เสริมนิดนึง
3: ได
6: ด
3: ู้ ค
6: เส
3: ่
6: ระ ิมนิดนึงอ่ะ
3: ผมติดเล่นไปไหนลูกโทมัสจริงๆอ่ะผมมองว่าจุดเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งของเลสเตอร์คือแมวมองที่ลาออกไปผมอยากได้แมวมองแบบคนนั้นอ่ะ
6: ซื้อ
3: ก
6: ใ
3: ล
6: ห
3: ั
6: ม
3: บ
6: ่
3: มา
6: เลยท่าน
3: ดีโฟก
6: ร
3: ั
6: อ
3: ส
6: ง
3: ป
6: ป
3: ั
6: ร
3: ้
6: ะ
3: น
6: ธานสโมสรตูน
3: ก็
6: ท่
3: ค
6: าน
3: ื
6: รอ
3: อง
6: ประธานสโมสรตูน
3: นอกจากสปอร์ตไดเรคเตอร์ที่สองคนพูดไปแล้วอ่ะผมอยากได้แมวมองที่มองนักเตะแบบฟิลเหมือนไบรตันตอนนี้ฟิลเหมือนแอตตันวิลล่าตอนนี้หรือแบบบอร์นมัธตอนนี้ก็ตามคืออยากได้แม
5: ค
3: ว
5: ่ะ
3: มองที่ดูนักเตะแล้วแม่นๆนะครับ
6: โอ้โหนาทีสุดท้ายแล้ว2 นาทีเอางี้
5: ให้
6: คำ
5: ฝ
6: ถา
5: าม กหน่อ
6: ส
5: ย
6: ุดท้ายผมแล้วกันหนึ่งเพจเนี่ยให้คุยไปขนาดเนี่ยผมทุกคนต้องตามเพจแล้วนะเดี๋ยวผมช่วยโปรโมทผมขออย่างนี้ดีกว่าเอาความเป็นจริงเลยคิดว่าปีหน้าเนี่ยขึ้นชั้นได้ป่ะตอบแค่ว่าได้หรือไม่ได้จะกลับขึ้
5: ได
6: น
5: ้
6: มา
5: หรือ
6: ใ
5: ไ
6: น
5: ม่
6: แช
5: ได
6: มเ
5: ้
6: ปี้ยนชิพได้หรือเปล่า
0: ได้ครับได้ผมมาได้
5: อีก
6: ต
5: ส
6: ู
5: อง
6: น
5: ท
6: ร
5: ู่ า
6: ป
5: น
6: ป
5: น
6: ้า
5: ะค
6: ค
5: ะ
6: รับได้ครับ
4: ไ
6: ไ
4: ด
6: ด
4: ้
6: ้
4: แน่นอนมั่นใจแต่จะขึ้นแบบไหนจะเป็นแชมป์ไหมยังไงแต่ผมว่าได้
6: คุณตุ๊กค
3: ผ
6: ุณ
3: ม
6: เด
3: ติ อบ
6: ม
3: อย่างนี้แล้วกันว่าถ้ามีกองหน้าได้ครับ
5: โอ้ย
6: อุ้ย
5: นี่เอาล่ะเดี๋ยวเรามาเป็นกำลังใจให้เลสเตอร์นะเพราะว่า
6: ครับ
5: ลงไปถึงลีกวันเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดกลับขึ้นมาได้เดี๋ยวเราให้ทั้งสามท่านมาเล่าบรรยากาศที่ลงไปท่องลีกวันมาใหม่อีกสักเทปได้ไหมพี่เต้
3: ได้ครับผมจะจับตาดูทั้ง46 นัดเลยครับ
6: ครับน
5: น
6: ี่
5: นะ
6: ลีกวันถ่ายทอดทางช่องไหนนะแตงหวาน
5: มีไหม
6: คุณโยก
3: อ่
6: โม
3: า
6: โน
3: ห
6: ก
3: ร
6: ่
3: ื
6: ออ น
5: เ
6: ห
5: ป
6: น
5: ล
6: ้
5: ่
6: า
5: าน
6: ี้
5: มีว่ามีไหม
6: BG ซื้อลิขสิทธิ์นี่
3: ไม่ครับแชมเปี้ยนชิพอะครับเหมือนจะเป็นอย่างนี้ครับว่าโมโนครับถ่ายแชมเปี้ยนชิพอะครับแบบวีคละคู่ครับผมซึ่งเลสเตอร์จะมาเดือนละครั้งโดยเฉลี่ย1-2
6: โอ
3: ค
6: เคร
3: ั้ง
6: อ่ะยังติดตามกัน
5: โอ
6: ได้
5: เค
6: นะวันนี้ ฟุตบอลมหาชนเรื่องคนในโลกฟุตบอลหมดเวลาแล้วอะวันนี้ขอบคุณคุณหยกคุณปั้นคุณตูนมากๆจริง
5: ขอบคุณมากค
6: ม
5: ่ะ
6: ีเรื่องคุยอีกเยอะเลยนะจริงๆแล้วผมว่าเล
4: ใช
6: ส
4: ่
6: เตอร์เนี่ย
4: นี
6: จ
4: ่
6: ะเป็น
4: จ
6: หนึ่ง
4: ริ
6: ม
4: ง
6: ัน
4: ๆต
6: ม
4: ้อง
6: หา
4: ใ
6: ก
4: ช
6: า
4: ้
6: พย์
4: เวลาเป็นวันน่ะ
6: ต้องเป็นวันนะเพราะเลสเตอร์เนี่ยเรื่องมันยาวจริงๆนะเอ
5: ค
6: อว
5: ่
6: ั
5: ะ
6: นหลังเรามาจัดเป็นพอดแคสต์อะไรอย่างนี้คุยกันดีไหม
3: ครับได้
6: วันนี
5: ค
6: ้
5: รั
6: ข
5: บ
6: อบ
5: ได
6: คุ
5: ้
6: ณมากนะครับฟุตบอลมาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลนะครับกลับมาพบกันทุกคืนวันจันทร์นะครับ21:30ถึง23:00 นนะครับนี้สวัสดีทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับและสวัสดีแฟ
5: สว
6: น
5: ัส
6: เล
5: ด
6: ส
5: ี
6: เตอร
5: ค
6: ์ทุ
5: ร
6: กคน
5: ัน
6: ะครับ
5: บพี่
3: สวัส
6: ส
3: ดี
6: วัสด
3: ค
6: ี
3: ร
6: ค
3: ั
6: รับ
3: นะคร
6: ส
3: ับ
6: วัสดีครับ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีย้ำจะพยายามให้ดีที่สุดในการหาแนวทางซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
12: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
13: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
12: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
13: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
12: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
14: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
7: นายกรัฐมนตรีย้ำจะพยายามให้ดีที่สุดในการหาแนวทางซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026โดยจะไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพว่ารัฐบาลได้ประสานงานอย่างเต็มความสามารถและพยายามหาแนวทางรวมถึงช่องทางต่างๆส่วนการนำงบประมาณที่จะนำไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาดูแลฟุตบอลไทยชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินหรือเงินงบประมาณแต่รัฐบาลทำหน้าที่ประสานงานให้แก่ภาคส่วนที่แสดงเจตจำนงที่จะทำให้เกิดขึ้นช่วยอำนวยความสะดวกทุกอย่างย้ำว่าจะพยายามให้ดีที่สุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเป็นสิทธิ์ของส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีกรณีที่ดินเขากระโดงทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
15: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยคุณสมบัติของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องที่ดินเขากระโดงว่าเป็นสิทธิที่สามารถดำเนินการ ได้ตามกระบวนการและเป็นไปตามกฎหมายในส่วนของประเด็นการคืนที่ดินให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการฟ้องร้องกับคู่กรณีเป็นรายแปลงซึ่งยังอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมส่วนกรณีดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายพระดอนกล่าวว่าขณะนี้ทุกอย่างยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินไปตามขั้นตอนซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หากมีความเห็นหรือประสงค์ที่จะดำเนินการถือเป็นสิทธิที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบกฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก้าวสู่ปีที่28ชูกลยุทธ์4สมาร์ทมุ่งเปลี่ยนหนี้เป็นโอกาสพลิกฟื้นชีวิตเกษตรกรไทยด้วยนวัตกรรมและวินัยทางการเงิน
16: นางวันนีมหานีรานนท์เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.เป็นประธานเปิดกิจกรรมครบรอบ27ปีวันคล้ายวันสถาปนากองทุนภายใต้แนวคิดบ้านแห่งโอกาสของเกษตรกรไทยพร้อมประกาศยุทธศาสตร์ก้าวสู่ปีที่28ปรับทิศทางจากการบรรเทาหนี้แบบเดิมสู่การสร้างภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนตามนโยบายเศรษฐกิจมูลค่าสูงของรัฐบาลสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนจะใช้ยุทธศาสตร์ 4 Smart ประกอบด้วยการสร้างความมั่นคงในอาชีพหรือ Smart Farmer การยกระดับองค์กรเกษตรกร Smart Agriculture การพัฒนาด้วยระบบดิจิทัล Smart Digitalization และการเพิ่มประสิทธิภาพสำนักงาน Smart Officeมุ่งยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชนโดยกำหนดให้จัดทำแผนการผลิตและแผนฟื้นฟูอาชีพที่ชัดเจนพร้อมใช้ฐานข้อมูลสร้างวินัยทางการเงินเพื่อป้องกันการเป็นหนี้ซ้ำส่วนการสนับสนุนงบประมาณจะเป็นแบบขั้นบันไดตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
7: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
17: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 น.-17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
6: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
5: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
6: ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
5: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
6: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: ณราพงศ์วัยวัฒน
10: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ทราบแล้วเปลี่ยน
12: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
13: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
14: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
15: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ทราบแล้วเปลี่ยน
1: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
3: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
4: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97 ไลฟ์สด Facebook QFM

เราสื่อเพื่อการเล่าสิ่งที่สเปเชียลครับตอนนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงยูโรลีกโฟกัสถ้าทุกคนได้ดูนะครับมีผมส่งส่วนจากทางทุกคนรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมก็ก่อนอื่นเลยข่าวดีสำหรับแฟนบอลชาวไทยนะครับแฟนบอลทีมชาติไทยเมื่อนักเตะทีมชาติไทยของเราเนี่ยนิโคลัสมิเคลสันนะครับได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่เดสิก้าเยอรมันกับทีมเอลซูเปอร์แอนเอลซูเปอร์นะครับก็เป็นสโมสรเล็กๆครับในเดสิก้าแต่ก็เล่นในลีกล่างมาโดยตลอดแล้วก็นิโคลัสมิเคลสันเนี่ยจะย้ายไปร่วมทีมครับแล้วก็ในฤดูกาลนี้เนี่ยสำหรับเอลสเปอร์มาทุกคนยุ่งก็จะจบอันดับสองจบอีกนะครับเพราะว่าอันดับสองอันดับสามอันดับสี่ทั้งสามทีมเนี่ยมันคะแนนเท่ากันอยู่เราก็เลย ต้องมาตัดสินนะครับกันในนัดสุดท้ายในนัดสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นเอลสเปอร์เบิร์กนะครับ ที่เก็บชัยชนะได้ตอนแรกเนี่ยพวกเขาสามทีมเอลสเวนแบนแล้วก็คันเดบอร์กับฮันโนเวอร์เนี่ยปี59คะแนนเลยทั้งสามทีมแล้วก็ในนัดสุดท้ายครับสุดท้ายที่เอลสเวนแบนที่เขาเอาชนะคุนเซนมุนสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับไป3-0ส่วนอาเดมอร์เนี่ยบุกไปชนะดามสตันได้2-0และอีกทีมหนึ่งคือฮันโนเวอร์ดันทำได้เพียงแค่เสมอกันเดินแบบ3-3นะครับเลยทำให้นัดสุดท้ายเนี่ยมันส่งผลให้คะแนนเนี่ยมันเลยกลายเป็นเอลซูร์แบบกับอาเดมอร์มีแต้มเท่ากันแต่ว่าโชคดีหน่อยที่ทีมของวิลาสุดเดียวสั้นเขามีผลการคุมได้สินะครับยิงได้เยอะกว่าก็ผลบวกมากกว่ายิงได้64 ประตูแล้วก็ผลบวกคือ25 ประตูนะครับในขณะที่พาเดบอลยิงได้59 ประตูผลบวกคือ14 ประตูซึ่งถ้าล่าสุดท้ายเนี่ยฮันโนเวอร์ไม่ทำได้เพียงแค่เสมอฮันโนเวอร์จะเป็นทีมที่ขึ้นไปอยู่อันดับสามแทนพาเดบอลแล้วก็นะอันดับสามนี่คือจะต้องไปเตะเพลย์ออฟนะครับซึ่งในการเตะเพลย์ออฟนี่ก็ต้องไปชนกับทีมอันดับ16ของบุนเดสลีกาเยอรมันบุนเดสลีกาเยอรมันเนี่ยมีทั้งหมด18 ทีมแล้วก็เขาจะเอาทีมที่ตกชั้นเลย2 ทีมนะครับที่อันดับ17กับอันดับ18ส่วนอันดับ16เนี่ยมันจะได้ไปเล่นเพลย์ออฟเพื่อเลื่อนชั้นตกชั้นนะครับเลื่อนชั้นก็คืออันดับ3ของบุนเดสลีกา2ตกชั้นก็คือ16ของบุนเดสลีกาเนี่ยแหละจะต้องไปชนกันถ้าหาว่าใครจะสามารถได้เลื่อนชั้นเปล่าก็จะเป็นทีมที่ตกชั้นแต่อันนี้เนี่ยจะต้องไปดูในรอบเพลย์ออฟนะเอาจริงโบสตลอดทั้งซีซั่นเนี่ยมันก็เหมือนจะดูว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นยังมีโอกาสดีเลยครับแต่โบสบวกเท่าที่ได้นั่งดูมาแล้วเป็นทีมที่ค่อนข้างน่าอึดอัดแล้วเป็นทีมที่สปีดเกมเนี่ยช้ามากช้ามากๆนั่งดูแล้วก็น่าอึดอัดแล้วก็บรรดานักเตะของโบสบวกตัวใหญ่ๆบ้างบิ๊กบิ๊กเบิ้มๆนั้นๆอย่างโดยเฉพาะในแดนหน้านะครับผมเริ่มเปิดเทอมก็เลยดูเพราะว่าเป็นทีมที่ปีนี้นะสำหรับปีนี้ดูว่าเขาเป็นทีมขึ้นมาเอาพวกรูปร่างสูงใหญ่ขึ้นมาหล่อชนหล่อปันอะไรประมาณนั้นนะผมอาจจะไม่ได้ตามโมบุกทุกเกมแต่ว่าเท่าที่ได้ดูเนี่ยประมาณ4 เกม5 เกมเท่าที่มีโอกาสได้เห็นนะครับจะเป็นทีมที่ดูมันค่อนข้าง

0: าสุดเป็นทีมที่ขึ้นบอลกันช้าๆหรือมันเป็นเพราะปรับปรุงผู้เล่นตัวใหญ่ๆเวลามันเต็มสปีดแล้วก็จริงอ่ะแต่คือมันเลยดูช้าไปหมดครับปีนี้ก็ต้องลุ้นหนีตกชั้นนะสำหรับโวลฟ์สบุร์กต้องไปเตะเพลย์ออฟกับคาร์เดฟนะครับทีมอันดับ3ของบุนเดสลีกา2ในขณะที่ทีมที่หนีตกชั้นของบุนเดสลีกา2นี่คือไกรเทอร์เฟิร์ธครับจะต้องไปเล่นเพลย์ออฟเหมือนกันแหละกับทีมในลีกา3ซึ่งทีมในลีกา3ที่ต้องไปเตะลุ้นเลื่อนชั้นกับไกรเทอร์เฟิร์ธก็คือRWSN นะครับส่วนสองทีมที่ได้ขึ้นมาก็คือบอสเดอร์บุกกับคอตมุดเอเนจีคอตมุดเดิมนั่นแหละไม่น่าเชื่อว่าหลบปีก้าสามคอตมุดมาลายดุสบวกอย่างเงี้ยนะครับฮันซ่าลอสตอกโอ้1860ยูนิคยังตกไปอยู่ดิวิชั่นสามเลยอิงโกสตัดซาบุเคนเปาอูหลายๆทีมที่เคยขึ้นไปอยู่ในระดับเดสิก้าได้แล้วก็เคยเห็นได้เห็นตายอยู่ในเดสิก้าสองที่ตกมาอยู่ดิก้าสามนะครับผมไม่ได้ชื่อเลยฟอร์บูเตอร์หนึ่งสูงนิ่งแล้วก็ลงไปถึงแอนซ่าลอสตอกก็นี่นะครับฟุตบอลเยอรมันเนี่ยมันต้องยอมรับอย่างนึงว่ามันไม่มีความยั่งยืนสักเท่าไหร่นะในการที่จะอยู่รอดในดิวิชั่นสูงสุดได้นะครับเพราะว่าถ้ามีแข็งจริงถ้าเป็นทุนมันก็อยู่รอดลำบากอย่างนั้นแล้วยิ่งมาเจอแบบพวกกลุ่มข่าวแบบระดับท็อปที่อย่างไบเยิร์นดอร์ทมุนด์สตุตการ์ดนี่ก็ยังมีบางปีที่ตกร่วงไปเลเวอร์คูเซ่นก็ยังมีที่บางปีที่ตกร่วงไปเลยครับมีแค่สองทีมนะตลอดระยะเวลา20-30 ปีที่เห็นมาบาเยิร์นกับดอร์ทมุนด์อยู่ยงคงกระพันมากสุดส่วนนอกนั้นนี่ก็จะเห็นอยู่ว่ามันก็ได้เลื่อนชั้นตกชั้นอยู่กันนะครับพอบุนเดสลีกาสองพอบุนเดสลีกานี่ก็ยังถือเป็นลีกที่การแข่งขันเนี่ยมันยังอยู่ในจุดที่มันยังเห็นภาพต่างๆได้ชัดกับทีมใหญ่กับทีมกลางๆค่อนข้างครับทีมแฟนบอลไทยนะเจ้าหนุ่มนิคลัสมิเกลสันน่าจะได้ขึ้นไปโชว์ฝีเท้าบนเวทีเดฟลิก้ากับทางเอลส์แมนแบ็กนะครับแล้วก็ก่อนเข้ารายการมาก็ลองไถ่ไถ่โทรศัพท์ดูข่าวดูอะไรกันนะครับก็มีมาพูดกันก็ไปเจอครับว่าอันโตนิโอคอนเต้ปฏิเสธนะว่าจะไม่อยู่นาโปลีต่อนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าทำไมคอนเต้ถึงไม่เลือกที่ต่อก็แปลว่าคอนเต้มีโอกาสสูงที่จะโดนหรือไปคุมทีมชาติอีกรอบนะครับเพราะว่าสำหรับตัวเดียวคอนเต้เนี่ยเขาเคยมีโอกาสที่คุมทีมชาติอิตาลีในช่วงระยะเวลาครับหนึ่งนะประมาณปีกว่า2 ปีนะครับแล้วก็ผลงานก็ต้องบอกว่าก็ไม่ดีแน่ทำการคุมทีมชาติอิตาลีในช่วงเวลานั้นนะครับก็คุมในปี2014 2016 25เกมด้วยกันที่ได้คุมทีมชาติอิตาลีในเวลาก็ประมาณเกือบ2 ปีปีของการ2 ปีนะก่อนที่จะจำไม่ได้ว่าตอนนี้เขามีปัญหากับสภาพันธ์ฟุตบอลอิตาลีหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับแล้วก็เลยโดนเชลซีเล่นเป็นคนทีแล้วก็ไปพาเชลซีเป็นแชมป์พรีเมียร์แต่ฤดูกาลแรกเองนั้นก็ตามสูตรตามสเต็ปทำคอนเต้คุมทีมไหนได้ไม่เกิน3 ปีก็มีปัญหาแล้วก็ออกมาอยู่อินเตอร์ มาอยู่อินเตอร์ก็มามีปัญหามาอยู่กับสเปนก็มีปัญหาก็ปัจจุบันมาอยู่กับนาโปลีได้2 ปีก็มีนิดๆหน่อยๆครับสโมสรอยู่ผ่านไลน์ครับแล้วก็จนสุดท้ายนี่ก็เห็นมีข่าวว่าคอนเต้เลือกที่จะไม่ทำต่อไม่ทำนาโปลีต่อนะก็มีโอกาสสูงนะครับที่คอนเต้จะได้ไปเป็นโค้ชทีมชาติอิตาลีอีกครั้งหนึ่งสัญญาของคอนเต้กับนาโปลีเนี่ยมีถึง2027ท่านบอกว่าเขามีสัญญาอีกแต่ถ้าอีกนี่ติดต่อมาก็ยังเชื่อว่าคอนเต้ก็พร้อมที่จะตอบน่าสนใจอย่างไรครับเพราะว่าคอนเต้นี่เป็นโค้ชที่วิจัยจัดหาคนหนึ่งเลยแหละนะเนื่องจากว่ามันก็เป็นการที่เขาได้โดนปลูกฝังมาแบบนั้นใช้คำนี้ดีกว่าครับในสมัยที่เขาเล่นให้กับยูเวนตุสเนี่ยในยุคของมาร์เซโลลิปปี้มนุษย์ฟังน้องไปครับฟังเรื่องนี้ได้นะใน YouTube นะครับมันเคยมีช่องที่เขาทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องในระบบการฝึกหัวนกของยูเวนตุสในยุคนั้นครับคอนเต้ก็เป็นหนึ่งในนักเตะชุดนั้นนะครับที่ได้รับการฝึกแบบนั้นมาการเขาเรียกว่าอะไรนะพัฒนาร่างกายโดยการที่ฝึกโค้ชให้ร่างกายพังแล้วให้ร่างกายฟื้นฟูตัวเองแล้วก็ทำอย่างนี้นะซ้ำๆนะครับซ้ำกล้ามเนื้อฉีกให้กล้ามเนื้อสมองมันจะแล้วก็ไปเพิ่มความถึงทนนะครับวิ่งเข้าไปฝึกเข้าไปวิ่งเข้าไปแล้วก็มันจะเพิ่มความตึงกำลังปอดทำให้สามารถลงเล่นได้ตลอด90 นาทีโดยแทบไม่หอบไม่เหนื่อยเลยคอนเต้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับในกลุ่มนักเตะอิตาลีที่อยู่ในยูเวนตุสยุคนั้นของมาร์เซโลลิปปี้นะก็เขาไปได้โค้ชที่เป็นอดีตหน่วยรบพิเศษนะครับแล้วโค้ชคนนั้นนะที่เข้ามาเป็นทีมงานของมาร์เซโลลิปปี้เนี่ยเขาก็เอากระบวนการฝึกของรบพิเศษมาพัฒนากลายเป็นการฝึกให้กับนักเตะแล้วอีกอย่างหนึ่งรายละเอียดอย่างที่น่าสนใจคือการเก็บดาต้าอนาลิซิสการบอกนักเตะแต่ละคนเนี่ยคนนี้อาจจะสมดุลไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปคิดเมนูการฝึกเพื่อให้นักเตะเนี่ยปรับสมดุลร่างกายให้มันไม่เอียงไม่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงคอร์สปกติในการฟื้นฟูร่างกายในการเพิ่มสุขภาพร่างกายคนนี้อาจจะไม่ถนัดการยิงก็เป็นเรื่องการยิงคนนี้ไม่ถนัดการส่งก็แต่ละคนเนี่ยมันมีเมนูฝึกที่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นโดยรวมแล้วเนี่ยเมนูกลางจะฝึกเหมือนกันแล้วมันก็มีรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละคนที่ต้องไปเรียนเป็นพิเศษนะครับคอนเต้ก็อยู่ในยุคนั้นแล้วก็คอนเต้ก็เคยให้บอกประสบการณ์ว่ากลุ่มนักเตะเชลซีเคยมาพูดกับเขาเป็นญาติโดยน่าจะเป็นกัปตันทีมนักเวลานั้นคือจอห์นเทอร์รี่ที่มาพูดเขาขอให้ลดไปดูการฝึกให้มันไม่โหดขนาดนี้ได้ไหมมันหนักเกินไปนะคอนเต้ก็เปิดเผยประมาณว่าเนี่ยยังก็ได้โหดได้ไม่เข้าในสมัยเขาเป็นนักเตะยูเว่ประมาณนั้นก็มันก็บอกว่านักเตะในยุคนั้นนอกจากเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยเป็นการฝึกนี่มันเป็นอะไรแบบถ้าคุณไม่แข็งจริงถ้าคุณไม่เจ๋งจริงถ้าคุณไม่ฟุตบอลจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็ไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นนักเตะที่เป็นคนประสบความสำเร็จได้ก็หลายๆครั้งผมเชื่อว่าด้วยความที่เขาถูกปลูกฝังมาแล้วเขาพอมันต้องมาเจอกับนักเตะยุคใหม่ที่มันมีเรื่องแสงสีโซเชียลมีเรื่องไลฟ์สไตล์แต่ละคนนะครับที่อาจจะออกนอกลู่นอกทางไปบ้างแล้วก็พอมันเจออะไรที่มันเที่ยวกฎระเบียบวินัยซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนยุคใหม่สมัยมันบอกว่าโอ้ยเป็นพวกตกยุคเป็นพวกล้าหลังกลุ่มใหม่พัฒนาทุกวันนี้มันมีเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬามันมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่มันทําให้ได้ง่ายกว่าอะไรกันนะแต่ตรงนี้มันก็เข้าใจว่ามันคือ การฝังเลือกจะเป็นวินัยมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องแค่ว่าฝึกหนักเพื่อที่จะได้ให้เก่งแต่มันเป็นการฝึกฝังเรื่องระเบียบวินัยเรื่องจิตสำนึกเรื่องการรู้จักการเล่นเป็นทีมเรื่องการรู้จักดูแลตัวเองการมีกฎระเบียบของตัวเองนะครับไม่งั้นก็จะอย่างที่เราเห็นกันเขาต้องมาทางแพลตฟอร์มนะจะกินวัคซีนเข็มแบบเป้ก็ดีนะครับที่ก็โดยวิพากษ์วิจารณ์อยู่โดยตลอดนะว่าติดโซเชียลมากไปเวลาซ้อมดูไม่มีสมาธิในวันที่เองไม่ได้ลงการแข่งขันทำไมเองเข้าไปนั่งดูทีมก็จริงแต่ทีมชนะทีมแพ้ทีมเสมอแต่เองดันโพสต์รูปลงโซเชียลยิ้มแย้มเองไม่รู้สึกถึงผลการแข่งขันที่มันออกมาเลยเหรอเองไปดูแฮปปี้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างกรณีล่าสุดของเป้ก็ต้องยกตัวอย่างเป้ไม่ได้ว่าชมเกียรติของฉากอะไรมันนะก็ต้องยอมรับว่ามันทำผลงานที่ดีจริงแต่นั่นคือผลงานสุดที่ว่าในวันที่เป้จะแทนที่อยู่พักหรือแทนที่จะเดินทางไปร่วมเชียร์เพื่อนกลายเป็นว่าก็มีภาพตามหน้าสื่อไว้ให้บินไปเที่ยวกับแฟนครับแล้วผมจำไม่ได้ว่าไปเที่ยวที่ประเทศในสิงคโปร์ดีเนี่ยนะครับก็โดนวิพากษ์วิจารณ์แล้วดีในวันที่เอฟเป้ไม่ได้ลงเล่นให้กับบัตเข้าเป็นการแข่งขันก็จริงแหละแต่ทีมแพ้กลายเป็นว่าเอฟเป้นั้นโพสต์รูปลงในโซเชียลยิ้มหน้าตาคุณดวนอ่ะแล้วก็มันก็เลยคนไปตีความว่าเอฟเป้จะเยอะทีมว่าเป็นไงล่ะพอวันที่ไม่มีเอ็มบัปเป้อยู่ทีมพวกเองก็ทำอะไรกันไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็ยิ่งเป็นการสร้างแรงใจกับแฟนบอลทั้งโค้ชทั้งเพื่อนร่วมทีมจนมาเนี่ยแหละการบาดเจ็บที่มันเอ๊ะทำไมมันไม่หายขาดสักทีว่าซึ่งตอนหลังก็ถึงได้มาเห็นว่ามันมีเรื่องที่ว่าเอ็มบัปเป้บอกว่าเจ็บเข่าก่อนทีมบาติก็เลยส่งตัวร่างกายไปสแกนครับว่าหาจุดที่ว่าทำไมมันถึงเจ็บก็มันก็เรื่องตลกก็ตรงที่ว่าเบงเกอร์มันไม่แจ้งว่าเจ็บเข่ากว่าแต่ตอนสแกนทีมแพทย์ไปสแกนเข่าซ้ายมันก็เลยไม่เจอจุดที่เป็นการบาดเจ็บมันก็ทําให้เกิดคำถามว่าแล้วตอนสแกนตอนก่อนเข้าสแกนเองไม่ได้สื่อสารกันเลยเหรอระหว่างทีมแพทย์กับเป้ว่าเฮ้ยหมอผมเจ็บขวานะหมอดันไปสแกนซ้ายอย่างนี้แล้วมันจะหาจุดเจ็บผมเจอได้ไงมันก็ทำให้เกิดน่าเกิดคำถามขึ้นเหมือนกันนะว่าเองเป็นคนเจ็บทำไมเองไม่บอกหมอหรือหมอเป็นคนที่จะไปสแกนทำไมเองไม่ถามคนไข้แล้วก็กลายเป็นว่ามันก็จะกลายเป็นอาการเรื้อรังของมาเป้ให้มันไม่หายทันทีก็เออมันก็น่าแปลกใจนะว่าเออน้ำเป็นมาเป้เองทำไมเองไม่พูดวะแต่มันก็เป็นเรื่องตลกที่แบบเออเพราะอะไรล่ะมันก็เลยทำให้เกิดคำถามตกลงเองเต็มที่กับการได้ที่มาติดกับมันที่มาในกลุ่มแฟนบอลเองกลุ่มเตะเพื่อนร่วมทีมจนตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแผลใหญ่ที่หวาดเละเทะมากนะสำหรับมาติดนะครับกลุ่มนักเตะก็เรียบร้อยแล้วว่าไม่เอาทางโลเปรูครับส่วนโค้ชคนต่อไปเนี่ยก็น่าจะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็น่าจะประมาณ80-90%แล้วล่ะว่าโค้ชควรต้องปฏิบัติใครต่อเสียจากว่าวินาทีสุดท้ายหลังจบฤดูกาลแล้วมันจะมีผ้าป่าแห่งโค้งแบบได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับเบื้องต้นก็คือโจเซ่มูรินโญ่นั่นเองเจ้าตัวก็ประกาศแล้วว่าก็จะตกลงแยกทางกับเบนฟิก้านะครับในขณะที่เบนฟิก้าก็มองไปที่มาโกซิวาผู้จัดการทีมคุณนักเตะที่จะดึงมาทำทีมต่อจากโจเซ่มูรินโญ่โจเซ่มูรินโญ่ก็เป็นการกลับมาทำทีมอีกครั้งหนึ่งเป็นรอบที่สองหลังจากที่รอบแรกนะครับโจเซ่มูรินโญ่เคยทำมาครั้งหนึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยถ้า จะไม่ผิดโจเซ่มูรินโญ่ก็โดนเรื่องความเป็นซูเปอร์สตาร์ของผู้เล่นมาดริดอยู่ต่างการที่ต้องชอบที่ผิดก็สำหรับโจเซ่มูรินโญ่ที่ก็ถูกมาดริดไปเนี่ยตลอดระยะเวลา3 ปีที่ละ178 เกมเหมือนกันเกมประมาณนะครับแล้วโชเซ่มูรินโญ่นี่ก็ได้แชมป์ลาลิก้าสเปนอีกสมัย3 ปีได้1สมัยก็โอเคนะครับแล้วก็ได้กับโวลครับกับมาดริดอีกสมัยอ๋อไม่ใช่เป็นได้ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมนะครับกับมาดริดอีกสมัยแล้วก็ได้สเปนิสเปอร์คัพเนี่ยก็คือเขาชื่อว่าสเปนิสคัพวินเนอร์เนี่ยนะครับเป็นสมัยแล้วก็สเปนิสเปอร์คัพเนี่ยก็คือคัพวินเนอร์คือบอลลูนเรย์นะครับแล้วก็สเปนิสเปอร์คัพก็3 ปี 3 ถ้วยนะครับแต่อาจจะไม่ได้ถ้วยเมเจอร์อย่างแชมเปี้ยนลีกเองแต่ว่าในประเทศก็ถือว่าเก็บทรงได้ทั้ง3 ถ้วยนั่นแหละนะครับสำหรับโจเซ่มูรินโญ่ทำได้ไปมูรินโญ่ไปมานี่ก็ได้แชมเปี้ยนลีกแค่2 สมัยเองกับออโต้ที่แจ้งเกิดที่ปาแล้วก็กับเมลานปีที่ได้เป็นทริปเปิลแชมป์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะได้เป็นทริปเปิลแชมป์ใช่นะครับได้โคปาอิตาเลียได้กับได้เป็นแชมป์เกาโชแล้วก็เป็นทริปเปิลแชมป์ลีกครับคืออย่างนี้กรณีของโชเซ่มูรินโญ่ในการมาคุมมาดริดรอบสองมันเหมือนกับว่าเป็นการถอดบทเรียนที่เคยเกิดขึ้นก็เป็นในยุคของฟลอเรนติโน่เปเรซนี่แหละนะก็ต้องขอขอบคุณฟันเพจเขาทำข้อมูลตรงนี้ขึ้นมานะครับก็ไปขอหยิบเอาข้อมูลตรงนั้นมาเล่าให้ฟังกันนะว่าในยุคกาลาติโกสฟลอเรนติโน่เปเรซยุคเรื่องแรกเลย1.0เนี่ยก็มีซูเปอร์สตาร์เยอะแยะมากมายฟลอเรนติโน่เปเรซใช้หลักที่เป็นเทรนด์คนดูมุ่งเน้นไปที่การตลาดการขายภาพลักษณ์นะครับก็เลยไปจับผู้เล่นบิ๊กเนมต่างๆเข้ามาในทีมซีดานโรนัลโดอาร์ไอนะครับแล้วก็ใครต่อใครเยอะแยะไปหมดในทั้งสตีฟแมคประมาณหรือฟิกโก้พอยุคสองก็มีผมเดวิดแบ็คแคมมีพวกอะไรเข้ามาแต่กลายเป็นว่าปัญหาหลักคือตอนนี้สปอซูเปอร์สตาร์ของทีมเยอะขึ้นโค้ชพอมีปัญหากับนักเตะพอความคิดอาจจะไม่ตรงกันเจอเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกนักเตะจะไปพอใจแผนที่เล่นไม่ค่อยเอื้อเลยตัวนักเตะก็ไปแฮปปี้ให้ตรงจุดนี้เนี่ยมันควรจะเป็นหน้าที่ประธานสโมสรที่ต้องคุยกับโค้ชกันที่ว่าเรื่องเกิดอะไรขึ้นเราจะแก้ปัญหานี้กันยังไงอะไรยังไงนะครับมันกลับกลายเป็นว่านักเตะสามารถที่จะขาดคนโตได้ประธานก็เลยกลายว่าตัวนั้นเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็ไปยิงโบนความเป็นจากตัวโค้ชหนึ่งในโค้ชที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้ามีเครื่องบินตกที่ตอนนั้นจะไม่ได้ว่าเขาใช้ชื่อประเทศนะว่าเป็นหนึ่งในประเทศในอเมริกาใต้แล้วเอลกวาดอร์หรือโคลอมเบียสิ่งนั้นถ้ามีเครื่องบินตกที่นั่นเปเลสก็จะโทษว่าเป็นความผิดโค้ชมาดริดก็เป็นการบอกต่อว่าไม่ว่าจะโอ้โหทีมห่วยแตกหรือว่านักเตะมันกองแงงี้เข้าฟอร์มห่วยกันเองอะไรเงี้ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลคือความผิดไม่ใช่ความแล้วก็จนกว่าถึงจุดตรงที่ว่าเปเลสก็ยังพยายามก็มีตะบัดสร้างซูเปอร์ทีมเอาการกินบอลของเราโดยมองข้ามจุดที่มันเป็นนะครับของพวกเรากองหลังอาจจะห่วยกองกลางอาจจะแย่แต่ก็ยังเป็นตะบี้ตะบันเจิม เติมในจุดที่มันไม่เกี่ยวกับตรงที่มันเหลือที่มันแย่แล้วก็สุดท้ายกำลังพิลอครับกำลังพิลอต้องไปไม่ถึงหลังฝันไปในแชมป์แฟนบอลเริ่มโกรธเริ่มไม่แฮปปี้ครับแล้วก็จนสุดท้ายเปเลสก็มาคิดได้แล้วก็มีประโยคเปเลสที่บอกว่าในวันที่เขาเล่าดอกเขาขอรับผิดชอบกับความผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปารีสแทนที่จะแย่ในปารีสแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่พอเลยนะเอาใจนักเตะซูเปอร์สตาร์มากขึ้นสปอยนักเตะซูเปอร์สตาร์มากขึ้นไปเหมือนพ่อแม่ที่เอาใจลูกที่สปอยลูกจนลูกเป็นเสียคนนะครับมากนั่นคือสิ่งที่เป็นเลยให้ตัดสินใจเราก็ได้ตัดสินใจที่จะยอมรับความผิดพลาดแต่ก่อนหน้านี้ถ้าผมจะไม่ผิดคิดว่าเขาก็จะแต่งตั้งโค้ชที่เป็นเหมือนครูฝ่ายปกครองของโรงเรียนที่เข้ามาแล้วก็พร้อมไม่เดียวที่พร้อมเที่ยวอวดในพวกเด็กนักเรียนที่มันเกเรต่างๆเช่นกันโยเข้ามาต้องจัดการในพวกเตะที่ไม่เอาหลักนักเตะที่ไม่มีระเบียบวินัยต่างๆที่เล่นไม่ได้ตามที่มูรินโญ่ต้องการไม่มีความพร้อมในการเล่นเป็นทีมมูรินโญ่จัดการเรียบนะครับแล้วก็อย่างที่บอกมูรินโญ่ก็สามารถพาอาเองคว้าแชมป์ได้ทั้งสามถ้วยในสเปนลาลิก้าสเปนโคปาเดลเรย์ซูเปอร์โคปานะครับได้ทั้งสามถ้วยแต่นี้มีแค่ถ้วยเดียวที่ไม่ประสบความสำเร็จนั่นคือแชมเปี้ยนลีกนี้ในครั้งนี้ก็เลยว่ามันก็เป็นการถอดขาดที่แล้วแล้วก็ข้อสรุปมันก็เลยออกมาคล้ายๆกันเพื่อที่จะเป็นซูเปอร์สตาร์ที่งับเงี้ยหลังมีซื้อจูเนียร์นี่ก็เป็นซูเปอร์สตาร์ที่มันปัญหาเยอะแต่ต้องยอมรับว่ามันคือใจหลักสำคัญของมาดริดในยุคนี้จริงๆเรียนในบอกเอ้ที่พฤติกรรมต่างๆของปานแล้วเนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะเอ็นที่ข้าไม่โดนตัดสัญญาณว่านี่น่าจะไปไฟอย่างนี้แล้วนะยังรู้ไปถึงกรณีที่นักเตะภายในทีมเริ่มทะเลาะเบาะแว้งกันมีการลงไม้ลงมือกันเชิญมาที่บาเวเด้ที่มีการสัตว์ปากกันแล้วก็โดนปรับเป็นเวลา500,000 ยูโรเป็นตัวเลขที่สูงมากเลยนะกับหมดลงโทษที่โดนปรับคนละ500,000 ยูโรแน่นอนแหละนักเตะพวกนี้มันมีปัญญาจ่ายแต่มันถือว่าเป็นอะไรที่ช็อกอยู่นะว่าการปรับนักเตะที่พฤติกรรมไม่สมควรทั้งถึงขั้นครึ่งล้านยูโรน่าจะเป็นในประวัติการณ์ในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลในระดับคนประมาณนั้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรียนโตเกียวรูบิเกอร์หรือว่าใครต่อใครในทีมเนี่ยดานิคาบาคาวเนี่ยบิ๊กซีเนี่ยที่ออกมาบูลลี่ใส่เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนลด์บ้างรูดิเกอร์ก็มีเป็นตกหน้าคาเรลาสอะไรเงี้ยนะครับตามวงข่าวไวน์ไนท์ที่มันออกมาก็ตอนแรกก็เป็นแค่ข่าวลือแต่เป็นเรื่องมันกลายเป็นเรื่องที่น่าจะจริงถ้าได้จริงนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่อาเบลูไม่สามารถควบคุมห้องแต่งตัวได้เลยทุกอย่างเป็นเล็กในรัสสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นในลาลิก้าสเปนในฤดูกาลนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเทสปาติกไม่รู้ว่าจะสามารถเก็บชัยชนะนัดสุดท้ายส่งท้ายกับแฟนบอลได้หรือเปล่าหรือซ้ำแต่ว่าในฤดูกาลหน้าผมเชื่อว่าถ้าโซเซ่บุนโยโดนดึงเข้ามาเป็นทีมคราวนี้แหละเราจะต้องมารอดูกันว่าป๋าจะยังเป็นคนเองหรือป๋าจะหลับตาแล้วก็ให้มูรินโญ่จัดการให้มันจบให้มันลงเข้าลูกเข้ารอยสักทีครับต้องมารอดูกันที่โดนแน่แน่มีซูจูเนี่ยโดนแล้วเอ็มบัปเป้โดนแล้วสองรูดิเกอร์โดนแล้วสามส่วนกรณีของที่เหลือเนี่ยอาร์เวนก้าอาร์เวเดชเวมาที่เดสักตัวเนี้ยที่มีข่าวว่าจะโดนปล่อยปีนะต้องมาดูว่ามูรินโญ่จะเก็บใครมาใช้นั่นไปนะครับอาจจะเก็บไว้หนึ่งในสามเนี่ยหนึ่งคนอาจจะได้เก็บไว้ แล้วก็อีกสองเนี่ยอาจจะโดนปลดเพื่อระดมทุนในการสร้างทีมมูรินโญ่มูรินโญ่เป็นคนที่ไม่ได้ถึงขั้นว่าต้องการซื้อเป็นซูเปอร์สตาร์อีกหนึ่งของเขาร่วมทีมแต่เขาจะดึงนักเตะที่เขามองว่าเขาต้องการใช้งานแล้วมันลงกับระบบที่เขาต้องการใช้ทีนี้มันก็ต้องมาดูว่าคุณโยเป็นเรื่องตัดสินใจเก็บใครไว้เป็นเรื่องตัดสินใจปล่อยใครออกไปเรื่องตัดสินใจดึงใครเข้ามามันอาจจะไม่ได้เป็นบิ๊กเนมแบบโรมพาสอะไรก็อะไรกันแต่ว่าถ้ามันลงระบบตามที่มูรินโญ่แพลนเอาเนี่ยก็เชื่อได้ว่ามันน่าจะทำให้มาดริดกลับมาเป็นหนึ่งในคู่แข่งคนสำคัญในลีกอาสเปนต่อกรกับบาร์ซ่าของแมนซิตี้ได้ดีเลยส่วนตอนนี้ข่าวเขาก็มีข่าวว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้ไม่ได้เป็นต่อแล้วเขาก็สมควรแล้วในวัยโอ้โห34-35ได้แล้วมั้งข่าวเขาแล้วก็แบกอาการบาดเจ็บไว้นะครับลงเล่นในนัดสองนัดเจ็บ2 เดือนเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วนะกับการที่ต้องแบบทนเก็บนักเตะแบบนี้ไว้ตึงตัดตรงแม้ว่าเขาจะเป็นซีเนียร์บิ๊กเนมของทีมก็ตามแต่ถ้ามันไร้ประโยชน์มันใช้งานได้ไม่เต็มที่ก็แบกรับค่าเหนื่อยไปทำไมก็ปล่อยไปดิสิบตามกรณีของตอนนี้กับเขาส่วนการของการเกิดของจุดเส้นโยกเชนอริสเมอร์ของน่าสนใจเพราะอย่างที่บอกมูรินโญ่จะเป็นโค้ชที่ต้องการความตัวนะความเตรียมในการเล่นตามแผนรับคุณต้องรับให้สูงตามแผนที่วางไว้นะรอโต้การคุณจะมาเล่นสเปซสปาผิดพลาดตื่นผิดพลาดสองผิดพลาดสามเนี่ยรับรองโดนหมดคุณโยกเปลี่ยนออกแล้วหลังจากนั้นคุณก็ไม่ได้อยู่ในสเปซคุณได้โดนทิ้งเลยน่าสนใจว่าอเล็กซานเดอร์อาร์โนลด์จะสอบผ่านบททดสอบของโยกได้ไหมถ้าวันนี้เรื่องมันเจอบทส่งท้ายของปีเงินฝรั่งเศสก็คือวันอาทิตย์ปารีสดาร์บี้ก็กลายเป็นว่าปารีสเอฟซีเอาชนะปารีสแซงต์แชร์แมงได้2-1ต้องหมายความว่าในฤดูกาลนี้ในสองทีมนี้ด้วยนัดแรกนะครับในบ้านปารีสแซงต์แชร์แมงที่แซงต์แชร์แมงชนะปารีสเอฟซีได้2-1ในถ้วยกรุ๊ปเดอะฟอร์มเนี่ยปารีสเอฟซีเอาชนะเปเชไปได้1-0ชนะสุดท้ายปารีสเอฟซีเอาชนะเปเชในบ้านปารีสเอฟซีได้2-1สามนัดที่เจอกันของดาร์บี้ปารีสกลายเป็นเอฟซีที่เอาชนะแซงต์แชร์แมงได้นะหรือเอลิเก้ก็ปล่อยจอยสุดๆคือตอนนี้ต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะไปโฟกัสอยู่ที่นัดสุดท้ายแล้วแหละนะครับของฤดูกาลนี้นะก็คือในวันเสาร์ที่30นะครับในวันเสาร์ที่30พฤษภาเนี่ยลงแข่งโอ้เวลาดีด้วยครับลงแข่งกันในเวลา5 ทุ่มนะนัดชิงแชมเปี้ยนลีกเกิดอยู่ในหน้าแปดนะครับปกติแล้วเป็นนัดชิงแชมเปี้ยนลีกมันไปแข่งกันโน่นตีหนึ่งเรื่องตีสองแต่สำหรับปีนี้ครับแข่งกันในเวลา5 ทุ่มที่พุสกัสอารีนานะที่ฮังการีนะครับปารีสแซงต์แชร์แมงจะลงเล่นนัดชิงกับอาร์เซนอลก็อีก2 สัปดาห์สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์ต่อไปประมาณต่อสามสัปดาห์ด้วยกันนะครับสำหรับปารีสแซงต์แชร์แมงนี่ก็หลังจากนี้เนี่ยพวกเขาก็ไม่มีแมตช์การแข่งขันอะไรแล้วนะนั่นหมายความว่าในช่วง3 สัปดาห์นี้เนี่ยก็น่าจะซ้อมอย่างเดียวสำหรับปารีสนะครับแต่มันก็ถ้าเทียบกันแล้วก็เหมือนจะเกือบนะเกือบจะสภาพความฟิตดีกว่าอาร์เซนอลแหละเพราะอาร์เซนอลเนี่ยเดี๋ยวจะต้องแข่งในกลางสัปดาห์นี้นัดตกค้างแล้วก็สุดสัปดาห์นี้นะครับในเพราะ2 สัปดาห์ถูกแล้วใช่วันนี้วันที่อะไรนะวันนี้วันที่18แล้วน้องชายอีก2 สัปดาห์นอกสองสัปดาห์อาลีเนี่ยได้พักมากกว่า1 สัปดาห์นะถ้าผมแบบนี้นะพอปารีสจบแล้ว ส่วนอาร์เซนอลเนี่ยเดี๋ยวจะต้องแข่งกลางสัปดาห์นี้ในนัดตกค้างแล้วก็ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ในนัดปิดท้ายที่มีอีกนัดกริแล้วก็ได้พัก1 สัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมไปเตะชิงแชมเปี้ยนลีกในวันเสาร์ที่30 พฤษภาคมเวลา5 ทุ่มกันเองนะที่ปุสกันอารีนานะครับที่ประเทศฮังการีที่เมืองบูดาเปสต์นะทีนี้ก็ความคิดก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ใครหลายๆคนก็ชอบไปเที่ยวในบูดาเปสต์ฮังการีนะครับส่วนในถ้วยของยูโรปาลีกจะแข่งขันกันในกลางสัปดาห์นี้ก็จะเป็นไตรบวกของแอสตันวิลล่าก็จะแข่งกันในค่ำคืนวันนะครับเวลาตี 2จะไปแข่งที่เบซิกตัสปาร์คที่ตุรกีนั่นเองนะถ้วยนี้ส่วนตัวผมก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าน่าจะตกเป็นของแอสตันวิลล่าแล้วก็จะเป็นสมัยที่5ของอูไนเอเมรี่ในการได้แชมป์ถ้วยนี้น่าเสียดายอย่างหนึ่งคืออูไนเอเมรี่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาควรจะได้แชมป์ถ้วยนี้สมัยที่4ตั้งแต่ตอนที่คุมอาร์เซนอลเลยแต่ต้องบอกว่ามันเป็นความหวยแตกของนักเตะอาร์เซนอลชุดนั้นเองแหละเมื่อคุณมีโอกาสได้เข้าไปถึงรอบชิงแล้วแต่คุณดันสภาพจิตใจคุณมันจะใช้คำว่ามันไม่มีประสบการณ์กับเกมสำคัญสำคัญมีนัดชิงในแมตช์ใหญ่ๆก็ต้องพูดได้ไม่เต็มปากนะเพราะว่าในชุดนั้นเนี่ยสำหรับอาร์เซนอลในช่วงนั้นนะครับก็ยังมีพวกเมสุตโอซิลยังมีใครต่อใครนะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยมันก็ยังมีพวกตัวซีเนียร์ในหลายคนวันนั้นนี่ในปี2019นะครับก็พวกเขาเนี่ยแพ้กับเชลซี4ลูกในนัดชิงอ่านะครับคือถ้าเจอทีมต่างชาติแล้วแพ้เยอะเนี่ยก็ยังเพอพอแต่แต่วันนี้ก็คือเจอทีมที่มันขับเคี่ยวมาโดยตลอดในลีกอยู่แล้วก็เป็นมาริซิโอซาลีนะครับคนที่เป็นคนคุมทีมนั่นแหละนะตัวใหญ่ในลีกโดนกันนะครับก็4-1โอลิเวียชิลูยิงทีมเก่าเปโดหนึ่งประตูแล้วก็เอโดมาซา2 ประตูส่วนอาร์เซนอลนี่ก็ได้จากอเล็กซ์ดีบี11ผู้เล่นตัวจริงในวันนั้นก็มีของอาร์เซนอลเนี่ยใช้เป็นปีเตอร์เชนนะครับแล้วก็ใช้แผนระบบหลังสามทอมัสโตคุนลอสครับกองหลังปลีสโดลองกอสซินี่แล้วก็นาโชมอร์เนลครับเป็นซักเซอร์แบ็กวิงแบ็กสองข้างก็เป็นคนละสินัดกับทางมิดแลนด์ไนน์คู่มิดฟิลด์เป็นตอเลน่ากับชาก้าจอมทัพเป็นเอลซิลแล้วก็คู่หน้าลากาแซกับอูบาเมียงเนี่ยผมถึงจะบอกมันน่าเจ็บใจตรงที่คือตัวนักเตะอาร์เซนอลมันไม่ได้ว่าแย่มากมายนะครับมันก็มีตัวซีเนียร์ที่ประสบการณ์สูงอยู่นะนันอิชาก้าเมสุโพซิลอูบาเมียงเนี่ยนะครับยังปีเตอร์เช็คอย่างเงี้ยส่วนจะเป็นผู้เล่นตัวจริงของเชลซีในนัดชิงนะเนี่ยลูก3 ตัวคือเกป้าก็จอมเหมือนคนหนึ่ง4 แผงหลังก็มีอัสปิคุเอต้านะครับแบ็กซ้ายก็เป็นเอมิสันคอมไมดี้ผู้เซ็นแบ็กเป็นคริสเซนเซ่นกับดามิกตุยคือถ้ามองอย่างนี้ในแผงหลังเชลซีเกมรับชุดเลยก็ว่าได้ก็ไม่ได้ถือว่าแข็งแกร่งมากส่วนในแดนกลางเนี่ยโอเคแหละมันแน่นปึกเลยคอนเต้โควาสิคจอร์จินโญ่สามประสานนี้ก็น้องๆกับสามประสานปานี่ในทุกวันนี้เลยนะครับส่วนในแนวรุกสามประสานก็อาซาเปโดชิลูสามประสานชุดนี้ก็ถือว่าถ้าเทียบกันกับของอาร์เซนอลแล้วก็ต้องยอมรับว่าสามประสานเชลซีมันดูดีกว่าหน่อยนะนี่นะครับถึงได้บอกว่าณวันนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าตัวนักเตะเซมานมันดูไม่พร้อมอ่ะไม่พร้อมกับเกมใหญ่ๆที่มีความสําคัญที่แรงกดดันสูง ไปซะอย่างนั้นนะทั้งที่ตัวนักเตะเขาไม่ได้ขี้นิ้วขี้เหร่ก็เนี่ยคืออูไนเอเมรี่เนี่ยควรจะได้แชมป์กับอาร์เซนอลในสมัยที่สี่มันก็จะไม่ได้แพ้ให้กับเชลซีออกจากอาร์เซนอลไปคุมวิญญาเรอัลก็กลายเป็นว่าพาวิญญาเรอัลเป็นแชมป์ได้สมัยที่สี่วิญญาเรอัลแล้วตอนนี้ครับกำลังจะลุ้นคว้าสมัยที่ห้าการอาร์เซนอลวิญญาสุดโต่งเชียร์ให้อูไนเอเมรี่ได้แชมป์สมัยที่ห้าครับแล้วผมคิดว่าน่าจะได้แหละไฟบวกก็ไม่ติดก็แข็งมากก็ตอนนั้นถ้าแอสตันวิลล่าได้สมัยที่ห้าแอสตันวิลล่าจบท็อปไฟว์พื้นที่จะหล่นลงมาถึงอันดับหกในการได้ไปแชมเปี้ยนลีกโดยปริยายนั่นหมายความว่าอันดับหกของพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีความสำคัญมากๆแล้วมันก็จะส่งผลให้อันดับเจ็ดอันดับแปดจะได้ไปยูโรปาลีกแล้วก็อันดับเก้าจะได้ไปคอนเฟอเรนซ์ลีกมันก็จะขยับลงมานะครับก็ตอนนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ดีคุณจะต้องจบเบื้องต้นเนี่ยอันดับหกอันดับเจ็ดอันดับแปดเนี่ยน่าจะเป็นที่ดุนตีที่ต้องแย่งกันก็มีทั้งไบรตันเบดฟอร์ดซันเดอร์แลนด์เนี่ยเชลซีมีลุ้นเล็กๆนะครับเชลซีแข็งร้อยกว่าถ้าสองนัดสุดท้ายเชลซีเก็บได้หกแต้มเต็มเชลซีก็ยังมีลุ้นพื้นที่ยุโรปได้อยู่แต่ว่ามันก็เล็กมากๆนะครับคือการลุ้นนะก็เนี่ยอย่างที่บอกเริ่มจากกลางสัปดาห์เนี่ยถ้าแอสตันวิลล่าเป็นแชมป์ขึ้นมาอันดับจะสําคัญขึ้นมามากๆในการได้เป็นแชมเปี้ยนลีกแล้วมันก็จะขยับโคต้าอยู่ในป้าลีกเป็นอันดับเจ็ดอันดับแปดของคนเล่นลีกด้วยเพราะเนื่องจากว่าสองถ้วยในประเทศแมนซิตี้เก็บกินรวดนะครับมันก็เลยกลายว่าพื้นที่ยุโรปจากโควต้าได้เป็นแชมป์ถ้วยในลีกในประเทศเนี่ยมันก็จะมาหล่นมาที่โควต้าอันดับรองคะแนนนั่นเองก็เดี๋ยวดูนะครับสุดสัปดาห์นี้บทสรุปของพรีเมียร์ลีกไปจะได้ติดท็อปเอทกันบ้างต้องใช้คำว่าท็อปเอทไปแล้วเนื่องจากว่าทั้งแผนตำแหน่งมันมีความสำคัญในการได้ไปเล่นถ้วยยุโรปครั้งใหญ่กลางเล็กเลยนะครับแชมเปี้ยนลีกยุโรปบ้างทีเดียวไปเล่นลีกนั่นเองก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับยูโรลีกโฟมแคสติ้งครับคืนนี้ดูจากเวลาครับเราต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ยูโรลีกโฟมแคสต์ทาง FM 90.7 สปอร์ตสเตชั่นความคืนนี้ขอลาไปนั่นไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: EuroLeague Focus สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังว่าจะนำเสนอธรรมะเช้านี้ก็เช่นกันจะพาท่านผู้ฟังไปฟังธรรมะฟังธรรมแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างได้นำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการปรับใช้ในการดำรงชีวิตของเราไหมธรรมะโดยทั่วไปแล้วจะสอนให้คนเป็นคนดีให้มีความเอื้ออาทรต่อกันรู้จักแบ่งปันความสุขให้กับสังคมรอบข้างจงรักคนอื่นเหมือนคนในครอบครัวของตัวเองเมื่อเราทำได้ดังนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่าสังคมไทยประเทศไทยคงเป็นเมืองที่น่าอยู่เช้านี้ทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตเจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอธรรมะขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกวันพุทธองค์ก็ตรัสเอาไว้ว่าสิ่งที่เป็นไปได้ยากมี4อย่างนะยากจะเกิดเป็นมนุษย์ยากจะเอาตัวรอดยากจะได้ฟังสัจธรรมและยากกว่าที่พระพุทธองค์จะเสด็จอุบัติ4อย่างเนี่ยเป็นอภิมหายากนะไม่ใช่ง่ายเลยโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่คนหนุ่มคนสาวนิยมอยู่เป็นโสดญี่ปุ่นนี่เจอปัญหานะคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยแต่งงานประเทศมีแต่คนสูงอายุนะญี่ปุ่นกำลังมีปัญหาใหญ่มากบ้านเราก็กำลังมีปัญหานายกก็รณรงค์นะให้คนหนุ่มคนสาวแต่งงานแล้วมีลูกแล้วมันจะเกิดขึ้นทั่วโลกแหละเขาเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุคือคนมีสระเสรีชอบใช้ชีวิตตัวคนเดียวผู้หญิงออกมาทำงานทัดเทียมกับผู้ชายไม่อยากสร้างครอบครัวกันเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เกิดเป็นคนในยุคนี้ก็ยากมากสองเกิดมาเป็นคนแล้วกว่าจะเอาตัวรอดก็แสนยากเองนะหาอยู่หากินไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะสามกว่าจะได้ฟังสัจธรรมคือธรรมะจริงๆอ่ะไม่ใช่ธรรมะเลอะเลอะเทอะๆนะพวกตัดกรรมสแกนกรรมเอ็กซเรย์กรรมอะไรพวกนี้เลอะเทอะทั้งนั้นเลยธรรมะแท้ๆที่เป็นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันยากแล้วสี่กว่าพระพุทธองค์จะเสด็จอุบัติก็แสนล้านชาติภพเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วท่านมาอุบัติแล้วก็ใช่ว่าเราจะได้พบท่านนะเนี่ยเราก็ได้เห็นแต่รูปท่านที่เขาถ่ายไว้สมัยโน้นน่ะเนี่ยได้แค่เนี่ยนั้นสี่ยากเนี่ยเราได้แล้วเนาะเป็นมนุษย์หรือยังชัวร์นะเอาตัวรอดหรือยังคิดว่ารอดไหมรอดไหมและได้ฟังสัจธรรมหรือยังต้องมาหลายๆครั้งถึงจะได้ฟังสัจธรรมพระพุทธองค์เสด็จอุบัติหรือยังอุบัติแล้วแล้วก็ไปแล้วสี่อย่างนี้มันเป็นของยากแต่เราได้มาแล้วเราก็โชคดีนะที่ไร่ชนตะวันนั้นเราจะเน้นสัมมาทิฏฐิคู่กับสัมมาปฏิบัติสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องสัมมาปฏิบัติคือการปฏิบัติที่ถูกต้องสองอย่างนี้อยู่ในมรรค8มรรคมีองค์8ข้อที่1เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิการมีความรู้การมีความเข้าใจที่ถูกต้องเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราต้องตอบได้ว่าทำไปทำไมนี่คือสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัติคือเมื่อลงมือปฏิบัติเราทำถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องทำไปก็สูญเปล่านั่งไปก็สูญเปล่าเดินไปก็สูญเปล่าเคยมีคนไปหาหลวงปู่ครูบาอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่เช่นหลวงปู่ดลอัตตุโลว่าหลวงปู่นั่งสมาธิหลวงปู่เห็นเลขไหมหลวงปู่ก็บอกว่า เวลาผู้รู้ท่านนั่งปฏิบัติธรรมนะท่านไม่นั่งเอาของพวกนั้นหรอกเอามาทำไมนี่เป็นการตอบที่ตรงมากนั่งสมาธินั่งเพื่อเห็นเลขเห็นหวยนั่งไปทำไมมันไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าเรานั่งสมาธิภาวนาเราเดินจงกรมเพื่อให้เห็นจิตเห็นใจตัวเองพูดสั้นๆว่าให้เห็นกิเลสตัวเองเมื่อกี้พวกเรานั่งอะความง่วงมันมาเราทันเห็นไหมมันมาเหมือนขโมยอะพอเราเผลอแป๊บหนึ่งนะมันวับมานะพอมันวับปุ๊บเราก็งึบนี่ล่ะนะทันมันไหมเนี่ยฉะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยท่านก็ให้นั่งอย่างนี้แหละเวลานั่งอยู่มันเป็นความนิ่งแต่ในความนิ่งมีความเคลื่อนไหวนิ่งอยู่แต่ก็ตื่นอยู่ในความนิ่งมีความเคลื่อนไหวคือเรานั่งแล้วเราเต็มไปด้วยความเข้าจิตเข้าใจเกิดสภาวะธรรมขึ้นมาเนี่ยเรารู้ทันง่วงก็รู้เบื่อก็รู้เมื่อยก็รู้ปวดก็รู้เผลอไปคิดก็รู้อยากกลับบ้านก็รู้ใจไว้ในจรออกจากห้องนี้ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เราก็รู้การรู้เท่ารู้ทันสภาวะธรรมอย่างเนี้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านอยากให้เราดูให้เรารู้และให้เราเห็นไปนั่งแล้วมองหาเลขหาหวยเนี่ยมันไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้านั่งดูนรกนั่งดูสวรรค์ก็ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้านะนั่งเพื่อให้รู้ทันกิเลสอันนี้ล่ะสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัติก็คือเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราเกิดความเข้าใจเรารู้เท่ารู้ทันอารมณ์ปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นมาในกายในจิตรู้แล้วเราก็ปล่อยวางพูดสั้นๆมารู้แล้วก็ละรู้แล้วเราไม่เอาอะไรหรอกรู้ก็เพื่อรู้รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยพอเราไปรู้มันเข้านั้นสภาวะธรรมต่างๆมันดับลงโดยอัตโนมัติสมมติจู่ๆเราโกรธถ้าเราขยับเข้าไปดูปุ๊บตัวโกรธมันจะลงต่อหน้าต่อตาเลยถ้าสติเราสตรองนะเวลาความโกรธมันขึ้นมาแล้วมันแน่นไปหมดถ้าเราหลับตาแล้วกลับไปดูนั่งนิ่งๆสังเกตมันถ้าสติเราเข้มแข็งมันจะลงวุบวุบวุบวุบต่อหน้าต่อตาฉะนั้นการเจริญสตินี่มันจึงช่วยให้เรามีเซลฟ์คอนโทรลคือการดูแลอารมณ์ของตัวเองได้ดีมากใครก็ตามที่ทำงานในภาคบริการสังคมต้องฝึกอย่างนี้เยอะๆนะเพราะในชีวิตจริงนั้นเราถูกกระทบกระทั่งเยอะมากกระทบคนนี้นะเดี๋ยวคนนั้นมากระทบคนนี้มากระเทือนคนนั้นมากระแซะแต่ละวันนี้เราเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกมาดีนี้เจอคนเป็นหมื่นๆแสนๆคนต่อวันใจก็ยังใสดังกระจกนั้นเวลาที่เรามาฝึกอย่างนี้เราไม่เน้นไปดูคนอื่นด้วยอย่างอื่นดูจิตดูใจของเราแล้วถ้าเรานั่งแล้วมันไม่คืบหน้าเราก็ขยับมาเดินก็ได้เลือกเอาอิริยาบถไหนที่ทำแล้วมันโปร่งมันโล่งมันสบายนะถ้านั่งแล้วมันไม่ไปไหนเลยเพราะนั่งแล้วมันนิ่งนิ่งเหมือนสิงโตเห็นหน้าวัดอะนิ่งเป็นปีๆเลยไม่มีปัญญาสักอย่างเลยอย่างนั้นได้มาแต่มาดไม่ได้เนื้อหาสาระถ้ามันนั่งแล้วมันนิ่งแต่มันไม่ฉลาดขึ้นมานะไม่เอาขยับมาเดินในการนั่งในการนิ่งนั้นมันจะต้องมีตัวรู้อยู่ในนั้นนะนิ่งอยู่รู้อยู่เหมือนเราเดินเข้าไปในป่าเราเจอบึงใหญ่น้ำไม่ไหลน้ำเขียวมรกตนิ่งถ้าเราทอดตามองลงไปที่ก้นบึงใหญ่เราจะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตแหวกว่ายไปมาอยู่ในนั้น มีสิ่งมีชีวิตมีความเคลื่อนไหวมีกุ้งหอยปูปลาแหวกว่ายอยู่ชั้นล่างสุดของบึงนั้นแต่เหนือผิวน้ำนั้นไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวอย่างนี้แหละถ้าเรานิ่งต้องนิ่งอย่างมีความเคลื่อนไหวหมายความว่านิ่งแล้วรู้ไม่ใช่นิ่งอยู่เฉยๆเหมือนสิงโตหินถ้าเรานิ่งแล้วรู้คือรู้กายรู้ลมหายใจเวทนาคือรู้ความรู้สึกของเราที่มันเกิดขึ้นสุขบ้างทุกข์บ้างทุกๆสุขๆบ้างรู้จิตก็คือรู้สภาวะที่มันเกิดขึ้นกับจิตมันไปเผลอคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วก็รู้ธรรมอาการที่มันสำแดงขึ้นมาทางกายของเราเป็นความทุกข์เป็นความอึดอัดเป็นความโดดเดี่ยวเป็นความง่วงเหงาหานอนเป็นความรู้สึกอยากกลับบ้านอึดอัดขัดข้องหรือบางทีมีพรายมากระซิบที่ข้างหูว่าลุกไปเข้าห้องน้ำสิ11โมงแล้วเดี๋ยวก็จบละนั่นน่ะพวกนี้ระวังนะนี่แหละเขาเรียกว่าสภาวะธรรมกายเวทนาจิตธรรมนะที่เราจะดูมันก็มีแค่นี้ฉะนั้นนิ่งอยู่แต่ให้รู้สึกนิ่งอยู่แต่ให้รู้สึกนี่แหละคืออารมณ์ของการภาวนาตัวปัญหาของนักภาวนาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือตัวเผลอคิดมันคิดไปแล้วเราไม่ทันนะตัวเนี้ยตัวปัญหาใหญ่ของพวกเรานะทำยังไงอ่ะคิดขึ้นมาก็ไปดูความคิดเอาความคิดนั่นแหละเป็นอารมณ์อย่าไปห้ามมันนะบางคนมันคิดขึ้นมาแล้วโกรธเองเพราะพยายามไปห้ามความคิดความคิดมันก็เหมือนน้ำธรรมชาติของน้ำมันก็ไหลธรรมชาติของความคิดมันก็คิดเราอย่าไปห้ามมันแต่ให้เราสังเกตมันพอเราสังเกตมันความคิดนั้นก็ดับลงความคิดมันเหมือนหนูถ้าเจอสติคือแมวนะมันจะดับลงต่อหน้าต่อตาเลยมันหนูนี่มันอยู่ในโพรงถ้ารู้ว่าแมวป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นนะรับรองเขาไม่ออกมาหรอกความคิดเหมือนกันถ้าสติเรายังดีอยู่ความคิดไม่เกิดพอความคิดไม่เกิดก็มีแต่ความรู้สึกหรือตัวรู้มันก็จะเกิดขึ้นมาแทนเราจะรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างรวดเร็วมากนี่คือรู้อารมณ์ปัจจุบันคืออะไรก็ตามเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ไปตระหนักรู้ตรงนั้นรู้แล้วละนะรู้แต่ไม่ปรุงนะปัญหาของคนส่วนใหญ่เนี่ยพอตาเห็นรูปปุ๊บโอ้โหน่ะมันไม่ทันแล้วเดินจงกรมอยู่ดีๆได้ยินเสียงนกเผลอไปคิดนกอะไรนะเรียบร้อยใจไปอยู่กับนกนนเมื่อคืนโยมคนหนึ่งเดินอยู่ข้างนอกมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังโยมนะออกมาเดินอยู่คนเดียวเห็นพระจันทร์สวยมากน่ะหลุดจากเท้าไปอยู่บนดวงจันทร์นู่นน่ะจิตอ่ะเห็นไหมนี่คือเราไม่ค่อยทันอารมณ์ปัจจุบันเดินอยู่ดีๆพระจันทร์สวยหลุดขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์เห็นไหมจิตไปเกาะกับอะไรก็ใจก็ไปอยู่กับอันนั้นเราก็หลุดทันทีมีโยมคนหนึ่งมาบอกคืนแรกนะโยมไปเข้าห้องน้ำกำหนดดีมากเลยพอไปหน้าห้องน้ำเจอหิ่งห้อยใจไปอยู่กับหิ่งห้อยลอยเข้าสวนไปเลยเห็นไหมว่ามันหลุดตลอดเวลาฉะนั้นสติคืออยู่กับปัจจุบันขณะแต่คนส่วนใหญ่มันจะหลุดนะตาพาหลุดหูพาหลุดนะจมูกพาหลุดนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราหลุดเรารั่วได้ตลอดเวลาแต่ตรงไหนที่เราหลุดเรารั่วตรงนั้นใช้เป็นอารมณ์ของธรรมะได้เห็นอยู่ก็รู้ว่าเห็นฟังอยู่ก็รู้ว่าฟังได้กลิ่นอยู่ก็รู้ว่าได้กลิ่นสัมผัสอยู่ก็รู้ว่าสัมผัสนะเห็นไหมรั่วตรงไหนก็ไปรู้มันตรงนั้นแหละนั่นแหละอารมณ์ของการภาวนาเมื่อเช้าโยมมาบอกพระอาจารย์โยมเดินไปทานข้าวอ่ะกำหนดไปนะ

รู้ก็แค่รู้พอเราเข้าไปรู้ปุ๊บสติมันจะเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเหมือนเรารดน้ำอ่ะเรารดน้ำให้ต้นไม้เราเติมน้ำเติมความเย็นเข้าไปเขาก็จะสดชื่นรุ่นเย็นขึ้นทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยแล้ววันหนึ่งเขาเข้มแข็งขึ้นนะพอกิเลสมาปุ๊บเรามีเซฟทีคัตมันเตือนอัตโนมัติฝึกไปจนถึงขั้นนั้นแล้วยอมจะมีชีวิตที่สดชื่นรุ่นเย็นและเบาสบายมากยิ้มทุกวันเลยคนมีสติเนี่ยอารมณ์ดีทั้งวันนะคนขาดสติเนี่ยสวิงซ้ายสวิงขวาตลอดตื่นเช้ามายังผิวปากอยู่ดีๆเดินออกไปข้างนอกเจออารมณ์ที่ตัวเองไม่ชอบหงุดหงิดแล้วหงุดหงิดสะสมสะสมวันหนึ่งมันกลายเป็นบุคลิกของเราผู้รู้จึงว่าบุคลิกคือผลรวมของการเผลอคิดฟังให้ดีนะเราเผลอคิดเรื่องไหนบ่อยๆเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเราคิดอย่างไรเราจะได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นท่านจึงเตือนว่าจงระวังความคิดเพราะคิดบ่อยๆจะกลายเป็นการกระทำจงระวังการกระทำเพราะทำบ่อยๆจะกลายเป็นนิสัยจงระวังนิสัยเพราะนิสัยจะกลายเป็นบุคลิกและจงระวังบุคลิกเพราะบุคลิกจะกลายเป็นชะตากรรมของเราจริงหรือไม่จริงลองคิดสิเช่นเราจะมาภาวนาที่ไร่เชิญตะวันเราต้องคิดก่อนไหมทั้งหมดมันถูกออกแบบมาแล้วในความคิดของเราฉะนั้นในแต่ละวันเราออกแบบสารพัดในหัวของเรานี้แล้วเราเสพคุ้นความคิดชนิดไหนมากที่สุดความคิดชนิดนั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราต้องระวังให้ดีๆนะคิดถึงสิ่งใดมากๆวันหนึ่งเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นพุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่าจิตเตนะนิยติโลโกโลกนี้หมุนไปตามความคิดเราคิดอย่างไรเราได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นถ้าเราคิดด้วยความรู้สึกตัวปลูกฝังอุปนิสัยแห่งการตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลาอยู่กับปัจจุบันทุกขณะอย่างนี้พอเราอยู่กับปัจจุบันทุกขณะเนี่ยอยู่กับตัวรู้อยู่กับผู้รู้เราก็จะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาในวันใดวันหนึ่งแน่นอนเห็นไหมคุ้นชินกับสิ่งใดเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นต้องเลือกสิ่งที่เราจะคุ้นให้ดีๆนะไป follow Facebook ใครอ่ะนะระวังให้ดีนะตามทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวได้เข้ามาทุกอย่างเลยนะ Instagram ก็เหมือนกันนะเราเสพสิ่งใดวันหนึ่งนะเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเสพสิ่งที่ดีที่สุดป้อนสิ่งที่ดีที่สุดเข้าสู่เนื้อสู่ตัวสู่กายสู่จิตของเราพระพุทธองค์เรียกวิธีนี้ว่าเป็นการป้อนอาหารใจอาหารนั้นมีหลายชนิดนะชนิดหนึ่งก็คือมโนสัญเจตนาอาหารอาหารก็คือการปรุงแต่งของเรามันเป็นอาหารของใจนะ food for the heart อาหารใจมโนสัญเจตนาอาหารหรือวิญญาณอาหารอาหารทางวิญญาณก็หมายความว่าอาหารที่เกิดจากการรับรู้ของเราทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นเรากินอาหารกายทุกวันเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเข้าสู่ร่างกายเช่นข้าวต้มที่นี่เห็นไหมเป็นข้าวต้มที่มีเผือกมีมันมีถั่วมีโยมหลายคนมาฝากชมแม่ครัวว่าข้าวต้มที่นี่โอ้โหอุดมไปด้วยธัญพืชอร่อยและดีต่อสุขภาพดีต่อใจเห็นไหมพระอาจารย์นั่งฉันพระอาจารย์ก็รู้สึกว่านี่ดีนี่คือออร์แกนิกฟู้ดก็คืออาหารกายนะเราเลือกสรรอย่างดีที่สุดใช่ไหมเมื่อวานเชิญครูโยคะหัวเราะมาสอนดีไหมดีต่อใจไหมนี่แหละเขาเรียกว่าดีต่อใจและดีต่อกายไหมเมื่อวานเราจึงได้ทั้งอาหารกายและอาหารใจเนี่ยคำว่าดีต่อใจก็คืออย่างนี้คือเราต้องเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารใจที่ดีๆเหมือนกับที่เราป้อนอาหารกายให้กับกายของเราฉะนั้นทุกๆวันเรากินอาหารกายพร้อมกันนั้นเราก็กินอาหารใจแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดเรื่องอาหารใจนะไปมุ่งไปมองไปใส่ใจแต่อาหารกายยิ่งทุกวันนี้เกิดกระแสกินคลีนใช่ไหมกินคลีน

0: ืออาหารกายเนี่ยเลือกคลีนที่สุดเลยแต่พออาหารใจปุ๊บกินแต่ของสกปรกอ่ะบางคนนะโพสต์ลง Facebook กินคลีนอยู่คลีนแต่คำพูดคำจาที่ออกมานั้นสะท้อนว่าอาหารใจเนี่ยเป็นอาหารที่เป็นจังฟู้ดทางสมองเป็นอาหารขยะทางสมองเพราะสิ่งที่คุณสื่อสารออกมานั้นเต็มไปด้วยความหยาบคายเต็มไปด้วยความเกลียดชังเต็มไปด้วยความอิจฉาตาร้อนแต่พอไปดูการดูแลร่างกายนั้นเลือกกินคลีนทุกอย่างแต่สิ่งที่สื่อสารออกมานั้นซึ่งสะท้อนถึงสภาวะทางวิญญาณนั้นเต็มไปด้วยความโสมมฉะนั้นการกินคลีนทางกายมันไม่พอมันต้องกินคลีนทางจิตด้วยอะไรคืออาหารของจิตก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะนี่แหละคืออาหารของจิตแล้วธรรมะมันก็มีเยอะเราจะเอาอะไรดีล่ะเราก็ไม่ต้องเอาเยอะแยะมากมายหรอกเอาสัก 2-3 อย่างก็พอเช่นสติก็คือความรู้สึกตัวความตื่นอยู่ในปัจจุบันขณะเนี่ยป้อนความรู้สึกตัวให้ตัวเองยืนเดินกินดื่มนั่งนอนทำพูดคิดตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเติมตัวรู้เติมความตื่นรู้ให้กับจิตจิตก็จะหายหลงทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยฉะนั้นเติมปัญญารู้เท่ารู้ทันชีวิตและสิ่งต่างๆในโลกว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้พอมีปัญญาอย่างนี้ปั๊บเวลาเผชิญกับความทุกข์ความทุกข์มันจะลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงคนไม่รู้เท่าทันไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานี่เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยแรงกระแทกมันสูงมากระดับ9ริกเตอร์นั่นเกิดสึนามิในชีวิตเมื่อวานโยมคนหนึ่งพาลูกมากราบพระอาจารย์ที่ร้านกาแฟลูกทำแก้วตกแตกแม่ด่าลูกจะไม่มีดีเลยแก้วน้ำนั้นน่ะตั้งอยู่หน้าอาตมานะอาตมาไม่พูดอะไรสักคำทันทีที่แก้วแตกเพ่งจิตอาตมาก็สอนว่าของมันแตกกันได้แล้วมันก็แตกเรียบร้อยแล้วเราน่ะเจ้าของแก้วเราไม่กระทบกระเทือนอะไรแต่คุณแม่นั้นโวยวายใส่ลูกจนลูกร้องไห้ทำให้เด็กไม่ประทับใจการมาวัดครั้งแรกนะอย่าไปรีบด่าเขานะเพราะแม่ปัญญามาไม่ทันถ้าปัญญามาทันเขาไม่ด่าลูกหรอกเพราะของมันแตกอยู่แล้วอ่ะในครั้งพุทธกาลวันหนึ่งขณะที่พระสารีบุตรไปฉันภัตตาหารเพลบ้านโยมคนหนึ่งซึ่งเป็นพระโสดาบันกำลังนั่งฉันอยู่ดีๆสาวใช้ยกข้าวปลาอาหารมาถวายแล้วด้วยความตื่นเต้นนางก็พลาดถ้วยชามตกแตกพลิ้งข้างหน้านั้นสาวใช้ตกใจมากพระสารีบุตรหันมาดูโยมไม่ต้องกังวลนะถ้วยนี้ชามนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีธรรมชาติว่าจะต้องแตกเป็นธรรมดาเจ้าของบ้านซึ่งเป็นพระโสดาบันและเป็นผู้หญิงก็เรียนพระสารีบุตรว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องกังวลนะโยมเข้าใจดีว่าของมีอันแตกเป็นธรรมดาและมันก็แตกไปแล้วอุบาสิกาก็บอกหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ต้องห่วงโยมหรอกวันเนี้ยสายลับเอาจดหมายมาแจ้งโยมว่าสามีโยมกับลูกถูกฆ่าอยู่ที่ชายแดนโยมยังไม่เสียน้ำตาหยดเลยก็พวกเขาก็เหมือนถ้วยแบนนี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระสารีบุตรก็โมทนานะโยมนะนี่คือปัญญาชนในครั้งพุทธกาลนะเขาคุยกันอย่างนี้คือมีปัญญาที่รู้เท่ารู้ทันนะเป็นอาหารของใจ ฉะนั้นถ้วยแตกชามแตกเนี่ยเขาไม่ทุกข์แล้วสามีถูกฆ่านะนางอ่านข่าวเสร็จปุ๊บก็ถวายเพลต่อไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะคนเราเกิดมาก็ตายนี่คือปัญญาเราต้องแสวงหาปัญญามาเติมเข้าไปเป็นอาหารใจของเรานะพอมีปัญญาแล้วเนี่ยความทุกข์ระดับ9ริกเตอร์เนี่ยระดับก่อให้เกิดสึนามิเนี่ยนะมันจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราขอเล่าเรื่องจริงเรื่องหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วขณะที่อาตมาภาพกำลังนำโยมคณะหนึ่งชมไร่ชนตะวันอยู่ลูกศิษย์ก็แวบมาดักข้างหน้ากระซิบพระอาจารย์ครับโยมพ่อบุญธรรมพระอาจารย์ที่เป็นเจ้าภาพบวชให้พระอาจารย์นะเสียแล้วก็เป็นพี่เขยคนโตของพระอาจารย์เป็นเจ้าภาพบวชเนนบวชพระให้พระอาจารย์พระอาจารย์นับถือเหมือนพ่อคนหนึ่งเมื่อวานแกยังอยู่กับพระอาจารย์อยู่ยังถวายภัตตาหารเช้าอยู่แล้วก็ลากลับไปบ้านแล้วก็ไปตัดหญ้าบนเขาที่สวนยางบนเขาแล้วก็เป็นลมเสียชีวิตตรงนั้นลูกศิษย์แวบเข้ามาก็มากระซิบพระอาจารย์พระอาจารย์ครับโยมพ่อบุญธรรมพระอาจารย์เสียแล้วครับพระอาจารย์ก็ตระหนักรู้แต่ไม่ได้บอกญาติโยมเราก็นำชมไร่อีก1ชั่วโมงต่อมาจนจบแล้วก็โทรไปเช็คว่าเสียจริงหรือเปล่าเขาบอกจริงตั้งแต่นาทีที่รู้ข่าวจนถึงนาทีที่โทรศัพท์ไปเช็คพระอาจารย์ก็กลับมาดูใจของตัวเองมันเต้นโครมครามไหมเสียอกเสียใจไหมมันขึ้นหรือมันลงก็เห็นว่าใจมันทรงอยู่ตรงนั้นแหละมันทรงอยู่มันไม่ขึ้นมันไม่ลงเพราะอะไรก็เพราะว่าเราป้อนอาหารจิตวิญญาณอยู่ตลอดเวลาคอร์สภาวนาที่นี่ทุกครั้งจะต้องมีการเรียนเรื่องมรณสติภาวนาเราเทศเองเราสอนเองนับครั้งไม่ถ้วนแล้ววันหนึ่งเมื่อเราเจอเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจริงๆอ่ะจิตมันก็ทรงตัวอยู่เพราะอะไรเพราะมันมีความรู้เป็นฐานรองรับอยู่แล้วว่าชีวิตคนก็เป็นเช่นนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตอนนี้เขาดับแล้วมันก็ตระหนักรู้พอรู้เท่าทันธรรมชาติอันเป็นธรรมดาอย่างนี้การกระแทกระดับ8ริกเตอร์9ริกเตอร์ระดับก่อให้เกิดสึนามิในชีวิตของเรานะมันไม่เกิดมันเป็นคลื่นแล้วมันก็หายไปคลื่นมันมาเป็นลูกพอไม่มีฝั่งให้กระทบมันก็เบาลงสึนามิเนี่ยมันจะเกิดแรงมากนะถ้ามันมีฝั่งรออยู่ข้างหน้านะมันเกิดกลางทะเลกลางมหาสมุทรมันไล่มาเรื่อยๆถ้าไม่มีอะไรขวางมันอยู่มันก็จะอ่อนตัวลงหายไปแต่พอมันมีฝั่งรอปะทะอยู่นี่มันกระแทกตูมมวลของพลังมหาศาลก็จะทำให้สิ่งต่างๆที่ขวางอยู่ข้างหน้าเสียหายเช่นเดียวกันในจิตในใจของเราเนี่ยถ้าเรามีแต่ฝั่งคือมีอวิชชาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอยู่ในนั้นเกิดความทุกข์อะไรขึ้นมาสึนามิเกิดทุกทีไปแต่ถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจนะมันจะมีแต่สุญญากาศสึนามิแห่งความทุกข์ที่มันเคลื่อนมาพอมันไม่เจอฝั่งแห่งอวิชชามันก็หายไปเองนี่คือประสบการณ์ตรงว่าถ้าเราป้อนอาหารจิตวิญญาณและเป็นอาหารคุณภาพระดับสูงเช่นรู้ทันธรรมดาของโลกและชีวิตที่เรียกว่าไตรลักษณ์ไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้ท่องไว้ทำความเข้าใจไว้นี่คือคาถากันน้ำตาไหลนะคาถากันน้ำตาไหลนะอยู่กับคนรักอยู่ดีๆวันหนึ่งคนรักมาจากไปเนี่ยก็ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเข้าห้องน้ำเปิดเพลงเศร้าแล้วก็เปิดฝักบัวสาดหัวไม่ต้องทำขนาดนั้นเขาไปเราก็บอกเออไปก็ดีแล้วชีวิตก็เป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปภาวนาอย่างเนี้ยทำให้หลายต่อหลายคนรอดตายมาเยอะแยะแล้วนี่คือความรู้เท่าทันธรรมดาของชีวิตที่เรียกว่าปัญญาหรืออีกตัวหนึ่งที่เราควรจะป้อนให้ใจของเราก็คือเมตตาฉะนั้นที่นี่เราพาแผ่เมตตาบ่อยมากนะปลูกฝังเมตตาเมื่อเมตตาประจำอยู่ในเรือนใจใจเราจะเย็นเราจะโกรธยาก ธรรมชาติของจิตคือมันจะรับอารมณ์ได้ทีละเรื่องถ้าในขณะนั้นเรามีเมตตาประจำอยู่ความโกรธไม่อยู่ถ้าความโกรธอยู่เมตตาก็อยู่ไม่ได้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าจิตจะรับอารมณ์ทีละเรื่องเหมือนเล่นเก้าอี้ดนตรีเราก็ต้องเลือกเอาอารมณ์ที่ดีที่สุดให้มาอยู่ในจิตในใจเราปลูกฝังเมตตาลงไปมันแผ่เมตตาตระหนักรู้ถึงสัจธรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดว่าล้วนแล้วแต่รักสุขเกลียดทุกข์และกลัวความตายเหมือนกันฝึกอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆวันหนึ่งเราจะกลายเป็นองค์รวมของเมตตาเราไม่ต้องแผ่เพราะเมตตาจะเป็นเราและเราก็เป็นเมตตาผู้ที่มีเมตตาอยู่ในตัวตลอดเวลาก็เหมือนทานน้ำพุที่มีแต่ความสดชื่นรื่นเย็นอยู่ข้างในอยู่ใกล้ต้นไม้ต้นไม้ก็สดชื่นบานสะพรั่งอยู่ใกล้สัตว์นะสัตว์ก็ยินดีปรีดาวิ่งเข้าหาเราอยู่ใกล้คนคนก็รู้สึกร่มเย็นและเป็นมงคลแก่ชีวิตที่ได้อยู่ใกล้คนที่มีแต่เมตตาในทำนองกลับกันถ้าเราอยู่ใกล้คนขี้โกรธนะวันหนึ่งหนึ่งเราร้อนไม่รู้กี่รอบนะเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็งอนเดี๋ยวก็หน้าบึ้งพอคนอย่างนี้อยู่ใกล้ๆเรานะอารมณ์เราปรวนแปรไหมอารมณ์เราก็ปรวนแปรล่ะในบริษัทหนึ่งถ้าเจ้านายผีเข้าผีออกเนี่ยนะลูกน้องเป็นไงมันคงทางอารมณ์ไหมลูกน้องก็จะแปรปรวนตามเห็นไหมฉะนั้นถ้าเราฝึกเมตตาอยู่เสมอเรามีความมั่นคงทางอารมณ์และเป็นคนใจเย็นเราสดชื่นรื่นเย็นคนอยู่ใกล้ๆเราก็สดชื่นรื่นเย็นต้นไม้ใบหญ้าอยู่ใกล้ๆเราก็สดชื่นรื่นเย็นบ้านทั้งหลังนะถ้าเจ้าของบ้านเป็นคนเมตตาบ้านหลังนั้นก็เย็นใน Facebook ก็เหมือนกันใน Instagram ก็เหมือนกันถ้าเจ้าของเป็นคนใจเย็นก็จะโพสต์จะเขียนแต่สิ่งที่อ่านแล้วเย็นนะคนที่มา follow ก็เย็นแต่ถ้าเป็นคนใจร้อนพูดแต่คำหยาบคายคนฮาร์ดคอร์ประเภทเดียวกันก็จะมารวมกันอยู่ในนั้นเห็นหรือยังฉะนั้นเราจะต้องดูแลกายของเราถ้าเรากินคลีนทางกายเราต้องกินคลีนทางวิญญาณป้อนธรรมะเข้าไปป้อนสติความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันจึงไม่ทันได้เป็นทุกข์เพราะความทุกข์เข้ามาทางความคิดคิดมากๆทุกข์มากคิดน้อยๆทุกข์น้อยนะไม่คิดเลยคืออยู่กับรู้สึกตัวตื่นอยู่ตลอดเวลาหยุดคิดก็หยุดทุกข์ป้อนปัญญาความทุกข์เกิดขึ้นมาก็เปลี่ยนเป็นปัญญาได้ทั้งหมดทั้งสิ้นป้อนเมตตากรุณาก็มีจิตใจที่สดชื่นรื่นเย็นอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็เหมือนกับมีต้นไม้ใหญ่ไพระหงคือมีความร่มมีความรื่นร่มรื่นนะสดชื่นรื่นเย็นนี่คืออาหารใจของเราฉะนั้นหัวใจของการภาวนาก็คือเพื่อให้เรานั้นมาดูมารู้มาเติมอาหารใจของเราให้ใจของเรานั้นมีอาหารที่มีคุณภาพสูงถ้าใจของเรามีอาหารที่มีคุณภาพสูงเราจะใช้ชีวิตที่มีคุณภาพสูงเช่นกันฉะนั้นทุกๆวันเนี่ยเราตื่นขึ้นมาอย่างแนะนำพวกเราว่าเรียนรู้การป้อนอาหารใจซะทุกวันตื่นนอนขึ้นมาอาตมาภาพไม่ได้ผลผันเข้าห้องน้ำนะตื่นนอนขึ้นมาอาตมารู้สึกตัวอยู่บนที่นอนนั่นแหละหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวอยู่ตรงนั้นแหละสัก5นาทีเราเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกตัววันนั้นก็ดีทั้งวันพอเข้านอนเมื่อหัวถึงหมอนปิดไฟหัวเตียงเรียบร้อยแล้วอาตมาก็ตามดูตามรู้ต่อไปแล้วก็หลับไปพร้อมอารมณ์นั้นบางวันเมื่อเราฝันแม้กระทั่งในฝันเราก็ยังฝันว่าเรากำลังตามดูลมหายใจอยู่มันตามเข้าไปฝึกถึงในฝันนู่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกจนมีความเคยชินที่ดีทุกๆวันนะเราจะป้อนสิ่งดีๆให้เราทุกวันเลยพอในเนื้อในตัวในจิตในใจเรานะมีอาหารที่มีคุณภาพสูงเวลาใครมาหาเราเราก็จะปฏิสัมพันธ์ด้วยคุณภาพที่สูงเราก็พูดดีกับทุกคนปฏิสัมพันธ์ดีกับทุกคน และคนที่มาใกล้เราเขาก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆไปจากเราเหมือนกันฉะนั้นพวกเรานั้นต้องฝึกให้ตัวเองนั้นเป็นศูนย์รวมของคุณภาพกายและคุณภาพจิตเราลองดูนะคนที่เป็นศูนย์รวมของคุณภาพกายและคุณภาพจิตชั้นดีนะอยู่เฉยๆคนก็ไปหาใช่ไหมหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายเนี่ยอยู่ในป่าในดงนะถนนหนทางก็ไม่ดีคนก็บุกป่าฝ่าดงไปหาเพราะอะไรเพราะท่านเป็นองค์รวมของคุณภาพจิตชั้นดีความรู้ความรักเมตตาการุณสติปัญญารวมอยู่ที่ท่านคนก็เข้าไปหาท่านในขณะที่บางคนนั้นในกายในจิตเป็นศูนย์รวมของอาหารคุณภาพต่ำเต็มไปด้วยขยะความคิดเต็มไปด้วยความโลภโมโทสันเต็มไปด้วยความยึดติดถือมั่นเต็มไปด้วยความอิจฉาตาร้อนคนอย่างนี้แต่งเนื้อแต่งตัวดีมากไม่มีใครอยากไปใกล้เลยเขาไม่ดึงดูดเขาเป็นคนน่าเบื่อเป็นคนอันตรายไม่มีใครอยากไปยุ่งฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นคนมีเสน่ห์เนี่ยป้อนธรรมะเข้าไปยิ่งธรรมะมีความละเอียดมีความประณีตมีความสูงส่งเพียงไรจิตของเราก็จะโคจรอยู่ในภูมิที่สูงขึ้นเพียงนั้นและเมื่อจิตของเราโคจรอยู่ในภพภูมิที่สูงคนสูงสูงในระดับเดียวกันกับเราจะไหลมาหาเราเราเคยสังเกตไหมว่าทำไมคนนี้มาหาเราเราอยากได้คนอย่างนั้นมาหาอยากให้คนอย่างนี้มาหาแต่ไม่มาหาเลยไอ้ที่มาหาเรามีแต่คนแย่ๆทั้งนั้นเลยรู้ไหมก็เพราะว่าบุคลิกภาพข้างในของเราเนี่ยมันดึงดูดได้แต่คนระดับนั้นเพราะจิตคุณยังด้อยพัฒนาอยู่เมื่อเราพัฒนาจิตสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นคนที่หลั่งไหลมาหาเราจะกลายเป็นคนที่สว่างไสวเหมือนเรามีจิตวิญญาณที่ประเสริฐเหมือนเรามีใจคอที่สงบสดชื่นรื่นเย็นเหมือนเราพุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่าดีจะดูดดีร้ายจะดูดร้ายในบาลีท่านใช้คำว่าโคจะไปหาโคบัณฑิตจะไปหาบัณฑิตนะลองสังเกตดูคนที่ชอบอะไรใกล้เคียงกันมันจะดูดกันไปถ้าเราตระหนักรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้หรือถ้างั้นเราอยากได้ผู้ชายดีๆสักคนเราต้องทำยังไงทำตัวเองนะให้ดึงดูดคนดีๆก่อนด้วยการยกระดับคุณภาพกายคุณภาพจิตของเราให้สูงเพราะคุณภาพกายคุณภาพจิตสูงเดี๋ยวคนที่เราตั้งสเปคไว้ระดับเดียวกันนะก็จะมาหาเราได้แล้วแต่ถ้าเราเอาแต่คิดนะแต่ไม่เคยยกกายยกจิตให้สูงเลยอยากได้คนดีอยากได้ของดีแต่ข้างในนั้นต่ำมากขยะหมักหมมเต็มหัวไปหมดคนทำนองเดียวกันคนกลุ่มเดียวกันคนสปีชีส์เดียวกันจะไหลมาหาถึงแม้บางครั้งข้างนอกจะแต่งตัวดีมากแต่คุณภาพข้างในดูไม่จืดเนี่ยฉะนั้นแรงดึงดูดมันมีอยู่จริงแต่แรงดึงดูดนั้นมันไม่ได้เกิดจากการคิดเฉยๆคุณคิดคุณทำคุณได้คิดเฉยๆไม่ได้ช่วยอะไรฉะนั้นถ้าเราฝึกตนให้เป็นยอดคนนะยอดคนจะมาหาเราฝึกตนให้อุดมไปด้วยธรรมะคนมีธรรมะจะมาหาเราฝึกตนให้เป็นคนมีศีลคนมีศีลจะมาหาเราฝึกตนให้มีปัญญาคนมีปัญญาจะมาหาเราเห็นหรือยังทุกอย่างที่คุณเรียกร้องต้องการนะคุณต้องเรียกร้องจากตัวเองเป็นคนแรกฝึกตนก่อนนะฝึกตนก่อนและจากนั้นสิ่งดีๆที่เราปรารถนาทั้งหมดก็จะไหลหลั่งทางทนมาหาเราเองเนี่ยวิธีการที่จะทำเช่นนี้ได้ก็คือทุกๆวันป้อนอาหารใจซึ่งเป็นอาหารคุณภาพสูงให้ตัวเองก็อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาพระอาจารย์ก็ภาวนาแล้วก่อนนอนก็ภาวนาแล้วระหว่างวันที่นั่งต้อนรับขับสู้ญาติโยมในระหว่างวันเนี่ยพระอาจารย์ฝึกเมตตาตลอดเวลาคนมาหาให้เข้าพบหมดนะมาหาทุกวันนะมีทุกวันนะที่ไหนก็ตามนะตื่นมาแต่มาเจอทุกวันนะคนมาขอถ่ายรูปเนี่ยถ่ายมูเสร็จแล้วถ่ายเดียวถ้าหลับตาก็ถ่ายซ่อมใหม่ไม่เคยว่าใครเลยนะเพราะนี่คือการฝึกเมตตาของเราพระอาจารย์ก็ฝึกเมตตาทุกคนทุกคนแล้วคนดีๆคนที่มีเมตตาเหมือนกันก็มาหาเราเห็นไหม รู้หรือยังว่าทำไมคนบางคนถึงเจอแต่สิ่งดีๆคนบางคนทำไมถึงเจอแต่สิ่งแย่ๆเพราะสิ่งที่จะดูดสิ่งที่ดีและจะดูดสิ่งที่แย่มันอยู่ข้างในเรานี้คนมีธรรมะนะคนที่มีธรรมะก็จะไหลมาหาคนใจดีคนใจดีเหมือนกันก็จะไหลมาหาคนมีปัญญาคนที่ฝักใฝ่ในปัญญาก็จะไหลมาหาฉะนั้นเราอยากได้คุณภาพของเพื่อนของเราหรือคนที่รายล้อมเราเป็นคนยังไงเราทำตัวอย่างนั้นก่อนพุทธองค์จึงตรัสว่าฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นทันโตเศรษฐโมนุษย์เสสุผู้ที่ฝึกตนนับเป็นยอดคนในหมู่มนุษย์ฝึกจากตนเองเรียกร้องจากตนเองป้อนสิ่งดีๆเข้าสู่ตนเองก่อนแล้วหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นเนื้อหนังมังสาและชีวิตจิตวิญญาณของเราพอเรากลายเป็นมนุษย์พันดีเป็นเวนัยสัตว์นะเป็นสัตว์ชั้นสูงที่มีศีลมีธรรมประจำจิตประจำใจแล้วเดี๋ยวมนุษย์สปีชีส์เดียวกันมาแล้วทั้งคนไทยทั้งฝรั่งทั้งอะไรก็แห่กันมาเนี่ยยังไม่ต้องไปหาเครื่องรางของขลังที่ไหนหรอกฝึกตนให้ดีแล้วคนดีๆก็จะไหลมาหาและสิ่งดีๆก็จะไหลมาหาโชควาสนาบารมีไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆโชควาสนาบารมีเกิดขึ้นจากการที่เราทำตนให้เป็นภาชนะทองรองรับคุณงามความดีถ้าเราเอากายเอาจิตของเรามาเป็นภาชนะทองรองรับไว้ซึ่งคุณงามความดีแล้วสิ่งนี้เองก็จะดึงดูดคุณงามความดีอื่นๆมาหาเราดึงดูดคนชนิดเดียวกันเข้ามาหาเราและนี่แหละคือหลักแห่งพลังดึงดูดที่แท้จริงฝึกตนให้ดีแล้วคนดีๆก็จะมาเป็นเครือข่ายของเราฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารใจที่มีคุณภาพสูงให้ตัวเองเอาไว้เสมอนอกจากในแต่ละวันพระอาจารย์ป้อนอาหารใจด้วยการเจริญสติแล้วในห้องนอนของพระอาจารย์เต็มไปด้วยหนังสือพระอาจารย์อ่านพร้อมกันหลายเล่มนะหนังสือชั้นยอดทั้งนั้นเลยมีไม่รู้กี่พันเล่มอ่านเรียงเป็นตับเลยว่างเมื่อไหร่เป็นต้องหยิบขึ้นมาอ่านอ่านวรรณกรรมชั้นดีดีต่อสมองฝึกจิตตภาวนาอย่างดีดีต่อใจสมองต้องกินอาหารสมองใจต้องกินอาหารใจกายต้องกินอาหารกายฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยเราดูซิว่าเราป้อนอาหารกายเนี่ยเป็นอาหารคุณภาพสูงไหมป้อนอาหารสมองสิ่งที่เราอ่านสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราฟอลโล่อยู่ดีต่อสมองไหมและใจของเรามันสูงกว่าสมองมันเป็นจิตวิญญาณมันก็ต้องการธรรมะขั้นละเอียดอีกขั้นหนึ่งอาหารของสมองก็คืออาหารชั้นดีที่ทำให้เรากลายเป็นนักคิดชั้นยอดศักยภาพของสมองเนี่ยมันไปได้แค่การคิดแต่ศักยภาพของจิตนั้นไปได้ไกลถึงขั้นตื่นรู้ฉะนั้นในหนึ่งวันเราต้องป้อนอาหารกายชั้นดีทานออร์แกนิกฟู้ดนะที่นี่ได้ทานตลอดและอาหารสมองล่ะได้ฟังธรรมะชั้นดีและอาหารจิตวิญญาณล่ะได้ฝึกจิตตภาวนาถ้าในหนึ่งวันท่านจัดเมนูให้กายให้สมองและให้จิตทำอย่างนี้นะในหนึ่งเดือนท่านจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งอย่างเส้นเชิงและจะกลายเป็นคนใหม่ที่น่าชื่นชมมากฉะนั้นเมื่อเรากลับบ้านไปนะไปเซตเมนูให้ตัวเองใหม่แต่ละวันอาหารกายควรจะกินอะไรอาหารสมองควรจะอ่านอะไรควรจะฟังอะไรทุกวันนี้คนส่วนใหญ่แสวงหาอาหารสมองจาก YouTubeเนาะก็ไปหาที่มันดีๆหน่อยคลิปดีๆหน่อยใน YouTube Temple นะหาคลิปดีๆมาดูนะคลิปเลอะๆเถอะๆอย่าไปมาดูเลือกเอาฉะนั้นก็อาหารทางวิญญาณก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์นักคิดนักปราชญ์เลือกที่ดีๆคุณภาพสูงหน่อยเพราะเดี๋ยวนี้เพี้ยนๆเลอะๆเถอะๆเยอะไปหมดใน1วันกินอาหารกายชั้นดีอาหารสมองชั้นดีอาหารจิตชั้นดีทำหนึ่งเดือนท่านเป็นคนใหม่ เราจะกลายเป็นคนที่เกิดใหม่อย่างสิ้นเชิงนอกจากป้อนอาหารกายอาหารสมองอาหารใจแล้วทำอะไรอีกว่างเมื่อไรให้ถือโอกาสนั้นมาภาวนาเมื่อวานเมยอมคนหนึ่งเอารถใหม่มาให้เจิมอาจารย์สอนวิธีเจิมยอมเจิมแบบใหม่นะทำยังไงครับเดินวนรอบรถ3รอบเวลาจะขึ้นรถทำไมครับจงกรมเรียกสติเพราะรถที่คุณกำลังจะขับออกจากบ้านอาจนำพาคุณไปสู่จุดหมายก็ได้อาจไปตกข้างทางก็ได้อาจไปชนคนอื่นก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นคุณต้องเรียกสติก่อนขึ้นรถเดินวนขวาย่างหนอซ้ายย่องหนอนะประทักษิณรอบรถเลยโยมก็ทำตามแบบงงๆแต่ดีแกบอกงงๆแต่ดีเสร็จแล้วพระอาจารย์ก็บอกเอาเปิดประตูเข้าไปนั่งอย่าเพิ่งติดเครื่องยนต์อาตมาบอกนั่งหายใจเข้าลึกออกยาวก่อนแกก็ทำตามแบบงงๆตั้งสติก่อนสตาร์ทตั้งสติก่อนสตาร์ทจากนั้นติดเครื่องสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยอย่าเพิ่งออกตามดูลมหายใจอีกนะแล้วตมาก็บอกแกว่าเอานะพร้อมยังครับอย่าเพิ่งไปมันยังไม่จบอะไรอีกครับพระอาจารย์ถ้ามีคนมาขับปาดหน้าโยมอย่าโกรธให้โยมชะลอรถลงจอดข้างทางก็ได้แล้วประนมมือขึ้นแล้วพูดกับเขาโมทนาด้วยนะให้เขาล่วงไปก่อนไม่ต้องขับตามไปแล้วไปข้อประตูเขาแล้วถามว่ามึงเก๋าเหรอนั่นโดนหาที่ตายอย่าทำเช่นนั้นใครมาปาดหน้าเราให้คิดว่าเขาคงรีบมากพูดว่าโมทนาด้วยนะใจเย็นๆแนะนำอย่างนี้ปั๊บอาตมาให้แกขับรถรอบไร่ชนตะวันเขามาหาพระอาจารย์พระอาจารย์ครับมันว่างๆวงหน่อยนะอาจารย์จะไม่เซ็นอะไรหน่อยหรือแกก็อยากได้อะไรที่เป็นรูปธรรมมาก็เลยเข้าไปนั่งในรถแล้วก็เขียนว่าอย่าประมาทแกบอกโอเคอย่างนี้ค่อยมั่นใจธรรมดาของใหม่มันยังไม่ติดแต่อีกสักพักอาตมาเชื่อว่าจะติดฉะนั้นช่วงนี้ใครให้อาตมาเจิมรถอาตมาสอนแบบนี้ทั้งนั้นเลยเอาไปทำนะนี่คือชีวิตประจำวันอย่าแยกธรรมะออกจากชีวิตจงหลอมรวมชีวิตและธรรมะเข้าเป็นเนื้อหาเดียวกันคุณมีชีวิตอยู่ที่ไหนจงให้ที่นั่นเป็นที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาทำที่วัดปฏิบัติธรรมทำลงไปที่เนื้อที่ตัวของเรานะคุณอยู่ที่ไหนอ่ะคุณก็ทำตรงนั้นแหละนั่นแหละที่ปฏิบัติธรรมฉะนั้นก็ขอฝากพวกเราว่าเมื่อกลับไปแล้วเอาการเจริญสติใส่เข้าไปในทุกกิจกรรมของชีวิตซักผ้าอยู่ก็เจริญสตินะคุยโทรศัพท์อยู่ก็เจริญสติถ้าไม่มีสติมันจะยุ่งเหมือนโยมคนหนึ่งรีดผ้าอยู่แล้วรับโทรศัพท์รีดไปรีดมาฮัลโหลรีดไปรีดมาฮัลโหลรีดไปรีดมาฮัลโหลพอโทรศัพท์มาอีกครั้งยกเตารีดขึ้นมาแนบ ทีนี้ไม่ใช่ฮัลโหลแล้ว เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเจริญสติตลอดเวลาพุทธองค์จึงตรัสว่าสติสัพพัทธปัฏฐิยาสติเป็นสิ่งจำปรารถนาในทุกสถานการณ์สติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อมีชีวิตอยู่ที่ไหนคุณกำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นเติมตัวรู้เข้าไปตระหนักรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกวันของเราจะกลายเป็นวันแห่งการเจริญสติทำทุกวันให้เป็นวันเจริญสติทำทุกกิจกรรมให้เป็นเนื้อเดียวกับการเจริญสติ ทำได้อย่างนี้เมื่อไรภายใน3เดือนเท่านั้นเองเราเกิดใหม่ทันทีแล้วเราจะได้เห็นคุณภาพชีวิตแบบใหม่ซึ่งเราเองอาจจะสงสัยว่าฉันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงฝึกไปนะลูกนะฝึกไปเมื่อ10ปีที่แล้วพระอาจารย์ก็เป็นคนใจร้อนมากแต่พอเราไปฝึกกรรมฐานกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วมันเปลี่ยนไปพลิกมากลายเป็นคนใจเย็นอดได้ทนได้รอได้ถอยได้ยอมแพ้ได้ซึ่งถ้าเป็น10ปีก่อนหน้านั้นเรื่องอย่างนี้อาตมาทำไม่เป็นนะใครมาพูดอะไรขัดหูนี่พูดเราจะสวนทันทีเลยเดี๋ยวนี้ให้คนมานั่งพูดอะไรเลอะเทอะเทอะให้เราฟังเป็นชั่วโมงแล้วก็ฟังฟังอย่างสงบมีความสุขคนฉลาดมาพูดเราก็ฟังคนฉลาดน้อยมาพูดเราก็ฟังนะเพราะใจมันเย็นแล้วมันรับได้ทั้งหมดความทุกข์ในชีวิตมันก็น้อยลงนี่คือผลของการเจริญสติเมื่อสติมีมากขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์จะหายไปเท่านั้นสติมีมากขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะหายไปมากเท่านั้นสติกับความทุกข์มันเป็นปฏิกิริยาผกผันซึ่งกันและกันและเช่นเดียวกันถ้าคุณมีสติน้อยมากพื้นที่ในชีวิตของคุณก็เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าคุณมีสติมากนะพื้นที่ในชีวิตของคุณก็มีทุกข์น้อยลงสติมากทุกข์น้อยสติน้อยทุกข์มากยึดเป็นหลักอย่างนี้ถ้าอยากมีสุขไหมอยากมีสุขก็ฝึกสติไว้เยอะๆนะฝรั่งในยุคบริโภคนิยมเนี่ยเขาสอนกันว่าบริโภคมากมากสุขมากๆใช่ไหม Greed is good ความโลภเป็นของดีใช่ไหมแต่พุทธเจ้าท่านไม่พูดอย่างนี้เลยท่านบอกว่าความรู้จักพอเนี่ยเป็นของดีสันตุถีปรมังทนังทุกวันนี้เราวิ่งตามฝรั่งวิ่งตามบริโภคนิยมทุนนิยมกระตุ้นให้บริโภคมากๆเพราะเชื่อว่าบริโภคมากสุขมากมันไม่ใช่อาตมาเห็นคนที่มีของบริโภคอยู่ตลอดเวลาเยอะแยะมากมายก็ยังไม่มีความสุขอยู่เต็มไปหมดฉะนั้นอยากหาความสุขอย่าไปวิ่งอ้อมอย่าไปเข้าหาความสุขด้วยวิธีโค้งเข้าหาความสุขวิธีตรงคือเจริญสติขึ้นมากระตุกตัวรู้ให้ตื่นขึ้นมาเคาะประตูพระพุทธเจ้าองค์น้อยๆที่จำพรรษาอยู่ในเรือนใจของเราให้ตื่นขึ้นมาพอสติเพิ่มขึ้นความทุกข์มันลดลงเองและคุณไม่ต้องไปแสวงหาความสุขหรอกคุณฝึกสติอย่างเดียวความสุขจะเป็นของแถมที่เขาพร้อมที่จะกำนันให้เราโดยอัตโนมัติฉะนั้นในเช้าวันนี้ก็ขอฝากพระธรรมสั้นๆสำหรับชุบชูจิตใจพวกเราให้เป็นแนวทางนำไปประพฤติปฏิบัติที่บ้านด้วยการเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารกายอาหารสมองอาหารใจและทำทุกที่ที่เรามีชีวิตอยู่ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมมีชีวิตอยู่ที่ไหนที่นั่นคือที่ปฏิบัติธรรมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ให้เรานำไปบูรณาการเข้าไปในชีวิตประจำวันของเราจนการปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตหลอมรวมเป็นเรื่องเดียวกันขอให้เราทุกคนหล่อเลี้ยงการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปแม้คอร์สภาวนาจะสิ้นสุดลงแล้วก็อย่าไปทิ้งเราแค่ลาจากอารามแต่ไม่ได้ลาจากธรรมะก็ถ้าใครประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ขอให้มีความสุขสดชื่นดุ่นเย็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกท่านทุกคนเทอญ
1: หลายท่านกำลังอยู่ในภวังค์แห่งการหลับไหลหลายคนหลายท่านกำลังขมักเขม้นกับการเตรียมตัวไปทำงานขอท่านทั้งหลายจงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ผมยุทธนากิจจรุงลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ทราบแล้วเปลี่ยน
2: เสี่ยงเศรษฐกิจ
1: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมนำข้อเสนอภาคเอกชนเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา.net
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมนำข้อเสนอภาคเอกชนเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พร้อมเตรียมใช้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทกระตุ้นต่อเนื่อง
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการหารือร่วมกับภาคเอกชนเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าได้รวบรวมข้อเสนอในทุกรูปแบบเพื่อเตรียมนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไปส่วนกรณีที่สภาพัฒน์เปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาสที่1ปี2569ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการไว้นายกรัฐมนตรีมองว่าสะท้อนถึงรากฐานเศรษฐกิจไทยที่ยังมั่นคงและแข็งแกร่งพร้อมขอบคุณประชาชนที่ร่วมกันประคับประคองเศรษฐกิจทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยเตรียมใช้เงินจากพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการรถไฟแห่งประเทศไทยใช้เวลา3เดือนศึกษาความเป็นไปได้ในการลดและเลิกขบวนรถเข้ากรุงเทพมหานครชั้นในเพื่อบรรเทาปัญหาจุดตัดทางรถไฟ
11: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแถลงข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุทางรถไฟบริเวณมักกะสันโดยสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ใช้เวลา3เดือนศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟที่วิ่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครชั้นในผ่านจุดตัดทางรถไฟ27จุดโดยมีแนวคิดให้รถไฟสายตะวันออกสิ้นสุดที่สถานีลาดกระบังและสายใต้สิ้นสุดที่สถานีตลิ่งชันและเชื่อมต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะอื่นแทนพร้อมศึกษามาตรการเยียวยาค่าใช้จ่ายการเดินทางให้แก่ประชาชนขณะเดียวกันได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรวม14คนโดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อเร่งตรวจสอบสาเหตุและข้อบกพร่องด้วยความรอบคอบส่วนประเด็นใบอนุญาตพนักงานขับรถไฟนายพิพัฒน์ชี้แจงว่าปัจจุบันมีใบอนุญาตของรฟท.และใบอนุญาตตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางรางซึ่งกรณีนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานจึงทำให้การออกใบอนุญาตของกรมการขนส่งทางรางยังไม่แล้วเสร็จชวิสาประทุมมารายงาน
1: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งตั้งคณะทำงานย่อยเชิงรุก5คณะเร่งสรุปแผนงานภายในวันที่30พฤษภาคมนี้รับนโยบายรัฐมนตรีที่มุ่งแก้ปัญหาด่วน6ด้านหวังลดต้นทุนและยกระดับชีวิตเกษตรกร
12: นายกฤตชนนท์อัยยะปัญญาโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานย่อยเชิงรุก5ชุดเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาด่วน6ด้านเช่นการลดต้นทุนปุ๋ยจากผลกระทบตะวันออกกลางการบริหารจัดการราคาผลไม้การแจกเอกสารสิทธิ์สปกและการวางระบบเตือนภัยล่วงหน้าด้านนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการได้กำชับให้ทุกคณะทำงานย่อยเร่งจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดเร่งด่วนส่งสรุปภายในวันที่30พฤษภาคมนี้โดยกระทรวงจะระดมทรัพยากรขับเคลื่อนมาตรการที่เห็นผลเร็วหรือควิกวินเช่นการส่งเสริมโซลาร์เซลล์การทำเกษตรแม่นยำและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินรวมถึงการหาแหล่งนำเข้าปุ๋ยใหม่และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCGเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
4: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 11:00 น. รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
5: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3 วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: นราพงศ์วัยวัฒน
7: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น. ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
8: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM ติดตามผ่านทาง Facebook นราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันอังคารที่19พฤษภาคมครับก็ยังคงเริ่มต้นด้วยข่าวเรื่องอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์มีผู้เสียชีวิต8คนบาดเจ็บ30ล่าสุดนี่นะครับมีการแถลงข่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการและคณะได้พูดหลายเรื่องคุณพิพัฒน์ก็ได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียผู้บาดเจ็บฟังเสียงของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับ
9: ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ญาติของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกท่านนะครับในกรณีนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ตัวผมแล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วยทั้ง3ท่านแล้วก็พร้อมด้วยท่านปลัดแล้วก็ข้าราชการในกระทรวงคมนาคมเราทุกคนเราเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ก็ผมก็เชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วเราก็ต้องหาวิธีว่าจะแก้ปัญหาต่อไปอย่างไรการเยียวยาเราจะเยียวยาด้วยวิธีไหนซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกำชับมาที่กระทรวงคมนาคมนะครับและที่สำคัญเราก็ต้องหาถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าเหตุที่เกิดไปเกิดตรงจุดไหนนะครับ ส่วนในเรื่องของรายละเอียดเรื่องของการที่จะเยียวยาหรือการวิธีการแก้ปัญหานะครับตัวผมเองก็คงขอมอบให้ท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมแล้วก็อีกฐานะหนึ่งก็คือเป็นโฆษก ของกระทรวงคมนาคมเราด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอมอบหมายให้ท่านสิริพงศ์เป็นผู้ชี้แจงนะครับในเรื่องของการเยียวยาหรือการในแต่ละสิ่งแต่ละอย่าง
8: คุณพิพัฒน์รัชกิจประการมอบหมายให้คุณสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้แจกแจงในรายละเอียดว่ามาตรการช่วยเหลือการเยียวยาหรือว่าการป้องกันจากนี้ไปจะเป็นยังไงฟังเสียงของคุณสิริพงศ์ครับ
9: ในส่วนของกรณีการเยียวยานะครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยให้ความสำคัญมากนะครับได้มีการติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับตอนนี้ขอเรียนว่าจำนวนเงินที่จะใช้ในการเยียวยาเนี่ยณวันนี้เนี่ยก็จะมียอดที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันนะครับเนื่องจากว่าท่านนายกเนี่ยก็ได้ให้ข้อสั่งการไปว่าให้ระดมมาจากในทุกภาคส่วนซึ่งยอดที่ผมจะเรียนให้ทราบเนี่ยนะครับยังไม่รวมจากยอดของกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งจะเป็นส่วนเพิ่มเติมมาหลังจากนี้นะครับโดยในเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิตนะครับจะได้รับเงินเยียวยาจากทุกส่วนที่เราได้รวบรวมมาแล้วตอนนี้คือจำนวน 2,390,000 บาทสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตนะครับในเบื้องต้นนะครับสำหรับกรณีที่เงินค่าทำศพนะครับกรณีผู้เสียชีวิตเนี่ยสามารถเบิกจ่ายได้จริงทุกบาทนะครับก็จะทำการจัดเงินสนับสนุนไปให้ในเป็นกรณีที่เป็นค่าทำศพนะครับส่วนกรณีที่ได้รับบาดเจ็บนะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นณวันนี้เนี่ยจากเงินที่รวมมาได้ทั้งหมดเนี่ยเบื้องต้นก็เริ่มต้นนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะบาดเจ็บเล็กน้อยหรือบาดเจ็บหนักนะครับเริ่มต้นคือ 130,000 บาทนะครับกรณีที่บาดเจ็บรุนแรงนะครับต้องถึงขั้นผ่าตัดเนี่ยนะครับก็จะสูงถึง1ล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือเงินช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นครับก็ขอเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนส่วนคำถามว่าเมื่อใดนะครับส่วนคำถามว่าเมื่อใดเนี่ยก็คือคนที่ได้รับยังได้รับการรักษาพยาบาลอยู่ในสถานพยาบาลตอนนี้นะครับทางกระทรวงเนี่ยก็จะเป็นผู้ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้ส่วนผู้ที่เดินทางกลับถึงบ้านแล้วนะครับทางกระทรวงก็จะดำเนินการติดต่อกลับไปเพื่อส่งมอบเงินเยียวยาต่างๆเหล่านี้ให้นะครับส่วนกรณีผู้เสียชีวิตนะครับเบื้องต้นก็จะมีเป็นค่าทำศพนะครับจ่ายจริงตามที่ทางทายาทเนี่ยนะครับผู้จัดงานเนี่ยมีค่าใช้จ่ายและหลังจากนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายให้เมื่อมีการจัดส่งรายชื่อผู้เป็นทายาทโดยธรรมนะครับเรียบร้อยแล้วก็จะมีการส่งมอบเงินให้ครับ
8: คุณสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับก็ชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับคราวนี้มาตรการในการที่จะแก้ไขแล้วจะทำยังไงที่จะป้องกันไม่ให้ปัญหามันเกิดขึ้นในจุดตัดรถไฟอีกทางรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้แถลงด้วยเมื่อวานนี้ฟังเสียงของคุณอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการการรถไฟครับ
10: ครับกราบขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับผมนายอนันต์โพนิ่มแดงครับรักษาการผู้ว่าการรถไฟครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจและต้องกราบขอโทษไปที่ครอบครัวของผู้สูญเสียทั้งหมดครับในเคสนี้นะครับในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้บริหารกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็กรมขสมกนะครับก็จะลงไปดูแลในเรื่องของการช่วยเหลือต่างๆตามที่ได้ให้ข้อมูลไว้นะครับในส่วนที่1 นะครับที่จะขออนุญาตชี้แจงนะครับก็จะเป็นในเรื่องของใบอนุญาตนะครับใบอนุญาตที่ใช้อยู่นะครับที่พนักงานของการรถไฟนะครับก็จะมีตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นพนักงานขับรถนะครับซึ่งพนักงานขับรถจะต้องเป็นช่างเครื่องปฏิบัติงานช่างเครื่องที่อยู่ด้านข้างของพคล.นะครับในการคุ้นเคยกับพื้นที่เส้นทางต่างๆจำนวนเครื่องกั้นสถานีนะครับไม่น้อยกว่า7ปีหลังจากนั้นก็จะมาสอบนะครับในการเลื่อนตำแหน่งเป็นพนักงานขับรถ แล้วก็ในช่วงที่มีการเลื่อนตำแหน่งพนักงานรถก็จะมีการทดสอบนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็เรื่องของสารเสพติดนะครับก็พนักงานทุกท่านก็ต้องผ่านกระบวนการนี้ปัจจุบันนะครับเรามีพนักงานในอัตราของการรถไฟมีพนักงานขับรถอยู่ประมาณ 1,200 อัตรานะครับแล้วก็มีจำนวนพนักงานขับรถอยู่951อัตรานะครับซึ่งหลังจากที่เราได้มีพรบ.รางนะครับซึ่งมีผลบังคับใช้นะครับเมื่อวันที่27มีนาที่ผ่านมานะครับการรถไฟก็ได้ยื่นเรื่องนะครับที่ส่งรายชื่อพนักงานขับรถของเราทั้ง591รายการนะครับเป็นรายชื่อส่งไปที่กรมการขนส่งทางรางนะครับปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการระบุตัวตนผ่านระบบเครือข่ายของกรมการขนส่งทางรางนะครับปัจจุบันนี้จำนวน200กว่ารายได้รับอนุมัติจากกรมการขนส่งทางรางแล้วและส่วนที่เหลือรวมถึงพนักงานที่เป็นผู้ขับรถขบวนสินค้าที่มีปัญหานะครับก็อยู่ระหว่างการรับรองนะครับซึ่งกระบวนการรับรองทั้งหมดจะต้องเสร็จภายในกรกฎาคม2569นี้นะครับเป็นส่วนที่1ที่ขออนุญาตชี้แจงให้ทราบนะครับว่าพนักงานขับรถของการรถไฟจะเป็นพนักงานที่ได้รับการอนุมัตินะครับที่เป็นตำแหน่งของพนักงานการรถไฟมีความชำนาญในการใช้เส้นทางต่างๆนะครับในส่วนที่2นะครับก็จะขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมก็จากเหตุการณ์ที่พนักงานขับรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับกล่าวหาในส่วนของการดำเนินงานเรื่องของคดีอาญานะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้แจ้งข้อกล่าวหานะครับกับพนักงานการรถไฟจำนวน2รายนะครับรายที่1ก็คือพนักงานขับรถนะครับรายที่2ก็คือพนักงานควบคุมเครื่องกั้นถนนณจุดเหตุดังกล่าวนะครับส่วนของพนักงานขับรถนะครับก็มีการตรวจพบและเพิ่มเติมจากทางโรงพยาบาลนะครับว่ามีตรวจพบสารอะเฟตามีนแล้วก็สารกัญชาในปัสสาวะนะครับแล้วก็

0: ยังไม่ได้มีการกล่าวหาจากทางเจ้าที่ตำรวจนะครับก็ในอนาคตก็ต้องเดี๋ยวตามดำเนินการต่อไปนะครับส่วนทั้ง2รายนะครับในเรื่องของช่างเครื่องแล้วก็พนักงานกั้นถนนนะครับการรถไฟก็ได้ย้ายไปปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินรถนะครับเพื่อให้พี่น้องสบายใจในเรื่องของการปฏิบัติงานต่างๆแล้วก็การรถไฟเองก็จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปเสริมช่วยงานในเครื่องกั้นถนนดังกล่าวเนื่องจากพี่น้องคงเห็นว่าตัวเครื่องกั้นถนนดังกล่าวเนี่ยทำงานค่อนข้างยากมีจำนวนรถค่อนข้างเยอะนะครับการรถไฟก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมเครื่องกั้นถนนไปเพิ่มเติมในการดูแลเรื่องของการทำไม้กั้นลงให้มีความเรียบร้อยนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการดำเนินงานมาตรการต่างๆตามที่กระทรวงได้สั่งการมานะครับการรถไฟก็จะไปนำแผนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถสินค้าที่จะไม่เข้ามาเดินรถในเขตกรุงเทพชั้นในนะครับในช่วง4ทุ่มถึง4:00 น.นะครับแล้วก็ในเรื่องของการปรับแผนรถโดยสารนะครับให้บริการร่วมกับทางขสมก.แล้วก็ระบบตั๋วร่วมต่อไปครับกับเรื่องข้อมูลเบื้องต้นเท่านี้ครับกับขอบคุณครับ
1: คุณอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเอาทีนี้ก็มาถึงในทางคดีครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้มันมีรายงานว่าพนักงานขับรถก็คือนายสยมพรสวนกูลเนี่ยไม่ได้อยู่ในที่ประจำที่นั่งของพนักงานขับรถจากกล้องวงจรปิดแต่ว่าล่าสุดเมื่อคืนเนี่ยมีรายงานเข้ามาว่าทางพนักงานสอบสวนคือตำรวจเนี่ยได้ตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดใกล้ที่เกิดเหตุก็เพราะว่าทั้งสองคนก็คือพนักงานขับรถนายสยมพรกับช่างเครื่องที่ชื่อสิริภูมิเนี่ยได้นั่งอยู่ข้างๆกันนั่นแหละพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำนายสิริภูมิซึ่งได้เปิดเผยกับเจ้าหน้าที่ในช่วงหนึ่งว่าทีแรกในช่วงระยะทางประมาณ500เมตรก่อนจะถึงแยกเนี่ยสิริภูมิได้มองเห็นรถเมเนี่ยที่จอดขวางทางรถไฟอยู่เนี่ยเห็นเป็นป้ายโฆษณาจนกระทั่งเมื่อรถไฟเคลื่อนมาถึงในระยะประมาณ300เมตรถึงได้เห็นเป็นรถเมจอดขวางรางอยู่ก็รีบแจ้งส่งสัญญาณกับคนขับก็คือสยมภูมิจากนั้นก็ช่วยกันดึงเบรกทั้งสองคนขณะเกิดเหตุรถไฟใช้ความเร็วประมาณ35-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงยืนยันว่าไม่ได้ยินวิทยุสื่อสารและไม่เห็นคนโบกธงแดงแต่อย่างใดนะฮะไอ้เรื่องธงแดงเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดมันก็ชัดเจนนะครับว่าคนควบคุมเครื่องกั้นรถไฟหรือว่าพนักงานโบกธงเนี่ยเขาก็โบกอยู่แล้วซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดใครก็เห็นตรงนี้จะบอกว่าเขาไม่ได้โบกนี่ไม่ได้ส่วนคุณจะเห็นหรือไม่เห็นนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับฉะนั้นก็เป็น2ประเด็นทางพนักงานโบกเขาก็บอกว่าเขาโบกนะโบกเสร็จแล้วเนี่ยความผิดของพนักงานโบกก็คือเมื่อรถไฟไม่หยุดไม่จอดแล้วก็เอาธงลงแล้วก็เหมือนกับหันหลังให้กับรถไฟนั่นคือถ้าจะทำให้พนักงานโบกธงมีความผิดนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถูกตำรวจตั้งข้อหาด้วยนะครับสำหรับพนักงานโบกธงนะฮะประเด็นเรื่องสารเสพติดฉี่สีม่วงของพนักงานขับรถเนี่ยทางพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณากรผู้บังคับการนครบาล1บอกว่านายสยมพรอ้างว่าเสพมาก่อนขับประมาณ10วันเสพมาก่อนขับประมาณ10วันแต่ว่าทางตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันต่อไปแต่ว่าเคยมีประวัติคดียาเสพติดเมื่อปี2562ในพื้นที่สภ.ทุ่งสงอยู่นะครับทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับนี่เรื่องเกี่ยวกับในทางคดีนะครับส่วนการ

0: แก้ปัญหาการเตรียมการแก้ไขแน่นอนล่ะครับเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นฝ่ายตรวจสอบเขาก็ต้องทำงานของเขาฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบอกว่าพรรคประชาชนจะใช้ทุกกลไกที่มีในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็ข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลในการประชุมคณะกรรมการการคมนาคมของสภาผู้แทนราษฎรในวันที่20พฤษภาคมแล้วก็มีข้อเสนอไปถึงรัฐบาล3ประเด็น 1. การเข้มงวดกวดขันวินัยจราจร 2. การสอบสวนหาสาเหตุต่างๆเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงาน 3. ขอให้รัฐบาลผลักดันมิดซิ่งลิงที่อนุมัติไปแล้วเมื่อปี2559ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟอันนี้ทางฝ่ายค้านฝ่ายวุฒิสภาคุณวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการการคมนาคมของวุฒิสภาก็บอกว่าจะเชิญฝ่ายต่างๆมาให้ข้อมูลกับกรรมาธิการในวันที่20พฤษภาคมเหมือนกันครับจะมีการตั้งประเด็นอะไรในการสอบถามเนี่ยก็จะถามว่าทุกหน่วยปฏิบัติตามกฎหมายแล้วไหมอย่างการที่รถไฟการที่รถจะไปจอดคล่อมรางรถไฟซึ่งมีกฎหมายรองรับอยู่โดยเป็นข้างละ5เมตรจากรางรถไฟจะต้องไม่มีสิ่งใดกีดขวางอยู่อันนั้นก็เป็นระเบียบของการรถไฟนี่ทางฝ่ายสวครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เขาจะมีการตรวจสอบกันต่อไปนะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องคดีน้ำมันหน่อยคดีน้ำมันหายคดีกักตุนน้ำมันวันนี้ก็มีความคืบหน้าครับในหนังสือพิมพ์ Daily News เขาพาดหัวว่าบริษัทน้ำมันประวิงเวลากับมีการกักตุน4หน่วยชูหลักฐานเงินหมุนเวียน 3,000 ล้านเตรียมขยายผลต่อเมื่อวานนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับมีการประชุมสรุปกรณีน้ำมันขาดแคลนในช่วงที่ผ่านมานะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์ท่านรองผบตรพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีรบุตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเอกนัทพร้อมพันธ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษยุทธนาแพรดำแล้วก็มีผู้แทนจากกรมสรรพสามิตกรมธุรกิจพลังงานกรมการค้าภายในด้วยไปร่วมประชุมแถลงข่าวกันซึ่งประเด็นหลักๆนี่นะครับคณะทำงานของคดีนี้ได้สรุปว่ามีการประวิงเวลาแล้วก็มีการกักตุนน้ำมันประวิงเวลาก็คือไม่เอาน้ำมันไปจ่ายในปั๊มทำให้ปั๊มไม่มีน้ำมันขายส่วนกักตุนน้ำมันเนี่ยใช้วิธีกักตุนทางทะเลนั่นก็คือให้เรือนะครับเรือขนาดใหญ่จำนวน23เที่ยวประวิงเวลาเพื่อกักตุนน้ำมันบนเรือโอ้ยจำนวนตั้ง50ล้านลิตรนะครับแล้วก็รถที่วิ่งทางบกเนี่ยก็ให้วิ่งช้าไว้ก่อนนะฮะฉะนั้นมี2ส่วนด้วยกันก็คือประวิงเวลาไม่ให้น้ำมันไปถึงปั๊ม2กักตุนกักตุนนี้ใช้วิธีเอาลงเรือส่วนใหญ่นะครับให้เรือมันวิ่งช้าอยู่กลางทะเลจะได้เก่งกำไรจากราคาที่คาดว่ามันจะเกิดขึ้นนี่เอาฟังเสียงของพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับ
1: แต่พอเราไปดูช่วงระหว่างวันที่20ถึง20ปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วมา21ถึง25เนี่ยเป็นช่วงวิกฤตที่น้ำมันขาดแคลนมากๆเราจะพบว่าน้ำมันเนี่ยจ่ายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในขณะที่ดีมานด์น้ำมันเนี่ยเกิดขึ้นสูงมากรวมทั้งปริมาณน้ำมันเนี่ยมีเพียงพอคำถามคือทำไมคลังน้ำมันมาตรา7จึงไม่ยอมปล่อยน้ำมันทั้งที่มีดีมานด์เข้ามาประเด็นตรงนี้เนี่ยมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำมันขาดแคลนเพราะไม่มีการจำหน่ายน้ำมันออกไปถ้าเราไปดูตัวเลขของการจ่ายน้ำมันตั้งแต่วันที่20พอเริ่มปิดช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำมันเนี่ยจะตัดจ่ายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 24% ก็คือปกติก็จ่าย48ล้านลิตรต่อวันตอนนี้เหลือแค่ประมาณ11เหลือแค่ลดลงมา 24.24% พอวันที่21ก็ยังจ่ายต่ำลงไปอีก 11% พอวันที่22ก็จ่ายต่ำไปอีก 25% ความหมายคือดีมานด์ขึ้นสูงในตลาดแต่ว่าการจ่ายน้ำมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งถ้าเรามาดูคะแนนสะสมไปดูตัวสะสมนี่ประมาณทั้งหมด 29.2 ล้านลิตรก็ประมาณ 20.2% ก็คือสะสม21ถึง22เราพอเราไปดูตัวเลขวันที่23วันที่23น้ำมันเริ่มแทบกลับมา23 24เพิ่มขึ้นมา25เป็นสูงสุดที่เรารู้กันว่าพอวันที่25เนี่ยปริมาณน้ำมันการใช้ขึ้นสูงเลยเพราะว่าวันที่26จะมีการลอยตัวน้ำมัน6บาทเราก็จะเห็นตัวเลขตัวนี้ดูเหมือนว่าน้ำมันได้จ่ายออกไปเยอะแต่ในข้อเท็จจริงคือน้ำมันก็ยังขาดอยู่ในท้องตลาดเหตุคำถามคือน้ำมันหายไปไหนในเมื่อจ่ายไปเยอะจ่ายจำนวนมากโดยเฉพาะวันที่25แทบขึ้นมาตั้งแต่วันที่23เราพบว่าน้ำมันที่จำหน่ายออกไปอีกส่วนหนึ่งมีการนำไปกักตุนไว้ที่บนเรือและก็บนรถนะครับถัดไปครับผมขออนุญาตให้ท่านดูตัวอย่างมาตรา7หนึ่งบริษัทผู้ค้าน้ำมันหนึ่งบริษัทในหนึ่งครั้งที่เรานำมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าผู้ค้าน้ำมันรายนี้เนี่ยมีน้ำมันอยู่ในคลังของเขาเนี่ย13ล้านลิตรในเดือนมีนาคมเขาจ่ายเฉลี่ยวันละดีเซลนะครับวันละ 123,583 ลิตรถ้าเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ในเหตุการณ์ปกติเดือนมีนาคมจ่ายต่ำกว่าอีกนะครับและยิ่งโดยเฉพาะเราไปดูช่วงห้วงวิกฤต21ถึง25มีนาจ่ายลงต่ำไปถึง 43,000 ลิตรเหลือแค่ 43,000 ลิตรยังไงน้ำมันก็ไม่พอครับลดลงไปถึง 64.7% อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมน้ำมันมันถึงหายออกไปตลาดเพราะว่าไม่มีการจ่ายน้ำมันมันเป็นความผิดเรื่องการประวิงเวลาครับถูกไหมครับผมขออนุญาตสรุปนี้ครับว่าปริมาณน้ำมันดีเซลในคลังมีเพียงพอครับทั้งประเทศไทยแต่ผู้ค้าน้ำมันประวิงเวลาการจ่ายน้ำมันออกจากคลังจ่ายน้อยกว่าปกติรวมทั้งจ่ายไปแล้วมีการไปเก็บไว้บนเรือบนรถทำให้เกิดวิกฤตน้ำมันขาดแคลนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูเรื่องทางเรือนิดนึงนะครับทางเรือเนี่ยเราพบว่าเราได้มีการตรวจสอบเราพบว่ามีการประวิงเวลากักตุนน้ำมันบนเรือในช่วงเดือนมีนาคมเรือมีการขนส่งให้กับภายในประเทศขนส่งไปให้กับคลังต่างๆน้ำมันในทั่วประเทศคลังน้ำมันทางภาคใต้เนี่ยภายในประเทศเนี่ยทั้งหมด257เที่ยวน้ำมันจำนวน329ล้านลิตรแต่เราพบว่าในจำนวน257เที่ยวเนี่ยมีอยู่23เที่ยวของเดิมที่เราเคยแถลงข่าวไป2เที่ยวรวมของใหม่21เป็น23เที่ยวเนี่ยไม่ได้ไปส่งตามกำหนดเวลามีการเก็งกำไรกักตุนในช่วงราคาน้ำมันกำลังขึ้นแล้วรอน้ำมันขึ้นสูงแล้วถึงเอาไปส่งที่ท่าทั้งหมดเนี่ยน้ำมัน 50.8 ล้านลิตรมูลค่ารวมประมาณ380ล้านบาทที่ได้ประโยชน์ไปอันนี้คือน้ำมันที่ออกจากคลังออกแต่ยังไปกักอีกส่วนหนึ่งออกน้อยอีกส่วนหนึ่งยังไปกักอยู่ในเรืออันนี้ก็ส่งผลทำให้น้ำมันขาดแคลนไปไม่ถึงคลังน้ำมันต่างๆรวมทั้งสถานีบริการน้ำมันถัดไปครับในส่วนเรื่องการเป็นเวลาการกักตุนน้ำมันในการขนส่งทางรถอันนี้เราพบเบื้องต้นเนี่ยเราพบแล้วเนี่ย662เที่ยวจากคลังน้ำมันไม่ระบุจุดหมายปลายทางความหมายคือเรามีความเชื่อว่าน้ำมันน่าจะมีการนำไปกักตุนบนรถหรือนำไปกักตุนสถานที่อื่นใดที่ไม่ใช่สถานบริการน้ำมันตรงนี้เราจะมีการสืบสวนขยายผลนะครับ ต่อไปว่ามีการนำไปกักไว้ที่ไหนอันนี้ประมาณ2 ล้านกว่าลิตรครับซึ่งตรงนี้เบื้องต้นเราได้วันนี้จะมีการกรมธุรกิจพลังงานจะมีการไปแจ้งข้อหาเกี่ยวเรื่องของแบบการขนส่งไม่เป็นไปตามที่กำหนดมีโทษจำคุกครับถัดไปครับแต่นี้ผมขออนุญาตสรุปครับจากคณะทำงานในการตรวจสอบนะครับผมขออนุญาตสรุปนี้ครับว่าผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ส่วนหนึ่งที่มีสารในบริการน้ำมันมีการกระทำที่บิดเบือนกลไกตลาดโดยการประวิงเวลากักตุนน้ำมันในคลังและในการขนส่งทางเรือทางรถเพื่อฉวยโอกาสทำกำไรให้กับธุรกิจของตนเองขาดธรรมาภิบาลโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงครับ
0: นั่นคือเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์นะครับแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานเรื่องคดีกักตุนน้ำมันครับคมคิดคอลัมนิสต์วันนี้ครับแม่ลูกจันในคอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียวของไทยรัฐเขาเขียนถึงเรื่องอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมย์ครับแม่ลูกจันขอเสนอแนวทางแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟในกทม.ไม่ให้เกิดเหตุร้ายซ้ำรอยดังนี้คือ 1. ปัจจุบันยังเหลือจุดตัดที่เป็นจุดเสี่ยงในกทม.อีก18จุดที่ต้องเร่งยกรางรถไฟเหนือถนนหรืออุโมงค์ลอดรางรถไฟ 2. ควรกำหนดให้ปิดไม้กั้นล่วงหน้าก่อนขบวนรถไฟมาถึงจุดตัดอย่างน้อย10นาที 3. เพิ่มสัญญาณเตือนก่อนถึงจุดตัด500เมตรเพื่อไม่ให้สัญญาณเตือนกระชั้นเกินไปควรเพิ่มสัญญาณไฟเตือนและสัญญาณเสียงเตือนให้ดังกว่าเดิมชัดกว่าเดิมไกลกว่าเดิม 4. ปรับสัญญาณไฟจราจรใกล้จุดตัดให้สอดคล้องกับเวลาที่ขบวนรถไฟวิ่งผ่านเพื่อระบายรถไม่ให้จอดแช่คล่อมราง 5. กำหนดให้ขบวนรถไฟที่วิ่งผ่านจุดตัดที่มีจราจรหนาแน่นต้องลดความเร็วและต้องเปิดวูดเตือนล่วงหน้าก่อน1กิโลเมตรหวังว่ารัฐบาลจะรับไปพิจารณาด้วยนะแม่ลูกจันทร์คอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียวของไทยรัฐครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้ณราพงศ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
0: 6:38 ครับกลับมาช่วงนี้มาฟังประเด็นการเมืองกันครับเรื่องพรก.พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยหลังจากที่ฝ่ายค้านได้รวบรวมรายชื่อส่งให้ประธานสภาเพื่อให้ประธานสภาส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญไปตีความว่าการออกพรก.กู้เงินเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญไหมอ้าวศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องเรียบร้อยแล้วล่ะครับท่านผู้ฟังครับมติชนเขาพาดหัวใหญ่ว่ารับคำร้องพรก.กู้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ครม.ยื่นชี้แจงภายใน7 วันครับก็ เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนนะครับศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องเอาไว้พิจารณาแล้วจากนี้ไปก็จะให้ทางคณะรัฐมนตรีทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดแล้วก็ยื่นส่งกลับมาที่ศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฝ่ายรัฐบาลเมื่อวานนี้คุณพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านไม่ได้มีคำสั่งอื่นไม่ได้มีคำสั่งให้ชะลอกระบวนการดำเนินการของทางคณะรัฐมนตรีฉะนั้นทุกอย่างยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับอย่างเช่นการที่จะให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสในไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะยังไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะอันนี้เรื่องพ.ร.ก.กู้เงินนะครับถัดมาเรื่องแก้รัฐธรรมนูญครับพรรคภูมิใจไทยโดยคุณพราดรปิศนานันทกุลบอกว่าวันนี้นะครับ19พฤษภาคมเนี่ยจะมีการเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญต่อที่ประชุมส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยเมื่อที่ประชุมเห็นชอบแล้วก็จะเสนอต่อประธานรัฐสภาในวันพรุ่งนี้20พฤษภาคมฟังเสียงของคุณพราดรปิศนานันทกุลครับ
5: ก็เหมือนที่ได้แจ้งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยทางพรรคภูมิใจไทยเราจะมีการประชุมหารือกันในเรื่องของการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวด 15/1 คือเพิ่มเติมหมวด 15/1เพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามฉันทามติของพี่น้องประชาชน 21.6 ล้านเสียงก็จะมีการประชุมกันพรุ่งนี้ครับ
6: ที่บอกสาระสำคัญของร่างภูมิใจไทยที่เด่นๆนะครับที่จะทำให้เกิดสสร.ได้โดยที่ไม่คว่ำกลางทางอีกครับ
5: ก็ต้องไปดูนะครับว่าครั้งที่แล้วเนี่ยปัญหาอุปสรรคมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับอาจจะต้องหาแนวทางเจรจาพูดคุยกับทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าการจะผ่านรัฐธรรมนูญในวาระ3เนี่ยมันจะต้องมีหลายส่วนด้วยกันทั้งในส่วนของสว.เองหรือแม้ว่าในส่วนของสัดส่วนของสมาชิกฝ่ายค้านก็จำเป็นที่จะต้องมี 20% ของฝ่ายค้านด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเห็นชอบทั้ง 100% นะครับในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายอื่นไม่เห็นชอบเลยแบบนี้มันก็ไม่สามารถที่จะทำให้รัฐธรรมนูญร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านไปได้เราในฐานะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยพยายามที่จะผลักดันและทำให้ร่างเนี่ยมันผ่านไปได้อย่างสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องพูดคุยกับทุกฝ่ายในข้อกังวลแล้วก็ในข้อขัดข้องของแต่ละฝ่ายแล้วก็นำไปทำเป็นร่างออกมาน
6: ะครับถ้าที่พักไม่ติดขัดอะไรเงี้ยจะเข้าสภาได้วันไหนอ่ะ
5: ถ้าที่พักไม่ติดขัดวันพุธเนี่ยก็จะยื่นต่อท่านประธานรัฐสภานะครับ
6: ครั้งนี้พรรคภูมิใจไทยตั้งใจจะให้เป็นร่างหลักไปครับครั้งนี้แล้วมันไม่ได้เป็นร่างหลัก
5: อยู่ที่การพิจารณาของรัฐสภา
7: ในตัวร่างนี้ได้มีการคุยกับสวไหมครับว่าทางฝั่งสวโอเคนะครับผม
5: คือประเด็นของทางสวเนี่ยครั้งที่แล้วติดเรื่องอำนาจ1ใน3ของสว.ในการที่จะลงมติเห็นชอบกับร่างที่สสร.ทำขึ้นมานั่นหมายถึงหลังจากนี้มีการตั้งสสร.แล้วไปทำร่างสสร.ก่อนที่จะไปทำประชามติเนี่ยสสร.ทางฝั่งสว.เขาอยากมี1ใน3ในการอนุมัติผ่านก่อนนะครับก็นี่คือข้อกังวลของเขาเราก็ต้องไปพูดคุยกันในพรรคครับพรุ่งนี้ว่าจะดำเนินการแบบไหนซึ่งจริงๆแล้วในร่างเดิมของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเราก็กังวลในประเด็นนี้แล้วก็ได้ใส่อำนาจของสว.ถึงแม้ว่าไม่ได้มากอย่างที่ทางสว.เขาต้องการแต่เราใส่ไว้ที่1ใน5นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะต้องไปคุยกันว่าตรงไหนคือจุดตรงกลางแล้วก็ลองคุยกันในพรรคดูครับ
6: แต่สมมติว่าถ้าเกิดขั้นตอนนี้ผ่านไปจนวาระ3เนี่ย มาถึงกระบวนการตั้งสสรก็จะไม่มีเรื่องติดขัดใช่ไหมเรื่องสวอะไรก็เป็นที่ให้อำนาจสสรไปเลย
5: ไม่เข้าใจ
6: หมายความว่าครั้งนี้สวเขาอาจจะคงอำนาจในการโหวต1ใน3หรือ1ใน5ก่อนนะแต่หลังจากเลยกระบวนการนี้ไปแล้วมีการตั้งสสรขึ้นมาเนี่ยกระบวนการนี้ก็จะไม่ก็เป็นอิสระของสสรเลยที่จะกำหนดอำนาจ
5: ใช่แต่ว่ากระบวนการของสสรเนี่ยก่อนที่จะไปทำประชามติเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านรัฐสภาก่อนยังไงก็ต้องกลับมาผ่านความเห็นของสมาชิกรัฐสภาก่อนนะครับ
7: เบื้องต้นโดยกระบวนการมันต้องมีการล็อกหมวด1หมวด2มั้ยครับ
5: แน่นอนแน่นอนในร่างของภูมิใจไทยเป็นจุดยืนของเราอยู่แล้วนะครับว่าเราจะไม่มีการแก้ไขในหมวด1หมวด2แม้ว่าจะมีสสรขึ้นเราก็จะเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าสสรห้ามไปแก้ไขในหมวด1และหมวด2
8: เป็นทางเพื่อไทยก็จะยื่นจะทำด้วยฮะในพรรครัฐบาลจะมีการพูดคุยกันก่อนยื่นไปมั้ยฮะ
5: ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคนะครับเราได้รับมอบหมายจากประชาชน 21.6 ล้านเสียงเป็นเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่อยากจะเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พรรคภูมิใจไทยก็เป็นหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็เห็นถึงความสำคัญของ 21.6 ล้านเสียงจึงเสนอแล้วก็ประกาศตัวเป็นพรรคแรกว่าเราจะดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเพิ่มหมวด 15/1 นะครับหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศว่ารัฐบาลไม่ยืนยันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับในส่วนของพรรคการเมืองก็เดินหน้าต
0: ่อคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับโทษคุณพระดอนปิศานันทกุลครับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนะครับทางฝ่ายค้านเมื่อวานเนี่ยพรรคประชาชนเขาประชุมร่วมกับภาคประชาชนนะครับเพื่อหาแนวทางในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็แถลงว่าพรรคประชาชนมีข้อเสนอ3ข้อ1จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนที่ได้ออกเสียงประชามติเอาไว้ 2. เสนอให้ผลักดันร่างแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256เพิ่มหมวด 15/1 ที่ยึดกับหลักการทั้ง3ข้อก่อนที่จะเข้าสู่สภา 3. พรรคประชาชนพร้อมจัดสรรส.ส.ของพรรคบางส่วนไปสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองอื่นๆที่เสนอเข้ามาฟังเสียงของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับ
9: สิ่งที่พวกเราเห็นตรงกันในการประชุมวันนี้ก็คือในเรื่องที่ เราต้องการรัฐธรรมนูญที่มีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดไม่ใช่โดยเร็วที่สุดเป็นส่วนสำคัญนะครับดังนั้นข้อที่หนึ่งฮะในส่วนของพรรคประชาชนและภาคประชาชนนะครับเราเห็นร่วมกันตรงกันว่ากระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นนะครับจะสอดคล้องตามเจตจำนงของประชาชนที่ได้ออกเสียงประชามติในวันที่8กุมภาพันธ์ออกมาแล้วเนี่ยนะครับต้องคงหลักการทั้ง3ข้อไว้ด้วยกันหลักการข้อแรกครับก็คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในการเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญถึงแม้เราจะอยู่ภายใต้กรอบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 18/68 ก็ตามส่วนที่2ครับก็คือเราต้องป้องกันการผูกขาดนะครับในกระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นต้องไม่เกิดกระบวนการที่ทำให้กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถที่จะผูกขาดกระบวนการการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ทั้งฉบับตลอดทั้งกระบวนการนะครับส่วนที่3ก็คือการไม่เพิ่มสิทธิให้กับสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกวุฒิสภานะครับสมาชิกรัฐสภาทุกคนควรมีสิทธิเท่าเทียมกันนะครับในการที่จะโหวตเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับในร่างรัฐธรรมนูญในกระบวนการการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตลอดทั้งกระบวนการนะครับในส่วนข้อที่2ครับพรรคประชาชนเองพร้อมนะครับและที่จะเสนอและผลักดันนะครับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อเพิ่มเติมหมวด 15/1 นะครับที่ยึดนะครับกับหลักการทั้ง3ข้อที่ผมได้แถลงไว้ในข้อที่1นะครับเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาของรัฐสภานะครับตามผลการออกเสียงประชามติของประชาชนข้อที่3ครับพรรคประชาชนเองก็พร้อมที่จะจัดสรรส.ส.ของพรรคบางส่วนนะครับไปร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา256นี้นะครับถ้าพรรคการเมืองอื่นๆนะครับพร้อมที่จะเสนอร่างเข้ามาตราบใดที่ร่างของพรรคการเมืองอื่นๆนั้นนะครับสอดคล้องกับหลักการทั้ง3ข้อที่ผมกล่าวไปในตอนต้นนะครับ ข้อที่4พรรคประชาชนพร้อมที่จะสนับสนุนภาคประชาชนครับในการรวบรวมรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างน้อย 50,000 รายชื่อนะครับในการที่ทางภาคประชาชนเองหรือประชาชนเองเนี่ยจะเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256เข้าสู่กระบวนการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สุดท้ายครับข้อที่5พรรคประชาชนและภาคประชาชนครับเราเห็นตรงกันว่าทุกภาคส่วนในสังคมทุกหน่วยงานนะครับควรจะต้องมีส่วนร่วมในการร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ประชาชนทุกคนครับได้รับรู้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการในกระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในครั้งนี้อย่างมีความหมายนะครับ
0: นั่นคือคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพูดถึงเรื่องแนวทางในการที่จะผลักดันให้มีการแก้รัฐธรรมนูญนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงษ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
10: ายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
2: ณราพงษ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
0: 6:51 นครับท่านผู้ฟังครับกลับมาช่วงนี้มีเรื่องเกี่ยวกับกรณีเขากระโดงซึ่งเป็นประเด็นที่มาจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยบอกว่าจะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยคุณสมบัติและจริยธรรมของนายกรัฐมนตรีอนุทินรวมไปจนถึงคุณชัยชนกชิดชอบด้วยกรณีระเว้นการดำเนินการยึดที่เขากระโดงนั่นนะครับแล้วเมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปถามคุณอนุทินหมายคุณอนุทินเนี่ยเมื่อวานนี้ได้พูดถึงเรื่องนี้น่าสนใจหลายเรื่องนะเช่นบอกไม่รู้ว่าท่านเสรีพิสุทธิ์จะไปฟ้องนี่ฟ้องเรื่องอะไรแต่ก็ไปห้ามก็ไม่ได้ถ้าจะฟ้องนะเพราะเป็นสิทธิ์แต่ไม่รู้ว่าท่านมีเรื่องโกรธแค้นอะไรหรือเปล่าจู่ๆก็มาวีนให้ฟังเสียงของนายกอนุทินดีกว่าครับ
11: ปั้นน้ำเป็นตัวก็เข้าข่ายจริยธรรมเหมือนกันเนาะสนุกไปเรื่อย
12: ปลุกเวรำไหมหมายถึงคนนี้จะไปปลุกเวรำใช่ไหมที่ไปตรวจสอบปั้นน้ำเป็นตัว
11: ทำไมต้องปลุกบุรีรัมย์ใครไปก็ได้อยู่แล้วไปเมื่อไหร่บอกด้วยเผื่อถ้าว่างอาจจะ
13: คือท่านนายก
11: พาไปกินข้าว
13: ท่านนายกมั่นใจใช่ไหมคะว่าไอ้ประเด็นเรื่องเขากระโดงนี้จะไม่ทำให้มีผลกระทบต่อตัวของนายกรัฐมนตรีอะคะ
11: ผมไม่เกี่ยวอะไรเขากระโดงนายบอกสิผู้สื่อข่าวบอกสิผมเกี่ยวอะไรเขากระโดงผมมีทะเบียนบ้านอยู่ที่นั่นผมก็ตอบเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วอะว่าผมไปเพราะตอนนั้นรัฐธรรมนูญบอกว่าคนที่จะเป็นส.ส.แม้กระทั่งเป็นปาร์ตี้ลิสต์ก็ต้องมีภูมิลำเนาอยู่นั้นรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์บวรศักดิ์ซึ่งพอดีมันไม่ได้ผ่านแล้วก็ไม่ได้ใช้แต่ว่าตอนที่มีร่างขึ้นมาผมก็ไปแล้วผมก็ต้องเพราะผมเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยตอนนั้นนี่พรรคภูมิใจไทยตอนนั้นไม่นึกว่าจะได้ส.ส.เยอะขนาดนี้ผมก็ต้องไปที่เซฟโซนของผมก่อนนะผมก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปไม่เคยมีที่ดินเป็นของตัวเองไม่เคยมีได้ดำเนินการใดๆให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินในจังหวัดบุรีรัมย์ฉะนั้นพูดถึงตัวผมนะถ้าจะไปฟ้องผมก็ไม่รู้ไปฟ้องอะไรก็แต่ว่าผมไปห้ามคนมาฟ้องผมไม่ได้นี
13: ่ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยตรงนี้เรื่องนี้มันอยู่ขั้นตอนไหนนะคะมันมา
11: ตามศาลฮะต้องขั้นตอนยังอยู่ในศาลอยู่นะครับ
12: หมายถึงว่า
11: ศาลพิพากษาออกมายังไงก็ต้องเป็นไปตามนั้นคือเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะไปเดือดร้อนทำไมในเมื่ เรื่องของการฟ้องรถไฟก็ฟ้องไอเอกชนก็ฟ้องฟ้องกันไปฟ้องกันมาก็เดี๋ยวก็มันก็แต่คำพิพากษามันจะมีได้คำมีได้อยู่ฉบับเดียวก็ใครผิดใครถูกคนนั้นก็ต้องทำตามคำพิพากษาของศาลแต่เขาการที่เวลาเขาพูดกันทั้งหลายเขาพูดเหมือนกันว่าตัวผมเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินเป็นอะไรซึ่งมันไม่ใช่ไงนะฟ้องกับโอ้แกอายุ80แล้วไม่เอาผมแกก็อย่างว่าเนาะตำรวจเก่าอ่ะแกคงคินวิธีอย่างนี้มาผมคนนู้นคนนี้ไปหมดจริงๆเราก็รักใคร่กันดีอยู่ดีๆก็มาวีนผมดื้อๆครั้งที่ไม่มีปัญหาอะไรกันสงสัยโกรธผมที่ไปขัดใจอะไรบางอย่างมั้งไม่ทำอะไรตามใจหรือเปล่าไม่รู้ไปถามแกดูว่าเรื่องอะไร
0: นายกอนุทินครับอีกคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวเมื่อวานก็คือรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีครับคุณทรงศักดิ์ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเพราะนักข่าวเขาถามอ้าวฟังเสียงของคุณทรงศักดิ์ทองศรีครับ
14: ใครเป็นคนยึดผมยังไม่ทราบเลยนะ
15: ครับ
14: ความหมายที่ถามว่ามีการยึดเพราะว่าคนที่อยู่ในภาคส่วนใหญ่ก็มีเอกสารกรรมสิทธิ์มีเอกสารกรรมสิทธิ์ที่รัฐที่รัฐออกให้ด้วยนะ
15: ครับ
14: นะครับคนที่อยู่ในส่วนใหญ่นะที่ผมไปดูได้เห็นเนี่ยนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญเองก็เขาถือว่าคุ้มครองสิทธิ
15: ์ครับ
14: ตอนนี้ฐานว่าเป็นคนอยู่โดยชอบด้วยกฎหมาย
15: ครับ
14: เขามีโฉนดมีโฉนดซึ่งรัฐโฉนดนี้ใครออกให้ฮะกรมที่ด
15: ิน
14: กรมที่ดินเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับแล้วก็เอกสารเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายเพราะนั้นคนที่จะบอกว่าคนที่ถือเอกสารเหล่านี้ว่าไม่ชอบเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องไปพิสูจน์ครับ
15: คุณเสรีพิสูจน์เขาไม่พูดมีส่วนได้เสียเลยเขาลงไม่ได้ป่ะ
14: ก็ถือว่าเขาก็อาจจะอยากอะไรอ่ะอยากไปให้มันมีความชัดเจนอะไรประมาณนี้
15: จะลองมองการเคลื่อนไหวเขาคือยังไง
14: ก็เป็นข่าวนะผมว่าทุกคนก็เป็นข่าว
16: ถ้าเสรีพิสุทธิ์ลองประเด็นจริยธรรมนี่มันจะกระทบรัฐบาลลองจริยธรรมท่านนายกลองจริยธรรมท่านนายกม
15: ัน
16: จ
15: ะลองจริยธรรม
14: โอ้ยลองร้องใคร
15: ลองท่านนายก
16: ลองท่านนายกกับท่านชัยชนกครับ
14: นายกเป็นอะไรเจ้าพนักงานที่ดินหรือเปล่าไม่ได้เป็นใช่ไหม
15: ไม่ได้เป
16: ็
15: น
16: ไม่ได้เกี่ยวกับ
14: นายกไม่ได้เกี่ยวกับนายกเลยนะ
0: คุณทรงศักดิ์ทองศรีนะครับอ้าวผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ก็ได้ลาออกจากตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีผลตั้งแต่เมื่อวานซึ่งเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าชัดชาติก็ได้พูดถึงเรื่องเหตุผลและก็นโยบายที่จะหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยฟังเสียงของผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ครับ
17: ก็ได้เปลี่ยนไปแต่ว่าเข้าใจว่าใบลาออกก็มีผลทันทีไม่ต้องเป็นการพิจารณานะก็ระบุไว้ว่าตอน 5:00 นครับก็ว่าเดี๋ยวต้องเดินทางไปต่างประเทศเลยคืนนี้ก็ไปรับปริญญาของแสนดีครับก็จะได้ไม่ต้องไปเบียดเบียนเวลาราชการนะไม่ต้องเวลาแล้วก็จะได้ไม่ต้องรักษาการด้วยเพราะว่าก็จะลงว่าจะลงสมัครชื่อว่าสมัยต่อไปนะครับ
18: อาจารย์มีนโยบายอะไรชูนโยบายอะไรหลักๆไหมคะ
17: ทีนี้แล้วก็ผมว่าก็คือเน้นเรื่องคำว่า productivity หรือผลิตภาพอะหมายว่าที่ผ่านมาเราต้องตอนนี้เราต้องแข่งกับเมืองทั่วโลกแล้วต้องทำงานที่เราใช้ทรัพยากรให้น้องเพื่อให้ผลผลิตที่มากที่สุดก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของเมืองให้มากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีต้องประกอบด้วย3เรื่องเยอะคือความสุขโอกาสและความหวังผมว่าเชื่อที่ผ่านมาเนี่ยเราความสุขว่าเราเริ่มมีความสุขมากขึ้นเมืองเรามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะต่อไปคือต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มโดยเฉพาะเรื่องการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจต่างๆว่าคือการต้องแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกในอนา
18: ค
17: ต
18: หลังจากที่ลาออกไปอาจารย์จะมีแก๊ปว่างอาจารย์เป็นห่วงอะไร
17: เรื่องนั้นหรอกผมว่าทุกคนผมอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของทีมงานค่ายการทุกคนก็อยู่ต่อไอ้นโยบายต่างก็ทำต่อก็ไม่มีอะไรหรอกแล้วก็มันก็เป็นเรื่องปกติของระหว่างทางวิทยาก็มีช่วงที่ว่างเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเลือกคนใหม่ขึ้นมาที่ผ่านมาคิดว่างานต่างข้าราชการเขาทำได้ดีอะไรนะก็ต้องทำดีเพราะว่าเขาก็จ่ายเงินเดือนถึงนาทีสุดท้ายก็ต้องทำก็มีเรื่องที่เป็นห่วงอยู่เยอะนะ
0: ผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับชาวข่าวชัดวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: ้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญกระทรวงคมนาคมมอบหมายการรถไฟแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในภายใน3 เดือน
1: ผู้นำสหรัฐตัดสินใจระงับแผนโจมตีอิหร่านหลังบรรดาผู้นำประเทศอ่าวอาหรับร้องขอให้ชะลอการโจมตีออกไปการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026มายสากลปัญชยาจันน้อยทะลุเข้าชิงชนะเลิศกับเรียนอีเวนส์ในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดงานวันวิสาขบูชาโลกประจำปี2569พร้อมเชิญชวนชาวพุทธร่วมกิจกรรมรอเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาพระประธานพุทธมณฑลรองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพลผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสเป็นผู้แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชาโลกครั้งที่21ประจำปี2569ระหว่างวันที่25ถึง28พฤษภาคมนี้ณเมืองอูซีมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนอนุมัติให้ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชและคณะพระสงฆ์รวม4 รูปไปปฏิบัติศาสนกิจณสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานงานกับวัดไทยทั้งในและต่างประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดวิสาขบูชาบำเพ็ญบุญกิริยาสู่มรรคแห่งสันติโดยศูนย์กลางจัดกิจกรรมณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทำบุญตักบาตรแสดงพระธรรมเทศนาพิธีเวียนเทียนปฏิบัติธรรมและร่วมหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศรีศักยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์
1: นายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องเร่งกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการช่วยเหลือโดยมอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบชี้แจงต่อศาลยืนยันว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมาย
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวได้ดีจากการลงทุนของภาคเอกชนที่สูงถึง10%ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเสนอให้ที่ประชุม